0: อยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์และฟื้นฟูสายน้ำของประเทศโดยกิจกรรมจัดขึ้นระหว่างวันที่24ถึง31กรกฎาคมนี้ครอบคลุมพื้นที่สำคัญกว่า30จุดในเขตเกาะรัตนโกสินทร์เช่นคลององอ่างคลองพดุงกรุงเกษมวัดราชนัดดารามและป้อมมหาการพร้อมกิจกรรมถนนคนเดินตลาดชุมชนการจำหน่ายสินค้าโอท็อปการแสดงศิลปะวัฒนธรรมและบริการประชาชนจากหน่วยงานภาครัฐกว่า75บูธสำหรับไฮไลท์สำคัญของงานคือพิธีตักบาตรทางน้ำครั้งแรกในพื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์ในวันนี้โดยพระสงฆ์จำนวน225รูปจะล่องเรือจาก3สายน้ำมารวมกันบริเวณป้อมมหาการเพื่อรับบิณฑบาตจากประชาชน
1: การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569นายนรินทร์เผ่าวณิชผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.เปิดเผยว่ากฟผ.จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ณเขื่อนวชิราลงกรณ์จังหวัดกาญจนบุรีภายใต้ชื่อ74พรรษาสายใยรักจากแม่สู่ลูกภายในงานมีการแสดงนาฏยศิลป์ไทยร่วมสมัยที่ได้รับแรงบันดาลใจจากศิลปะโขนถ่ายทอดเรื่องราวแห่งความรักความห่วงใยและการส่งต่อพระราชปณิธานจากสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและการแสดงโดรนแปลอักษรถ่ายทอดเรื่องราวสายใยแห่งความรักที่เชื่อมโยงระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์กับประสบกรณิกรชาวไทยสะท้อนพระเมตตาความผูกพันการสืบสานพระราชปณิธานและการน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพร้อมกันนี้กฟผ.ยังได้จัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณอาคารพลับพลาเขื่อนวชิราลงกรณ์โดยน้อมนำพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมาจัดแสดงด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้
0: นายกรัฐมนตรีกำชับกระทรวงการคลังนำข้อกังวลและความเดือดร้อนของประชาชนมาเป็นโจทย์หลักทบทวนหลักเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เข้าหารือในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันพรุ่งนี้
2: นายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกำชับกระทรวงการคลังเร่งรัดดำเนินโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ2569หลังมีผู้ลงทะเบียนไม่ผ่านเกณฑ์และถูกตัดสิทธิ์กว่า9ล้าน3แสนคนโดยให้กระทรวงการคลังนำข้อกังวลของสังคมรวมทั้งความเดือดร้อนของประชาชนมาเป็นโจทย์หลักเพื่อปรับปรุงทบทวนเงื่อนไขโครงการให้สอดคล้องความเป็นจริงทางเศรษฐกิจในปัจจุบันและให้นำหารือในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันพรุ่งนี้ด้านนายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวว่าการปรับปรุงหลักเกณฑ์คัดกรองคุณสมบัติผู้มีสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมีเป้าหมายเพื่อให้การช่วยเหลือเข้าถึงประชาชนที่มีความเดือดร้อนจริงและตรงกลุ่มมากขึ้นหลังไม่ได้มีการทบทวนหลักเกณฑ์มาเป็นเวลา5ปีโดยการปรับปรุงครั้งนี้ไม่ได้เกิดจากปัญหาของหลักเกณฑ์เดิมแต่เกิดจากข้อจำกัดด้านข้อมูลของหน่วยงานต่างๆที่อาจยังไม่เป็นปัจจุบันทำให้ภาครัฐต้องพัฒนากระบวนการตรวจสอบให้มีความแม่นยำมากขึ้นส่วนงบประมาณไม่ใช่ข้อจำกัดแต่เป้าหมายคือการใช้งบประมาณให้เกิดประโยชน์สูงสุดและช่วยเหลือประชาชนที่มีความจำเป็นอย่างแท้จริง
3: วันนี้ปัญหาไม่ได้อยู่ที่หลักเกณฑ์ปัญหาอยู่ที่ข้อมูลในหน่วยงานต่างๆในประเทศไทยเนี่ยมีข้อมูลอาจจะยังไม่ได้อัปเดตและวันนี้เราได้ข้อมูลที่ชัดเจนผมเชื่อว่าเราสามารถช่วยคนได้อีกเยอะเรื่องงบประมาณไม่ใช่ข้อจำกัดนะครับงบประมาณที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ใช้1ปีละ 60,000-70,000 ล้านบาทรวมกันเนี่ย5ปีที่ผ่านมาก็เกือบล้านล้านบาทตั้งแต่มีบัตรสวัสดิการนี้มาเพราะฉะนั้นเนี่ยงบประมาณไม่ใช่ข้อจำกัดแต่ว่าสิ่งสำคัญคือเรื่องการช่วยคนให้ตรงเป้าและช่วยคนที่เขาไม่มีอะไรเลย
2: ขณะที่นายพุนพงษ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากล่าวว่ากรมพัฒนาธุรกิจการค้าจะนำรายชื่อผู้ไม่ผ่านคุณสมบัติกว่า 120,000 รายที่มีชื่อเป็นกรรมการผู้ถือหุ้นหรือหุ้นส่วนในนิติบุคคลมาคัดกรองใหม่เพื่อแยกผู้ที่เข้าเกณฑ์ได้รับการยกเว้นออกจากกลุ่มที่ต้องยื่นอุทธรณ์
4: คนที่เราต้องดูแลคือคนที่เข้าไปถือหุ้นในอย่างเช่นบริษัทประชารัฐรักษามัคคีบริษัทวิสาหกิจเพื่อสังคมต่างๆซึ่งเป็นนโยบายของรัฐบาลที่จะให้การดูแลเพราะว่ากิจการเหล่านี้ก็ไม่ได้แสวงหากำไรหรือวิสาหกิจชุมชนที่ได้รับการส่งเสริมจากกระทรวงเกษตรอันนี้เราก็น่าจะยกเว้นให้เขาได้เราขอข้อมูลไปที่กรมส่งเสริมการเกษตรแล้วก็สำนักงานวิสาหกิจเพื่อสังคมพอได้มาแล้วเราก็เอา 120,000 คนเข้าไปกวนพวกนี้แหละครับออกมาเท่าไหร่เราก็ตัดออกไม่ต้องมาอุทธรณ์
2: สำหรับผู้มีสิทธิ์ตามคุณสมบัติและเงื่อนไขโครงการกลุ่มตกหล่นและกลุ่มเปราะบางตามที่กระทรวงมหาดไทยและกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์สำรวจและขึ้นบัญชีไว้โดยหลักการสำคัญให้การช่วยเหลือตรงถึงมือผู้ต้องการขณะเดียวกันยึดการบริหารจัดการงบประมาณแบบคุ้มค่าโดยงบประมาณที่จำกัดถึงมือกลุ่มผู้ต้องการมากที่สุดประชาชนที่เดือดร้อนรัฐบาลมีแนวทางให้ความช่วยเหลือภายใต้โครงการอื่นๆอยู่ทั้งนี้กระทรวงการคลังขยายเวลาการรับสิทธิ์สำหรับผู้มีบัตรถึง30กันยายนและขยายระยะเวลาการทบทวนสิทธิ์เป็นถึงวันที่31สิงหาคมโดยผู้ได้รับสิทธิ์ตามโครงการปี2569ทุกกลุ่มเริ่มรับสิทธิ์พร้อมกันในวันที่1ตุลาคม2569ปุริมปรัชญ์โสภาภาครายงาน
1: ประเทศไทยใช้โอกาสการเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศปี2569เดือนตุลาคมนี้กระตุ้นเศรษฐกิจสร้างเม็ดเงินและส่งเสริมการลงทุนเข้าสู่ประเทศ
5: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงโอกาสจากการที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศปี2569หรือ2026 IMF World Bank Group Annual Meeting ในเดือนตุลาคมนี้ว่าถือเป็นโอกาสสำคัญของประเทศไทยในการสร้างประโยชน์ทางเศรษฐกิจเพราะนอกจากจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจจากการใช้จ่ายของผู้เข้าร่วมประชุมแล้วยังเป็นโอกาสในการต่อยอดทางธุรกิจผ่านการจัดกิจกรรมจับคู่ธุรกิจระหว่างภาคธุรกิจไทยกับนักลงทุนต่างชาติที่เดินทางมาร่วมประชุมนอกจากนี้ประเทศไทยจะใช้เวทีดังกล่าวในการนำเสนอแนวคิดและนโยบายเศรษฐกิจที่สำคัญโดยเฉพาะการนำเทคโนโลยี AI มาช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเปราะบางและพัฒนาทักษะแรงงานผ่านโครงการนกกระซิบรวมถึงการผลักดันการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานสะอาดการพัฒนาทักษะคนให้รองรับเศรษฐกิจยุคใหม่และการยกระดับบทบาทประเทศไทยในฐานะประเทศที่เชื่อมโยงความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศท่ามกลางความขัดแย้งของมหาอำนาจโลกทั้งนี้คาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมจากทั่วโลกกว่า 15,000 คนและส่งผลให้เกิดเม็ดเงินหมุนเวียนสู่ระบบเศรษฐกิจโดยเฉพาะในช่วงไตรมาสที่4
3: ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพการประชุมธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศเดือนตุลาคมโอกาสหนึ่งแน่ๆคือเราจะมีเม็ดเงินที่เข้ามาในช่วงไตรมาส4เยอะมากเพราะคนอย่างน้อย 15,000 คนเข้ามาเนี่ยและนอกจากเม็ดเงินที่เข้ามาเราจะทำให้เกิดการต่อยอดทางธุรกิจให้เกิดการ business matching ของภาคธุรกิจไทยกับนักธุรกิจต่างชาติที่จะมาพร้อมกับผู้นำและรัฐมนตรีการของประเทศต่างๆสุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นบทบาทของประเทศไทยวันนี้ประเทศมหาอำนาจเขาทะเลาะกันบทบาทของไทยที่สามารถเป็นคนเชื่อมโยงขั้วโลกที่เขาทะเลาะกันได้ก็จะเป็นบทบาทประเทศไทยในเวทีโลกครับ
5: นายเอกนิติธันประภาสกล่าวเพิ่มเติมว่าการประชุมครั้งนี้ยังเป็นโอกาสในการนำเสนอศักยภาพสินค้าไทยและเศรษฐกิจสร้างสรรค์โดยจะคัดเลือกสินค้าจากชุมชนทั่วประเทศทั้งผลิตภัณฑ์อาหารและสินค้าท้องถิ่นเพื่อเผยแพร่ให้ผู้นำและผู้แทนจากประเทศต่างๆได้รู้จักซึ่งจะช่วยเปิดโอกาสให้สินค้าไทยเข้าสู่ตลาดโลกมากขึ้นนพศรแก้วคำรายงาน
0: ที่ประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่48ประกาศรับรองให้วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งใหม่ของโลก
6: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทยได้กล่าวถ้อยแถลงแสดงความขอบคุณต่อคณะกรรมการมรดกโลกศูนย์มรดกโลกองค์กรที่ปรึกษาและประเทศรัฐภาคีทุกประเทศที่ให้การสนับสนุนประเทศไทยภายหลังวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชของประเทศไทยได้รับการรับรองและขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งใหม่จากคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่48ณนครปูซานสาธารณรัฐเกาหลีว่ารัฐบาลไทยให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมในฐานะมรดกของมวลมนุษยชาติพร้อมน้อมรับข้อเสนอแนะและมติของคณะกรรมการมรดกโลกไปดำเนินการอย่างจริงจังและครบถ้วน เพื่อรักษาคุณค่าโดดเด่นอันเป็นสากลของวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารให้คงอยู่สืบไป
7: ต้องขอขอบคุณทุกภาคส่วนจริงๆนะครับซึ่งผลักดันขับเคลื่อนในการที่นำเสนอผ่านเกณฑ์ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งแรกของทางภาคใต้นะครับโดยเป็นความภาคภูมิใจของคนชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชและก็คนภาคใต้แล้วก็คนไทยทั้งประเทศเชื่อมั่นว่าการที่ได้รับการขึ้นมรดกโลกครั้งนี้เป็นสิ่งที่เป็นความภาคภูมิใจผมเชื่อทุกคนต้องทำได้ดียิ่งขึ้นต่อไปครับ
6: และในวันนี้จะมีการจัดพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์99รูปพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกและสวดธรรมจักรกับปะวัตนสูตรและเจริญจิตตะภาวนาตลอดจนกิจกรรมการแสดงวัฒนธรรมได้แก่การรำโนราบูชาพระธาตุการแสดงโขนพร้อมด้วยการแสดงแสงสีเสียงในช่วงค่ำอย่างยิ่งใหญ่ปิยาพันยังเทียนรายงาน
8: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
9: ัฐบาลเปิดรับฟังความเห็นร่างกฎหมายอุ้มบุญฉบับใหม่เชิญชวนประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็นผ่านระบบการกฎหมาย www.law.go.th ถึง31กรกฎาคมนี้สาระสำคัญของร่างกฎหมายฉบับปรับปรุงประกอบด้วยการปรับแก้คำว่าสามีภริยาเป็นคู่สมรสเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายและเปิดโอกาสให้คู่สมรสที่เท่าเทียมสามารถเข้าถึงบริการได้รวมทั้งการปรับเพิ่มอัตราโทษในความผิดที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดด้านการค้ามนุษย์และการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบทุกความคิดเห็นของทุกภาคส่วนจะเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนากฎหมายให้มีความสมบูรณ์ครอบคลุมและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและระบบการบริการสุขภาพของประเทศไทยต่อไปสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
0: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
10: ภัยคุกคามข้ามแดนไม่หยุดอยู่แค่พรมแดนของประเทศทั้งอาชญากรรมไซเบอร์การลักลอบค้ามนุษย์และยาเสพติด
11: ประชาคมอาเซียนจึงร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดแลกเปลี่ยนข้อมูลเสริมสร้างความมั่นคงและปกป้องประชาชน
10: ประเทศไทยพร้อมเป็นส่วนหนึ่งของพลังความร่วมมือในภูมิภาคอาเซียน
11: อาเซียนเข้มแข็งร่วมแรงต้านภัยข้ามแดนเพื่อความปลอดภัยของประชาคมอาเซียน
1: 7:15 น.รับฟังข่าวต่างประเทศครับกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านออกแถลงการประณามยูเครนที่โจมตีเรือสินค้าสัญชาติอิหร่านในทะเลแคสเปียนจนส่งผลให้ลูกเรือเสียชีวิต1รายและบาดเจ็บอีก1รายจากเหตุระเบิดบนเรือลำดังกล่าวพร้อมเรียกตัวอุปทูตยูเครนประจำกรุงเตหะรานเข้าพบเพื่อยื่นหนังสือประท้วงต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยระบุว่าการโจมตีดังกล่าวเป็นการกระทำที่เป็นปฏิปักษ์และเป็นอาชญากรรมด้านประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ของยูเครนเปิดเผยว่ากองทัพยูเครนโจมตีเรือรบของรัสเซียและเรือที่ใช้ขนส่งยุทโธปกรณ์ให้อิหร่านในทะเลแคสเปียนพร้อมกล่าวหาว่ารัสเซียส่งต่อข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียมในตะวันออกกลางให้อิหร่านเพื่อนำไปใช้วางแผนการโจมตีและตรวจสอบความเสียหายที่เกิดขึ้นในภูมิภาคดังกล่าว
0: สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าหลายพื้นที่ในฝรั่งเศสและสเปนยังคงเผชิญไฟป่ารุนแรงส่งผลให้ประชาชนกว่า 315,000 คนต้องอพยพออกจากพื้นที่โดยทางการฝรั่งเศสเร่งอพยพประชาชนเพิ่มเติมหลังไฟป่าลุกลามเข้าใกล้เมืองบอร์โดทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศขณะที่ทางการสเปนรายงานพบผู้เสียชีวิตจากเหตุไฟป่าแล้ว1รายเป็นชายสูงอายุที่เสียชีวิตภายในรถยนต์ใกล้กับชายฝั่งเมืองบาเลนเซียทั้งนี้รัฐบาลสเปนประกาศภาวะฉุกเฉินด้านไฟป่าเป็นครั้งแรกหลังเกิดไฟป่าขนาดใหญ่หลายจุดใกล้กรุงมาดริดโดยหลายประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปร่วมส่งอากาศยานดับเพลิงเข้าช่วยเหลือขณะที่กระแสลมแรงเป็นปัจจัยที่ทำให้ไฟป่าลุกลามอย่างรวดเร็วทั้งในฝรั่งเศสและสเปนโดยบริเวณชายฝั่งใกล้เมืองบอร์โดของฝรั่งเศสมีป่าสนจำนวนมากซึ่งติดไฟได้ง่ายส่งผลให้การควบคุมเพลิงเป็นไปด้วยความยากลำบาก
1: กลุ่มผู้ชุมนุมที่นำโดยคนรุ่นใหม่ในอินเดียประกาศยุติการประท้วงหลังนายธรรมเมนทราประธานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศลาออกจากตำแหน่งและรัฐบาลของนายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดียอมรับข้อเรียกร้องของผู้ชุมนุมในการจัดการปัญหาทุจริตซึ่งรวมถึงการปฏิรูประบบการจัดสอบระดับชาติยกเลิกการดำเนินคดีกับผู้ชุมนุมและชดเชยให้กับครอบครัวของนักเรียนที่เสียชีวิตจากการฆ่าตัวตายภายหลังข้อสอบคณะแพทยศาสตร์ระดับชาติรั่วไหลจนทำให้ผู้เข้าสอบกว่า2ล้านคนต้องเข้าสอบใหม่ด้านผู้แทนรัฐบาลอินเดียและแกนนำผู้ชุมนุมออกแถลงการร่วมที่ระบุว่าทั้ง2ฝ่ายได้บรรลุข้อตกลงจากการเจรจารอบล่าสุดเมื่อเย็นวานนี้พร้อมขอให้ผู้ชุมนุมยุติการเคลื่อนไหวและแยกย้ายกลับโดยสงบขณะเดียวกันทางการอินเดียกลับมาเปิดให้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ตบนโทรศัพท์มือถือและรถไฟฟ้าใต้ดินในพื้นที่ชุมนุมอีกครั้งหลังสถานการณ์เริ่มคลี่คลาย
0: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
12: ศึกฟุตบอลอาเซียนครับ2026รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม B นัดแรกทัพช้างศึกทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยอันดับ94ของโลกพบกับทีมชาติลาวอันดับ185ของโลกที่สนามกีฬาแห่งชาติลาวผลปรากฏว่าทีมนักเตะหนุ่มไทยเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะทีมชาติลาว5ประตูต่อ0โดยได้ประตูจากธีรศักดิ์เผยพิมายนาทีที่11ทัคณะคำยกทำ2ประตูนาที27และ59ลศกรบุรพานาที49และสารัตน์อยู่เย็นนาที52โดยนัดต่อไปทีมนักเตะไทยจะกลับมาแข่งขันที่สนามราชมังคลากีฬาสถานพบกับมาเลเซียวันที่1สิงหาคมเวลา20นาฬิกาแบดมินตันวอลทัวร์ซูเปอร์1000ไชน่าโอเพ่น2026ที่เมืองฉางโจวสาธารณรัฐประชาชนจีนในรอบรองชนะเลิศคู่ผสมเดชาพลพัวประนุเคราะห์กับสุภิศราเพียรสามพรานคู่มืออันดับ4ของโลกพยายามสู้อย่างเต็มที่ก่อนแพ้ให้กับกาวซินวากับเฉินฟังหุ่ยคู่มืออันดับ6ของโลกจากจีน 0-2 เกม21 23 19 21หรือเส้นทางวัชิรรอบรองชนะเลิศก่อนเดินหน้าสู่เป้าหมายสำคัญในศึกชิงแชมป์โลก2026ระหว่างวันที่17ถึง23สิงหาคมนี้เทนนิสอาชีพหญิงวีแมนวอลเทนนิสทัวร์ระดับ W100 รายการ The Women Hospital Classic ที่รัฐอินเดียนาสหรัฐอเมริกาในรอบก่อนรองชนะเลิศหญิงเดี่ยวมนัญชยาสว่างแก้วนักหัวสาวไทยมืออันดับ3ของรายการและมืออันดับ116ของโลกพ่ายให้กับลูเครเซียสเตฟานีมืออันดับ142ของโลกจากอิตาลี0-2เซต3-6และ1-6มนัญชยาหยุดเส้นทางไปที่รอบ8คนสุดท้ายวอลเลย์บอลชาย CV Cup 2026สนาม2ณกรุงจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซียในรอบแบ่งกลุ่มสาย B ทีมนักตบหนุ่มไทยลงสนามรอบรองชนะเลิศเจอกับกัมพูชาที่ไทยเพิ่งแพ้มาจากสนามแรกบัดนี้ทีมนักตบหนุ่มไทยช่วยกันเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมหลังตาเอาชนะกัมพูชาไป3-0เซต25-18 25-19 25-18ทีมหนุ่มไทยไปเข้าไปชิงชนะเลิศกับเจ้าภาพอินโดนีเซียแข่งขันในวันนี้เวลา 18:45 นาทีถ่ายทอดสดทางช่อง GMM 25ศึกรถฟอร์มูล่า2รายการ FIA ฟอร์มูล่า2แชมเปี้ยนชิพ2026ที่สนามฮังการีในรอบสปรินต์เรสทัศนพลอินทราภูวศักดิ์นักขับชาวไทยยังคงทำผลงานยอดเยี่ยมให้กับทีมอาร์ตกลางปีหลังออกสตาร์ทจากเกรดที่6ก่อนรักษาตำแหน่งในกลุ่มผู้นำได้ตลอด28รอบสนามเข้าเส้นชัยอันดับ6ตามหลังผู้ชนะ 15.646 วินาทีเก็บเพิ่มอีก3คะแนนสำคัญส่วนอันดับ1เป็นของกาเบรียลมินิชาวอิตาลีทีม MP Motor Sport เวลา 14:19.172 วินาทีโดยวันนี้แข่งขันรอบ Future Race เวลา 16:20 นาทีกอล์ฟหญิงสิงห์ NSDF Lady Open 2026ที่สนามวินเซอร์ปาร์คแอนด์กอล์ฟคลับพาร์ท72จรวีบุญจันทร์ปิดฉากรอบสุดท้ายอีก2อันเดอร์พาร์70สกอร์รวม13อันเดอร์พาร์203คว้าแชมป์พร้อมรับเงินรางวัล 200,000 บาทโดยเฉินชนะนัทริกาเสนสายไปเพียงสโตรกเดียวพี่เจ็ดกาญจนกุลรายงาน
0: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบในช่วงวันที่26ถึง30กรกฎาคม2569ฉบับที่6ในช่วงวันที่26ถึง30กรกฎาคม2569ประเทศไทยมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง คลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยอันหนึ่งพายุไต้ฝุ่นโนอึนได้เคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณมณฑลกวางตุ้งประเทศจีนโดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปในบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือที่หมายเลขโทรศัพท์023994012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนตากน่านพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงและสงขลาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 20:10 นาทีสูงกว่าระดับเทปานกลาง 1.7 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 11:25 นาทีต่ำกว่าระดับเทปานกลาง 88 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตและกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:48 นาที
13: 1นาทีกับกปท.
0: ผู้ใช้รถใช้ถนนเตรียมอุ่นใจขึ้นอีกขั้นกรมการขนส่งทางบกเดินหน้ายกระดับความปลอดภัยออกประกาศให้รถบรรทุกยกเทหรือรถดั้มต้องติดตั้งอุปกรณ์แจ้งเตือนกระบะยกดั้มเพื่อป้องกันอุบัติเหตุรุนแรงจากกรณีคนขับลืมลดกระบะลงให้สนิทหรือลืมปลดเกียร์ฝากก่อนออกรถรถดั้มรวมถึงรถลากจูงและรถพ่วงที่มีตัวถังยกเทได้จะต้องติดตั้งสัญญาณเสียงและสัญญาณแสงสีแดงหรือสีเหลืองอำพันเพื่อแจ้งเตือนภายในห้องผู้ขับรถสำหรับรถจดทะเบียนใหม่จะเริ่มบังคับใช้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569เป็นต้นไปส่วนรถที่จดทะเบียนไว้ก่อนหน้านี้จะเริ่มบังคับใช้ในวันที่1เมษายน2570และจะมีผลครอบคลุมรถบรรทุกยกเททุกคันภายในวันที่1มกราคม2571ขอให้ผู้ประกอบการขนส่งดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์ตามกำหนดเวลาอย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัยอย่างยั่งยืนค่ะ
14: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
15: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
16: วันนี้เสนอคำว่าอังคารตอนที่1อังคารเขียนออ่างไม่หันอากาศงองูคอควายสระอารอเรืออังคารเป็นคำที่ยืมมาจากภาษาบาลีและสันสกฤตว่าอังคาระแปลว่าฐานทั้งฐานที่ยังไม่ติดไฟและที่ติดไฟแล้วก็เรียกว่าอังคาระทั้งนั้นเนื่องจากฐานที่ติดไฟมีสีแดงฉานคำว่าอังคาระจึงนำมาใช้เรียกชื่อดาวเคราะห์ที่มีแสงสีแดงประดุจฐานที่ติดไฟในภาษาไทยเรียกดาวเคราะห์นี้ว่าดาวอังคารนอกจากนี้ยังเป็นชื่อวันในรอบสัปดาห์ต่อจากวันจันทร์อีกด้วยตามคติของอินเดียโบราณอังคารหรือดาวอังคารเป็นเทพองค์หนึ่งเรียกว่าพระอังคาร
15: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
17: สาระนานากับสารานุกรมไทย
18: วันนี้เสนอตอนอาหารของชาวมอญตอนที่หนึ่งอาหารหลักของชาวมอญคือข้าวเจ้าเรียกว่าเปิงรับประทานกับแกงเรียกว่าฟะแกงของมอญโดยมากไม่มีกะทิเช่นแกงเลียงผักปรังแกงป่าแกงส้มกระเจี๊ยบแกงส้มพุทรากับดอกแครแกงมะตาดแกงมะสั้นแกงใบปรุงแกงมะรุมส่วนแกงที่ใส่กะทิเป็นแกงที่ปรับเปลี่ยนขึ้นภายหลังเช่นแกงขี้เหล็กแกงบอนแกง30ขนมจีนน้ำยาปลาช่อนปลาร้าหล่นทรงเครื่องข้าวแช่สำหรับของหวานหรือขนมชาวมอญเรียกว่ากวานที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักทั่วไปของคนไทยคือกาละแมขนมกระยาศาสตร์ข้าวเหนียวแดกงาหรือฮะเปียงขนมข้าวอีกาลอดช่องติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube Line และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
17: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังวิเคราะห์ข่าวเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพและการปรับตัวในวัยชราภาพและแนวทางการบริหารงานเพื่อนำพาองค์กรไปสู่ความยั่งยืนจากนายวิกรมกรมดิษฐ์ในช่วงสร้างบ้านแปลงเมืองค่ะ
1: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกรรณิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวทิติมาอินกล่ำและชโลธรจัญญาอ่าน
19: เมื่ออายุมากขึ้นเรื่องเล็กๆอาจทำให้ใจเราเหนื่อยล้าได
20: ้บางวันก็เครียดนอนไม่หลับใจไม่ค่อยสงบ
19: เพียงหยุดหายใจเข้ารู้ตัวหายใจออกอย่างผ่อนคลายฝึกสติวันละนิดช่วยให้ใจสงบลดความเครียด
20: พอฝึกสติแล้วใจเบาขึ้นชีวิตก็มีความสุขมากขึ้น
21: โอ๊ยดูข่าวอีกแล้วไข่ฟีดจนตาลายสมองจะไหม้ละเนี่ย
22: อ้าวพอใจเราไม่ใช่หม้อไฟจะได้เดือดตลอดเวลา
21: แล้วจะให้ทำยังไงอ่ะ
22: ก็พักข่าวพักใจไงวางมือถือบ้างไม่ดูเรื่องเครียดเลิกตามดราม่าครบชั่วโมงก็ลุกเดินหน่อยก่อนนอนก็อย่าเอามือถือขึ้นเตียง
21: จริงเธอแค่เนี้ยก็หายซึมเลยเนี่ย
22: พักข่าวพักใจใช้โซเชียลให้น้อยลงแล้วใช้ชีวิตให้มากขึ้น
1: กลับเข้าสู่ข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับนายวิกรมกรมดิษฐ์จะวิเคราะห์เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพและการปรับตัวในวัยชราภาพและแนวทางการบริหารงานเพื่อนำพาองค์กรไปสู่ความยั่งยืนเชิญติดตามรับฟังจากช่วงสร้างบ้านแปลงเมืองครับ
23: สร้างบ้านแปลงเมืองโดยวิกรมกรมดิ
24: ษฐ์สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับรายการสร้างบ้านแปลงเมืองของผมนั้นยังอยู่กับเรื่องของชีวิตวัยชราที่ผมนำมาแบ่งปันพูดคุยถึงประสบการณ์ของผมว่าผมควบคุมน้ำหนักแบบไหนนะครับซึ่งทำให้ผมในช่วง 20-30 ปีที่ผ่านมาน้ำหนักผมไม่เปลี่ยนเลยนะครับการที่ผมสามารถควบคุมตรงนั้นได้ก็เป็นเพราะว่าผมมีความรักตัวเองไม่อยากให้ตัวเองมีปัญหาฉะนั้นตอนอายุมากๆเนี่ยนอกจากที่ผมจะต้องดูแลน้ำหนักส่วนตัวแล้วผมก็ยังมาทบทวนนะฮะเรื่องราวต่าง ที่เคยผิดพลาดในอดีตนะว่าไม่ให้กลับมามีปัญหานะครับกับผมในปัจจุบันเช่นไม่ว่าจะเป็นการปรับตัวเรื่องการทำงานผมก็จะไม่ให้เหนื่อยนะฮะเกินความจำเป็นหรือหนักกว่าความจำเป็นที่ความสามารถของร่างกายของผมจะรับได้ผมจะไม่ฝืนถ้าเกิดว่าผมรู้สึกง่วงเหงาหานอนเหนื่อยเนี่ยผมก็จะพักนะครับผมก็จะหยุดซึ่งก็ไม่เยอะเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วผมจะมีการควบคุมตารางการทำงานไม่ให้มากเกินไปผมจะไม่มีวันหยุดทำงานแต่

0: เห็นว่าเหมาะสมเพราะว่าผมก็มีคนที่ร่วมงานทำงานกับผมมานี่ก็ 20-30 ปีนะเราก็จะเห็นว่าเขามีความสามารถอย่างไรแล้วผมก็ยังเชื่อนะว่าถ้าผมไม่เชื่อเจ้าหน้าที่ของผมแล้วผมจะไปเชื่อใครฉะนั้นเราก็ต้องนะทำใจเข้าใจคนไม่ใช่อะไรอะไรก็มักจะคิดว่าตัวเองแจ๋วกว่าคนอื่นผมเห็นเยอะเท่าแก่เยอะหลายคนนะครับที่มักจะคิดว่าตัวเองนั้นแก่วกว่าคนอื่นนะเก่งคนอื่นตลอดการแต่บริษัทไปไม่ใหญ่นะครับบริษัทก็โตได้แค่นั้นน่ะแต่ถ้าเกิดเราไปคิดถึงคนที่เขาทำงานได้เติบโตขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยเพราะเขามีคนมาช่วยเขาทำงานไม่มีทางหรอกครับที่เราจะทำงานนะฮะด้วยคนเดียวนั้นน่ะก็คือขายก๋วยเตี๋ยวขายก๋วยเตี๋ยวยังต้องมีคนมาช่วยทำขายข้าวแกงก็เหมือนกันวันนี้ถ้าเกิดว่าเราเป็นองค์กรเนี่ยอย่างกับผมเองตอนนี้ก็มีประชากรปลาเข้าไปตั้ง326คนละจากเมื่อก่อนนั้นมีคนไม่ถึง10คนวันนี้ก็ขยายคนไปเรื่อยๆๆแต่ตอนนี้ผมก็จะไม่ขยายคนอีกละจะเอาคนที่มีเนี่ยทั้งหมดเนี่ยพยายามไปฝึกไปใช้ AI ไปอบรมเขาให้เขามีความสามารถดีขึ้นอย่างนี้เป็นต้นฉะนั้นผมเองวันนี้ก็จะต้องปรับตัวนะว่างานที่ตัวเองทำต้องหาคนอื่นมารับผิดชอบเพื่อเป้าหมายของบริษัทเราจะต้องอยู่รอดเราต้องพัฒนาให้เป็นอมตะนะอมตะคือเราต้องอยู่ยงคงกระพันเนี่ยผมก็วางแผนผมว่าปีหน้าเนี่ยบริษัทอมตะเนี่ยหนี้สินก็จะให้เหลือน้อยที่สุดหรือไม่มีหนี้สินเลยแต่ก็ยังมีกำไรนะฮะตลอดไปไอ้นั่นก็ต้องเป็นเป้าหมายนะครับที่ผมจะต้องมาปรับให้เข้ากับสุขภาพความคิดร่างกายของตัวเรานะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้นั้นเป็นสิ่งที่ในฐานะที่อายุเยอะขึ้นและเป็นผู้บริหารแล้วเนี่ยผมจะต้องทำยังไงให้ผมสุขภาพยังโอเคและทำงานให้นานที่สุดและองค์กรผมสามารถที่จะไปต่อได้โดยที่ไม่จำเป็นต้องมีผมนะครับฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของการบริหารจิตใจร่างกายให้เหมาะสมเราไปคุยกันต่อในอาทิตย์หน้าครับสวัสดีครับ
1: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: รัฐบาลเร่งออกมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมทั่วประเทศหลังประสบปัญหาหนี้สะสมและนมคงค้างสต็อกกว่า68ล้านกล่องติดตามรายละเอียดจากรายงานค่ะ
3: เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมถือเป็นฟันเฟืองสำคัญในการสร้างความมั่นคงทางอาหารของประเทศและยังเป็นอาชีพพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่ช่วยสร้างรายได้ที่ยั่งยืนแก่ประสบกนิกรแต่ปัจจุบันเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมกำลังเผชิญวิกฤตหนักจากต้นทุนการเลี้ยงที่พุ่งสูงภาวะนมล้นตลาดและผลกระทบจากข้อตกลงการค้าเสรีหรือ FTA ซึ่งรัฐบาลได้ติดตามและเร่งแก้ปัญหาแบบคู่ขนานทั้งระบบนายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมในฐานะรองนายกรัฐมนตรีที่กำกับดูแลกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่าในระยะสั้นได้ประสานกระทรวงศึกษาธิการขยายช่วงอายุนักเรียนในโครงการนมโรงเรียนเพื่อเพิ่มการระบายน้ำนมดิบพร้อมพิจารณาใช้เงินกู้และเงินกองทุนต่างๆเข้ามาเยียวยาเกษตรกรในเบื้องต้นแล้วรวมทั้งยังร่วมมือกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เร่งกระจายผลิตภัณฑ์นมกล่องขององค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยหรืออสค.ที่ค้างสต็อกกว่า68ล้านกล่องให้ทันก่อนหมดอายุ
4: ผมมาพยายามจะเน้นเรื่องนี้ว่าการแปรรูปอย่างเงี้ยแล้วก็ทำยังไงถึงจะสามารถเพิ่มมูลค่าเพิ่มเติมได้อีกและเสนอเรื่องนี้ความจริงประเทศเกาหลีเมื่อก่อนก็มีประเด็นเรื่องนี้เหมือนกันแต่ว่าพอหลังจากนั้นเริ่มที่จะเพิ่มมูลค่าต่างๆนะแล้วก็ในตัวนมเนี่ยความจริงแล้วสารในน้ำมีมากกว่านมใช้บริโภคความจริงใช้ทำเรื่องเกี่ยวกับเรื่องคอสเมติกส่วนตัวเครื่องเพศสำอางได้เยอะพอสมควรก็มีการศึกษาข้อมูลเรื่องนี้อยู่นะครับแล้วก็

0: เรื่องการทำให้พื้นที่ตรงนั้นเป็นแหล่งท่องเที่ยวตรงนี้ก็จะทำให้เพิ่มดีมานด์ความต้องการเหมือนกัน
1: สำหรับการแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างและหนี้ค้างสะสมของอสค.กว่า 4,500 ล้านบาทนายวัชรพลขาวคำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ย้ำว่าได้มอบหมายให้คณะทำงานจะทำแผนฟื้นฟูอสค.ให้แล้วเสร็จเพื่อปฏิรูปโครงสร้างองค์กรควบคู่ไปกับการช่วยเหลือเกษตรกรโดยเฉพาะการเสนอให้มีการทบทวนการจัดสรรโควต้านมโรงเรียนที่ปัจจุบันอสค.ได้รับเพียงร้อยละ10โดยเตรียมประสานคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นมหรือมิลบอร์ดปรับสัดส่วนให้เหมาะสมเพื่อให้ภาครัฐหันมาสนับสนุนอสค.เป็นลำดับแรกพร้อมบูรณาการร่วมกับหลายกระทรวงในการสนับสนุนโรงงานแปรรูปชุมชนเพื่อสร้างเสถียรภาพแก่ภาคโคนมไทยอย่างยั่งยืน
2: แก้ปัญหาเรื่องนมเนี่ยมันต้องแก้ทั้งระบบดังนั้นเองเนี่ยถ้าอยากให้อสค.ฟื้นเนี่ยผมว่ามิวบอร์ดก็ต้องพิจารณาเรื่องต้องจัดโควต้าใหม่ดังนั้นเนี่ยผมก็ได้มีการประสานกับมิวบอร์ดว่าจะทำอย่างไรให้มาช่วยอสค.ก่อนอาจจะต้องปรับปรุงโควต้าไหมเพราะว่าภาคเอกชนเนี่ยเขาเข้มแข็งอยู่แล้วดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องช่วยอสค.ก่อนเป็นหลัก
1: สำหรับวันพรุ่งนี้จะมีการประชุมติดตามผลการดำเนินงานของคณะทำงานฟื้นฟูอสค.เพื่อกำหนดทิศทางแก้ปัญหาครอบคลุมทุกมิติทั้งการระบายสินค้าค้างสต็อกการบริหารจัดการน้ำนมส่วนเกินการปรับโครงสร้างราคาและระบบโควต้าระหว่างเอกชนกับสหกรณ์ให้มีความลงตัวและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันมากขึ้นเพื่อลดปัญหาการขาดทุนสะสมของอสค.ที่รับซื้อน้ำนมดิบมากเกินความสามารถในการระบายออกสู่ตลาดควบคู่ไปกับการฟื้นฟูสภาพคล่องให้กลับมามั่นคงชวนันท์มาลีรายงาน
3: เยาวชนไทยในพื้นที่จังหวัดตราดสืบสานศิลปะการแสดงโขนซึ่งเป็นศิลปะชั้นสูงของไทยที่มีอายุนับร้อยปีให้มีลมหายใจสร้างคุณค่าของศิลปะวัฒนธรรมไทยส่งต่อให้คนรุ่นใหม่ได้รู้จักติดตามความน่าสนใจจากรายงานค่ะ
4: โขนลมหายใจใหม่แห่งเมืองตราดในยุคที่เด็กและเยาวชนใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับหน้าจอโทรศัพท์มือถือแต่ยังมีเด็กที่จังหวัดตราดได้เลือกใช้เวลาหลังเลิกเรียนฝึกท่ารำฝึกจังหวะกลองและเรียนรู้การสวมหัวโขนศิลปะการแสดงชั้นสูงของไทยที่มีอายุนับร้อยปีสิ่งที่หลายคนเคยมองว่าเป็นศิลปะของคนรุ่นก่อนในวันนี้กลับกลายเป็นพื้นที่แห่งความฝันของเยาวชนรุ่นใหม่ก่อนจะก้าวขึ้นสู่เวทีการแสดงเด็กชายคนหนึ่งได้ค้นพบความหลงใหลในศิลปะการแสดงชั้นสูงของไทยเด็กชายนวมินทร์ภูลเกษมหรือน้องมังกรเด็กนักเรียนโรงเรียนสตรีประเสริฐสินจังหวัดตราดผู้มีความรักและความผูกพันกับศิลปะการแสดงโขนมาตั้งแต่เด็กจากความสนใจที่เริ่มต้นด้วยความชื่นชอบในวันนี้น้องมังกรได้พัฒนาตัวเองผ่านการฝึกฝนอย่างต่อเนื่องเรียนรู้ทั้งท่วงท่าการแสดงวินัยความอดทนและคุณค่าของศิลปะวัฒนธรรมไทยจนโขนกลายเป็นมากกว่างานอดิเรกแต่เป็นความภาคภูมิใจที่อยากสืบสานและส่งต่อให้คนรุ่นใหม่ได้รู้จัก
5: สวัสดีครับผมเด็กชายนวมินทร์ภูลเกษมชื่อเล่นชื่อมังกรครับเรียนอยู่โรงเรียนสตรีประเสริฐสินครับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ครับตอนนี้เล่นเป็นโขนลิงครับจุดเริ่มต้นนะครับก็เป็นผมชอบดูโขนนะครับชอบดูนาฏศิลป์ตอนเด็กๆครับแล้วก็เห็นพี่ๆเขาใส่ชุดโขนนะครับแล้วก็ผมก็อยากใส่บ้างอยากแสดงบ้างครับได้ความอดทนครับแล้วก็บุคลิกที่เปลี่ยนไปครับเพราะว่าโขนเป็นนาฏศิลป์ครับที่ต้องใช้การฝึกครับแล้วก็ต้องใช้ความอดทนครับโขนครับเป็นการแสดงของศิลปะชั้นสูงครับแล้วก็โขนครับเป็นสิ่งที่หาดูได้ยากครับแต่ว่าในสื่อโซเชียลครับก็ยังมีให้ดูอยู่ครับแต่ว่าถ้าดูในของจริงครับหรือว่าดูในการแสดงจริงๆก็จะรู้สึกอลังการครับแล้วก็มีความแบบภาคภูมิใจครับที่เป็นศิลปะวัฒนธรรมของคนไทยครับ
4: ปัจจุบันโขนไม่ได้เป็นเพียงศิลปะการแสดงแต่ยังเป็นหนึ่งในทุนทางวัฒนธรรมของประเทศไทยที่สามารถสร้างคุณค่าทางด้านการศึกษาการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์เมื่อเด็กและเยาวชนเรียนรู้โขนพวกเขาไม่ได้รับเพียงทักษะการแสดงแต่กำลังเรียนรู้ประวัติศาสตร์วรรณคดีดนตรีนาฏศิลป์งานช่างฝีมือและอัตลักษณ์ของความเป็นไทยและนี่คือซอฟต์พาวเวอร์ที่เริ่มต้นจากคน ก่อนจะขยายไปสู่คุณค่าของประเทศและตราบใดที่ยังมีเด็กๆ เลือกสวมหัวโขนด้วยความภาคภูมิใจศิลปะชั้นสูงของไทยก็จะยังคงมีลมหายใจตลอดไป
6: สุริยาพรสิงห์พันธ์ทีมข่าวสวทตราดรายงาน
3: จังหวัดนราธิวาสขานรับนโยบายรัฐบาลในการเดินหน้ายกระดับความมั่นคงชายแดนควบคู่มาตรการปราบปรามยาเสพติดอย่างจริงจังพร้อมบูรณาการทุกภาคส่วนขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบและปิดช่องโหว่การลักลอบหลบหนีและตัดวงจรเครือข่ายยาเสพติดที่เชื่อมโยงกับการก่อเหตุความไม่สงบติดตามจากรายงานค่ะ
7: รัฐบาลเร่งยกระดับมาตรการรักษาความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยให้ความสำคัญกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดควบคู่กับการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนภายใต้การบูรณาการการทำงานของทุกภาคส่วนในพื้นที่ในส่วนของจังหวัดนราธิวาสพลตรียอดอาวุธพึ่งพักผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสเปิดเผยว่าผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสและผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสได้รับนโยบายจากนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรรวมถึงข้อสั่งการจากผู้บัญชาการทหารบกและแม่ทัพภาคที่4ให้เร่งขับเคลื่อนงานด้านความมั่นคงเหตุความไม่สงบและการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอย่างจริงจัง
8: ตามที่ท่านผู้ว่าได้กล่าวไว้ครับว่าได้รับบัญชาจากท่านนายกรัฐมนตรีผู้บัญชาการทหารบกก็ได้สั่งการกับผมเพิ่มเติมมาในเรื่องนี้ก็ผู้บัญชาการทหารบกก็คือรองผอ.รมน.นะครับแล้วก็ท่านแม่ทัพภาคที่4ก็คือผอ.รมน.ภาค4ก็เน้นย้ำว่าให้หน่วยทหารโดยเฉพาะสกนธิวาสเนี่ยในทั้งส่วนปกครองก็คือท่านผู้ว่าในส่วนของตำรวจก็คือท่านผู้การจังหวัดแล้วก็ตัวผมเองเนี่ยเราคุยกันอยู่ตลอดเวลาว่าจะทำอย่างไรให้เหตุความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสมีความเรียบร้อยประชาชนอยู่อย่างมีความสุขกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่มีความปลอดภัยในการบังคับใช้กฎหมาย
7: ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสระบุว่าการปราบปรามยาเสพติดไม่เพียงเป็นการแก้ไขปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนเท่านั้นแต่ยังเป็นการตัดวงจรและลดแหล่งสนับสนุนของกลุ่มผู้ก่อเหตุความไม่สงบเนื่องจากข้อมูลด้านความมั่นคงพบว่าเครือข่ายยาเสพติดถูกใช้เป็นช่องทางในการสนับสนุนการก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่ดังนั้นทุกหน่วยงานจึงเร่งบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดพร้อมสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนสามารถดำรงชีวิตได้อย่างปลอดภัย
8: จากการข่าวของหน่วยความมั่นคงเงินที่ได้จากยาเสพติดจากการค้ายาเนี่ยไปสนับสนุนกลุ่มที่ก่อเหตุความไม่สงบรอบยิงรอบวางระเบิดรอบวางเพลิงคือไปสนับสนุนผู้ BRN เกือบทั้งนั้นจะเอาเงินจากไหนก็มาจากสิ่งผิดกฎหมายทั้งหลายเหล่านี้ฉะนั้นในการปฏิบัติการในวันนี้ไม่ใช่เฉพาะในเรื่องการปราบปรามยาเสพติดให้หมดไปซึ่งเป็นความต้องการของชาวบ้านจังหวัดนราธิวาสอยู่แล้วจะเป็นการตัดวงจรในการสนับสนุนกลุ่ม BRN ที่จะก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสด้วยนะครับดังนั้นหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสให้การสนับสนุนอย่างเต็มที
7: ่นอกจากนี้รัฐบาลยังเดินหน้ายกระดับการรักษาความปลอดภัยตามแนวชายแดนไทยมาเลเซียโดยในปีงบประมาณ2519มีแผนก่อสร้างรั้วชายแดนเพิ่มเติมในพื้นที่อำเภอแว้งจังหวัดนราธิวาสระยะทางประมาณ12กิโลเมตรและในปี2570จะขยายการก่อสร้างครอบคลุมพื้นที่อำเภอตากใบสุไหงโกลกและแว้งรวมถึงพื้นที่ชายแดนจังหวัดยะลาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันการลักลอบข้ามแดนและการกระทำผิดกฎหมายทั้งนี้การบูรณาการด้านความมั่นคงการปราบปรามยาเสพติดและการเสริมมาตรการรักษาความปลอดภัยตามแนวชายแดนถือเป็นกลไกสำคัญในการลดปัจจัยที่เอื้อต่อการก่อเหตุความไม่สงบพร้อมสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนและนำไปสู่ความสงบเรียบร้อยอย่างยั่งยืนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ปภิชญานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
3: จังหวัดระนองเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการ1จังหวัด1เมนูเชิดชูอาหารถิ่นภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาหารถิ่นสู่มรดกทางวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ความเป็นไทยเพื่อเชิดชูอาหารท้องถิ่นและสร้างรายได้ให้ชุมชนติดตามจากรายงานค่ะ
9: อาหารจะบ่งบอกว่าเราเป็นใครเรามาจากไหนสิ่งนี้ก็คือเป็นเรื่องของเอกลักษณ์หรือว่าอัตลักษณ์ตัวตนของเราอาหารบางอย่างเนี่ยอยู่ในชุมชนที่บริโภคกันเฉพาะกลุ่มไม่มีใครรู้ด้วยซ้ำไปบางเมนูก็อาจจะไม่มีให้ทานในร้านอาหารนะครับตรงนี้ก็เป้าหมายคือค้นหาพอค้นหาแล้วก็ฟื้นฟูกลับมาใหม่ครับอาจจะมีการส่งเสริมให้มีการต่อยอด
7: อาหาร1จานอาจอิ่มได้เพียง1มื้อแต่เรื่องราวที่ซ่อนอยู่ในอาหารจานนั้นสามารถหล่อเลี้ยงอัตลักษณ์ของผู้คนได้จากรุ่นสู่รุ่นรสชาติที่หายไปจึงไม่ได้เป็นเพียงการค้นหาเมนูอาหารหากแต่เป็นการตามหาร่องรอยของวัฒนธรรมวิถีชีวิตและความทรงจำที่ซ่อนอยู่ในทุกจานอาหารก่อนที่วันหนึ่งจะเหลือเพียงเรื่องเล่าในวันที่อาหารพื้นบ้านกำลังก้าวขึ้นเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศไทยทุกเมนูท้องถิ่นจึงไม่ใช่เพียงอาหารบนโต๊ะแต่คือทุนทางวัฒนธรรมที่สามารถสร้างคุณค่าสร้างรายได้และสร้างโอกาสให้กับชุมชนจังหวัดระนองจึงเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการ1จังหวัด1เมนูเชิดชูอาหารถิ่นภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาหารถิ่นสู่มรดกทางวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ความเป็นไทย Thailand Based Local Food รสชาติที่หายไป The Lost Taste ประจำปีงบประมาณ2569นายสุรพันธ์นาแก้วนักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการพิเศษสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดระนองเปิดเผยว่าปี2569นี้มีผู้ประกอบการร้านอาหารและผู้สนใจส่งเมนูพื้นถิ่นเข้าร่วมคัดเลือก9เมนูครอบคลุมทั้งอาหารคาวอาหารว่างอาหารหวานก่อนคัดเลือกเข้าสู่รอบสุดท้ายเพื่อให้ประชาชนร่วมโหวตคัดเลือก1เมนูเป็นเมนูเชิดชูอาหารถิ่นประจำจังหวัดระนอง
9: เปิดให้ประชาชนทั่วไปเนี่ยได้โหวตเป็นการโหวตในระบบออนไลน์ถ้าใครชอบชุนเปี๊ยะนะครับให้กดรูปหัวใจกดเลิฟถ้าใครชอบคูเกี่ยมถึงนะครับให้กดปุ่มที่เรียกว่าปุ่มหัวเราะหรือว่าปุ่มร่าเริงนะครับส่วนอีก1เมนูนะครับแกงอาจารย์ปลาย่างกดปุ่มว้าวก็1คนนะครับสามารถที่จะโหวตได้1สิทธิ์เท่านั้นโหวตได้ครั้งเดียว
7: ขอเชิญชวนประชาชนร่วมโหวตเมนูอาหารถิ่นที่ชื่นชอบเพื่อร่วมผลักดันเมนูอันทรงคุณค่าของจังหวัดสู่การเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติผ่าน Facebook ของกรมส่งเสริมวัฒนธรรมโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดทั่วประเทศเปิดโหวตเมนูอาหารที่ได้รับการคัดเลือกของแต่ละจังหวัดพร้อมกันและปิดรับคะแนนในวันที่31กรกฎาคมนี้เวลา 15:00 น.ทุกคะแนนไม่ใช่เพียงการเลือกเมนูอาหารแต่คือการร่วมรักษาเรื่องราวของบ้านเกิดเชิดชูภูมิปัญญาของบรรพบุรุษและส่งต่ออัตลักษณ์ไทยให้คงอยู่จากรุ่นสู่รุ่นเพราะอาหารหนึ่งจานอาจสร้างความภาคภูมิใจให้คนทั้งจังหวัดและเมื่ออาหารถิ่นได้รับการรักษาไว้ก็เท่ากับเราได้ร่วมกันรักษารากเหง้าของชุมชนพร้อมส่งต่อเสน่ห์ของอาหารไทยให้ก้าวไกลในฐานะซอฟต์พาวเวอร์ที่บอกเรื่องราวของแผ่นดินไทยผ่านรสชาติที่ไม่มีวันเลือนหายอภิสราคงมณีสวทระนองรายงาน
3: ปิดท้ายที่ความเคลื่อนไหวในแวดวงกีฬาสมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทยเดินหน้าต่อยอดความสำเร็จจากเกมเพื่อความสนุกสู่กีฬาอาชีพที่สร้างรายได้และชื่อเสียงให้ประเทศด้วยการสร้างนักกีฬาและบุคลากรรุ่นใหม่เข้าสู่วงการอย่างเป็นระบบผ่านความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาติดตามรายงานจากทีมข่าวกีฬาค่ะ
10: ตลอดช่วงที่ผ่านมาสมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทยพยายามสร้างความเข้าใจว่าอีสปอร์ตไม่ใช่เพียงการเล่นเกมแต่เป็นกีฬาที่ต้องอาศัยทักษะวินัยการวางแผนและการฝึกซ้อมอย่างจริงจังอีกทั้งยังต่อยอดเป็นอาชีพให้คนรุ่นใหม่ได้หลากหลายด้านความพยายามดังกล่าวสะท้อนผ่านผลงานของนักกีฬาไทยโดยในปี2569ทีมชาติไทยคว้า1เหรียญทองและ2เหรียญทองแดงจากการแข่งขัน E-Sport Championship Asia ที่สาธารณรัฐเกาหลีก่อนคว้าเหรียญทองเกม Total Football และจบอันดับ3ของตารางรวมในรายการ C E-Sport Nation Cup ที่ประเทศเวียดนาม เป้าหมายต่อไปคือการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นซึ่งสมาคมวางแผนส่งนักกีฬาแข่งขัน9เกมชิง7เหรียญทองโดยทีม Identity V ของไทยคว้าสิทธิ์ผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายแล้วอย่างไรก็ตามการรักษาความสำเร็จให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องจำเป็นต้องสร้างทั้งนักกีฬาและบุคลากรรุ่นใหม่เข้าสู่วงการจึงนำไปสู่การลงบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาระหว่างสมาคมกีฬา e-sport แห่งประเทศไทยกับมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตนายสันติโหลทองนายกสมาคมกีฬา e-sport แห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าความร่วมมือครั้งนี้มีเป้าหมายส่งเสริมกีฬา e-sport ในระดับอุดมศึกษาพร้อมยกระดับการพัฒนานักกีฬาบุคลากรและการจัดการแข่งขันให้เป็นไปตามมาตรฐานระดับประเทศและระดับสากลโดยจะนำความรู้ด้าน e-sport วิทยาศาสตร์การกีฬาและเทคโนโลยีสมัยใหม่มาบูรณาการร่วมกัน
11: สำหรับทางสมาคมเนี่ยก็เป็นสมาคมที่ค่อนข้างจะเปรียบเสมือนโอเพนซอร์สทั้งหมายความว่าองค์ความรู้ต่างๆที่เรามีอยู่เนี่ยเราเปิดให้ดูหมดเลยทำงานยังไงเคล็ดลับของความสำเร็จจุดผิดพลาดจุดบกพร่องอะไรต่างๆเนี่ยนั่นหมายความว่าเมื่อได้ทำบันทึกความร่วมมือกันเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับก็จะส่งทอดสืบต่อไปในทุกๆระบบไม่ว่าจะเรียนคณะไหนก็ตามอะไรก็ตามที่มันเกี่ยวข้องกับอีสปอร์ตกราฟิกดีไซน์ก็ใช่นะครับหรือบริหารจัดการที่ศาสตร์ต่างๆเราก็จะทำงานร่วมกันทั้งหมดเท่ากับว่าทั้งหมดที่สมาคมมีเกษตรประดิษฐ์จะมี
10: นอกจากนี้ยังเปิดพื้นที่ให้นักศึกษาและนักกีฬา e-sport ได้พัฒนาศักยภาพอย่างเป็นระบบพร้อมส่งเสริมการวิจัยการฝึกอบรมและการสร้างบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญทั้งนักกีฬาผู้ฝึกสอนนักวิเคราะห์ผู้จัดการแข่งขันนักสื่อสารและบุคลากรด้านเทคโนโลยีเพื่อรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมกีฬา e-sport ไทยในอนาคตความร่วมมือในครั้งนี้จึงเป็นอีกก้าวสำคัญในการเชื่อมองค์ความรู้จากมหาวิทยาลัยเข้ากับประสบการณ์ในสนามแข่งขันเพื่อสร้างทั้งนักกีฬาและบุคลากรรุ่นใหม่ให้มีทักษะตรงกับความต้องการของวงการพร้อมวางรากฐานให้อีสปอร์ตไทยเติบโตอย่างเป็นระบบและก้าวสู่การแข่งขันระดับนานาชาติได้อย่างยั่งยืนผานิชคาดนาครายงาน
12: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
13: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องหมั่นทำความดีโดยพระมหาไพเราะห์ถิตสีโล
14: ชีวิตนี้น้อยนักอย่าชักช้าเร่งรีบหาทำความดีทวีกุศลมัวผลัดวันประกันพรุ่งยุ่งยากตนเกิดเป็นคนไร้ความดีนี้น่าอายขอให้ท่านทั้งหลายนึกไปเสมอว่าเกิดมาทั้งทีต้องทำดีให้ได้ก่อนตายไปทั้งทีต้องฝากดีเข้าไว้และขอให้ท่านนึกไว้ทุกลมหายใจว่าชีวิตเราลิขิตมิตรชายหญิงอย่าท้วงติงเทวาฟ้าสถานมิใช่พรหมใช่พระจะประทานกรรมบันดาลชั่วดีอยู่ที่เรา

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: สมานฉันท์กันไว้สังคมไทยจะร่มเย็นเป็นสุขต่อไปขอเชิญรับฟังปาฐกถาธรรมเรื่องการแบกภาระถือภาระวางภาระโดยพระธรรมวชิระนายกวัดราชบูรณะราชวรวิหารกรุงเทพมหานคร
1: ณบัดนี้จะบรรยายธรรมะเรื่องการแบกภาระถือภาระวางภาระที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ในภาระสูตรสังยุตตนิกายขันธวารวรรคเพื่อให้ท่านทั้งหลายผู้สนใจฟังธรรมะได้เกิดความรู้ความเข้าใจในพระธรรมคำสอนขององค์พระชินวรสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วนำเอาธรรมะไปปฏิบัติตามสมควรแก่ภาวะของตนความในพระสูตรว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าขณะประทับอยู่ณกรุงสาวัตถีณที่นั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายมาแล้วตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเราจักแสดงภาระผู้แบกภาระการถือภาระการวางภาระแก่เธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงตั้งใจฟังให้ดีเราจักกล่าวภิกษุเหล่านั้นทูลรับสนองพระดำรัสของพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสว่าภิกษุทั้งหลายภาระเป็นไฉนพึงกล่าวว่าภาระคืออุปาทานขันห้าขันห้าคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณภิกษุทั้งหลายนี่เรียกว่าภาระภิกษุทั้งหลายผู้แบกภาระเป็นไฉนพึงกล่าวว่าบุคคลนี้คือท่านผู้มีชื่ออย่างนี้มีโคตรอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายนี่เรียกว่าผู้แบกภาระภิกษุทั้งหลายการถือภาระเป็นไฉนตัณหานี้ใดนำให้เกิดในภพใหม่ประกอบด้วยความกำหนัดด้วยอำนาจความเพลิดเพลินมีปกติเพลิดเพลินยิ่งในภพหรือในอารมณ์นั้นๆได้แก่กามตัณหาภวะตัณหาวิภวะตัณหาภิกษุทั้งหลายนี่เรียกว่าการถือภาระภิกษุทั้งหลายการวางภาระเป็นไฉนการที่บุคคลนั้นทำให้ตัณหานั้นดับไปด้วยสามรอบโดยไม่เหลือความสละความสละคืนความพ้นความไม่อาลัยภิกษุทั้งหลายนี้เรียกว่าการวางภาระพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไวยากรณ์ภาษิตนี้จบลงแล้วได้ตรัสคาถาประพันธ์ต่อไปอีกในภายหลังว่าขันห้าชื่อว่าภาระและผู้แบกภาระคือบุคคลการถือภาระเป็นเหตุนำมาซึ่งความทุกข์ในโลกการวางภาระเสียได้เป็นสุขบุคคลวางภาระหนักเสียได้แล้วไม่ถือภาระอื่นถอนตัณหาพร้อมทั้งมูลรากแล้วเป็นผู้หายหิวดับรอบแล้วดังนี้พระอัฏฐกถาจารย์อธิบายความภาษิตนั้นว่าภาระหมายถึงสิ่งที่ต้องรับผิดชอบต้องแบกรับหรือเป็นหน้าที่ที่ต้องทำซึ่งอาจเป็นทั้งด้านร่างกายจิตใจการเงินหรือหน้าที่การงานความหมายทั่วไปคืองานหรือหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบสิ่งที่เป็นน้ำหนักหรือความหนักใจที่ต้องแบกรับหน้าที่สิ่งที่ต้องดูแลหรือจัดการเช่นเขามีภาระต้องเลี้ยงดูบิดามารดาหมายถึงมีหน้าที่รับผิดชอบดูแลพ่อแม่ ภาระหนี้สินหมายถึงหนี้ที่ต้องชำระการทำงานนี้เป็นภาระหนักหมายถึงเป็นงานที่ต้องรับผิดชอบมากในทางพระพุทธศาสนาคำว่าภาระหมายถึงสิ่งที่สัตว์โลกแบกไว้เช่นขันห้าอันเป็นที่ตั้งแห่งความทุกข์พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ในภาระสูตรนี้ว่าขันห้าเป็นภาระบุคคลเป็นผู้แบกภาระขันห้าคือรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณเป็นสิ่งที่ต้องแบกรับอยู่ตราบใดที่ยังเวียนว่ายตายเกิดในวัฏฏะสงสารการละความยึดมั่นในขันห้าได้จึงเป็นการวางภาระอันหนักลงดังนั้นภาระจึงมีความหมายทั้งในทางโลกคือหน้าที่หรือความรับผิดชอบและทางธรรมคือขันห้าอันเป็นของหนักที่สัตว์โลกแบกไว้อุปาทานขันห้าคือการยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นเราเป็นของเราเรียกว่าอุปาทานขันแปลว่าหมู่หรือกองมี5ประการคือ 1. รูปขันหมายถึงร่างกายของเรานี้และสิ่งของที่จับต้องได้เช่นทรัพย์สินเครื่องใช้ต่างๆ 2. เวทนาขันธ์คือความรู้สึกว่าเป็นทุกข์เป็นสุขหรือไม่สุขไม่ทุกข์เป็นอุเบกขา 3. สัญญาขันธ์คือความจำได้หมายรู้ 4. สังขารขันธ์คือสิ่งที่ปรุงแต่งจิตได้แก่เวทนาและสัญญาปรุงแต่งจิต4. สังขารขันธ์คือสิ่งที่ปรุงแต่งจิตได้แก่เวทนาและสัญญาปรุงแต่งจิตเป็นต้น 5. วิญญาณขันธ์คืออารมณ์ที่เกิดกับจิตอุปาทานขันธ์5ท่านกล่าวว่าเป็นภาระถามว่าขันธ์5เป็นภาระอย่างไรตอบว่าเป็นภาระที่จะต้องบริหารจัดการเป็นนิดจริงอยู่ขันห้าเหล่านั้นรูปที่เป็นทรัพย์สินเงินทองของมีค่าก็ต้องบริหารจัดการร่างกายก็ต้องบริหารด้วยการให้ยืนให้เดินให้นั่งให้นอนให้อาบน้ำแต่งตัวให้เคี้ยวให้กินเป็นต้นจึงชื่อว่าเป็นภาระของหนักเพราะฉะนั้นท่านจึงเรียกว่าภาระเพราะอัดว่าเป็นภาระจะต้องบริหารจัดการเป็นนิดมิใช่แต่ร่างกายที่ต้องบริหารอยู่เป็นนิดแม้แต่เวทนาคือความรู้สึกว่าเป็นทุกข์เป็นสุขหรือไม่ใช่สุขไม่ใช่ทุกข์เป็นอุเบกขาก็ต้องบริหารเพราะถ้าไม่รู้จักบริหารเวทนาก็จะเป็นทุกข์มากกว่าเป็นสุขสัญญาความจำได้ถ้าไม่บริหารก็มักหลงลืมต้องบริหารด้วยการนึกบ่อยๆสังขารและวิญญาณความรู้สึกอารมณ์ก็ต้องบริหารวิญญาณคืออารมณ์ที่เกิดกับจิตสังขารเป็นตัวปรุงแต่งให้จิตนึกก็ต้องบริหารว่านึกอะไรทำให้จิตเศร้าหมองนึกอะไรทำให้จิตผ่องใสสมด้วยพระดำรัสที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ในสังยุตตนิกายสคาถวรรคว่านะสัพพโตมโนวินาระเยมโนเป็นอาทิแปลความว่าบุคคลไม่ควรห้ามใจแต่อารมณ์ทั้งปวงซึ่งเป็นเหตุให้ใจมาถึงความสำราญบาปย่อมเกิดขึ้นแต่อารมณ์ใดๆบุคคลพึงห้ามใจจากอารมณ์นั้นๆจริงอยู่บุคคลส่วนมากมักบริหารร่างกายแต่ไม่รู้จะ บริหารจิตใจได้อย่างไรเวทนาคือความรู้สึกว่าเป็นทุกข์เป็นสุขหรือไม่สุขไม่ทุกข์เป็นอุเบกขาสัญญาความจำได้สังขารและวิญญาณความรู้สึกอารมณ์ขันธ์สี่นี้เกิดที่จิตบุคคลเมื่อจะบริหารขันธ์ทั้งสี่นี้ก็คือการบริหารจิตเบื้องต้นผู้บริหารจิตควรรู้ก่อนว่าอะไรทำให้จิตเศร้าหมองอะไรทำให้จิตผ่องใสวิตกความตรึกนึกคิดในใจที่ประกอบด้วยกามวิตกความตรึกในเรื่องความรักความใคร่พยาบาทวิตกความตรึกในเรื่องคิดปองร้ายผู้อื่นวิหิงสาวิตกความตรึกในเรื่องเบียดเบียนผู้อื่นเป็นเหตุทำให้จิตเศร้าหมองเมื่อบุคคลตรึกในวิตกทั้งสามนี้เนืองเนืองจิตย่อมเศร้าหมองเป็นทุกข์วิตกที่ตรงกันข้ามคือเนกขัมมะวิตกความตรึกนึกคิดในการออกจากความรักความใคร่อภยาบาทวิตกความตรึกนึกคิดในการไม่ปองร้ายผู้อื่นอวิหิงสาวิตกความตรึกในการไม่เบียดเบียนผู้อื่นเมื่อบุคคลตรึกในวิตกทั้งสามนี้จิตย่อมผ่องใสเมื่อบุคคลรู้เช่นนี้แล้วก็ควรบริหารจิตด้วยการตรึกในวิตกคือเนกขัมมวิตกความตรึกนึกคิดในการออกจากความรักความใคร่อภยาบาทวิตกความตรึกในการไม่ปองร้ายผู้อื่นอวิหิงสาวิตกความตรึกในการไม่เบียดเบียนผู้อื่นแต่การจะห้ามจิตที่คุ้นเคยมานานกับกามวิตกการตรึกในเรื่องความรักความใคร่พยาบาทวิตกความตรึกในเรื่องคิดปองร้ายผู้อื่นวิหิงสาวิตกความตรึกในเรื่องเบียดเบียนผู้อื่นเป็นเรื่องที่ต้องฝึกจิตตนด้วยการปิดกั้นจิตด้วยการฝึกทำสมาธิทำจิตให้เป็นสมาธิก่อนแล้วใช้ปัญญาพิจารณาถึงโทษของกามวิตกเป็นต้นให้มากๆและพิจารณาถึงอานิสงส์ของเนกขัมมวิตกเป็นต้นใช้เวลานานวันจิตก็จะค่อยๆพรากจากกามวิตกเป็นต้นได้ดุจคนเลี้ยงโคต้องการจะฝึกลูกโคที่ดื่มกินน้ำนมแม่โคจนเติบโตแล้วเขาประสงค์จะฝึกโคจึงตอกหลักให้แน่นใช้เชือกผูกคอลูกโคไว้ลูกโคจึงดิ้นรนเพื่อจะไปหาแม่โคแต่ไม่สามารถจะตัดเชือกให้ขาดหรือถอนหลักไปได้ก็ได้แต่วิ่งวนอยู่รอบหลักนั้นจนหมดแรงในที่สุดคนเลี้ยงโคก็นำมันไปฝึกใช้งานได้สติเป็นเหมือนเชือกอารมณ์ขององค์ภาวนาเป็นเหมือนกับหลักที่ตอกไว้ความคุ้นเคยของลูกโคกับแม่โคเป็นเหมือนกามวิตกเป็นต้นคำว่าผู้แบกภาระหมายถึงผู้ที่รับผิดชอบรับหน้าที่หรือรับภารกิจบางอย่างไว้และต้องคอยดูแลจัดการสิ่งนั้นให้ดำเนินไปจนถึงความสำเร็จประโยชน์ตามที่ปรารถนาหรือจนกว่าจะสำเร็จภารกิจคำว่าภาระแปลว่าสิ่งที่ต้องรับผิดชอบหน้าที่หรือของหนักที่ต้องแบกหามทั้งในทางกายและทางใจดังนั้นผู้แบกภาระจึงหมายถึงผ ผู้รับผิดชอบงานหรือหน้าที่ต่างๆผู้ที่ต้องดูแลครอบครัวองค์กรหรือส่วนรวมผู้ที่ต้องรับผลจากการกระทำของตนเองเช่นหัวหน้าครอบครัวที่หาเลี้ยงสมาชิกในบ้านเป็นผู้แบกภาระของครอบครัวผู้บริหารที่ต้องดูแลองค์กรเป็นผู้แบกภาระขององค์กรผู้ที่รับหน้าที่ดูแลผู้ป่วยเป็นผู้แบกภาระในการดูแลรักษาในทางพระพุทธศาสนาคำว่าผู้แบกภาระหมายถึงบุคคลผู้ยึดถือขันธ์ห้าว่าเป็นตัวตนจึงต้องแบกรับภาระแห่งชีวิตได้แก่รูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าขันธ์ห้าเป็นภาระและบุคคลผู้แบกภาระหมายความว่าขันธ์ห้าเป็นสิ่งที่ต้องคอยดูแลและรับผลจากความเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอส่วนบุคคลที่ยึดมั่นถือมั่นในขันธ์ห้าเหล่านี้ก็ชื่อว่าเป็นผู้แบกภาระหมายถึงผู้ที่รับผิดชอบหรือรับเอาสิ่งใดสิ่งหนึ่งไว้และในทางธรรมะหมายถึงผู้ที่ยังยึดมั่นขันธ์ห้าจึงต้องแบกรับภาระแห่งชีวิตและทุกข์ทางปวงการถือภาระเป็นไฉนตัณหานี้ใดนำให้เกิดในภพใหม่ประกอบด้วยความกำหนัดด้วยอำนาจความเพลิดเพลินปีปกติเพลิดเพลินยิ่งในภพหรือในอารมณ์นั้นๆได้แก่กามตัณหาความอยากในความรักความใคร่ความชอบใจภวตัณหาความอยากได้อยากเป็นวิภวตัณหาความไม่อยากได้ไม่อยากเป็นหมายถึงเขาให้เป็นในสิ่งที่เราไม่อยากเป็นอวิชชาความไม่รู้เป็นรากของตัณหานั้นภิกษุทั้งหลายนี้เรียกว่าการถือภาระการถือภาระหรือการแบกภาระชีวิตไว้ตามหลักพระพุทธศาสนาซึ่งไม่ได้หมายถึงการแบกของหนักทางกายแต่หมายถึงการแบกทุกข์ทางใจที่เกิดจากตัณหาและอวิชชาถือภาระเปรียบเหมือนอะไรเปรียบเหมือนคนแบกของหนักไว้บนบ่ายิ่งแบกนานก็ยิ่งเหนื่อยในทางธรรมะภาระคือขันธ์ห้าอันเป็นที่เกิดแห่งกองทุกข์ส่วนการถือภาระคือการยึดมั่นถือมั่นในขันธ์ห้าด้วยตัณหาทำให้ต้องเวียนว่ายตายเกิดและเป็นทุกข์อยู่ตลอดไปตัณหาคือตัวการที่ทำให้ถือภาระตัณหาแปลว่าความทยานอยากหรือความอยากไม่รู้จบเป็นสิ่งที่นำไปเกิดในภพใหม่คือพาให้เกิดอีกเพราะใจยังมีความอยากความต้องการอยู่ตัณหามีสามประการคือกามตัณหาคือความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสและอารมณ์ที่น่าพอใจเช่นอยากมีเงินมากขึ้นอยากได้ของที่ชอบใจอยากให้มีคนชมอยากมียศมีตำแหน่งเมื่อได้แล้วก็อยากมากขึ้นไปอีกไม่มีที่สิ้นสุดเหมือนคนเสพยาเสพติดยิ่งเสพก็ยิ่งติด 2. ภวตัณหาคือความอยากได้อยากเป็นเช่นอยากเป็นคนสำคัญอยากเป็นเศรษฐีอยากเป็นผู้มีอำนาจเมื่อยังไม่ได้ก็ทุกข์เพราะดิ้นรนเมื่อได้แล้วก็เป็นทุกข์เพราะกลัวสูญเสีย 3. วิภวตัณหาคือ ความไม่อยากเป็นต้องเป็นในสิ่งที่ตนไม่อยากเป็นหรือไม่อยากในสิ่งที่เขาให้เป็นเช่นไม่อยากเป็นในตำแหน่งที่เขาให้เป็นหรือไม่อยากแก่ไม่อยากป่วยเมื่อสิ่งเหล่านั้นเกิดขึ้นจริงใจก็ต่อต้านขัดเคืองและเป็นทุกข์อวิชชาคือความไม่รู้เป็นรากเหง้าของตัณหาอวิชชาความไม่รู้ตามความเป็นจริงไม่รู้ว่าสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงเมื่อยึดมั่นสังขารเป็นทุกข์ธรรมทั้งหลายไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงเพราะไม่รู้จึงเกิดความอยากเปรียบเหมือนบุคคลเห็นเสื้อผ้าที่มีสีสวยก็อยากได้เด็กเห็นฟองสบู่สวยงามจึงอยากได้แต่ไม่รู้ว่าฟองสบู่แตกง่ายพอแตกก็เสียใจเช่นเดียวกับคนเราที่ยึดติดในทรัพย์สินชื่อเสียงหรือร่างกายเพราะไม่เห็นความไม่เที่ยงของสิ่งเหล่านั้นดังนั้นการถือภาระในพระสูตรนี้หมายถึงการที่จิตใจถูกครอบงำด้วยความอยากทั้งหลายเพราะไม่รู้ความจริงของชีวิตจึงเข้าไปยึดติดถือมั่นสิ่งต่างๆว่าเป็นของเราเป็นตัวเราแล้วต้องแบกความทุกข์ความกังวลความผิดหวังและการเวียนว่ายตายเกิดต่อไปเมื่อได้เห็นตามความเป็นจริงลดความอยากและความยึดมั่นลงได้เมื่อนั้นภาระก็เบาลงและในที่สุดย่อมวางภาระได้โดยสิ้นเชิงคือบรรลุพระนิพพานการวางภาระหมายถึงความที่ตัณหานั้นดับไปด้วยสำรอกโดยไม่เหลือความสละความสละคืนความพ้นความไม่อาลัยนี้เรียกว่าการวางภาระจริงอยู่ตัณหามาถึงพระนิพพานนั้นแล้วย่อมคลายความยินดีย่อมดับย่อมละอาดย่อมสละคืนย่อมหลุดพ้นโดยไม่มีส่วนเหลือก็ในพระนิพพานนี้ไม่มีอาลัยคือกามความรักใคร่หรืออาลัยคือทิฏฐิความเห็นผิดฉะนั้นพระนิพพานจึงได้ชื่อว่าถอนตัณหานั้นพร้อมทั้งรากด้วยอรหัตตมรรคผู้ออกจากตัณหาจึงเรียกว่าผู้ปรินิพพานแล้วพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสไวยากรณ์ภาษิตนี้จบลงแล้วจึงได้ตรัสพระคาถาพันต่อไปอีกในภายหลังว่าขันธ์ 5ชื่อว่าภาระและผู้แบกภาระคือบุคคลการถือภาระเป็นเหตุนำมาซึ่งความทุกข์ในโลกการวางภาระเสียได้เป็นสุขบุคคลวางภาระหนักเสียได้แล้วไม่ถือภาระอื่นถอนตัณหาพร้อมทั้งมูลรากแล้วเป็นผู้หายหิวดับรอบแล้วดังนี้อันหนึ่งผู้ปฏิบัติธรรมควรตามความเข้าใจว่าร่างกายเรายังดำรงอยู่ยังไม่ดับสิ้นจึงควรปล่อยวางแต่มิได้ปล่อยทิ้งหมายถึงร่างกายก็ดีทรัพย์สินเงินทองของใช้ก็ดีเราวางไว้โดยใช้การบริหารจัดการให้เป็นไปจนวางใจได้เราไม่ได้เอามาแบกไว้คือไม่ได้ไปยึดติดว่าเป็นเราเป็นของเราดุจทรัพย์สินของใช้ในบ้านเราไม่ได้เอามาแบกไว้เราวางไว้ให้เป็นที่ที่เหมาะสมที่ควรเมื่อจำเป็นก็ไปหยิบมาใช้ใช้แล้วก็ไปเก็บไว้ที่เดิมเมื่อไม่ยึดติดตุดไม่แบกไว้ก็ไม่หนักเมื่อจำเป็นก็นำมาใช้เพราะร่างกายยังอยู่ จำเป็นต้องใช้บริหารร่างกายใช้สร้างกุศลต่อไปจนกว่าจะสิ้นสุดอายุสังขารอันหนึ่งในอัสสาทสูตรพระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อบำเพ็ญบารมีเป็นพระโพธิสัตว์ได้เกิดความปริวิตกเกี่ยวกับขันธ์ 5ความว่าครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าขณะประทับอยู่ณกรุงสาวัตถีณที่นั้นพระองค์ตรัสว่าภิกษุทั้งหลายก่อนแต่ตรัสรู้เมื่อเรายังเป็นพระโพธิสัตว์ยังไม่ได้ตรัสรู้ได้มีความปริวิตกอย่างนี้ว่าอะไรหนอเป็นคุณของรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอะไรหนอเป็นโทษของรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอะไรหนอเป็นเครื่องสลัดออกจากรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นได้ปริวิตกต่อไปว่าสุขโสมนัสอันใดอาศัยรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเกิดขึ้นนี้เป็นคุณของรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความเปลี่ยนแปลงไปเป็นธรรมดานี้เป็นโทษของรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณการกำจัดฉันทราคะความพอใจรักใคร่การละฉันทราคะในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเสียได้นี้เป็นเครื่องสลัดออกแห่งรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณภิกษุทั้งหลายเรายังไม่รู้ยิ่งซึ่งคุณโดยความเป็นคุณโทษโดยความเป็นโทษและเครื่องสลัดออกโดยความเป็นเครื่องสลัดออกแห่งอุปาทานขันธ์ 5เหล่านี้ตามความเป็นจริงอย่างนี้เพียงใดเราก็ยังไม่ปฏิญาณว่าเป็นผู้ตรัสรู้ซึ่งอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณในโลกพร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพรหมโลกในหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณะพราหมณ์เทวดาและมนุษย์เพียงนั้นเมื่อใดเรารู้ยิ่งซึ่งคุณโดยความเป็นคุณซึ่งโทษโดยความเป็นโทษซึ่งเครื่องสลัดออกโดยความเป็นเครื่องสลัดออกแห่งอุปาทานขันธ์ 5เหล่านี้ตามความเป็นจริงอย่างนี้เมื่อนั้นเราจึงปฏิญาณว่าเป็นผู้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณในโลกพร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพรหมโลกในหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณะพราหมณ์เทวดาและมนุษย์ก็แลญาณทัศนะได้เกิดขึ้นแล้วแก่เราว่าวิมุตติของเราไม่กำเริบชาตินี้เป็นที่สุดบัดนี้พบใหม่ไม่มีบรรยายธรรมะเรื่องการแบกภาระถือภาระวางภาระในภาระสูตรสังยุตตนิกายขันธวาระวรรคพอสมควรแก่เวลาขอให้ท่านผู้ฟังการบรรยายธรรมะจงมีอายุวรรณะสุขะภละคิดสิ่งใดเป็นไปโดยชอบประกอบด้วยธรรมขอให้สิ่งนั้นจงสำเร็จแก่ท่านผู้ฟังทั่วกันทุกท่านทุกคนเทอญเจริญพร

ที่จบลงนี้เป็นการแสดงปาฐกถาธรรมเรื่องการแบกภาระถือภาระวางภาระโดยพระธรรมวชิรนายกวัดราชบูรณะราชวรวิหารกรุงเทพมหานคร

0: ายการคุณของแผ่นดินเพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์ไทยและสำนึกในแผ่นดินสยาม
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการคุณของแผ่นดินนะคะวันนี้นะคะอยู่กับอรวรรณหมอยาดีรับหน้าที่ดำเนินรายการค่ะรายการคุณของแผ่นดินของเรานะคะออกอากาศทุกวันอาทิตย์เวลา 8:30 น.จนถึง 9:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz แล้วก็ AM 891 GHz นะคะและขึ้นไลฟ์แล้วนะคะขณะนี้ที่เพจ Facebook สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยค่ะแผ่นดินไทยของเรานะคะได้ชื่อว่าเป็นอู่ข้าวอู่น้ำที่หล่อเลี้ยงชีวิตผู้คนมายาวนานค่ะแต่ในยุคที่โลกหมุนเปลี่ยนรวดเร็วเกษตรกรจำนวนไม่น้อยเลยต้องเผชิญกับวังวนของหนี้สินปัญหาสุขภาพจากการพึ่งพาสารเคมีวันนี้เราจะพาทุกท่านไปพบกับปราชญ์ชาวบ้านที่กล้าจะเดินทวนกระแสท่านฝ่าวิกฤตด้วยการหันกลับมาเรียนรู้กับธรรมชาตินะคะจากคนที่เคยทำการเกษตรแบบแลกมาด้วยหยาดเหงื่อแล้วก็หนี้สินสู่การเป็นปราชญ์ชาวบ้านผู้ค้นพบสัจธรรมที่ว่าทำน้อยได้มากแล้วหันมาอยู่กับธรรมชาติค่ะแปลเปลี่ยนความคิดจากการทำเกษตรเชิงเดี่ยวมาเป็นคนที่อยู่กับธรรมชาติทำน้อยได้มากและการทำเกษตรแบบปราณีตจะเป็นอย่างไรนั้นวันนี้นะคะกุ้งขอพาทุกท่านไปร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับพ่อคำเดืองภาษีปราชญ์ชาวบ้านจากแดนอีสานจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะสวัสดีค่ะ
2: ผมคือนายคำเดืองภาษีครับตอนนี้อยู่ที่174หมู่9บ้านหนองตาดตำบลตุงใหญ่อำเภอคูเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ครับตอนนี้ไม่ถ้าพูดเรื่องอาชีพเนี่ยโดยทั่วไปก็จะไม่มีอาชีพเลยไม่ทำเรื่องอาชีพเพราะว่าเราเข้าใจว่าการทำอาชีพมันเป็นเรื่องผิดปกติของคนเราอะนั่นคือความเชื่อของเราตอนหลังมาครับเพราะว่าทุกอย่างในโลกเนี่ยเขาไม่เคยทำอาชีพเลยแต่ก็ทุกอย่างก็ทำหน้าที่มีแต่คนเท่านั้นที่ทำอาชีพผมก็เลิกทำอาชีพอะแต่ก็คือมาเป็นคนดีกว่ามาทำหน้าที่ของคนนะแล้วคนควรจะทำอะไรนั่นก็คือหน้าที่ของเรียกว่าเป็นบทบาทก็แล้วกันเนาะ
1: ค่ะแล้วตอนนี้คุณพ่อทำบทบาทอะไรอยู่คะ

ษาอยู่ฉะนั้นเราต้องดูแลโลกมากกว่าดูแลตัวเองอะถ้าโลกอยู่ได้เราก็ต้องอยู่ได้เพราะเราอยู่ในโลกแต่ทุกวันนี้เราอยู่ในโลกไม่ได้เพราะเราทำลายโลกโลกก็จะต้องทำลายเราไม่ใช่ทำลายเราหรอกเมื่อโลกอยู่ไม่ได้เราก็ต้องเดือดร้อนอย่างที่ปรากฏการเห็นเป็นอยู่ปัจจุบันนะครับคือทุกวันนี้มันไม่ที่บอกว่าดูแลโลกรักษาโลกสร้างโลกบูรณะโลกแต่ทุกวันมันมาแย่งกันมาแย่งโลกกันอะจนไม่พอใช้มันจะไปหาโลกอื่นดาวดวงอื่นดีกว่าคือมาแย่งจริงๆแล้วมันนี่ชื่อเล็กแย่งโลกแย่งทรัพยากรในโลกแล้วทรัพยากรที่ว่าก็ไม่ได้สร้างกันสักคนนะมีแต่ธรรมชาติเขาสร้างไว้โลกเขาสร้างไว้ทุกคนก็มาแย่งหมดอ่ะพอแย่งมาเนี่ยไม่เอาคืนอ่ะเราไปแย่งมาของในโลกถ้าผมก็พยายามยกตัวอย่างเช่นถ้าเปรียบเหมือนโลกเนี่ยเหมือนกระเป๋าตังค์อ่ะพอเราเกิดมาปุ๊บเนี่ยเราก็เปิดกระเป๋าตังค์ก็คือเปิดโลกพอเปิดปุ๊บมันก็มีทรัพยากรมีถ้าเทียบเป็นเงินก็อัดแน่นเลยในโลกใบนี้เดิมๆก็เราเกิดมาเมื่อ100ปีที่แล้วใช่ไหมทีนี้ทุกคนก็เอาเงินนั้นออกเอาทรัพยากรออกมาเมื่อเอาออกมาเนี่ยไม่เอาใส่กระเป๋าคืนกระเป๋าโลกเนี่ยไม่ใส่คืนยกตัวอย่างเช่นคนที่ไปเอาปลามาจากทะเลก็ไม่เคยเอาปลากลับไปคืนไม่ในทะเลคนที่เอาอากาศดีมาจากโลกก็การเอาอากาศเสียให้โลกเนี่ยคนไปเอากบเขียดอึ่งอ่างออกมาจากโลกก็ไม่เอาคืนให้โลกคนเอาน้ำมันมาก็ไม่คืนให้โลกถ้าคืนก็คืนของเสียให้โลกเนี่ยทีนี้กระเป๋าตังหรือว่ากระเป๋าโลกเนี่ยมันเริ่มแฟบลงทุกคนก็หวังว่าจะอยู่ในโลกนี้ต่อไปหวังว่าลูกหลานจะอยู่ในโลกนี้มีความสุขภายในภาคหน้าซึ่งเป็นความคิดที่เป็นอวิชชาก็มาสร้างโลกเล็กดาวดวงใหม่บนโลกใบเดิมคือสร้างโลกเล็กของตัวเองดูแลพื้นที่เล็กแต่ก็คือดูอยู่กับโลกตอนนี้ไม่อยู่กับคนอยู่กับโลกว่าเราจะดูแลโลกอย่างนี้ให้มันดียังไงเพื่อจะมอบโลกนี้ให้ลูกหลานไม่ใช่มอบเงินมอบทองอย่างที่คนปัจจุบันคิดสร้างโลกให้อุดมสมบูรณ์แล้วก็มอบให้ลูกหลานอยู่ต่อได้สร้างมันไม่ใช่เวลาไม่นานนะตอนสร้างนะฮะแต่ตอนที่ธรรมชาติทำงานนี่มันใช้เวลาของมันเองอยู่แล้วเพื่อให้คนเข้าใจว่าตอนนี้ทุกคนเข้าใจว่าเรื่องเวลาเนี่ยกับเรื่องการทำงานไม่ต้องไปผูกกันพอไปปลูกกันปุ๊บทำให้คนไม่ทำงานยกตัวอย่างเช่นเวลาปลูกต้นไม้ต้องใช้เวลาเนี่ยจริงๆแล้วปลูกต้นไม้ไม่ต้องใช้เวลาเราปลูกอย่างเช่นเราปลูก5นาทีอย่างเงี้ยเสร็จแล้วนะต้นไม้หลังจากนั้นเป็นหน้าที่ของต้นไม้ที่จะโตเติบโตเติบใหญ่ไปมันไม่ได้ใช้เวลามันก็ไปของมันดวงอาทิตย์มันก็ไปทุกอย่างมันไปของมันเราไม่ทำมันก็ไปแล้วเราก็ไปบอกว่าเวลาเนี่ยมันรอมาเสียเวลามาต้องใช้เวลาคือมันทำให้เราไม่อยากทำนั่นแหละแต่ก็หาคำนี้มาอ้างเมื่อไรจะโตต้องใช้เวลานานอย่างเงี้ยมันจริงๆแล้วมันไม่ใช้เวลานานเราทำเองเนี่ยอย่างมากก็ไม่เกิน5นาทีนึกออกไหมคนปลูกต้นไม้ไม่เกิน5นาทีแต่การเจริญเติบโตของมันน่ะมันไม่ได้เกี่ยวกับเวลามันโตของมันอยู่ทุกวินาทีอยู่แล้วถ้าเราไม่ทำเนี่ยมันไม่ได้เกิดวินาทีเลยนะอย่างต้นไม้ต้นนี้1ปีมันกินเอาเวลามาเป็นเท่านี้มันก็โตเท่านี้ถ้ามันกิน100ปีก็เหมือนลำพูนเชียงใหม่ต้นยางนาเนี่ยมันยังเสียเวลาตรงไหนคนก็บอกว่าปลูกแล้วเสียเวลาเนี่ยมันก็จะความคิดจะกลับกันกับคนทั่วโลกอะมันก็เลยยากหน่อยหนึ่งในการอธิบายต้องงพอเราจะมาสร้างดาวดวงใหม่บนโลกใบเดิมแล้วทีนี้หน้าที่ของคนควรจะทำอะไรถ้าเกิดมาในโลกนี้เพราะทุกอย่างทำหน้าที่หมดใช่ไหมอย่างเช่นดวงอาทิตย์ก็ทำหน้าที่อะไรคนก็ตอบได้ฝนทำหน้าที่อะไรอากาศทำหน้าที่อะไรแต่คนเนี่ยถามว่าหน้าที่ของคุณคืออะไรมันตอบไม่ได้เพราะคนไปดันไปทำอาชีพก็เลยไม่รู้ว่าหน้าที่คืออะไรหน้าที่ของคนคือมาดูแลโลกสร้างโลกกอบกู้โลกรักษาทรัพยากรโลกเพื่อจะมอบโลกต่อเราอยากเห็นโลกนี้เป็นยังไงภายในข้างหน้าเราจะใช้เครื่องมืออะไรในการสร้างแปลงนี้เราจะใช้เครื่องมืออะไรที่มันจะทรงพลังที่สุดเครื่องมือที่จะดีที่สุดก็คือว่าต้นไม้เนี่ยจะดีที่สุดเราก็เอาต้นไม้มาเป็นเครื่องมือเป็นเครื่องมือนะไม่ใช่ไม่ชอบนะเพราะต้นไม้พอปลูกปุ๊บลงไปปั๊บเขาจะทำหน้าที่ของเขาพอเราปลูกปุ๊บมันก็ทำงานให้เราเลยโดยที่ไม่หลับไม่นอนไม่เอาค่าจ้างค่าแรงงานไม่หลับไม่นอนไม่หนีไปไหนไม่หนีเข้าร่มตากแดดฝนตกแดดออกไม่หนีคือทำงานไม่หลับไม่นอนตลอดทุกวินาทีใบก็กรองอากาศคายความชื้นออกมาทำหลายเรื่องไอ้จริงมันก็ออกเป็นฟืนเป็นคาร์บอนเอาอากาศเสียมาแปลงเป็นอากาศดีทำหลายๆอย่างเอาอากาศดีออกมาให้เราได้หายใจคือทำหลายเรื่องทำแล้วโตขึ้นแล้วก็สะสมคาร์บอนมีเวลามีรถแว้นมาได้ควันมามันก็โตขึ้นมันเป็นอาหารของมันมันก็กินอากาศเสียให้เราแล้วพอใบร่วงลงมาดินก็ดีขึ้นรักษาความชื้นมันก็มีร่มเงาให้เราแล้วไปใบร่วงลงมาก็เริ่มเกิดเหตุเกิดอะไรต่างๆข้างล่างดินก็ดีขึ้นไส้เดือนก็มีอาหารการกินจากใบไม้ต้นไม้ก็โตขึ้นแล้วก็ออกลูกให้เรากินพอออกลูกให้เรากินแล้วเรากินไม่หมดมันก็งอกขึ้นมาอีกบางต้นงอกขึ้นเองอันที่สองเราก็ทำภายใต้ในสิ่งที่รักเพราะเรารักต้นไม้เราก็จะปลูกแบบมีความสุขอะไรที่เรารักเราจะมีความสุขในการทำแล้วถ้าต้นปลูกอะไรพวกนี้มันจะรักแล้วก็เรารักลูกแล้วเราก็รู้ว่าปลูกต้นไม้เนี่ยบ้านลูกจะมีไม้ทำบ้านเราอยากให้ลูกอยู่บ้านไม้สักเราปลูกไม้สักแล้วปลูก2ชั่วโมงมันได้40

0: ังไงไงลูกอยู่บ้านไม่ถักแน่นอน20ปีข้างหน้าอย่างเงี้ยเราก็เกษียณสายตัวหลักๆของเครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านมารวมกันอย่างเช่นเรามีเคยมีไร่นาทุ่งสงเกษตรผสมผสานวรรณเกษตรแล้วก็เกษตรกรรมธรรมชาติมีสี่เกษตรตอนนี้เราก็เอา 3-4 ตัวนี้มารวมกันแล้วเราก็มาคลอดบุตรของมันคลอดลูกออกมาเรียกว่าเกษตรประณีตตัวนี้เป็นตัวเดินเรื่องเกษตรประณีตหมายถึงว่าเราทำนวัตกรรมที่โลกนี้จะต้องใช้ภายในอีก50ปีข้างหน้าจะต้องเอาตัวนี้มาใช้ไม่งั้นโลกจะอยู่ไม่ได้เกษตรประณีตหมายถึงว่าใช้พื้นที่น้อยที่สุดทดลองตอนทดลองเพราะว่าโลกข้างหน้าเนี่ยมันจะไม่เป็นเหมือนปัจจุบันก็คือโลกข้างหน้าที่ดินแบ่งกันไปแบ่งกันมาทั้งมันเสียมันใช้ไม่ได้มันที่ดินจะน้อยลงน้อยลงน้อยลงน้อยลงน้อยลงเราจะต้องมีความรู้ในการอยู่กับที่ดินน้อยลงได้ยังไงแล้วเรานิยามตอนที่ทดลองงานวิจัยบางคนสองน้ำที่ดีๆมาใช้เนี่ยมันเหลือน้อยลงน้อยลงน้อยลงน้อยลงดินน้อยลงดินไม่ดีน้อยลงน้ำน้อยลงสามเวลาของคนทั่วไปคล้ายภายไปนั่งหน้าสี่ห้าสิบปีข้างหน้าเวลาก็จะน้อยลงน้อยลงน้อยลงน้อยลงแล้วคนทั่วไปภายข้างหน้าเงินเนี่ยอะไรต่างๆนี้ก็จะมีน้อยลงน้อยลงน้อยลงน้อยลงฉะนั้นเราต้องทำเรื่องเกษตรประณีตคือทำในพื้นที่น้อยที่สุดแต่ให้ประสิทธิภาพสูงสุดนั่นเรื่องคือเครื่องมือที่เราทำต
1: ่
0: อเยอะจะใช้น้ำเท่านี้จะทำไงใช้น้ำน้อยๆอย่างเช่นเราก็ทดลองงานวิจัยว่าเอาทดลองหนึ่งตารางวาดูสิที่ว่าเกษตรประณีตหนึ่งตารางวาถ้าหนึ่งตารางวาจะทำอะไรให้ปลูกพืชได้มากที่สุดแต่ให้พืชที่เกื้อกูลที่สุดยกตัวอย่างเช่นพอเราปลูกหนึ่งตารางวามาปุ๊บเราปลูกกล้วยลงไปแล้วก็ปลูกยางในอีกมุมหนึ่งของหลุมกล้วยเราหลุมหนึ่งตารางวาเนี้ยอีกด้านหนึ่งก็ปลูกไม้สักอีกด้านหนึ่งก็ปลูกสะเดาปลูกมะลุมแล้วแต่ก็คือเป็นไม้ยืนต้นสักสองต้นอ่ะสองข้างแล้วทีนี้ข้างในก็แบ่งเป็นเก้าตารางฟุตก็จะมาปลูกหอมหนึ่งตารางฟุตปลูกกระเทียมหนึ่งตารางฟุตปลูกสะระแหน่หนึ่งตารางฟุตปลูกทุกอย่างมันก็จะได้9ตารางฟุตในหนึ่งตารางเมตรตารางวาตัวนั้นมันก็จะได้9ตารางฟุตข้างในทีนี้เราก็ปลูกไอ้มะเขืออีกด้านหนึ่งปลูกพริกอีกด้านหนึ่งอันละต้น2ต้นปลูกยี่ราสะระแหน่อะไรต่างมันก็จะได้พืชหลากหลายทีนี้พืชต่างๆมันจะค่อยๆโตขึ้นแล้วบางอย่างเนี่ยมันยังไม่ให้ผลตัวนี้นะอย่างไม้ยืนต้นเนี่ยมันก็ใช้เวลานานก็อยู่ไปแต่เราลดน้ำให้กล้วยก็จะเป็นพี่เลี้ยงให้ต้นพริกให้ต้นหอมให้มะเขือให้อะไรไปเรื่อยๆเราก็จะเก็บตามฤดูกาลของพืชแต่ละอย่างขึ้นมาเราทดลองหนึ่งตารางวาแล้วหลังจากนั้นเราก็ขยายเป็นหนึ่งไร่แล้วก็เป็นสิบไร่ยี่สิบไร่ตามลำดับที่เราทำมาเราก็จะคำนวณได้ว่าถ้าขยายตารางเมตรที่สองตารางวาที่สองเนี่ยเราจะใช้น้ำเท่าไหร่ถ้าว่าตารางวาแรกเราไม่มีน้ำเราก็ยิงอาบน้ำในกะละมังแล้วก็น้ำในกะละมังมาลดก่อนไม่มีทุนไม่เป็นไรหนึ่งตารางวาปลูกหนึ่งตารางวาไม่ต้องไปกู้ธปส.หรอกเงินทุนไม่น่าเกิน10บาทเนี้ยน้ำก็มีเวลานี่ก็คงไม่นานแหละทำหนึ่งตารางวาไม่เกินวันละ2นาที3นาทีอย่างเงี้ยเมื่อทำได้แล้วทีนี้มันก็จะคำนวณได้ว่าถ้าเรามีเวลา5นาที10นาทีจะทำได้เท่าไหร่มันก็จะเรียนรู้เองแหละแต่ต้องมีเครื่องมือนี้ก่อนเราทำด้วยเกษตรประณีตแต่ทีนี้เกษตรปานี่มันมีทั้งผลระยะนี้เรามันมีผลที่จะตอบแทนภายในอีก100ปี200ปีข้างหน้าด้วยมันก็จะมีระหว่างทาง7ปี10ปี20ปี25ปีมันจะไล่ใกล้กันไปพอต้นไม้โตขึ้นเราก็ปลูกดีปีพริกไทยขึ้นต้นไม้เอามดแดงมาปล่อยทึบขึ้นก็ปลูกขิงกระชายปลูกข่าปลูกอะไรที่มันชอบใต้ร่มปลูกผักป่าอะไรพวกนี้แล้วส่วนที่ตรงร่มๆก็เอากล้วยปลูกนำหน้าไปเรียกว่าเป็นหน่วยทหารเกณฑ์บุกเบิกไปเรื่อยพอตัวไหนสมบูรณ์แล้วมันก็อุดมสมบูรณ์แล้วก็ยึดพื้นที่ไปและสิ่งที่ทำแล้วก็แล้วเลยก็จบแล้วไม่ได้กลับมาทำอีกมันไม่ต้องมาทำอีกเราจะทำเฉพาะเหมือนบุกเบิกข้างหน้าเท่านั้นเพราะว่าพอเราผ่านไปแล้วตัวธรรมชาติจะทำงานตามหลังเราอย่างที่บอกแล้วว่ามันทำงานแทนเราไม่ต้องไปทำอะไรก็คือเหมือนติดเครื่องยนต์ให้โลกอ่ะพอโลกเดินเครื่องมันเดินได้แล้วก็จะเดินของมันเองเราไม่ต้องไปทำอะไรทุกอย่างเราได้คนรุ่นใหม่ทำเลยทำเรื่องเกษตรประณีตศึกษาในยูทูบในอะไรที่เราทำเรื่องเกษตรประณีตไว้ให้ท่องแท้เริ่มพื้นที่เล็กๆก่อนใครมีอยู่ในคอนโดก็ได้ทำสักหนึ่งตารางวาเนี่ยเอาทำข้อขึ้นมาสักหนึ่งตารางวาแล้วก็ลองไปคิดเลยว่าเราจะปลูกอะไรปลูกถั่วฝักยาวสักสองเถาปลูกแตงกวาสักหนึ่งต้นปุ๋ยมันจะได้คำนวณได้ว่าเวลาใช้น้ำเท่าไหร่ใช้ปัจจัยใช้ปุ๋ยข้อสักมันจะคำนวณได้แต่ภาคเกษตรที่ผ่านมามันเป็นระบบที่ถูกวางเอาไว้เพื่อให้เป็นระบบที่เลี้ยงโลกเฉยๆเพราะเลยดูถูกว่าภาคเกษตรมันอยู่ไม่ได้จริงๆแล้วเกษตรมันอยู่ได้แต่ไม่ใช่เกษตรแบบที่ปลูกป้ายปลูกปอปลูกมันปลูกข้าวอย่างเดียวขายอย่างนี้นะคือการปลูกพืชเลี้ยงสัตว์มันอยู่ได้อยู่แล้วทุกวันนี้มันเจ๊งเพราะว่าระบบที่ถูกวางเอาไว้เกษตรที่มันเจ๊งเพราะว่าอย่างเช่นเราเป็นชาวไร่ชาวนากติกาโลกเขาวางไว้ก่อนเลยว่าถ้าคุณเป็นชาวนาชาวไร่เนี่ยคุณต้องเป็นคนลงทุนนะเป็นเจ้าของที่นานะทีนี้พอลงทุนเสร็จปุ๊บในกติกาโลกก็บอกว่าหลังจากลงทุนเสร็จปุ๊บเนี่ยคุณต้องไปไถนาถ้าถูกรับทำเกษตรต้องไถนาถ้าไถนาเนี่ย คุณไม่สามารถจะมีเครื่องไถเองคุณจะไปซื้อรถไถมากติกาโลกเขาบอกว่าคนขายรถไถนามาเนี่ยให้เป็นคนตั้งราคารถไถนาให้มาเอากำไรจากเกษตรกรให้คนขายน้ำมันตั้งราคาน้ำมันมาให้มาเอากำไรจากเกษตรกรเอ๊ะมันไม่มีปุ๋ยก็จะไปซื้อปุ๋ยให้คนขายปุ๋ยตั้งราคามาให้เอากำไรจากเกษตรกรถ้ามีโรคแมลงมาก็มียาฆ่าหญ้าฆ่าแมลงก็ให้คนขายยาฆ่าหญ้าฆ่าแมลงตั้งราคาของตัวเองแล้วก็ให้มากำไรจากเกษตรกรเอาที่นี่เพราะเกษตรกรไม่มีทุนก็เกิดให้คุณเจ้าของเงินทุนเนี่ยเป็นคนตั้งราคาตั้งดอกเบี้ยมาให้มาเอากำไรจากเกษตรกรนี่คือระบบที่มันวางเอาไว้พอตอนนี้พอเกษตรกรเป็นเจ้าของที่นาแล้วที่ทำแล้วได้ของมาหมดแล้วยังไม่ได้ทำงานเลยแต่ทุกคนเพื่อนน่ะ 4-5 คนรวยไปแล้วเพราะว่ามันไม่ต้องเสียเลยได้กำไรหมดทุกคนแต่ตอนนี้จะเป็นของแถมเกษตรกรก็คือมีฝนแล้งเสียหายให้เกษตรกรนี่เป็นคนเสียหายแต่เพียงผู้เดียวถ้าน้ำท่วมให้เกษตรกรเป็นคนเสียหายแต่เพียงผู้เดียวคนอื่นไม่เกี่ยวถ้าแมงลงให้เกษตรกรเสียหายแต่เพียงผู้เดียวคนอื่นไม่เกี่ยวเอาละทีนี้ถ้าสมมติเกษตรกรเก่งนะเก่งแล้วรอดตัวมาได้แก้ปัญหาภัยแล้งก็เจาะบาดาลซิโซล่าเซลล์ได้หรือน้ำทุ่มก็ซื้อวิธีวิตออกนอนไม่หลับไม่นอนไปเอาน้ำบอกได้ก็เลยได้ข้าวมาก็ใส่รถแต่ไปหาโรงสีให้โรงสีตั้งราคาข้าวไอ้ที่เอาไปเนี่ยตั้งราคาข้าวแล้วให้มาบวกกำไรเอาจากชาวนาเราได้จะบอกว่าชาวนานี่จนลงแล้วมันจะรวยจากอะไรถ้าเป็นเกษตรกรอย่างที่ว่าเนี่ยแต่ถ้าเป็นอย่างว่าเนี่ยเราเอาคนในโลกออกหมดเหลือแต่เรากับโลกเรากับแผ่นดินเรากับน้ำกับอากาศกับแสงแดดมีแต่ทรัพยากรฟรีเท่านั้นแสงแดดก็ฟรีฝนตกมาก็ฟรีอะไรต่างๆฟรีหมดของฟรีมีอยู่แล้วเรามีดินอ่ะทรัพย์ในดินสินในน้ำปู่ย่าตายายบอกไว้อ่ะมีเยอะแยะมากมายไก่กองอยู่ในดินเพียงแต่ถ้าดินดีทรัพย์มันก็ออกมาเยอะถ้าดินไม่ดีมันก็ออกมาน้อยคุณก็มีหน้าที่ดูแลดินให้ดีจะดินให้ดีก็คือไม่ทำลายแล้วก็พยายามสะสมทรัพยากรใส่ที่ทำอยู่ปัจจุบันเนี่ยคือทำภายใต้ความจริง3อย่างคือ1ทำภายใต้สิ่งที่รู้2ทำภายใต้สิ่งที่รัก3สิ่งที่ทำนั้นจะต้องจบรู้ก็คือหมายถึงว่าตัวปัญญาและก็คือตัวมีฉันทะมีฉันทะมีความพอใจในการทำสุดท้ายทำแล้วจบก็คือนิพพานต้องทำ3ตัวนี้คือรู้รักแล้วก็จบปลูกต้นไม้ตัวเนี้ยแล้วถ้ามันไม่ตาย10ปีข้างหน้าจะเป็นยังไงรู้เลยว่าเป็นอย่างนี้แน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์ไม่มีสงครามโลกงานมันก็ไม่เปลี่ยนแปลงมันต้องเป็นอย่างที่เราบอกแล้วเราก็รักเพราะว่ามันเป็นสิ่งแวดล้อมที่ดีเนี่ยแล้วก็ปลูกแล้วก็แล้วเลยปลูกชาตินี้เลยชาติหน้าไม่ต้องกลับมาปลูกอีกเลยมันอยู่กัน100-200ปีอายุเราแค่100ปีมันอยู่200ปีเราก็ไม่ต้องปลูกอีกเงี้ยก็จบเลยคือทำในสิ่งที่รู้ที่รักที่จบแล้วมันก็จบจริงๆแล้วทีนี้เราก็จะได้สบายไม่ต้องทำงานเพราะมาทำแปลงใหม่เนี่ยทำอยู่1ปีแต่ตอนนี้เป็นเวลามา10ปีแล้วก็ไม่ได้ทำอะไรมา9ปีอ่ะก็อยู่เฉยๆเดินดูเรียกว่าดูแลตอนแรกดูแลหมายถึงว่าอาจจะดูว่าต้นนี้ตายก็ต้องมองนิดหน่อยดูแลอยู่ปีแรกปีที่สองก็แลดูตอนนี้มีแต่แลดูไม่ใช่ดูแลละทุกอย่างทำงานเองหมดเราเพียงแต่ว่าเหมือนไปตะล่อมไปช่วยในส่วนที่จะเป็นต้องช่วยอย่างเช่นต้นไม้ร่วงลงมาเนี่ยมันร่วงลงเกินเยอะมันเกิดหนาแน่นเกินไปเราก็ถอนออกเพื่อให้มันอยู่พอดีต้นที่จะเกิดใหม่มันจะไม่หนาแน่นจนเกินการเนี้ยคือไปช่วยหน่อยนึงคือเราไปช่วยในส่วนที่จำเป็นต้องช่วยนิดหน่อยหน่อยไว้ใจของมันก็คืออุดมสมบูรณ์และอุดมสมบูรณ์เนี่ยจะต้องมั่นคงไม่ใช่ว่าอุดมสมบูรณ์เสร็จปุ๊บพอต่างประเทศทะลักเข้ามาจีนทะลักเข้ามาเอ้าโอ้ดีนี่สวยงามมากทะลุอุดมสมบูรณ์ซื้อกันเลยไล่เราร้อยล้านลูกเราขายก่อนก็แสดงว่ามันไม่มั่นคงใช่ไหมมันไปจริงได้นะคือเราต้องเข้าใจมันนะรักษาเพื่อให้มั่นคงมันไม่ใช่ทำไปขายทำไปเพื่อจะอยู่กัน100ปี200ปีเลยปากหลักเลยอะว่า200ปีข้างหน้าเราจะไม่มีการซื้อการขายในที่ดินแปลงนี้เราจะให้วงตระกูลเราอยู่ลูกหลานเลี้ยงเราอยู่ตรงนี้ปากหลักเลยเนี้ยแล้วก็มันก็จะมั่นคงและสุดท้ายสิ่งที่เราทำมันค่อยๆโตขึ้นมันจะมั่งคั่งพอลูกหลานมาสืบทอดมันก็จะยั่งยืนก็คืออุดมสมบูรณ์มั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนนี่คือขามันนะคือถ้าเป็นหม้อก็คือไอ้ก้อนเต้าอ่ะตั้งหม้อคืออุดมสมบูรณ์ขานี่คือมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนคือขาอุดมสมบูรณ์มั่นคงมั่งคั่งยั่งยืน
1: ก็จบไปแล้วนะคะข้อคิดดีๆจากพ่อคำเดืองภาษีปราชญ์ชาวบ้านจากจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะที่มามอบข้อคิดดีๆแล้วก็หลักการใช้ชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียงการอยู่กับธรรมชาติแล้วก็ไม่ฝืนทำลายธรรมชาตินะคะสำหรับรายการของเราเนี่ยค่ะจะมาพบเจอคุณผู้ฟังทุกๆวันอาทิตย์เวลา 8:30 จนถึง 9:00 ค่ะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz แล้วก็ AM 891 kHz ค่ะวันนี้กุ้งอรวรรณหมอยาดีและทีมงานต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: รายการคุณของแผ่นดินเพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์ไทยและสำนึกในแผ่นดินสยาม
3: ้อมบังคมก้มเกล้าเนาพระบาทในโอกาสเฉลิมพระชนมงคลละสมัยทศมบดินทร์ปิ่นพทัยน้อมถวายพระพรชัยทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
4: ์ประเทศไทยใสสะอาดปราศจากทุจริตเริ่มได้จากใจของเราทุกคน
5: ใจที่พอเพียงคือใจที่เข้มแข็งไม่หวั่นไหวไปคิดคดโกงใคร
4: เป็นใจที่มีความสุขความพอใจทำหน้าที่ด้วยความสุจริตไม่เบียดเบียนผู้ใด
5: เริ่มได้ที่ใจของเราในวันนี
6: ้ไทยทั้งชาติต้านทุจริตด้วยจิตที่พอเพียง
7: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
8: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
7: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืนตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังฝนตกหนักในหลายพื้นที่ของประเทศในระยะนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
4: ที่ลืมบ่อยๆ อย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
5: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังฝนตกหนักในหลายพื้นที่ของประเทศตั้งแต่วันพรุ่งนี้จนถึงวันที่31กรกฎาคมนี้นายชยันต์เมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนชกล่าวว่าสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังฝนตกหนักบางแห่งตั้งแต่วันพรุ่งนี้จนถึงวันที่31กรกฎาคมเนื่องจากอิทธิพลร่องมรสุมพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือประเทศลาวและประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นจึงขอให้เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมขังในเขตชุมชนเมืองที่เกิดน้ำท่วมขังอยู่เป็นประจำเนื่องจากระบายไม่ทันรวมถึงพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มบริเวณจังหวัดตากแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายน่านพะเยาพิษณุโลกเลยหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารกาฬสินธุ์หนองบัวลำภูขอนแก่นร้อยเอ็ดยโสธรอุดรธานีอำนาจเจริญอุบลราชธานีกาญจนบุรีชลบุรีระยองจันทบุรีตราดชุมพรสุราษฎร์ธานีระนองพังงากระบี่ภูเก็ตและสงขลากองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าระบุออกหมายจับผู้ต้องหา1คนคดีโจมตีจุดตรวจบุเกะซามีจังหวัดนราธิวาสพร้อมเร่งขยายผล
6: พันเอกเอกวริชชอบชุมพลรองโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าเปิดเผยว่ากองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้ารายงานความคืบหน้าคดีเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนและขว้างระเบิดแสวงเครื่องหรือไปบอมโจมตีชุดปฏิบัติการกองร้อยทหารพรานที่4509หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่45บริเวณจุดตรวจมุกเกซามีตำบลตันยงมัดอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่22กรกฎาคมที่ผ่านมาส่งผลให้ทหารพรานเสียชีวิต5นายและประชาชนได้รับบาดเจ็บ6คนล่าสุดศาลได้อนุมัติหมายจับผู้ต้องหา1คนคือนายอาซีซันชาวอำเภอจะแนะจังหวัดนราธิวาสในข้อหาร่วมก่อเหตุโจมตีจุดตรวจมุกเกซามี โดยผู้ต้องหารายดังกล่าวยังมีหมายจับอีก1คดีจากเหตุยิงและวางระเบิดในพื้นที่อำเภอสุไหงโกลกเมื่อเดือนมีนาคม2568ขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ได้เชิญตัวบุคคลที่เกี่ยวข้องอีก1คนภูมิลำเนาอำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีเข้าสู่ศูนย์ซักถามหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่46เพื่อประกอบการสืบสวนและขยายผลตามกระบวนการกฎหมายกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้ายืนยันเจ้าหน้าที่ยังคงเร่งรวบรวมพยานหลักฐานติดตามผู้ร่วมก่อเหตุที่ยังหลบหนีและดำเนินคดีผู้เกี่ยวข้องอย่างถึงที่สุดพร้อมเดินหน้ามาตรการรักษาความปลอดภัยเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความสงบเรียบร้อยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างเต็มกำลังปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: สถานบริการสาธารณสุขในพื้นที่เสี่ยงของจังหวัดตรังเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยช่วงหน้าฝน
7: นายแพทย์สงกรานต์ไหมชุมนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตรังเปิดเผยว่าสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรังได้ติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำในช่วงหน้าฝนอย่างใกล้ชิดพร้อมจัดทำแผนเพื่อให้บริการประชาชนได้อย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังติดบ้านติดเตียงทั้งนี้ได้กำชับสถานบริการสาธารณสุขในพื้นที่เสี่ยงได้เตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์อุทกภัยตามแผนป้องกันน้ำท่วมที่วางไว้ติดตั้งอุปกรณ์การแพทย์บนพื้นที่สูงเตรียมพร้อมยาเวชภัณฑ์ออกซิเจนอาหารและน้ำสำหรับผู้อย่างเพียงพอสำรวจระบบสำรองไฟฟ้าให้พร้อมใช้งานรวมถึงวางแผนบริการประชาชนในภาวะน้ำท่วมเช่นการขนย้ายผู้ป่วยการส่งต่อผู้ป่วยรวมทั้งการจัดบริการตรวจรักษานอกโรงพยาบาลและทีมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และทีมหมอครอบครัวดูแลถึงบ้านเพื่อให้การดูแลรักษาเป็นไปอย่างต่อเนื่องด้วยโยยศพรนะคะไกลศรีสวท.ตรังรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz พร้อมเครือข่ายเสนอรายการรู้ทันสารพันภัยทุกวันอาทิตย์เวลา 9:10 น.ถึงเวลา 10:00 น.โดยอัธพรปานกลับ

0: วัสดีครับแผนอัตภรปานกลัดนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการรู้ทันสารพันภัยกันอีกเช่นเคยนะครับวันอาทิตย์แบบนี้ก็มาเจอกันวันนี้เจอกับแผนคนเดียวนะครับแต่ว่ารับรองว่าข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องของการรู้ทันเรื่องราวต่างๆภัยต่างๆโดยเฉพาะวันนี้เนี่ยที่เอามาฝากกันเลยเนี่ยก็จะเน้นไปที่เรื่องของการรู้เท่าทันภัยมิจฉาชีพทั้งหลายทั้งแหล่นะครับเพราะว่าแม้ว่าที่ผ่านมาเนี่ยจะมีจำนวนการถูกโกงถูกหลอกอะไรต่างๆเนี่ยลดลงไปบ้างแต่ก็ยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่องแล้วก็หลากหลายรูปแบบเลยนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูกันว่าเราจะรับมือกับรูปแบบต่างๆของมิจฉาชีพที่มีการเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆเนี่ยอย่างไรกันได้บ้างนะครับเริ่มต้นกันก่อนมาดูกันที่ข่าวนี้เลยดีกว่านะครับก็เป็นเรื่องราวของนักแสดงสาวท่านหนึ่งนะครับก็คือคุณเบสชนิดาภาเนี่ยที่เมื่อวันที่17กรกฎาคมที่ผ่านมาเนี่ยก็ได้มีการขึ้นโรงขึ้นศาลสืบพยานในเรื่องของการคดีเกี่ยวกับการถูกหลอกโอนเงินให้สมัครรีวิวโรงแรมซึ่งเธอได้สูญเสียเงินไปกว่า1,200,000 บาทนะครับคราวนี้เนี่ยนะครับก็คือถ้าเกิดว่าทุกๆคนเคยได้ดูผ่านตามาบ้างก็คือคุณเบสเนี่ยก็จะมีชื่อเสียงเป็นที่พูดถึงกันก็คือผลงานเรื่องภาพยนตร์เรื่องรักแห่งสยามในบทโดนัทนั่นเองนะครับปัจจุบันนี้เนี่ยนะครับคุณเบสชนิดาภาพงศ์สินพิพัฒน์เนี่ยก็อายุ38 ปีนะครับก็ยังเป็นดาราเป็นนักแสดงอยู่นะเธอเนี่ยเดินทางมาพร้อมกับคุณพ่อแล้วก็ทนายความส่วนตัวนะครับเมื่อวันที่17 กรกฎาคมที่ผ่านมานะครับในฐานะพยานโจทหรือว่าผู้เสียหายไปที่ศาลอาญากรุงเทพใต้ซอยเจริญกรุง63ในคดีช่อโกงนะครับที่เจ้าตัวเนี่ยเคยถูกมิจฉาชีพหลอกให้โอนเงินมูลค่าสูงถึง1,200,000 บาทเลยทีเดียวเรื่องนี้เนี่ยเกิดเมื่อช่วงเดือนพฤษภาคมปีที่แล้วนะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยคุณเบสก็เล่าว่ามิจฉาชีพเนี่ยได้ทำการยิงโฆษณารับสมัครอินฟลูเอนเซอร์นะครับรีวิวโรงแรมเข้ามายัง Facebook ของเธอนะครับก่อนที่จะออกกลอุบายให้โหลดแอปพลิเคชันต่างรวมถึงรายละเอียดเนี่ยเหมือนสมัครงานลงไปนะครับชักชวนให้ทำแคมเปญรีวิวโดยอ้างชื่อบริษัทชื่อดังมาหลอกให้หลงเชื่อนะครับก่อนที่จะโอนเงินสมัครร่วมแคมเปญงานรีวิวต่างๆโดยการเอาเงินค่าตอบแทนแล้วก็ส่วนแบ่งเนี่ยเป็นขั้นบันไดมาหลอกล่อซึ่งในช่วงแรกเนี่ยหลอกให้โอนเงินหลักร้อยหลักพันก่อนเลื่อนขึ้นไปเป็นหลักหมื่นซึ่งเหล่ามิจฉาชีพก็ได้โอนผลตอบแทนเข้าบัญชีที่คุ้มค่านะครับเพื่อให้มีการตายใจก่อนที่จะดึงเข้ากรุ๊ปไลน์แชทที่อ้างว่าเป็นกลุ่มรับงานแบบเป็นทีมเพื่อร่วมทำงานรีวิวในแคมเปญใหญ่ที่ทุกคนจะได้ผลตอบแทนที่คุ้มค่ากว่าเดิมนะครับซึ่งตลอดระยะเวลากว่า10 ชั่วโมงเนี่ยมิจฉาชีพแก๊งดังกล่าวก็ได้แบ่งเป็นผู้จ้างงานแล้วก็หน้าม้าเนี่ยหลอกเป็นพนักงานร่วมแคมเปญรับงานรีวิวร่วมกันออกกลอุบายและใช้จิตวิทยาเร่งเร้าให้นักแสดงสาวเนี่ยโอนเงินไปเรื่อยๆจนเสียรู้มูลค่าสูงถึง1,200,000 บาทในที่สุดนะครับและถึงแม้ว่าเรื่องราวเนี่ยจะผ่านไปนานกว่าปีนึงแล้วแต่คุณเบสชนิดาภาก็ยังหวังนะครับว่าจะได้เงินที่ถูกหลอกไปคืนหลังจากเจ้าหน้าที่ตำรวจสืบสาวราวเรื่องลากแก๊งมิจฉาชีพดังกล่าวแล้วนะครับจากเส้นทางการโอนเงินจนสามารถจับกลุ่มแก๊งบัญชีม้าได้ทั้งหมด3คนโดยมีจำเลย2รายยอมรับสารภาพและต้องโทษจำคุกอยู่ส่วนจำเลยอีก1รายนะครับยังคงให้การปฏิเสธและต่อสู้คดีเลยทำให้ต้องสืบพยานต่อในวันนี้นะครับซึ่งหลังจากที่ขึ้นศาลสืบพยานโจทนานกว่า3ชั่วโมงเนี่ยทางคุณเบสพร้อมทนายความก็ได้ออกมาเปิดใจกับทางสื่อมวลชนนะครับว่าถ้าเกิดว่าเล่าย้อนไปในวินาทีที่รู้ว่าตัวเองถูกหลอกเนี่ยตอนนั้นแทบไม่เชื่อตัวเองว่าตัวเองโดนหลอกนะครับเพราะว่าเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นรวดเร็วมากในวันเดียวอยู่ดีๆเงินก็หายหมดเกลี้ยงบัญชีซึ่งเงินที่สูญไปเนี่ยเป็นเงินของตัวเองคนเดียวจากหลายบัญชีนะครับเป็นเงินหมุนเวียนในชีวิตประจำวันก็ทำเอาช็อกกันไปเลยทีเดียวเชื่อว่ามิจฉาชีพเนี่ยรู้ว่ามีคนที่ต้องการหางานมีรายได้เสริมก็ได้ทำการยิงแอด ฆษณาไปตรงเป้าหมายของพวกเขานะครับซึ่งก็ 100% ของผู้เสียหายที่ได้รับรู้มาเนี่ยส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงนะครับแล้วก็มองว่าผู้หญิงเนี่ยเป็นเพศที่มีความอ่อนแอเพราะในกลุ่มแชทก็มีแก๊งหน้าม้าที่มาสร้างสถานการณ์นะครับเข้ามากดดันหรือมาโทษว่าเป็นความผิดที่โอนเงินช้าทำให้ต้องเสียโอกาสในการทำงานทำให้ทางคุณเบสเนี่ยรู้สึกอ่อนไหวและรู้สึกผิดนะครับขณะเดียวกันก็มีคนที่อาสายืมเงินเพราะเขาก็ต้องการหลอกเอาเงินของตัวเองเนี่ยต่อให้ไม่ได้มีเงินก้อนใหญ่ก็จะเอาให้ได้นะครับซึ่งก็ยืมไปแล้วตอนนี้ก็ยังมาทวงเงินอยู่นะครับตอนนี้ก็ยังมีการทวงเงินอยู่นะหลังจากที่ถูกหลอกเนี่ยคุณเบสก็ได้ดำเนินการแจ้งที่สน.ทองหล่อนะครับทนายเนี่ยก็เปิดเผยว่าได้แจ้งความในข้อหาร่วมกันช่อโกงประชาชนร่วมกันนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชนแล้วก็เป็นผู้เปิดหรือยินยอมให้บุคคลอื่นใช้บัญชีเงินฝากธนาคารของตนโดยรู้หรือควรรู้ว่าจะนำไปใช้ในการกระทำความผิดอาชญากรรมทางเทคโนโลยีโดยคดีนี้เนี่ยในตอนแรกนะครับผู้ต้องหาเนี่ยปฏิเสธแบบภาคเศษนะครับในข้อหาร่วมกันช่อโกงเผยว่าได้เปิดบัญชีให้จริงนะครับแต่ไม่รู้เรื่องเกี่ยวกับกระบวนการที่มาหลอกนักแสดงสาวเบสนะครับแต่ท้ายที่สุดแล้วเขาก็หลุดออกมาเองนะครับว่าโดนหลอกให้สแกนหน้าเพื่อยืนยันการโอนในจำนวนเงินที่สูงถูกหลอกให้สแกนหน้าทุกครั้งเวลาที่เบสได้โอนเงินเข้าไปเขาก็จะโอนเงินต่อไปยังอีกบัญชีหนึ่งในเวลาใกล้เคียงกันนะครับซึ่งความผิดช่อโกงเนี่ยร่วมกันตามกฎหมายไม่สามารถแบ่งทำงานได้นะครับซึ่งแปลว่าเขาเนี่ยยอมให้สแกนหน้าเพื่อโอนเงินให้กับปลายทางแบบถี่ๆโดยเขาเนี่ยรับสารภาพความผิดอาญาทั้ง3คดีซึ่งศาลก็ตัดสินความผิดไปแล้วจำคุกถึงปี12เดือนซึ่งสิทธิ์ของจำเลยก็สามารถยื่นอุทธรณ์ได้แต่มองว่าเขาคงไม่ยื่นอุทธรณ์แล้วนะครับขณะเดียวกันเนี่ยฝ่ายโจทก็มีสิทธิ์ยื่นอุทธรณ์ให้รับโทษหนักขึ้นได้หากมองว่าโทษน้อยไปโดยฝั่งของคุณเบสเองเนี่ยก็ขอคิดดูก่อนนะครับภายในระยะเวลา1เดือนเพราะว่ามองว่าโทษค่อนข้างจะเบาไปหน่อยซึ่งจำนวนเงินที่ได้โอนไปกับบัญชีจำเลยคนนี้เนี่ยคือ 740,000 บาทเมื่อเทียบกับผู้ต้องหารายแรกที่รับสารภาพไปทางคุณเบสได้โอนเงินไปให้อยู่ที่ประมาณ 450,000 บาทซึ่งเขาก็ได้รับโทษจำคุก2ปี8เดือนคนที่2เนี่ยคุณเบสโอนเงินไป 10,000 บาทตัดสินจำคุก1ปีก่อนจะเปยนะครับว่าเพิ่งมารู้ภายหลังว่าผู้กระทำความผิดรายที่1และ2เนี่ยเป็นญาติกันเป็นลูกเขยกับแม่ยายก็ต้องใจแข็งอย่าหลงเชื่อง่ายๆนะครับทางด้านของคุณเบสก็ยังบอกอีกนะครับว่าก็ไม่ได้คาดหวังว่าจะได้เงิน1ล้าน2แสนบาทเนี่ยคืนเพราะว่าโอกาสค่อนข้างยากบัญชีม้าทั้ง3คนที่โอนไปเนี่ยไม่มีเงินคืนอยู่แล้วซึ่งทางทนายก็มีพิจารณานะครับว่าอาจจะพิจารณาเรื่องการฟ้องคดีแพ่งเพื่อให้บุคคลที่รับเงินเส้นสุดท้ายจากบัญชีม้าออกมาชี้แจงเส้นทางการเงินคุณเบสก็เปิดเผยนะครับว่าวันนี้เนี่ยก็พอใจกับคำตัดสินนะเพราะไม่ต้องเสียเวลาในการสืบพยานอย่างน้อยเขาก็มีสำนึกได้รับโทษไปแล้วมีหลายคนอินบ็อกซ์มาถามว่าได้เงินคืนไหมอยากจะบอกว่ายังไม่ได้เงินคืนสักบาทเลยนะครับเพราะว่าทางจำเลยก็ไม่ได้มีเงินมีกำลังในการชดใช้สิ่งที่ทำได้ดีที่สุดก็คือการที่จำเลยและบัญชีม้าทั้งหมดได้รับโทษซึ่งก็ให้ทางทนายเนี่ยผู้เสียหายแล้วก็ประชาชนผู้เสียหายเนี่ยทำดีที่สุดแค่นี้จริงๆการได้เงินคืนก็ต้องทำใจไว้หน่อยนะครับว่าน่าจะยากแต่ก็ขอให้คนผิดได้รับโทษในเวลานี้ก็คิดแค่นี้เลยนะครับคุณเบสก็บอกไว้อย่างนั้นซึ่งตั้งแต่เกิดเหตุการณ์ขึ้นเนี่ยก็ไม่ได้มีน้ำตานะครับคุณเบสบอกแต่ว่าจะเรียกว่าน้ำตาตกในอันนั้นก็ได้นะครับเพราะว่ารู้สึกว่าพลาดไปได้ยังไงมันเป็นช่องโหว่ทำให้พลาดคนที่เป็นเหยื่อก็อย่ากลัวที่จะถูกวิพากษ์วิจารณ์นะครับพวกนักเลงคีย์บอร์ดก็มีค่อนข้างเยอะอยู่แล้วแต่ก็อยากจะบอกไว้ว่าอย่าซ้ำเติมเหยื่อเพราะว่าเหยื่อทุกข์มากพอแล้วก็ต้องให้กำลังใจกันมากกว่านะครับแล้วก็เตือนสติระมัดระวังตัวหลังจากเหตุการณ์เกิดขึ้นในครั้งนี้ก็ทำให้มีสตินะครับเตือนว่าเวลาเกิดเหตุการณ์อะไรก็อย่าอยู่คนเดียวตอนพังนะครับถ้ามีเพื่อนอยู่ด้วยหรือว่ามีพ่อแม่อยู่ด้วยเนี่ยก็จะมีคนคอยเตือนสติซึ่งเหตุการณ์นี้เนี่ยการที่อยู่คนเดียวก็จะทำให้โฟกัสอยู่กับการคุยกับมิจฉาชีพอยู่นะครับก็ต้องระมัดระวังควรคิดเสมอในการตรวจสอบตั้งแต่คุณเบสผ่านเหตุการณ์นี้มาก็ทำให้มีความระแวงมากขึ้นขณะที่มีการติดต่อจ้างงานมาก็ต้องมีการโทรให้ละเอียดแล้วก็ต้องวางมัดจำกันก่อนเสมออย่าง น้อยเนี่ยก็คือได้ผ่านตาผ่านข่าวของคุณเบสเนี่ยก็จะได้ระมัดระวังตัวกันไว้นะครับสำหรับคุณผู้ฟังหลายๆท่านนะครับก็จะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพนะครับก็ต้องระมัดระวังกันไว้จริงๆแล้วก็เดี๋ยวนี้เนี่ย AI พัฒนาเยอะมากสามารถปลอมวิดีโอคอได้เรียนเสียงได้ทุกอย่างเลยก็ถึงแม้ว่าเรามีความจำเป็นอยากได้งานอยากได้เงินแต่ก็ขอให้ตรวจสอบโดยละเอียดกันอีกทีนึงเนาะโดยเฉพาะในเรื่องของช่องทางออนไลน์อย่างเงี้ยเราไม่เห็นตัวที่ชัดเจนบางทีเราฟังแต่เสียงเราเห็นหน้าผ่านวิดีโอคอลก็อย่าเพิ่งชะล่าใจนะครับเดี๋ยวนี้ AI ทำได้ทุกอย่างแล้วจริงๆมีสติทุกครั้งนะครับที่คุยกับคนแปลกหน้าในช่องทางออนไลน์เพราะเราอาจจะตกเป็นเหยื่ออยู่ก็ได้โดยที่ไม่รู้ตัวนะครับอันนี้ก็ฝากกันไว้นะครับอ่ะหลังจากเรื่องที่นำมาฝากกันวันนี้แล้วในเรื่องของคุณเบสนะครับก็วันนี้เราก็ยังมีข้อมูลดีๆมาฝากจากสภาองค์กรของผู้บริโภคด้วยซึ่งเขาได้มีการเตือนภัยเหมือนกันนะครับเป็น3ข้อที่จะต้องรู้เท่าทันกลลวงจากมิจฉาชีพของสินค้าออนไลน์ในกรณีของแคมเปญดับเบิลเดย์คือแคมเปญดับเบิลเดย์คืออะไรอย่างที่รู้กันนะครับว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยทุกเดือนเวลาที่มีวันที่เนี่ยตรงกับเดือนนั้นเขาก็จะจัดแคมเปญกันในหลายๆแพลตฟอร์มนะครับไม่ว่าจะเป็น Shopee Lazada หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับหรือแม้กระทั่งใน TikTok เนาะก็จะมีหลายคนอินฟลูเอนเซอร์ต่างๆเขาก็จะมาจัดแคมเปญกัน66บ้าง77บ้าง88บ้างอันนี้คือเรียกว่าแคมเปญดับเบิลเดย์นั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเรามี3ข้อมาฝากนะเพราะว่าเป็นช่วงที่เหล่าบรรดาพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยจะมีการลดราคาสินค้าพร้อมกับทั้งการแจกโค้ดส่วนลดของแพลตฟอร์มจำหน่ายสินค้าออนไลน์นะครับเพื่อเป็นการดึงดูดลูกค้านักช้อปให้มาใช้บริการในขณะเดียวกันเองนั้นนะครับการซื้อสินค้าออนไลน์ก็มักพบเจอปัญหาตามมาอย่างเช่นสั่งซื้อสินค้าแต่ไม่ได้รับสินค้านะครับได้ของไม่ตรงปกหรือแม้แต่การได้รับสินค้าที่ไม่มีคุณภาพนะครับสภาผู้บริโภคจึงมี3ข้อต้องรู้สำหรับสายช้อปออนไลน์ต่างๆนะครับเพื่อเป็นข้อมูลในการเลือกซื้อสินค้าเพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภคอันนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้มาในเชิงของมิจฉาชีพซะเดียวนะแต่อาจจะเป็นเรียกว่าอะไรเดียเรียกว่าหัวหมอแล้วกันนะครับพ่อค้าแม่ค้าบางคนนะหัวหมอเนาะจัดแคมเปญราคาถูกแต่ว่าเอาสินค้าที่ไม่มีคุณภาพมาขายให้นะภาพในปกที่เราเห็นในรูปอาจจะดูดีแต่พอสั่งออกมาแล้วอ้าวไม่ตรงปกซะงั้นนะครับเสียเงินไปฟรีๆของที่ได้มาก็ไม่มีประโยชน์ใช้ไม่ได้สุดท้ายก็ต้องทิ้งนะครับตรงนี้เราจะดูได้อย่างไรบ้างมี3ข้อต้องรู้มาฝากกันนะครับกับสภาองค์กรผู้บริโภคข้อที่1นะครับต้องระมัดระวังสินค้าที่เข้าขายผิดกฎหมายก่อนนะครับหรือว่าสินค้าจำพวกอาหารยาหรืออาหารเสริมที่ถูกถอนเลขทะเบียนของอย.ไปแล้วแต่ยังนำมาขายอยู่นะครับจากข้อมูลการเฝ้าระวังของสภาองค์กรของผู้บริโภคในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยพบว่ามีการวางจำหน่ายสินค้าที่เข้าขายผิดกฎหมายอย่างเช่นการใส่ส่วนประกอบที่เป็นอันตรายลงในผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเครื่องสำอางยาน้ำสมุนไพรนะครับเป็นต้นเบื้องต้นเนี่ยก็แนะนำว่าผู้บริโภคควรตรวจสอบก่อนซื้อสินค้าในกลุ่มดังกล่าวนะครับโดยสามารถนำชื่อและเลขทะเบียนของผลิตภัณฑ์เนี่ยไปตรวจสอบได้ที่เว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรือว่าอย.ได้ที่นะครับ oryor.com นะครับ oryor.com นะครับก็ไปเช็คกันได้ข้อสังเกตที่ต้องรู้ข้อที่2เลยก็คือการลดราคาปลอมนั่นเองร้านค้าจำนวนมากจะมีช่วงลดราคาพิเศษโดยแต่ละร้านเนี่ยก็จะแข่งขันกันนะครับว่าร้านไหนลดราคามากกว่าเพื่อเพิ่มยอดขายของร้านซึ่งในความเป็นจริงแล้วราคาที่ตั้งไว้ว่าลดแล้วเนี่ยอาจจะเป็นราคาที่สูงกว่าปกติหรือเป็นราคาลดราคาปลอมนะครับดังนั้นผู้บริโภคควรตรวจสอบราคาสินค้าที่วางขายในแอปพลิเคชันอื่นหรือราคาที่ขายตามท้องตลาดประกอบการตัดสินใจด้วยนะครับเป็นช่วงแคมเปญไงก็คือตั้งราคาสูงๆเอาไว้ก่อนนะแล้วก็พอมันมีโค้ดอะไรต่างๆมามันก็จะทำให้ดูเหมือนว่าลดไปเยอะมาก สินค้าบางอย่างเนี่ยนะครับผมก็เคยสังเกตเนาะจะเห็นเลยในช่วงที่มันมีดับเบิลเดย์หรือว่าแคมเปญอะไรต่างๆคือราคาเต็มเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 1,000 กว่าบาทแต่ว่าเวลามีแคมเปญแล้วเนี่ยราคาเต็มราคานั้นเนี่ยเขาจะขีดเลยนะ 1,000 บาทไม่ขายขายอยู่ที่อะไร200บาทมันลดเยอะมากนะครับคุณผู้ฟังลดเยอะมากจนหน้าตกใจนะครับบางทีเราก็เอ๊ะนะการเอ๊ะเนี่ยคือต้องมีติดตัวสำหรับทุกคนเลยนะคือสินค้าที่ราคาสูงขนาดนั้นเนี่ยแต่มาลดเหลือประมาณ100นึงหรือ200เนี่ยต้องเอกใจไว้ก่อนนะครับจริงๆมันอาจจะมีจริงๆก็ได้นะก็ต้องตรวจสอบในหลายๆแพลตฟอร์มหลายๆร้านว่าราคาเนี้ยมันตั้งไว้เนี่ยมันเป็นราคาจริงหรือเปล่าแต่ว่าร้านเนี้ยเนี่ยเขาลดเยอะเนี่ยแสดงว่าเขาลดจริงหรือเปล่าเช็คหลายๆแพลตฟอร์มร่วมกันนะครับก่อนที่จะตัดสินใจซื้อนะไม่เช่นนั้นเนี่ยเราอาจจะได้สินค้าที่ไม่ตรงปกหรือว่าไม่มีคุณภาพมาได้นะครับอย่าเพิ่งหลงเชื่อราคาปลอมนะครับข้อสุดท้ายข้อที่3นะครับควรตรวจสอบร้านค้าหรือว่าผู้ขายว่ามีประวัติการช่อโกงมาก่อนหรือเปล่าเป็นสิ่งที่จำเป็นในการซื้อสินค้าออนไลน์ในยุคนี้เป็นอย่างมากเลยนะครับเพราะว่ามีกรณีที่ผู้บริโภคหลายรายเนี่ยโดนหลอกลวงหรือถูกโกงจากมิจฉาชีพเป็นจำนวนมากในช่วงที่ผ่านมาดังนั้นเนี่ยก็ควรเช็คนะครับว่าผู้ขายหรือว่าร้านค้าเนี่ยมีประวัติการช่อโกงหรือไม่ก่อนตัดสินใจซื้อสินค้านะครับก็สามารถเข้าไปตรวจสอบรายชื่อคนโกงได้ที่เว็บไซต์ www.blacklistseller.com นะครับ www.blacklistseller.com นะครับนอกจากนี้ยังสามารถตรวจสอบผู้ขายรายนั้นๆว่ามีการลงทะเบียนการค้าขายออนไลน์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าหรือไม่ได้ที่เว็บไซต์ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า www.dbd.go.th นะครับเพื่อลดความเสี่ยงในการซื้อสินค้าจากช่องทางออนไลน์ได้อีกทางหนึ่งด้วยข้อควรรู้เพิ่มเติมนะครับผู้บริโภคควรเก็บหลักฐานในการซื้อขายเพื่อใช้ประกอบการดำเนินคดีในกรณีที่โดนโกงหรือถูกหลอกลวงไว้กับตัวเองด้วยหลักฐานที่ควรเก็บไว้มีอะไรบ้าง 1. เก็บหรือขออีเมลของร้านค้าไว้นะครับเพื่อเป็นประโยชน์ในการดำเนินคดี 2. รูปสินค้าและโฆษณาที่แสดงรายละเอียดของสินค้าอาจจะแคปหน้าจอไว้เองก็ได้ 3. ข้อความการสนทนาระหว่างการซื้อการขายนะครับก็แคปไว้เป็นหลักฐานด้วย 4. นะครับสลิปการโอนเงินและเลขที่บัญชีร้านค้าอย่าเพิ่งลบนะครับสลิปเก็บไว้ก่อน5นะครับเก็บหลักฐานอื่นๆอย่างเช่นบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ขายไว้ถ้าเกิดว่ามีทั้งนี้นะครับหากผู้บริโภคท่านใดได้รับความเสียหายจากการซื้อสินค้าออนไลน์ก็สามารถโทรไปได้ที่เบอร์1441นะครับเพื่อแจ้งระงับอายัดบัญชีคนร้ายและแจ้งความดำเนินคดีกับสถานีตำรวจในพื้นที่โดยเร็วที่สุดหรือว่าแจ้งความออนไลน์ได้ทางเว็บไซต์ www.thaipoliceonline.go.th นะครับหรือสามารถแจ้งเบาะแสมายังสภาองค์กรผู้บริโภคได้ที่เบอร์สายด่วน1502นะครับหรือตามช่องทางด้านล่างต่อไปนี้เพื่อให้เป็นไปตามสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้บริโภคมีอะไรบ้างร้องเรียนออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ tcc.or.th นะครับหรือ LINE Official @tccthailand นะครับหรือว่า inbox ไปได้ที่ Facebook สภาองค์กรผู้บริโภคนะครับหรือว่าทางอีเมลก็ได้ complain@tcc.or.th หรือว่าโทรศัพท์ไปอย่างที่บอกนะครับเบอร์สายด่วน1502นะครับขอบคุณข้อมูลของสภาองค์กรผู้บริโภคด้วยอ่ะไหนๆเราก็พูดถึงเรื่องของมิจฉาชีพกันแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูสถิติย้อนหลังกันสักหน่อยเมื่อปี2568ที่ผ่านมานั้นเนี่ยนะคนไทยถูกหลอกด้วยเรื่องอะไรบ้างนะครับซึ่งทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็ได้มีการออกมาเปิดเผยเนาะตัวเลขสถิติที่สะท้อนให้เห็นถึงหายนะทางการเงินระดับชาตินะครับซึ่งก็ระบุว่า เมื่อปี2568ที่ผ่านมาเนี่ยมีคดีหลอกลวงออนไลน์พุ่งสูงทะลุ 380,000 คดีเลยนะสร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจย่อยยับกว่า 25,000 ล้านบาทนะครับพร้อมกับเปิดโปงพฤติการของแก๊งมิจฉาชีพที่ยกระดับขีดความสามารถสู่การเป็นองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติงัดเทคโนโลยี AI มาใช้เป็นอาวุธคัดกรองเหยื่ออย่างแม่นยำซึ่งมีกลุ่มวัยทำงานและผู้หญิงเป็นเป้าหมายหลักนะครับขณะที่นักลงทุนในตลาดคริปโตก็ไม่อาจรอดพ้นสายตาของเครือข่ายช่อโกงระดับโลกที่ฝังรากฐานปฏิบัติการอยู่ในประเทศกัมพูชานั่นเองนะครับซึ่งทางรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็ได้มีการเปิดเผยแถลงรายงานประจำปีนะครับเมื่อต้นปีที่ผ่านมานะครับว่าในห้วงเวลาตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง21ธันวาคมปี2568ปีที่ผ่านมาประเทศไทยต้องเผชิญกับคดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยีรวมทั้งสิ้น 380,378 คดีนะครับเมื่อนำมาหารเฉลี่ยก็พบว่ามีประชาชนตกเป็นเหยื่อสูงถึง 1,045 คดีต่อวันนะครับซึ่งเป็นตัวเลขที่พุ่งทะยานทิ้งห่างสถิติของปี25607นะครับอย่างน่าตกใจเลยทีเดียวสิ่งที่น่ากังวลยิ่งกว่าจำนวนคดีก็คือมูลค่าความเสียหายที่รวมแล้วพุ่งไปแตะที่ระดับ 20,000 กว่าล้านบาทเลยนะหรือคิดเป็นความสูญเสียเม็ดเงินเนี่ยออกจากระบบเศรษฐกิจเฉลี่ยวันละ69ล้านบาทสูงมากนะครับตัวเลขเหล่านี้ก็เป็นภาพสะท้อนที่ชัดเจนนะครับว่าขนาดของปัญหาอาชญากรรมไซเบอร์เนี่ยกำลังขยายตัวอย่างไม่หยุดยั้งแล้วก็ยังไม่มีสัญญาณบ่งชี้ถึงการชะลอตัวแต่อย่างใดเมื่อเจาะลึกลงไปในโครงสร้างทางประชากรศาสตร์ผู้เสียหายนะครับข้อมูลทางสถิติเนี่ยชี้ให้เห็นว่ากลุ่มวัยทำงานมีช่วงอายุระหว่าง31ถึง40ปีเนี่ยครองสัดส่วนสูงสุดถึงร้อยละ 25.6ของผู้เสียหายทั้งหมดก็คือกลุ่ม Gen Y นะครับนอกจากนี้เนี่ยก็ยังได้มีการขยายความในประเด็นนี้นะครับว่ากลุ่มวัยทำงานเนี่ยยังเป็นกลุ่มที่มีกำลังซื้อสูงมีความคุ้นเคยกับการทำธุรกรรมออนไลน์และสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ทางการลงทุนได้ง่ายก็กลายเป็นขุมทรัพย์ชั้นดีมิจฉาชีพเนี่ยเลือกที่จะเจาะทะลวงอย่างเป็นระบบขณะที่มีมิติด้านเพศสภาพก็ยังเผยให้เห็นอีกนะครับว่าพบว่าผู้เสียหายส่วนใหญ่เนี่ยเป็นเพศหญิงโดยมีสัดส่วนสูงถึงร้อยละ64นะครับซึ่งทิ้งห่างจากเพศชายอย่างมีนัยสำคัญซึ่งก็ไปตรงกับกรณีตัวอย่างเมื่อช่วงต้นนะครับที่เรายกตัวอย่างของคุณเบสนะครับซึ่งก็เขาก็บอกว่าผู้หญิงเนี่ยโดนหลอกเยอะแล้วก็มีเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกเนาะที่รับแรงกดดันเนี่ยได้น้อยก็ทำให้ถูกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพได้ง่ายกว่าผู้ชายนะครับปรากฏการณ์นี้ก็ตอกย้ำเห็นว่าเครือข่ายมิจฉาชีพได้ทำการศึกษาพฤติกรรมและปรับแต่งจิตวิทยาในการหลอกลวงให้สามารถพุ่งเป้าโจมตีจุดอ่อนของกลุ่มเป้าหมายโดยเฉพาะผู้หญิงเนี่ยได้อย่างยับยลเลยส่วนรูปแบบของคดีออนไลน์ที่มีการรับแจ้งความน่ะก็สามารถจำแนกได้ออกเป็น14ประเภทหลักๆนะครับโดยภัยคุกคาม3อันดับแรกที่ระบาดหนักที่สุดก็คือการหลอกลวงซื้อขายสินค้าหรือบริการที่ไม่ใช่กระบวนการซึ่งกินสัดส่วนสูงถึงร้อยละ 52.99 นะครับตามมาด้วยการหลอกให้โอนเงินเพื่อรับรางวัลร้อยละ 14.61 นะครับและการหลอกให้โอนเงินเพื่อทำงานออนไลน์ร้อยละ 8.67 ตามลำดับในฝั่งของโลกการลงทุนดิจิตอลแม้ตัวเลขทางสถิติจะระบุนะครับว่าคดีที่พัวพันกับสินทรัพย์ดิจิตอลอย่างคริปโตเคอเรนซีเหรียญดิจิตอลและโทเค็นนะครับจะมีสัดส่วนเพียงร้อยละ 0.19 แต่คดีหลอกลวงให้ลงทุนผ่านความสัมพันธ์เชิงชู้สาวหรือ romanceแกมเมอร์นะครับจะอยู่ที่ร้อยละ 0.59 แต่ว่านำสัดส่วนที่ดูเหมือนเล็กน้อยเนี่ยไปคำนวณจากฐานความเสียหายรวมกว่า 2.5 หมื่นล้านบาทเม็ดเงินที่สูญสลายไปในอากาศก็ยังคงมีมูลค่ามหาศาลอยู่นะครับทะลุหลักร้อยล้านบาทอยู่ดีอย่างไรก็ตามความน่ากังวลที่แท้จริงในยุคปัจจุบันนะครับคือวิวัฒนาการของกลุ่มมิจฉาชีพที่ก้าวกระโดดก้าวข้ามผ่านขีดจำกัดเดิมๆนะครับก็มีข้อมูลที่น่าตระหนกนะครับว่าขบวนการเหล่านี้เนี่ยได้ยกระดับโครงสร้างจนกลายเป็นองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติเต็มรูปแบบไปแล้วมีในการนำเอาเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI เข้ามาเป็นเครื่องมือหลักในการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่และคัดกรองเหยื่อเป้าหมายโดยอาศัยฐานข้อมูลส่วนบุคคลมหาศาลที่รั่วไหลและถูกนำไปเร่ขายในตลาดมืดยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยเหล่าสแกมเมอร์ยังได้คิดค้นกลยุทธ์ที่เจ้าหน้าที่ขนานนามว่าปฏิทินโจรเนี่ยซึ่งก็คือการออกแบบและปรับเปลี่ยนโครงสร้างในการหลอกลวงให้สอดคล้องกลมกลืนกับเทศกาลสำคัญรวมทั้งบริบททางเศรษฐกิจในแต่ละช่วงเวลาอย่างตัวอย่างอย่างเช่นการสร้างแคมเปญแจกอั่งเปาปลอมในช่วงเทศกาลจุดจีนนะครับหรือการหลอกลวงคูปองเติมน้ำมันราคาถูกในช่วงที่เกิดวิกฤตราคาน้ำมันแพงหรือว่าดับเบิลเดย์อย่างที่กล่าวไปนั่นแหละนะครับ อย่างไรก็ตามนะครับแม้ว่าในประเทศจะมีภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเดินหน้ากวาดล้างและจับกุมผู้รับจ้างเปิดบัญชีม้าอย่างต่อเนื่องแต่ก็ยังลำบากนะครับในการถอนรากถอนโคนขบวนการนี้เพราะว่าศูนย์บัญชาการใหญ่และฐานที่มั่นแท้จริงคือเครือข่ายเหล่านี้เนี่ยตั้งรกรากอยู่ที่ประเทศกัมพูชานะครับก็อยู่นอกเขตอำนาจในการบังคับใช้กฎหมายของเจ้าหน้าที่ตำรวจไทยส่วนในเรื่องของทางออกวิกฤตระดับชาตินี้ในระยะยาวก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องอาศัยกลไกในการทูตนะครับเชิงรุกเพื่อสร้างแรงกดดันแล้วก็ขอความร่วมมือจากมหาอำนาจในเวทีโลกควบคู่ไปกับภารกิจเร่งด่วนในการสร้างภูมิคุ้มกันทางดิจิตอลและให้ความรู้กับประชาชนทุกเพศทุกวัยอย่างทั่วถึงเพราะว่าตราบใดที่ต้นตอของอาชญากรรมยังคงซุกซ่อนอยู่ในนอกพรมแดนประสิทธิภาพของกฎหมายในประเทศก็ย่อมมีข้อจำกัดนะครับประชาชนคือด่านหน้าที่จะต้องปกป้องทรัพย์สินของตนเองให้ได้เป็นอันดับแรกซะก่อนก็มาฟังรู้ทันสารพันภัยได้นะครับก็จะได้มีวัคซีนในการป้องกันมิจฉาชีพต่างๆที่จะเข้ามาในรูปแบบต่างๆนะแล้วก็จะหลอกลวงคุณผู้ฟังได้นะครับเอาละครับเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันสักครู่นะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่อก็จะมีมาฝากกันในเรื่องของคำยอดคิดที่มิจฉาชีพชอบใช้นะครับรวมไปถึงตอนนี้เนี่ยทางรัฐบาลได้ทำอะไรแล้วบ้างเกี่ยวกับการกวาดล้างอาชญากรรมออนไลน์รวมถึงมิจฉาชีพในรูปแบบอื่นๆช่วงหน้ากลับมาฟังกันต่อกับรู้ทันสารพันภัยครับ
1: ชาติ

0: ดยที่ไม่รู้ตัวตำรวจเตือนภัยห่วงใยสังคมวันนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติมีเรื่องเตือนภัยมาฝากกันค่ะสำนักงานตำรวจแห่งชาติแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะสุภาพสตรีให้ใช้ความระมัดระวังในการใช้โซเชียลมีเดียและแอปพลิเคชันหาคู่พฤติการของคนร้ายจะใช้รูปแบบหลอกให้รักเพื่อหลอกลวงเหยื่อให้ตายใจก่อนจะชักจูงให้กระทำการลักลอบขนยาเสพติดผิดกฎหมายเพื่อเป็นกรณีศึกษาและเป็นแนวทางในการป้องกันดังนี้ 1. มิจฉาชีพจะสร้างโปรไฟล์ปลอมบนแอปพลิเคชันหาคู่และโซเชียลมีเดียโดยใช้รูปภาพของชายชาวต่างชาติหน้าตาดีแอบอ้างว่าเป็นนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จวิศวกรหรือทหารที่มีความมั่นคงทางการเงินเพื่อดึงดูดความสนใจ 2. การใช้คำหวานและการหวานล้อมเพื่อสร้างความสนิทสนมและความสัมพันธ์ฉันคนรักโดยใช้คำพูดให้ความหวังถึงอนาคตร่วมกัน 3. การเปลี่ยนช่องทางการติดต่อมิจฉาชีพจะโน้มน้าวให้ย้ายไปสนทนาผ่านแอปพลิเคชันอื่นที่ติดตามตัวได้ยากขึ้นเพื่อหลบหนีการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ 4. มิจฉาชีพจะออกอุบายให้เหยื่อเดินทางไปยังประเทศเพื่อนบ้านเพื่อรับของโดยอ้างว่าเป็นสินค้าสำคัญหรือเสนอเงินตอบแทนสูงเพื่อเป็นแรงจูงใจสิ่งของที่เหยื่อไปรับนั้นแท้จริงแล้วคือยาเสพติดซึ่งถูกซุกซ่อนมาในรูปแบบต่างๆ 5. คนร้ายจะสั่งให้เหยื่อลักลอบข้ามพรมแดนอย่างผิดกฎหมายผ่านช่องทางธรรมชาติเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติขอให้พี่น้องประชาชนระมัดระวังเมื่อต้องติดต่อสื่อสารกับคนแปลกหน้าบนโลกออนไลน์โดยอย่าหลงเชื่อโปรไฟล์ที่ดูดีเกินจริงตรวจสอบตัวตนเบื้องต้นของบุคคลที่กำลังพูดคุยด้วยงดโอนเงินหรือรับของเด็ดขาดหากคนที่คุณเพิ่งรู้จักทางออนไลน์ขอให้คุณโอนเงินหรือรับพัสดุแทนไม่ว่าพวกเขาจะมีข้ออ้างใดๆก็ตามให้ปฏิเสธและตัดการติดต่อทันทีมีสติและระมัดระวังอยู่เสมอสำนักงานตำรวจแห่งชาติขอยืนยันความมุ่งมั่นในการปราบปรามอาชญากรรมทุกรูปแบบเพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนหากพบเบาะแสหรือตกเป็นเหยื่อของแก๊งมิจฉาชีพโปรดแจ้งสายด่วน191หรือ1599
1: ด้วยความห่วงใยและปรารถนาดีจากศูนย์ผลิตรายการและข่าวสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
2: น้ำมันฟรีตั๋วฟรีอาหารเสริมฟรีฟังดูน่าสนใจแต่ระวังของฟรีเหล่านี้อาจเป็นกับดักของมิจฉาชีพมิจฉาชีพใช้ของฟรีเป็นเหยื่อล่อหลอกให้แอดไลน์ชวนทำกิจกรรมหรือลงทุนต่อสุดท้ายต้องโอนเงินเพิ่มถอนไม่ได้แล้วบล็อกหนีเงินหายเกลี้ยงบัญชีจำไว้ให้ขึ้นใจของฟรีที่ต้องแอดไลน์นั่นคือมิจฉาชีพ 100%รู้ทันกลโกงรู้ทันโลกออนไลน์ปลอดภัยแน่นอน
3: มาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดู
4: ทุกวันนี้พวกเรารับข่าวสารจากโซเชียลมีเดียกันเยอะมากนะครับทั้ง Facebook Twitter YouTube หรือแม้แต่แอปพลิเคชันอื่นๆไม่ว่าจะเป็นข่าวดาราข่าวการเมืองหรือแม้แต่ข่าวสารทั่วไปแต่ข่าวที่พวกเราได้รับในทุกๆวันเราจะมั่นใจได้อย่างไรว่าข่าวไหนจริงข่าวไหนลวงสถาบันวิทยาการคอมพิวเตอร์ของออกฟอร์ดออกมายืนยันแล้วนะครับว่าตัวระบบของโซเชียลมีเดียนั้นฉลาดพอที่จะดูว่าในแต่ละวันเราค้นหาอะไรบ่อยๆแล้วมันก็จะส่งแต่ข้อมูลหรือว่าข่าวที่มันคิดว่าเราอ่านแล้วเราจะชอบมาให้เราทีนี้เกิดอะไรขึ้นพอเราชอบเราก็ไลค์เราก็แชร์ต่อๆกันไปโดยที่บางทีข่าวนั้นเป็นข่าวลวงผลที่ได้ก็คือมีคนรับข่าวลวงนี้ไปเป็นจำนวนมากการดำเนินชีวิตของผู้ที่ได้รับข่าวลวงนี้ก็อาจจะผิดเพี้ยนแต่กลับกันถ้าประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องประชาชนก็จะสามารถวางแผนการดำเนินชีวิตได้อย่างถูกต้องตัวอย่างเช่นตอนที่โควิดเริ่มระบาดนะครับก็มีข่าวลวงออกมาว่ารัฐบาลนั้นจะสั่งเคอร์ฟิว24ชั่วโมงห้ามออกจากบ้านที่ขายอาหารจะถูกปิดต้องรีบกักตุน

0: หารคนก็ตกใจครับรีบไปซื้อของมากักตุนพอกักตุนสินค้าก็ขาดตลาดแต่พอข่าวจริงออกมาเคอร์ฟิวแค่4ทุ่มถึงตี4ตอนกลางวันก็ออกมาข้างนอกได้แค่ต้องใส่แมสกลายเป็นคนที่ซื้อของตุนก็ซื้อของแพงโดยไม่จำเป็นถ้าประชาชนได้รับข้อมูลที่ถูกต้องตั้งแต่แรกประชาชนก็ไม่ต้องไปแย่งกันซื้ออาหารหน้าที่1ของสื่อมวลชนคือการตรวจสอบข้อเท็จจริงของข่าวก่อนว่าข่าวใดเป็นข่าวลวงข่าวใดเป็นข่าวจริงถ้าเป็นข่าวลวงและความจริงล่ะคืออะไรแล้วจึงนำข่าวที่ถูกต้องมานำเสนอต่อประชาชนสมัยก่อนนะครับข่าวลวงจะไม่เยอะเท่ากับในปัจจุบันจะต้องถูกตรวจสอบจากกองบรรณาธิการก่อนแล้วจึงนำมาเสนอทำให้เนื้อหาของข่าวและสำนักข่าวมีความน่าเชื่อถือสูงแต่ปัจจุบันครับพอมีโซเชียลมีเดียขึ้นมาใครๆก็เป็นสื่อมวลชนได้ใครที่หาประเด็นที่ประชาชนอยากรู้ได้ก่อนก็จะได้รับความสนใจมากกว่าทำให้ขาดการกลั่นกรองบางเพจครับจะเน้นโหนกระแสหรือพาดหัวข่าวให้คนสนใจเรียกยอดไลค์พอได้ข้อมูลอะไรมาก็รีบเผยแพร่ทันทีหรือตัดเนื้อหาบางส่วนออกแล้วพาดหัวข่าวให้น่าสนใจโดยไม่ได้ตรวจสอบความจริงหนึ่งในวิธีที่จะทำให้ข่าวลวงนั้นไม่เกิดผลคือการให้ประชาชนได้รับรู้ความจริงในประเด็นนั้นๆซึ่งประชาชนจะเลือกเชื่อในข้อมูลที่รับจากสื่อมวลชนที่ตนเชื่อถือมากกว่ามันเลยกลายเป็นหน้าที่และความท้าทายของสื่อมวลชนที่ต้องต่อสู้กับโซเชียลมีเดียทั้งในด้านของความเร็วในการนำเสนอความถูกต้องของเนื้อหาข่าวและจรรยาบรรณในการนำเสนอข่าวที่ต้องนำเสนอความจริงและเนื้อหาข่าวเองก็ต้องไม่ส่งผลกระทบในทางที่ไม่ดีทั้งในระยะสั้นและในระยะยาว
1: ท่านกำลังฟังรายการรู้ทันสารพันภัยทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz พร้อมเครือข่าย

0: กลับมาอยู่กันต่อในช่วงที่2ของรู้ทันสารพันภัยนะครับตอนนี้นะครับช่วงนี้มีคำยอดฮิตที่มิจฉาชีพเนี่ยเขาชอบใช้นะครับเรียกได้ว่าเป็นมุกหากินของมิจจี้เลยนะครับได้ยินเมื่อไหร่ต้องตั้งสตินะครับเพื่อที่จะได้รู้เท่าทันมิจฉาชีพเหล่านี้นะเพราะว่าเสียงปลายสายจากเบอร์แปลกตาที่โทรมาขู่หรือว่าหลอกล่อเอาข้อมูลจากเราไปเนี่ยบางครั้งก็น่าเชื่อถือบางครั้งก็แทบจะรู้นะครับได้ทันทีว่าเนี่ยคือมิจฉาชีพจากแก๊งคอลเซ็นเตอร์ซึ่งมักจะใช้รูปแบบเดิมๆวนซ้ำกันไปกับเหยื่อหลายๆคนนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยได้มีการนำเอาคำพูดยอดฮิตนะที่เจอบ่อยพร้อมทั้งวิธีสังเกตง่ายๆเพื่อช่วยให้รู้ทันก่อนที่จะหลงเชื่อหรือว่าเผลอตกเป็นเหยื่อนะครับเพราะว่าช่วงหลังๆเนี่ยรูปแบบการหลอกลวงของเหล่าแก๊งคอลเซ็นเตอร์เนี่ยเปลี่ยนไปมากนะครับจากเดิมที่พูดตรงๆหรือขอข้อมูลแบบง่ายๆปัจจุบันเนี่ยมิจฉาชีพจะจัดฉากสถานการณ์ให้ดูน่าเชื่อถือมากขึ้นโดยเฉพาะการแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่รัฐหน่วยงานทางการหรือแม้แต่บริษัทเอกชนหรือว่าธนาคารก็ตามนะครับสิ่งที่จะใช้เป็นหลักฐานไม่ใช่แค่ข้อมูลปลอมนะครับแต่เป็นคำพูดที่ออกมาแบบกระทบความรู้สึกคนฟังไม่ว่าจะเป็นความกลัวความกังวลความเร่งรีบเพื่อให้เหยื่อเนี่ยตัดสินใจเร็วขึ้นนะและไม่มีเวลาตรวจสอบให้รอบด้านนะครับรู้ทันสารพันภัยได้รวบรวมคำยอดฮิตที่มิจฉาชีพเนี่ยมักจะใช้บ่อยๆเพื่อให้รู้เท่าทันนะครับรูปแบบการหลอกลวงแล้วก็หยุดคิดก่อนตกเป็นเหยื่อเป็นเป้าหมายกันนะครับคำพูดยอดฮิตที่ต้องระวังเลยอย่างแรกนะคุณมีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีบัญชีของคุณถูกใช้กระทำผิดนี่คือหนึ่งประโยคในคลาสสิกเลยนะเป็นประโยคคลาสสิกที่มิจฉาชีพเนี่ยใช้แอบอ้างเป็นตำรวจหรือว่าหน่วยงานรัฐจุดประสงค์ก็คือทำให้เหยื่อเนี่ยตกใจและก็เริ่มเชื่อว่าตัวเองกำลังมีปัญหาทางกฎหมายเมื่อเหยื่อตื่นตระหนกนะครับก็จะมีการส่งต่อสายไปยังผู้แอบอ้างอีกชุดหนึ่งที่ทำหน้าที่ในการสร้างความน่าเชื่อถือเพิ่มขึ้นนะข้อสังเกตเลยนะครับหน่วยงานรัฐจริงเนี่ยจะไม่แจ้งคดีผ่านโทรศัพท์แบบเร่งรัดและไม่ให้โอนเงินเพื่อตรวจสอบใดๆนะครับคำพูดที่2เพิ่มเพื่อนในไลน์ก่อนเดี๋ยวเจ้าหน้าที่อีกฝ่ายจะติดต่อหลังโทรศัพท์มิจฉาชีพก็มักจะชวนให้ย้ายไปคุยในไลน์หรือว่าแอปอื่นเพื่อส่งเอกสารปลอมวิดีโอคอลหรือว่าลิงก์ให้กดส่งนะครับข้อสังเกตเลยหน่วยงานรัฐส่วนใหญ่เนี่ยไม่มีนโยบายในการดำเนินคดีหรือสอบสวนผ่านบัญชีไลน์ส่วนตัวนะครับ3กดลิงก์นี้เพื่อยืนยันตัวตนรับสิทธิ์ตรวจสอบบัญชีข้อความในลักษณะนี้ก็มักมาในรูปแบบของ SMS หรือว่าแชทนะครับแล้วก็พาไปยังเว็บไซต์ปลอมที่ออกแบบให้เหมือนของจริงเพื่อขโมยรหัสผ่านหรือข้อมูลส่วนตัวได้ข้อสังเกตนะครับอย่ากดลิงก์จากแหล่งที่ไม่แน่ชัดแล้วก็ต้องตรวจสอบชื่อเว็บไซต์ให้ละเอียดก่อนทุกครั้งต่อมาครับให้ติดตั้งแอปพลิเคชันนี้เพื่อความสะดวกในการดำเนินคดีนะครับในบางกรณีมิจฉาชีพก็อาจหลอกให้ติดตั้งแอปพลิเคชันเพื่อแฝงมัลแวร์นะครับหรือว่าโปรแกรมควบคุมเครื่องจากระยะไกลเมื่อเหยื่อเนี่ยติดตั้งแล้วมิจฉาชีพก็สามารถที่จะเข้าถึงข้อมูลในเครื่องได้ข้อสังเกตอีกเช่นเคยนะครับหน่วยงานรัฐเนี่ยไม่มีการให้ติดตั้งแอปพลิเคชันใดๆนอกระบบราชการเพื่อดำเนินคดีนะครับอย่างต่อมาเลยคุณได้รับเงินคืนของรางวัลพัสดุตกค้างอันนี้เจอบ่อยนะครับอีกมุกที่ยอดฮิตใช้ผลประโยชน์เป็นตัวล่อมักให้เหยื่อเนี่ยกรอกข้อมูลส่วนตัวหรือว่าจ่ายค่าธรรมเนียมเล็กน้อยก่อนจะนำไปสู่การหลอกเงินในขั้นต่อไปข้อสังเกตนะครับหากได้ของฟรีหรือว่าเงินคืนโดยไม่มีที่มาที่ไปต้องตรวจสอบให้รอบคอบก่อนเสมออย่างต่อมานะครับรีบทำรีบโอนตอนนี้ไม่อย่างนั้นบัญชีจะถูกอายัดหรือไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีคำใช้คำเหล่านี้สร้างความเร่งด่วนเพื่อกดดันให้เหยื่อเนี่ยตัดสินใจเร็วที่สุดโดยไม่เปิดโอกาสให้คิดหรือว่าเช็คข้อมูลข้อสังเกตเลยนะครับความเร่งด่วนที่ไม่มีเหตุผลชัดเจนเนี่ยมักเป็นสัญญาณของการหลอกลวงได้อย่างที่8นะครับขอรหัส OTP เพื่อยืนยันตัวตนนะครับ OTP คือรหัสสำคัญนะครับสำหรับการทำธุรกิจธุรกรรมทางการเงินแต่ในมือมิจฉาชีพกลับถูกใช้เป็นกุญแจเข้าถึงบัญชีของเหยื่อนะครับข้อสังเกตก็รหัส OTP เนี่ยเป็นข้อมูลส่วนตัวห้ามบอกใครเด็ดขาดแม้จะอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่ก็ตามนะครับอย่างต่อมานะครับลงทุนวันนี้รับผลตอบแทนสูงไม่มีความเสี่ยงมุกนี้มาในรูปแบบของชวนลงทุนผ่านโซเชียลมีเดียหรืออ้างว่ามีผู้เชี่ยวชาญคอยดูแลพร้อมโชว์ผลกำไรของสมาชิกคนอื่นข้อสังเกตนะครับการลงทุนทุกประเภทมีความเสี่ยงหากอ้างว่ากำไรแน่นอนหรือไม่มีความเสี่ยงควรระวังเป็นพิเศษเลย อย่างต่อมานะครับอย่างสุดท้ายเลยพัสดุของคุณตกค้างอันนี้ก็เจอกันบ่อยมิจฉาชีพเนี่ยอ้างว่าพัสดุตกค้างหรือส่งของผิดกฎหมายก่อนโยงไปสู่เรื่องของคดีฟอกเงินหรือว่ายาเสพติดหรือหลอกให้กดลิงก์เพื่อขโมยข้อมูลส่วนตัวนะข้อสังเกตนะครับหากไม่แน่ใจว่ามีพัสดุจริงหรือไม่ให้ตรวจสอบกับบริษัทขนส่งผ่านช่องทางทางการนะครับอย่าทำตามคำสั่งของผู้โทรโดยเด็ดขาดอันนี้ก็เอามาฝากกันนะให้รู้เท่าทันนะคำที่มิจฉาชีพมักจะหลอกกันเป็นประจำที่เจอกันบ่อยๆนะครับมีมิจฉาชีพเยอะขนาดนี้นะครับรัฐบาลที่ผ่านมาเนี่ยเขาได้ทำอะไรบ้างแล้วหรือยังนะทำแล้วนะครับต้องบอกว่าทำแล้วเนาะเมื่อช่วงเดือนที่ผ่านมาเนี่ยท่านรัศดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้มีการเปิดเผยนะครับว่ารัฐบาลได้เดินหน้ายกระดับการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางการเงินอย่างต่อเนื่องผ่านการบูรณาการการบังคับใช้กฎหมายการป้องกันการหลอกลวงออนไลน์และการตัดวงจรทางการเงินของเครือข่ายมิจฉาชีพอย่างเข้มข้นนะครับล่าสุดเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือว่ากลต.ได้มีการรายงานผลดำเนินงานช่วง5เดือนแรกของปี2569นะครับโดยมีการดำเนินคดีอาญาเกี่ยวกับการปั่นหุ้นการทุจริตการให้ข้อมูลเท็จและการประกอบธุรกิจโดยไม่ได้รับอนุญาตรวม8คดีผู้ถูกกล่าวโทษรวม43รายนะครับขณะเดียวกันเนี่ยมาตรการการลงโทษทางแพ่งสามารถเรียกคืนผลประโยชน์และค่าปรับรวมกว่า 1.1 พันล้านบาทนะครับแบ่งเป็นค่าปรับทางแพ่งเนี่ย662ล้านบาทและเงินชดเชยเงินชดใช้ผลประโยชน์519ล้านบาทนะครับซึ่งได้ส่งเป็นรายได้แผ่นดินแล้วด้านการปราบปรามภัยหลอกลงทุนออนไลน์นะครับสามารถปิดกั้นบัญชีและช่องทางการกระทำผิดแล้ว368บัญชีโดยได้ดำเนินการอย่างรวดเร็วภายใน 7-48 ชั่วโมงหลังได้รับแจ้งช่วยลดความเสียหายของประชาชนได้อย่างทันท่วงทีนอกจากนี้นะครับรัฐบาลยังเข้มงวดการสกัดเส้นทางฟอกเงินผ่านสินทรัพย์ดิจิตอลโดยมีการระงับบัญชีม้าสะสมแล้ว 58,006 บัญชีเพิ่มขึ้นกว่า 10,000 บัญชีจากปลายปี2568ก็สะท้อนความเข้มข้นของการบังคับใช้กฎหมายเชิงรุกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีระบุด้วยนะครับว่าผลการดำเนินงานดังกล่าวเนี่ยสะท้อนความสำเร็จของมาตรการเชิงรุกของรัฐบาลที่สามารถลดความเสียหายจากอาชญากรรมทางการเงินได้อย่างเป็นรูปแบบเป็นรูปธรรมทั้งการดำเนินคดีการคืนเงินผู้เสียหายการปิดกั้นบัญชีหลอกลงทุนและการกวาดล้างบัญชีม้าคริปโตนะครับขณะเดียวกันสภาผู้แทนราษฎรก็ได้มีมติรับหลักการในการร่างพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์นะครับเพื่อรองรับธุรกรรมหลักทรัพย์อิเล็กทรอนิกส์เพิ่มประสิทธิภาพการกำกับดูแลและยกระดับการคุ้มครองนักลงทุนเสริมความเชื่อมั่นต่อตลาดทุนไทยในระยะยาวนี่ก็เป็นการทำงานของฝ่ายรัฐบาลนะจริงๆแล้วเนี่ยในเรื่องของการหลอกออนไลน์การหลอกลงทุนอะไรต่างๆสิ่งที่เราจะทำได้เบื้องต้นเลยก็คือตัวเราเองนั่นเองนะครับเพราะว่าเงินเนี่ยอย่างที่บอกไปนะถ้าโดนหลอกแล้วเนี่ยไม่รู้ว่ามันจะไปอยู่ที่ไหนมันยากต่อการได้คืนมากๆเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยวัคซีนสำคัญเลยต้องติดตามต้องติดอยู่ที่ตัวเราเองก่อนนะครับมีความต้องมีสติตลอดเวลานะเพื่อที่จะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพเหล่านี้ปัจจุบันเนี่ยก็มีช่องทางในการป้องกันมิจฉาชีพหลากหลายช่องทางนะครับอย่างในโทรศัพท์เองเนี่ยอย่างผมเนี่ยก็ได้มีการติดตั้งแอปพลิเคชัน WhoCall เนาะเพราะว่าเวลาที่มิจฉาชีพโทรมาเนี่ยเขาก็จะขึ้นเลยผ่านแอปพลิเคชันตัวนี้ว่าเป็นสายของมิจฉาชีพนะหรือว่าไม่น่าไว้วางใจหรือว่าหลอกขายประกันนะคือเขาจะขึ้นมาเลยแล้วเราก็สามารถที่จะเลือกที่จะไม่รับสายได้นะซึ่งแอปพลิเคชันนี้ก็ได้เปิดโอกาสด้วยนะครับให้บุคคลธรรมดาอย่างประชาชนอย่างเราๆเนี่ยสามารถรายงานไปได้นะว่าอย่างสมมติว่ามีเบอร์นี้โทรมาแล้วเราดันรับแล้วก็พอเขาบอกว่าเนี่ยเป็นการพัสดุตกค้างนะหรืออะไรเนี่ยเรารู้แล้วใช่ไหมว่าพัสดุตกค้างเนี่ย น่าจะเป็นมิจฉาชีพเราก็กดวางสายและเราก็สามารถที่จะรายงานผ่านแอปพลิเคชันได้นะว่าเบอร์นี้เป็นเบอร์ของมิจฉาชีพเพราะฉะนั้นเมื่อคนอื่นโดนเบอร์นี้โทรมานะเราได้มีการรายงานไปแล้วก็จะขึ้นในเบอร์เครื่องของคนอื่นด้วยว่าหมายเลขนี้นะมีการรายงานมาแล้วว่าไม่น่าไว้วางใจอาจจะเป็นมิจฉาชีพเนาะก็จะสามารถที่จะช่วยป้องกันคนอื่นได้เช่นเดียวกันนะภาคประชาชนอย่างเราก็จะต้องร่วมมือร่วมใจกันเหมือนกันเนาะบางทีในการที่จะรับมือกับมิจฉาชีพเหล่านี้ยังไม่หมดนะครับช่วงนี้ต้องเตือนภัยกันด้วยนะครับในเรื่องของการเดินทางไปประกอบพิธีอุมเราะห์ทิพย์นะครับซึ่งทางพลตำรวจตรีประยงโคตรสาขาผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสได้มีการเปิดเผยนะครับว่าความคืบหน้าคดีหลอกลวงเดินทางไปประกอบพิธีอุมเราะห์เนี่ยมีผู้เสียหายจากจังหวัดนราธิวาสปัตตานีและยะลาจังหวัดละประมาณ150คนเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ฟังมีผู้ที่ได้เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิแต่ไม่สามารถเดินทางต่อไปยังประเทศซาอุดิอาระเบียได้จึงได้เข้าแจ้งความดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับซึ่งจากการสอบสวนเนี่ยผู้เสียหายยืนยันว่าได้จ่ายเงินให้กับกลุ่มผู้ชักชวนและผู้รับเงินคนละ 25,000 บาทโดยอ้างว่าสามารถพาเดินทางไปประกอบพิธีอุมเราะห์ได้แต่เมื่อตรวจสอบกับบริษัทนำเที่ยวที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายเนี่ยพบว่าค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปประกอบพิธีอุมเราะห์อยู่ที่ประมาณ 50,000 บาทขึ้นไปจึงเชื่อได้ว่าการเสนอราคาเพียง 25,000 บาทเนี่ยเป็นการหลอกลวงประชาชนโดยขณะนี้นะครับทางเจ้าหน้าที่ได้จับกลุ่มผู้ต้องหาแล้วบางส่วนแล้วก็จะเร่งดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดพร้อมฝากเตือนกับพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะผู้ที่ประสงค์เดินทางไปประกอบศาสนกิจในประเทศซาอุดิอาระเบียนะครับให้ใช้บริการบริษัทนำเที่ยวที่ได้รับอนุญาตและอย่าหลงเชื่อข้อเสนอที่คิดค่าใช้จ่ายต่ำกว่าความเป็นจริงเพราะมีความเสี่ยงสูงที่จะตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพได้นะครับผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสก็ได้ย้ำเตือนผู้ที่ประสงค์เดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์นะครับว่าค่าใช้จ่ายโดยทั่วไปอยู่ที่ประมาณ 70,000 ถึง 100,000 บาทนะครับหากมีการเสนอราคาที่ต่ำผิดปกติขอให้ตรวจสอบข้อมูลอย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจเพื่อป้องกันความเสียหายทั้งทรัพย์สินและโอกาสในการประกอบศาสนกิจนะครับซึ่งช่วงนี้นะก็ต้องเตือนพี่น้องชาวมุสลิมที่จะเดินทางไปประกอบศาสนกิจนะครับทางศาสนาอิสลามนะก็ไม่เว้นนะครับไม่ว่าจะศาสนาไหนหรือว่าในกรณีใดก็ตามก็ยังมีพวกมิจฉาชีพนะจ้องที่จะเอาผลประโยชน์จากพี่น้องประชาชนอยู่ดีนะก็ต้องระวังกันด้วยนะมาหลายรูปแบบมากเลยมิจฉาชีพช่วงนี้นะรู้ทันสารพันภัยวันนี้ก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่ได้ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้ผมแผนอัตพรปันกัดต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: เข้าพรรษาคือช่วงพักฝนพระสงฆ์ต้องจำพรรษาณวัดใดวัดหนึ่งในฤดูฝนเพื่อศึกษาพระธรรมวินัย3เดือนแห่งการเริ่มต้นทำสิ่งดีๆในชีวิตเพื่อตัวเราครอบครัวและสังคมที่สงบสุขร่มเย็นขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญตักบาตรทำความดีละเว้นความชั่วทำจิตใจให้บริสุทธิ์พร้อมทั้งถวายผ้าอาบน้ำฝนและแห่เทียนพรรษาเพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนาและสืบทอดประเพณีอันดีงามของไทย
2: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
3: สูงวัยต้องรู้ทันสื่อจะซื้อจะเชื่อจะแชร์อะไรให้ท่องคาถาหยุดคิดถามทำหยุดเพื่อตั้งสติก่อนตัดสินใจคิดถึงผลดีผลเสียถามจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ทำอย่างรู้เท่าทันรับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวมจะได้ไม่ถูกหลอกลวงจากโลกออนไลน์หากสงสัยว่าถูกหลอกลวงสูงวัยอย่าชะล่าใจรีบโทรแจ้งตำรวจไซเบอร์1441

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับจังหวัดพัทลุงจัดพิธีตักบาตรพระสงฆ์ 1,102 รูปทำบุญเมืองพัทลุงครบรอบ102ปีพร้อมถวายเป็นพุทธบูชาและเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา74พรรษาอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
4: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
5: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: จังหวัดพัทลุงจัดพิธีตักบาตรพระสงฆ์ 1,102 รูปทำบุญเมืองพัทลุงครบรอบ102ปีพร้อมถวายเป็นพุทธบูชาและเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา74พรรษาน
6: ายสุจินทร์วาจากิจผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการตักบาตรพระสงฆ์ 1,102 รูปทำบุญเมืองพัทลุงเนื่องในโอกาสครบรอบ102ปีจังหวัดพัทลุงณบริเวณถนนช่วยทุกขราชโดยมีพระปริยัติวชิโรดมเจ้าคณะจังหวัดพัทลุงเจ้าอาวาสวัดคูหาสวรรค์พระอารามหลวงเป็นประธานฝ่ายสงฆ์และมีหัวหน้าส่วนราชการประชาชนชาวจังหวัดพัทลุงเข้าร่วมในพิธีเพื่อสืบสานพระพุทธศาสนาส่งเสริมการทำบุญสร้างกุศลและอนุรักษ์ประเพณีอันดีงามของชาวพุทธพร้อมทั้งถวายเป็นพุทธบูชาและเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา74พรรษา28กรกฎาคม2569ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงกล่าวว่าการทำบุญตักบาตรเป็นประเพณีอันทรงคุณค่าของพุทธศาสนิกชนช่วยหล่อหลอมให้ประชาชนยึดมั่นในหลักธรรมคำสอนมีสติความเสียสละและความเอื้ออาทรต่อกันซึ่งการที่ทุกภาคส่วนร่วมกันจัดงานในครั้งนี้สะท้อนถึงพลังแห่งศรัทธาและความสามัคคีของชาวพัทลุงที่พร้อมใจกันสร้างบุญใหญ่เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่บ้านเมืองรวมทั้งเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา74พรรษาแสดงถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์นพพรพลไม้สวท.พัทลุงรายงาน
1: จังหวัดนครศรีธรรมราชจัดกิจกรรมตักบาตรวันอาทิตย์ฉลองสมโภชการขึ้นทะเบียนวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารเป็นมรดกโลกแห่งใหม่ของไทย
7: จังหวัดนครศรีธรรมราชจัดกิจกรรมตักบาตรวันอาทิตย์ณลานโพวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารโดยบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักมีพระสงฆ์จำนวน99รูปออกรับบิณฑบาตท่ามกลางพุทธศาสนิกชนและประชาชนที่พร้อมใจกันเข้าร่วมทำบุญเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้กิจกรรมตักบาตรวันอาทิตย์นับเป็นกิจกรรมสำคัญที่จังหวัดนครศรีธรรมราชจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องมากว่า10ปีเพื่อเปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชนได้ร่วมทำบุญตักบาตรใกล้ชิดองค์พระบรมธาตุเจดีย์อันเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวพุทธและเป็นการสืบสานพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นในทุกเช้าวันอาทิตย์และการตักบาตรในครั้งนี้นับเป็นโอกาสพิเศษหลังจากเมื่อวานนี้องค์การยูเนสโกได้ประกาศขึ้นทะเบียนวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมสร้างความปลาบปลื้มและความภาคภูมิใจแก่ชาวนครศรีธรรมราชและคนไทยทั้งประเทศเซรานีนาวงทีมข่าวสวทนครศรีธรรมราชรายงาน
1: กยศ.ดูแลผู้กู้ยืมใกล้ชิดแนะปรับโครงสร้างหนี้ออนไลน์ลดเสี่ยงถูกดำเนินคดีพร้อมเตือนตรวจสอบก่อนชำระหนี้ป้องกันมิจฉาชีพแอบอ้างทวงเงินร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลโดยกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือกยศ.เดินหน้าดูแลผู้กู้ยืมเงินอย่างต่อเนื่องทั้งในมิติการเปิดโอกาสให้เข้าถึงการศึกษาและการช่วยเหลือผู้ที่ประสบปัญหาการชำระหนี้โดยมุ่งหวังให้ผู้กู้ยืมได้เรียนจนสำเร็จตามหลักสูตรพร้อมมีความรับผิดชอบต่อสังคมด้วยการชำระหนี้คืนเพื่อให้เงินกองทุนหมุนเวียนไปช่วยนักเรียนและนักศึกษารุ่นต่อไปได้ทั้งนี้กยศ.ได้เปิดโอกาสให้ผู้กู้ยืมที่ยังมีภาระหนี้ค้างชำระสามารถเข้าสู่กระบวนการปรับโครงสร้างหนี้ได้ด้วยตนเองผ่านช่องทางออนไลน์เพื่อช่วยลดภาระการผ่อนชำระหนี้และวางแผนการชำระหนี้ได้อย่างเหมาะสมรวมทั้งลดความเสี่ยงในการถูกดำเนินคดีโดยสามารถยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันไทย ID หรือแอปเป๋าตังจากนั้นอัปเดตข้อมูลส่วนตัวให้เป็นปัจจุบันตรวจสอบยอดหนี้และยอดผ่อนชำระในแต่ละงวดซึ่งเมื่อดำเนินการเสร็จสิ้นสามารถตรวจสอบสถานะได้ที่หน้าเว็บไซต์ระบบการทำสัญญาปรับโครงสร้างหนี้แบบอิเล็กทรอนิกส์พร้อมย้ำเตือนผู้กู้ยืมว่าหากมีบุคคลใดติดต่อให้ชำระหนี้ที่ค้างชำระต้องตรวจสอบให้รอบคอบว่าผู้ติดต่อนั้นเป็นผู้รับมอบอำนาจจากกยศ.หรือไม่เพื่อป้องกันการแอบอ้างจากมิจฉาชีพ1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.ครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ันทุกสถานการณ์ข่าวสารเที่ยงตรงสวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์เมโล
1: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: รู้หรือไม่บุหรี่ไฟฟ้าไม่ปลอดภัยอย่างที่คิดควันและไอระเหยแฝงด้วยสารพิษทำลายปอดหัวใจและสมองโดยเฉพาะในเด็กและเยาวชนเสี่ยงติดนิโคตินสูงสุขภาพพังอนาคตพัง
3: หยุดก่อนสายเลี่ยงบุหรี่ไฟฟ้าเพื่อชีวิตที่ปลอดภัยของคุณและคนที่คุณรัก
4: สาเหตุหลักๆในการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนมักมาจากการเมาแล้วขับพอคิดว่าตัวเองไหวไม่เมาสามารถขับรถกลับบ้านได้แต่เพียงพริบตาเดียวก็อาจคร่าชีวิตผู้ขับขี่เพื่อนร่วมท้องถนนและคนโดยสารไปแล้วเพราะเมื่อไรที่ปริมาณแอลกอฮอล์เกิน50มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์แล้วแต่ยังฝืนขับรถและหากกระทำผิดครั้งแรกจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับ 5,000 ถึง 20,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับและหากทำผิดซ้ำภายใน2ปีจำคุกไม่เกิน2ปีปรับ 50,000 บาทถึง 100,000 บาทเมาไม่ขับกลับบ้านแบบปลอดภัยไร้รอยขีดข่วนกันนะคะ
5: องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีขอเชิญร่วมชมและร่วมส่งกำลังใจให้เยาวชนในการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาจังหวัดชลบุรีประจำปีพุทธศักราช2569ชลบุรี PAO School Games ครั้งที่26ระหว่างวันที่ 1-11 สิงหาคม2569ณสนามกีฬาภายในมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตชลบุรีและสนามกีฬาภายในเขตพื้นที่จังหวัดชลบุรีพบกับการแข่งขันกว่า23ชนิดกีฬาเวทีแห่งการแสดงศักยภาพของเยาวชนที่จะได้ร่วมประชันฝีมือพัฒนาทักษะสร้างมิตรภาพและก้าวสู่ความเป็นเลิศทางกีฬาพร้อมร่วมส่งแรงเชียร์และเป็นกำลังใจให้นักกีฬาเยาวชนจากทั่วจังหวัดชลบุรีติดตามตารางการแข่งขันและผลการแข่งขันได้ทาง Facebook ฝ่ายการกีฬากองการท่องเที่ยวและกีฬาอบจ.ชลบุรีแล้วพบกัน 1-11 สิงหาคม2569ร่วมเชียร์ร่วมลุ้นร่วมภาคภูมิใจไปกับพลังของเยาวชนชลบุรีเพราะทุกกำลังใจคือพลังสำคัญของนักกีฬา

0: You're listening 99.75 Radio Thailand ชลบุรีคุณกำลังฟังสวทชลบุรี FM 99.75 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชลบุรี
1: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชลบุรี FM 99.75 MHzสื่อสร้างสรรค์ความดีเชื่อถือได้รับใช้ปวงชนช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านรับฟังข่าวสารรอบบ้านชลบุรีกับรายการอปมช.คุยข่าว

0: สวัสดีครับท่านผู้ฟังทางสวทชลบุรีเดม 99.75 เมกะเฮิรตซ์นะครับวันนี้พบกับเหมชาตินะครับผู้ดำเนินรายการอปมช.คุยข่าวในวันอาทิตย์ที่26กรกฎาคม2569แล้วนะครับสัปดาห์สุดท้ายของเดือนกรกฎาคมสัปดาห์นี้ก็จะมีเทศกาลวันสำคัญเยอะแยะนะครับโดยจะเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาในหลวงรัชกาลที่10รวมไปถึงวันอาสาฬหะวันเข้าพรรษาอู้ยาวสรุปแล้วหยุดยาวตั้งแต่วันไหนเย็นมันสุกคนก็ทยอยออกไปแล้วนะครับโน่นกลับมาอีกทีก็สิ้นเดือนก็ขอให้เดินทางปลอดภัยกันละกันอย่าลืมดูสิ่งแวดล้อมกันละกันฝนฟ้าพยากรณ์ต้องติดตามครับตอนนี้มีประกาศเตือนด้วยนะครับช่วงนี้เราจะมีฝนฟ้าอะไรฝนตกหนักน้ำท่วมอะไรแถวๆเนี่ยทั่วภูมิภาคของเราเลยทุกหลายจังหวัดเลย26-30นี้นะครับก็ติดตามด้วยนะครับนอกจากนั้นก็ทัวร์ลงเยาวชนบุรีคุณทัวร์ในที่นี้หมายถึงว่าทัวร์เกี่ยวกับอะไรอ่ะทุกกระทรวงทบวงกรมในแห่มางานมาเปิดงานที่ชลบุรีโอ้เยอะแยะเลยนะครับนอกจากเทศกาลอาหารเทศกาลขายสินค้าก็ยังมีคณะรัฐมนตรีนะครับนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ชลบุรีโอ้แล้วใครอีกอ่ะรัฐมนตรีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเยอะแยะลงพื้นที่ถ้ารวมไปถึงนี้เลยผู้นำของกรมประชาสัมพันธ์ก็มาด้วยเดี๋ยวจะนำข่าวมาฝากท่านอธิบดีก็ลงมาเยือนชลบุรีของเราด้วยนะมีวันเมื่อวานวันเสาร์มีโอกาสได้ไปร่วมไปต้อนรับนะครับก็แลกเปลี่ยนเรียนรู้นะครับในพื้นที่นาจอมเทียนเดี๋ยวรายละเอียดจะเอามาฝากทุกท่านอย่าหมุนขึ้นนี้จากกันอยู่กันแต่จนจบรายการนี้บทเพลงพอฝากด้วยนะครับกับรายการนี้พบกันเฉพาะเสาร์และอาทิตย์10 นาฬิกากว่าถึง11 นาฬิกาทางสวทชลบุรีแห่งนี้99.75 เมกะเฮิรตซ์นะครับ
1: สาระดีๆมากมายกับเครือข่ายชุมชนในอปมช.คุยข่าว
0: มาดูเรื่องพยากรณ์อากาศนะครับเรื่องฝนฟ้าพยากรณ์เนี่ย TMD ของเราเนี่ยนะครับข้อมูลก็มาจากหลักเกณฑ์และการเตือนของกรมอุตุนิยมวิทยาและก็สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำนะครับระหว่างช่วงนี้ก็จะมีนะครับกรมอุตุนิยมประกาศดูจากแผนที่แล้วพื้นที่เสี่ยงภัยเขาบอกเนี่ยฝนที่มีความเสี่ยงฝนตกหนักถึงหนักมากอยู่ที่ภาคเหนือจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านตากพิษณุโลกเพชรบูรณ์ใครจะไปแถวนี้ก็ดูแล้วก็หยุดยาวนะครับเจอฝนแน่นอนไปภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็จะย่อยนะครับนอกจากอุตุลงข่าวแล้วชาวบ้านก็โพสต์ลงในทั่วในสื่อโซเชียลทำให้เรารู้เลยว่าฝนตกฝนแรงที่ไหนภาคอีสานกันก็มีด้วยนะครับจังหวัดหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารและอุบลราชธานีรวมไปถึงยโสธรโดยทางบ้านนะครับก็ถ่ายรูปลงมาน้ำท่วมขังเต็มไปหมดเขาต้องเต้งน้ำออกจากบ่ออะไรนะจากทุ่งนาเขาบอกเต็งน้ำออกคือไปขุดดินตรงฝ่ายที่กั้นไว้ขนาดให้น้ำไหลลงห้วยไงที่น้ำขังเยอะที่ข้าวจะหนาวพอมาเยอะนะครับปรากฏการเอลนีโญเดือนตุลาคมช่วงนี้มันมากระทบหลายอย่างบางที่บางแห่งก็อากาศร้อนฝนทิ้งช่วงบางแห่งก็ฝนตกหนักน้ำท่วมขังเขาเรียกว่าเอลนีโญถึงซูเปอร์เอลนีโญก็เตรียมตัวรับสถานการณ์ให้ดีก็แล้วกันนะครับลงมาภาคเรานะครับภาคกลางเนี่ยกาญจนบุรี สระบุรีรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลก็ตกหนักเหมือนกันนะครับภาคตะวันออกชลบุรีไม่ใช่สิจันทบุรีตราดเนี่ย2 จังหวัดนี้ผูกขาดเลยฝนตกหนักตลอดนะครับเพราะว่ามีภูเขาเยอะภาคใต้ก็ไปทางโน้นระนองและพังงาตามดูนะครับอยู่ที่70เนี่ย 70% เลยนะฝนตกคาดว่าฝนจะตกหนักเหล่านี้นะครับก็เตรียมตัวกันละกันนะครับกรมอุตุเขาแน่นอนมาถึงจังหวัดชลบุรีผู้ว่าก็ประกาศเตือนกันนะให้คนพื้นที่เราผู้ว่าเตือนภัยนะครับเฝ้าระวังสถานการณ์ฝนตกหนักน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมขังแล้วก็ดินโคลนถล่มช่วงนี้แหละ26-30 กรกฎาคม 2569ในช่วงเข้าพรรษาพอดีเลยทุกปีฝนจะตกน้ำนะครับข้อควรปฏิบัติก็คือติดตามสภาพอากาศสถานการณ์น้ำในพื้นที่ระวังอันตรายจากการสัญจรบริเวณที่มีฝนตกหนักระวังพื้นที่ที่ มีฝนตกหนักสะสมอย่างต่อเนื่องจุดเสี่ยงที่เคยเกิดน้ำท่วมแล้วก็พื้นที่เกิดน้ำท่วมขังอยู่เป็นประจำเนื่องจากระบายน้ำไม่ทันนะครับพื้นที่ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบให้เตรียมความพร้อมขนของขึ้นที่สูงนะครับสำหรับเกษตรกรให้ป้องกันผลผลิตทางการเกษตรที่อาจได้รับความเสียหายนะท่านผู้ว่านริศนิรามัยวงเบอร์สายด่วนก็มีนะครับโทรไปปรึกษาได้เลยถ้าปภ.ชลบุรีก็ดีเลยนะครับ0382780031ออนไลน์นะครับแจ้งเหตุฉุกเฉินเนี่ยได้ตลอดเลยปภ.นะครับ1784นั่นเองนะครับน้ำท่วมครั้งอะไรเหล่านี้อยู่ที่ไหนแจ้งภัยไปได้เลยนะครับเราก็มาดูรายละเอียดว่ามีจังหวัดอะไรบางครั้งเนี่ยพอประสานมา61จังหวัดเลยนะครับ61จังหวัดและกทม.เขาบอกเลยเดี๋ยวเขาจะหาว่าเป็นจังหวัดเลยนะครับมาดูรายละเอียด61จังหวัดมีเฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมขังดินโคลนถล่มภาคเหนือก็มีแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านอุตรดิตถ์ตากสุโขทัยกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรเพชรบูรณ์นครสวรรค์และอุทัยธานีอย่างทั่วถึงเลยนะครับไปที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือบางมีจังหวัดอะไรบางเลยหนองคายมีด้วยนะครับบึงกาฬหนองบัวลำภูอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารร้อยเอ็ดยโสธรนครเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีนี่เห็นไหมพายุเขากำนวณไว้ถูกเลยยโสก็พี่น้องทางยโสก็โพดลงน้ำฝนตกแรงมากก็โพดมาครับในเฟซส่วนภาคกลางกาญจนบุรีราชบุรีพระนครศรีอยุธยาลบบุรีสระบุรีนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีตราดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ปทุมธานีนนทบุรีนครปฐมสมุทรสาครแล้วก็สมุทรปราการนะภาคใต้นะครับชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงระนองพังงาภูเก็ตกระบี่และตรังขึ้นลมแรงภาคใต้อยู่ที่ระนองพังงาและภูเก็ตโปรดติดตามข่าวด้วยนะครับข่าวสารแจ้งเตือนภัยเพื่อความปลอดภัยนั่นเองอย่าลืม1784นะครับช่วงนี้ก็บางพื้นที่ก็ทำฝนหลวงนะครับพื้นที่ก็แห้งแล้งบางมันเป็นมุมอับไงบางจังหวัดก็ยังขาดแคลนน้ำโดยเฉพาะพื้นที่เกษตรพวกไร่ข้าวโพดสำปะหลังข้าวอะไรเราเนี่ยบางจังหวัดก็ไม่มีฝนนะขณะที่บางจังหวัดน้ำท่วมขังในทุ่งนาเยอะแยะเลยนะครับเพราะฉะนั้นภูมิอากาศมันแปรปรวนเนี่ยดึกเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันนะครับอยู่ๆฝนตกอยู่ฝนหยุดทิ้งช่วงอยู่ร้อนจัดในเหล่านี้เขาเรียกว่าปรากฏการณ์เอลนีโญซูเปอร์เนโญก็ตามมาครับผมเพราะว่าการเหล่านี้มันจะยาวไปถึงโน่นต้นปี70เพราะฉะนั้นเราต้องปรับสภาพสิ่งแวดล้อมตัวเองเพื่อความอยู่รอดเพื่อลดอุณหภูมิความร้อนลงนะครับพูดถึงความสิ่งแวดล้อมในพื้นบ้านตัวเองนะครับผู้จัดนี่แหละแถวทั่วนี้น้ำจะหยุดไหลวันเว้นวันนะไม่รู้เป็นเพราะอะไรเป็นเพราะว่าท่อประปาแตกหรือว่าอะไรหรือว่าน้ำวัตถุดิบผลิตน้ำประปาน้อยลงหรืออะไรก็เราก็ไม่รู้วันนี้ก็หยุดไหลละเมื่อก่อนไหลสองวันหยุดประมาณนี้ปัญหาเยอะชลบุรีต้องใช้น้ำเยอะนะเพราะว่าน้ำชลบุรีต้องใช้น้ำเยอะเพราะว่ามีอุตสาหกรรมใช่ไหมอุตสาหกรรมก็ต้องใช้น้ำบ้านพักอาศัยก็เยอะนะก็ต้องใช้น้ำกันน้ำดื่มบริโภคอุปโภคบริโภคเหล่านี้รวมไปถึงแหล่งท่องเที่ยวด้วยก็ต้องใช้น้ำภาคเกษตรก็มีชลบุรีมีครบทุกพฤติกรรมเลยไม่ว่าจะเป็นเกษตรอุตสาหกรรมท่องเที่ยวขนส่งเหล่านี้มารวมอยู่ที่ชลบุรีต้องใช้น้ำหมดคนอยู่ที่ไหนต้องใช้น้ำที่นั่นนะครับเพราะฉะนั้นก็ข่าวสิ่งแวดล้อมน้ำเสียน้ำเน่าอะไรเยอะแยะที่เกิดจากโรงงานอุตสาหกรรมปล่อยน้ำทิ้งออกมานะครับน้ำที่ไม่ได้พักคัดกรองก่อนอะไรเงี้ยก็ปล่อยไหลออกมาเลยน้ำสารเคมีนะลงสู่คูคลองสาธารณะก็ทำให้เกิดน้ำเน่าเสียปลาตายเนี่ยออกข่าวทุกวันนะครับชาวบ้านก็เริ่มลุกฮือขึ้นมาต่อต้านแล้วนะครับเริ่มตัวกันมาเรียกร้องให้ผู้มีอำนาจให้เจ้าหน้าที่ของรัฐหันมามองหันมาเข้มงวดนะครับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดจริงจังนะครับรวมไปถึงนโยบายจากผู้มีอำนาจด้วยนะครับที่ปล่อยปละละเลยทำให้เกิดสิ่งเหล่านี้ทำให้เกิดสิ่งแวดล้อมถูกทำลายแล้วก็วกเข้ามาหาตัวเราเนี่ยทำให้เรา เดือดร้อนกันไปทุกหย่อมยาไม่ว่าจะเป็นน้ำสีอะไรนะกินเหม็นพวกอะไรอากาศแห้งแล้งเกิดไฟไหม้อะไรพวกนี้หลายอย่างก็ดูแลกันก็แล้วกันนะครับนี่อยู่ในจังหวัดชลบุรีอยู่ยังไม่ได้ไปไหนนะตอนนี้อยู่แถวนี้นะแถวชลบุรีบ้านเรานะผู้ว่าวันนี้ผู้ว่าก็มีกิจกรรมด้วยนะทุกวันเสาร์ผู้ว่าเขาจะมีกิจกรรม Big Cleaning Day ใช่ไหมชลบุรีลุย Big Cleaning Day อีกแล้วนะครับครั้งที่15แล้วยกทัพทำความสะอาดถนนสุขุมวิทจัดระเบียบเมืองนาจอมเทียนนะครับเมื่อวันที่25กรกฎาคม2569เวลา 9:00 นนายนริศนิรามัยวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีให้เกียรตินะครับเป็นประธานเปิดกิจกรรม Big Cleaning Day การขับเคลื่อนความสะอาดและก็ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของเมืองจังหวัดชลบุรีครั้งที่15/2169ณบริเวณริมถนนสุขุมวิทตั้งแต่หน้าวัดนาจอมเทียนยาวไปจนถึงบริเวณซอยนาจอมเทียน2ฝั่งขาเข้าเมืองชลบุรีซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของเทศบาลตำบลนาจอมเทียนอำเภอสัตหีบกิจกรรมในครั้งนี้นะครับได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากคณะผู้บริหารระดับสูงและผู้นำท้องถิ่นนำโดยนายพงษ์ทศิษฐ์ปิจนันรองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีนางสาวขวัญเรือนศรีจันทร์ปลัดจังหวัดชลบุรีนายเจตเสียงดือชาท้องถิ่นจังหวัดชลบุรีนายณัฐวุฒิอนุโยธาในอำเภอสัตหีบแล้วก็มีนายชชัยอังลิมด้วยนะครับนายกเทศมนตรีเทศบาลนครบ้านสวนนายพินโยสายนภานายกเทศมนตรีตำบลนาจอมเทียนพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกลุ่มผู้ประกอบการนะก็แล้วก็ประชาชนจิตอาสาในพื้นที่พร้อมใจกันมาร่วมกิจกรรมกันอย่างคับคั่งเลยนะครับสำหรับปฏิบัติการในครั้งนี้นะทุกภาคส่วนได้ร่วมมือร่วมใจกันฉีดน้ำทำความสะอาดถนนเก็บขยะมูลฝอยทาสีตีเส้นเก็บป้ายโฆษณาวัดที่ป้ายโฆษณาที่กีดขวางการจราจรแล้วก็จัดระเบียบภูมิทัศน์ริมถนนสุขุมวิทซึ่งเป็นเส้นทางหลักในการเดินทางและท่องเที่ยวเพื่อปรับปรุงทัศนียภาพของพื้นที่เทศบาลตำบลนาจอมเทียนและจังหวัดชลบุรีให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยสะอาดสวยงามแล้วก็ปลอดภัยต่อผู้ใช้รถใช้ถนนอย่างยั่งยืนครับสำหรับนี่เลยนะครับสำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ต่อครั้งต่อไปนะครับจะจัดขึ้นที่เทศบาลตำบลบางเสร่นะครับตามนโยบายพัฒนาเมืองสะอาดของผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีทยอยไปเป็นสัปดาห์นี้ไปอยู่ที่นาจอมเทียนต่อไปก็ลงไปบางเสร่ลอยต่อกันอ่ะทันไปเรื่อยๆนะครับกิจกรรมของผู้ว่าครั้งนี้ก็จัดเป็นครั้งที่15สัปดาห์ที่15แล้วนะครับสรุปปีงบประมาณนี้มาดูอีกข่าวนึงนะครับวันเสาร์ที่ผ่านมานี้เหมือนกันนะครับวันเสาร์ที่25เนี่ยผู้นำของฝ่ายบริหารของกรมประชาสัมพันธ์นะครับลงพื้นที่นาจอมเทียนเช่นกันอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์เยือนนาจอมเทียนแล้วก็แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระดับงานประชาสัมพันธ์ท้องถิ่นนะครับคณะผู้บริหารของกรมประชาสัมพันธ์ลงมานะครับเมื่อวันที่25กรกฎาคมเวลา 10:30 นนางสุรุทัยสุขเกษมเลิศเกษมนะครับขออภัยนางสุนทรไทยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกรมประชาสัมพันธ์ลงพื้นที่เทศบาลตำบลนาจอมเทียนอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีเพื่อศึกษาดูงานแล้วก็แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการระบบหอกระจายข่าวและสื่อสารประชาสัมพันธ์ในระดับท้องถิ่นภายใต้โครงการขับเคลื่อนงานประชาสัมพันธ์ภาครัฐในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก EEC ซึ่งสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่7กรมประชาสัมพันธ์จัดขึ้นระหว่างที่24-26กรกฎาคม2569ในการลงพื้นที่ครั้งนี้คณะได้รับการต้อนรับจากดร.นันทวรรณเรืองอารามกับรองนายกเทศมนตรีตำบลนาจอมเทียนพร้อมด้วยผู้บริหารเทศบาลข้าราชการพนักงานเทศบาลและเครือข่ายอาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านและชุมชนหรือว่าอปมช.จังหวัดชลบุรีนะครับนำโดยนายเหมชาติจันทร์สว่างประธานอปมช.จังหวัดชลบุรีเทศบาลตำบลนาจอมเทียนนะครับได้บรรยายสรุปการดำเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งครอบคลุมการเผยแพร่ ข้อมูลข่าวสารของภาครัฐผ่านเว็บไซต์สื่อสังคมออนไลน์หอกระจายข่าวแล้วก็สื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆรวมถึงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อประสิทธิภาพการสื่อสารการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนการสื่อสารในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉินตลอดจนการสร้างการรับรู้และความเชื่อมั่นต่อการบริหารงานของเทศบาลการศึกษาดวงงานครั้งนี้นะยังเปิดโอกาสให้คณะผู้บริหารกรมประชาสัมพันธ์และผู้ปฏิบัติงานได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์คำแนวคิดและแนวทางการพัฒนาระบบการสื่อสารของภาครัฐให้สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่โดยมุ่งเน้นการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้อย่างรวดเร็วถูกต้องและก็ทั่วถึงภายหลังการรับฟังบรรยายสรุปนะครับอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์พร้อมด้วยคณะได้เยี่ยมชมศูนย์ปฏิบัติศูนย์ประชาสัมพันธ์ของเทศบาลตำบลนาจอมเทียนนะครับก่อนลงพื้นที่สำรวจระบบเครื่องส่งสัญญาณขยายเสียงบริเวณแยกวัดอัมพารามตำบลนาจอมเทียนอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีเพื่อศึกษาการบริหารจัดการระบบกระจายเสียงของท้องถิ่นแล้วก็รับฟังข้อมูลการดำเนินงานตลอดจนข้อจำกัดและความต้องการในการพัฒนาระบบสื่อสารของพื้นที่เพื่อนำไปใช้เป็นข้อมูลในการส่งเสริมสนับสนุนแล้วก็ยกระดับการประชาสัมพันธ์ภาครัฐให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นสอดคล้องกับการพัฒนาในพื้นที่ของเขตพัฒนาเศรษฐกิจภาคตะวันออก EC นะครับแล้วก็ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิผลข่าวมาจากกรมประชาสัมพันธ์นะครับ NBT Connect นี่ก็มีงานนี้ได้ไปร่วมงานด้วยนะครับไปร่วมในฐานะเป็นประธานเครือข่ายประชาสัมพันธ์จังหวัดในอปมส.นะนำคณะเครือข่ายไปร่วมด้วยนะครับสมาชิกเครือข่ายผู้นักจัดรายการวิทยุของสปท.ไปทั้งหมด6ท่านนะครับเป็นตัวแทนของอำเภอแต่ละอำเภอมาร่วมกิจกรรมนะครับได้ออกไปรับฟังความคิดเห็นอะไรพูดมีโอกาสได้พบปะแสดงความคิดเห็นเล็กน้อยนะครับในที่ประชุมก็เป็นการแสดงนะครับความเห็นในที่ประชุมได้รับรู้กันนะครับในภาคท้องถิ่นนั่นเองในการสื่อสารประชาสัมพันธ์สมัยนี้ก็ต้องใช้อะไร AI ใช่ไหมเทคโนโลยีสมัยใหม่มาช่วยขยายผลนะครับการสร้างคอนเทนต์อะไรเหล่านี้หลายๆอย่างเพื่อกระตุ้นให้คนหันมารับสื่อทางภาครัฐมากขึ้นเพราะว่าช่องทางมันมีหลายช่องทางนะตัวที่จะเสพสื่อได้ไม่ว่าจะเป็นทั้งออนไลน์ออฟไลน์ออนไลน์ก็มีหลายช่องทางโอ้คุณจะไปดูช่องไหนเยอะแยะทุกวันนี้ทุกคนมีมือถือใช่ไหมสมาร์ทโฟนสามารถที่จะสื่อสารได้ทุกมิติในโทรศัพท์เครื่องเดียวนะครับไม่ว่าจะทำอะไรทำได้หมดอ่ะทุกวันในมือถือสมาร์ทโฟนเมื่อก่อนผู้จัดก็ไม่เคยได้ใช้สมาร์ทโฟนให้เป็นประโยชน์นะทุกวันนี้เริ่มใช้เยอะขึ้นเช่นอะไรล่ะโครงการคนละครึ่งอะไรนะ60-40เอาแล้วก็ร่วมกิจกรรมมาการจ่ายเงินผ่านระบบมือถืออะไรโดยไม่ใช้เงินสดรวมไปถึงสั่งของกินของใช้ผ่านแอปต่างๆเช่นยกตัวอย่างอะไรร้านสะดวกซื้อเขาก็มีแอปของเขานะเราก็กดสั่งซื้อเขาก็มาส่งเลยหิวเมื่อไหร่ก็แวะมาไม่ต้องแวะแล้วทุกวันนี้นั่งอยู่บ้านเขามาส่งนะครับค่าส่งก็เขาคิดไหมคิดถูกนะมีแอปเขียวอยู่นะคุณแอปเขียวนะก็เราก็สั่งพวกกาแฟเครื่องดื่มกับข้าวเหมือนกันได้ค่าส่งถูกมากไม่ถึง30 บาทก็ถูกนะดูบริการดีมากแทบไม่ต้องออกไปไหนเลยหรือว่าเราจะซื้อสินค้าใช่ไหมซื้อสินค้าผ่านแอปต่างๆการซื้อสินค้าเราก็ต้องศึกษาก่อนว่าแอปไหนที่น่าเชื่อถือสินค้าประเภทไหนที่น่าเชื่อถืออะไรพวกเนี้ยควรศึกษาฐานข้อมูลนะครับเพื่อไม่ให้ถูกหลอกลวงถูกเอาเปรียบอะไรพวกนี้บางแอปมันก็มีแฝงมาหลายๆรูปแบบเนี่ยเจอประจำเราไม่ได้สั่งมันก็ของมาคืนแต่เราก็ปฏิเสธคืนได้เพราะว่าก็ส่งผิดเนี่ยบางสินค้าเราจำได้เราไม่เคยสั่งไม่ต้องแกะดูเลยชื่อก็ไม่ใช่อะไรรหัสก็ไม่ใช่แล้วเราก็ไม่รับส่งคืนไปเลยไม่รับนะครับก็ต้องจำด้วยว่าตัวเองซื้ออะไรบางคนก็โอนไวซื้ออะไรเนี่ยกดปุ๊บสั่งซื้อปั๊บบางทีกำลัง ดูเบอร์เอากดสั่งซื้อตั้งแต่เมื่อไรของมาส่งอาจารย์แล้วฉันสั่งเหรออะไรประมาณยังจำไม่ได้ว่าตัวเองสั่งอะไรเยอะแยะของทิ้งหน้าบ้านเป็นขยะอะไรขยะอิเล็กทรอนิกส์เยอะแยะเลยนะครับผมก็เตือนไว้สำหรับผู้ใช้สมาร์ทโฟนแล้วก็ข่าวต่อย้อนไปอีกวันหนึ่งนะครับเมื่อวันที่24นี่แหละนะครับอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นะครับตรวจเยี่ยมสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชลบุรีพอใจผลการดำเนินงานพร้อมเน้นบริหารคนและประยุกต์ใช้ AI ยกระดับงานประชาสัมพันธ์ข่าวนี้ข่าวต่อเนื่องกันเลยพอเขามาจัดงานระหว่างนี้แหละเขต7ใช่ไหมเขต7จัดงาน24ถึง26ในพื้นที่ชลบุรีนะครับเมื่อวันที่24กรกฎาคม2569เวลา 16:30 นศาลากลางจังหวัดชลบุรีนางสุรทัยเลิศเกษตรนะครับอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์พร้อมด้วยนายสุภพงษ์ชาวแล่นนะครับรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์และคณะที่ปรึกษาลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมแล้วก็ติดตามผลการดำเนินงานของสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชลบุรีโดยมีนายคิริวัฒน์อ้นพร้อมนะครับผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่7นะครับแล้วก็นางนงเยาขออภัยนางเยาวรักษ์คือคำขาวนะครับประชาสัมพันธ์จังหวัดชลบุรีนายคณากรประกอบชัยชนะผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชลบุรีพร้อมด้วยข้าราชการและก็เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับในการตรวจเยี่ยมครั้งนี้นะครับอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ได้รับฟังผลการดำเนินงานปัญหาอุปสรรคตลอดจนแนวทางการขับเ

กันนี้ได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของการบริหารทรัพยากรบุคคลโดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพบุคลากรการดำเนินงานเป็นทีมนะครับการสร้างบรรยากาศการทำงานที่ดีและการเปิดโอกาสให้บุคลากรได้เรียนรู้และก็พัฒนาทักษะใหม่ๆนะครับอย่างต่อเนื่องเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของงานด้านการสื่อสารในยุคดิจิทัลนอกจากนี้ยังได้มอบนโยบายนะครับให้หน่วยงานนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานนะครับทั้งด้านการผลิตสื่อการวิเคราะห์ข้อมูลการวางแผนการสื่อสารและการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานเพื่อช่วยลดขั้นตอนนะครับเพิ่มความรวดเร็วและยกระดับคุณภาพการประชาสัมพันธ์ให้ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพภายใต้หลักการที่ยังคงให้บุคลากรเป็นผู้ใช้วิจารณญาณในการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อนเผยแพร่นะครับอธิบดีนะครับยังได้กล่าวชื่นชมแล้วก็ให้กำลังใจข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทุกคนนะครับที่ทุ่มเทปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังนะครับพร้อมขอให้ร่วมกันพัฒนางานประชาสัมพันธ์ของกรมประชาสัมพันธ์ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคดิจิทัลนะครับแล้วก็เป็นองค์กรสื่อสารภาครัฐที่ประชาชนเชื่อมั่นต่อไปตอนนี้ก็อยู่ในพื้นที่เลยนะครับฝ่ายบริหารของกรมประชาสัมพันธ์อยู่ถึง26แล้วเลยครับมีกิจกรรมมากมายเอ้าพักฟังเพลงมาสักสองเพลงเดี๋ยวจะกลับมาเล่าข่าวอีกหลายข่าวท่านฟังในพื้นที่ชลบุรีของเรานะครับมีหน่วยงานไหนบ้างมาลงกันนะครับ

0: ังรับฟังรายการอปมช.คุยข่าว
1: เราผ่านไปนะครับบทเพลงพอฝากท่านผู้ฟังท่านรายการนะครับคุยข่าวของเราวันนี้นะครับสายันสัญญาบอกไอ้หนุ่มรถไทยตามด้วยนะครับตัวไก่ใจเงาของออนรวีสัจจานนท์ลูกทุ่งเพลงพอฝากท่านผู้ฟังผ่านรายการนี้แล้วอปมช.คุยข่าวทางสวทชลบุรีFM99.5 เมกะเฮิรตซ์นะครับหมดติดตามได้ทุกวันเสาร์อาทิตย์ในรายการนี้รายการอื่นๆก็ติดตามได้ทั้งวันเลยนะครับมีหลากหลายสาระนะครับและบันเทิงฝากท่านผู้ฟังแห่งนี้นะครับว่าจะเป็นทางออนไลน์ก็มีเรดิโอไทยแลนด์นะครับวิทยุกรมประชาสัมพันธ์นะครับออนไลน์ก็มีนะครับแล้วก็ออฟไลน์ก็เนี่ยหน้าคืนของท่านเปิดวิทยุมาเลยนะครับเป็นเพื่อนไว้เปิดทิ้งไว้ก็ได้นะครับวางไว้ไม่มีใครเป็นเพื่อนก็เปิดรายการเนี่ยสวทเป็นเพื่อนกันมีบทเพลงมีสาระมาฝากเป็นประจำนะครับแล้วก็อีกข่าวหนึ่งวันนี้นะครับส่งท้ายข่าวนี้ข่าวยาวเลยนะครับนายกรัฐมนตรีของเรานะครับช่วงนี้นะครับทัวร์ลงชลบุรีมาทุกกระทรวงมาทางนายกนะครับนายกประกาศวิสัยทัศน์นะครับกรีนไทยแลนด์บนเวทีกรีนบิชฟอรัมชูเศรษฐกิจสีเขียวเป็นรากฐานการเติบโตระยะยาวผ่านธรรมาภิบาลคือกุญแจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนพร้อมผลักดันความร่วมมือโลกด้านสิ่งแวดล้อมด้านสิ่งแวดล้อมแมลงช่วงนี้นะครับเมื่อวันที่22รกฎาคม2569เวลา 9:00 นศูนย์การประชุมนานาชาติงนุชพัทยาจังหวัดชลบุรีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีเปิดและกล่าวปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ Naving Navigating the Green Transition Thailand's Vision for Sustainable Development and Global Climate Action นะครับในการประชุมเสวนาคณะทำงานด้านการตรวจสอบสิ่งแวดล้อมระดับภูมิภาคและภาคีที่เกี่ยวข้องครั้งที่1 นะครับ The First Green Beach Forum ซึ่งจัดโดยสำนักงานการตรวจสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินนะครับโดยมีผู้แทนองค์กรตรวจเงินแผ่นดินสูงสุดจากหลายประเทศเข้าร่วมนะครับเพื่อแลกเปลี่ยนแนวทางการส่งเสริมธรรมาภิบาลด้านสิ่งแวดล้อมแล้วก็การพัฒนาที่ยั่งยืนภายหลังเสร็จสิ้นการกล่าวปกถานะครับนางสาวลลิตาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายกรัฐมนตรีนะกล่าวแสดงความยินดีที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม Green Beach Forum นะครับครั้งแรกพร้อมชื่นชมสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินที่ได้เริ่มวิธีความร่วมมือระดับนานาชาติซึ่งสะท้อนบทบาทของประเทศไทยในการผลักดันธรรมาภิบาลในด้านสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาที่ยั่งยืนนายกรัฐมนตรีกล่าวว่านะครับในปัจจุบันทุกประเทศกำลังเผชิญความท้าทายร่วมกันนะครับในการสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจควบคู่กับการดูแลสิ่งแวดล้อมโดย Green Transition ไม่ใช่เพียงนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมแต่เป็นการผ่านเปลี่ยนผ่านทางเศรษฐกิจครั้งสำคัญของโลกนะครับประเทศที่สามารถปรับตัวได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็มีศักยภาพในการดึงดูดการลงทุนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันเสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงานแล้วก็เพิ่มความพร้อมในการรับมือกับวิกฤตในอนาคตนายกรัฐมนตรียืนยันว่านะครับประเทศไทยยึดหลักการพัฒนาเศรษฐกิจและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมควบคู่กันนะครับไปมองว่าความยั่งยืนไม่ใช่ข้อจำกัดของการพัฒนาแต่เป็นรากฐานสำคัญของความมั่นคงความมั่งคั่งในระยะยาวพร้อมเดินหน้าสร้างเศรษฐกิจที่เข้มแข็งเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมีนวัตกรรมแล้วก็มีความยืดหยุ่นผ่านการลงทุนด้านพลังงานสะอาดโครงสร้างพื้นฐานสมัยใหม่อุตสาหกรรมแห่งอนาคตนะครับการบริหารจัดการทรัพยากรอย่างรับผิดชอบและส่งเสริมนวัตกรรมที่ช่วยเพิ่มผลิตนะครับภาคผลิตภาพควบคู่กับการลดผลผลิตผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมนายกรัฐมนตรียังเน้นย้ำว่านะครับการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจ สีเขียวจะเกิดขึ้นได้อย่างเป็นรูปธรรมต้องอาศัยธรรมาภิบาลที่เข้มแข็งการใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าการดำเนินนโยบายที่สามารถวัดผลได้แล้วก็ความโปร่งใสตรวจสอบได้พร้อมระบุว่าสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินมีนโยบายสำคัญในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของนโยบายภาครัฐสนับสนุนการกำหนดนโยบายบนพื้นฐานของข้อมูลสร้างความโปร่งใสแล้วก็เสริมสร้างความเชื่อมั่นของประชาชนและนักลงทุนนายกรัฐมนตรีกล่าวว่านะครับในโลกที่เชื่อมโยงถึงกันความไว้วางใจถือเป็นทุนสำคัญของการพัฒนาเพราะช่วยส่งเสริมการลงทุนความร่วมมือระหว่างประเทศและการปฏิรูปเชิงโครงสร้างในระยะยาวโดยองค์กรตรวจสอบอิสระมีบทบาทสำคัญในการสร้างความเชื่อมั่นดังกล่าวนะครับนายกรัฐมนตรีกล่าวว่านะครับแนวคิดกรีนบิทเปรียบเสมือนสะพานนะครับที่เชื่อมโยงนโยบายกับการปฏิบัติเชื่อมนวัตกรรมกับความรับผิดชอบเชื่อมความเติบโตทางเศรษฐกิจกับการดูแลสิ่งแวดล้อมและเชื่อมลำดับความสำคัญของแต่ละประเทศเข้ากับความร่วมมือนะครับระดับโลกพร้อมย้ำว่าไม่มีประเทศใดสามารถรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้โดยลำพังประเทศไทยจึงพร้อมทำงานร่วมกับประชาคมโลกและเดินหน้ามีบทบาทในคณะทำงานด้านการตรวจสอบสิ่งแวดล้อมขององค์การระหว่างประเทศขององค์กรตรวจเงินแผ่นดินสูงสุดอินโตไซต์ Working Group on Environmental Auditing เพื่อส่งเสริมธรรมาภิบาลด้านสิ่งแวดล้อมความโปร่งใสความรับผิดชอบและการพัฒนาที่ยั่งยืนในตอนท้ายนายกรัฐมนตรีกล่าวว่านะครับการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจสีเขียวเป็นทั้งความท้าทายและโอกาสสำคัญของโลกหากทุกประเทศร่วมมือกันด้วยวิสัยทัศน์นะครับนวัตกรรมแล้วก็ความเป็นหุ้นส่วนและธรรมาภิบาลที่ดีจะสามารถสร้างเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งสังคมที่มีภูมิคุ้มกันแล้วก็อนาคตนะครับและอนาคตที่ยั่งยืนให้แก่คนรุ่นใหม่ต่อไปพร้อมยืนยันว่าประเทศไทยนะครับในฐานะประธานคณะทำงานด้านการตรวจสอบสิ่งแวดล้อมขององค์การสถาบันการตรวจเงินแผ่นดินระหว่างประเทศนะครับจะทำงานร่วมกันกับทุกภาคส่วนนะครับเพื่อขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนผ่านสีเขียวนะครับตัวผักแล้วก็และอีกตัวนึงครับตัวหลักธรรมาภิบาลแล้วก็ความโปร่งใสอันจะนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนหลักก็ใช้หลักธรรมาภิบาลเข้ามาร่วมจัดการด้วยนะครับการทำงานแบบโปร่งใสไร้ทุจริตนั่นเองนะครับแล้วก็ตามด้วยข่าวนี้นะครับนโยบายอยู่ในพื้นที่เดียวกันนะต่อมาเวลาต่อมาถัดมานี่แหละนายกก็ไปเปิดงานนี้ด้วยนะครับลงชลบุรีเนี่ยมอบนโยบายความมั่นคงชูแนวคิดทีมจังหวัดปราบยาเสพติดโนมินีภัยไซเบอร์ล้นนะครับลั่นนะครับลั่นไม่มีใครอยู่เหนือกฎหมายวันที่22เหมือนกันนะครับที่ผ่านมาเวลาถัดไป10โมงกว่านะครับห้องสัมมนาลอยฟ้าสนองนุชเช่นกันนะครับจังหวัดชลบุรีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมอบนโยบายขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านความมั่นคงตามนโยบายของรัฐบาลในพื้นที่จังหวัดชลบุรีโดยมีพลพีนะครับนายพลพีสุวรรณสวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนางสาวไตสุรีไตสารณกุลเลขาธิการนายกรัฐมนตรีชัยวัฒน์จุลธีรพงศ์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายอรรถสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยนายนฤชาโคสาศรีวิไลอธิบดีกรมการปกครองนายนฤทธิ์นิรามัยวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีพร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีนะครับนางสาวลลิตาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพลตำรวจโทชัดชัยสุรเชษฐพงศ์ผู้บัญชาการตำรวจผู้ทอนพักสองพลตีประเสริฐใจกล้าผู้บัญชาการมณฑลทหารที่14นะครับหัวหน้าส่วนราชการในอำเภอผู้บริหารองค์การส่วนปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วก็เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมรับมอบนโยบายอย่างพร้อมเพรียง ครงการอะไรนะที่เขาทำอยู่มหาดไทยตอนนี้90วันOperation 90 days ผ่าแผนยุทธการ90วันพิฆาตยาเสพติดบูรณาการร่วมมือกับปปส.เร่งสร้างหมู่บ้านชุมชนสีขาวต้านอาชญากรรมทางเทคโนโลยีกวาดล้างแก๊งคอนเซ็นเตอร์สแกมเมอร์เว็บพนันออนไลน์และตัดวงจรเส้นทางการเงินอย่างเด็ดขาดด้านผู้มีอิทธิพลและก็อาวุธปืนเข้มงวดการพกอาวุธปืนตามมาตรการของกระทรวงมหาดไทยบังคับใช้กฎหมายอย่างโปร่งใสแล้วก็เท่าเทียมภายใต้หลักการไม่มีใครอยู่เหนือกฎหมายแล้วก็ดำเนินธุรกิจนอมินีโดยเร่งรัดตรวจสอบแล้วก็ดำเนินคดีกับผู้ใช้ผู้คนนะครับกับผู้ใช้คนไทยเป็นนอมินีอำพรางธุรกิจผิดกฎหมายเนี่ยเยอะแยะเลยตอนนี้โดยให้ศูนย์ลงธรรมกระทรวงมหาดไทยนะครับสายด่วน1567ของเรานี่แหละเป็นวอลกลไกหลักในการรับเรื่องร้องเรียนและติดตามผลจนกว่าความเดือดร้อนจะรับการคลี่คลายควบคู่กับการให้สถานีตำรวจในพื้นที่จังหวัดนะครับจัดกำลังสายตรวจระงับเหตุการณ์ฉุกเฉินได้ทันท่วงทีรวมถึงการบูรณาการนะครับคดีซับซ้อนร่วมกับปง DSI แล้วก็ปปท.เพื่อนำผู้กระทำความผิดเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมต่อไปเยอะแยะเลยนะครับค่ะจะสิ้นปีงบประมาณแต่ละหน่วยงานก็เริ่มเก็บงานแล้วนะครับตอนนี้ก็รายการของเราก็จะช่วงสุดท้ายก็จะหมดช่วงนี้ก็คงจะหมดเวลาเลยนะเพื่อก่อนจะส่งท้ายตามธรรมเนียมนะครับก็จะส่งผลงานเพลงหนึ่งผลงานเพลงเป็นกำลังใจให้ท่านแล้วก็วันหยุดสุดสัปดาห์หยุดยาวนะครับทุกคนเดินทางไปต่างจังหวัดแล้วตอนนี้นะครับส่งกำลังใจท่านเดินทางปลอดภัยทั้งไปและกลับประกันเทศกาลเข้าพรรษาวันหยุดยาวนะครับแล้วก็โน่นอ่ะบางคนหยุด5วันก็มียันวันที่30ก็กลับมาอีกทีสิ้นเดือนแล้วแบบกลายเป็นเดือนใหม่ก็มีนะก็ขอให้ท่านมีความสุขนะครับยังไงก็ยังไงก็ดูแลสิ่งแวดล้อมอย่าลืมตรวจสอบเส้นทางที่จะเดินทางไปด้วยเพราะว่าช่วงนี้มรสุมเข้าฝนตกหนักบางพื้นที่นะจะเป็นอุปสรรคในการเดินทางของท่านขอบคุณนะครับทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการอปมชข่าวทางสวทชลบุรี FM 99.75 เมกะเฮิรตซ์ขอบคุณเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคนิคควบคุมเสียงนะครับเฮมชาติผู้ดำเนินรายการผู้สนับสนุนรายการลืมไม่ได้เลยสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชลบุรีนะครับผู้ให้การสนับสนุนด้วยดีเสมอมาขาดไม่ได้เลยสำคัญมากคือท่านผู้ฟังนะเดี๋ยวนี้ลาไปก่อนนะครับกลับมาพบกันใหม่ในวันอาทิตย์ต่อไปวันเฮมชาตินะครับสวัสดีครับทุกท่าน

0: ายเวลาใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมถึงเดือนกันยายนนี้ช่วยเหลือกลุ่มตกหล่น 2.3 ล้านคนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: คืน11มิถุนาฟ้ารำให้ประชาไทยเปโยโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
3: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
4: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
0: กระทรวงการคลังเตรียมเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีขยายเวลาใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมถึงเดือนกันยายนนี้ช่วยเหลือกลุ่มตกหล่น 2.3 ล้านคน
5: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่ารัฐบาลได้พิจารณาขยายระยะเวลาการใช้สิทธิ์สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมจำนวน 13,180,000 คนให้สามารถใช้งานต่อไปได้จนถึงเดือนกันยายนนี้เพื่อเป็นการลดความกังวลใจของประชาชนและเปิดโอกาสให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีระยะเวลาเพียงพอในการตรวจสอบสิทธิ์อย่างรอบคอบซึ่งจากข้อมูลเบื้องต้นพบว่ายังมีกลุ่มผู้มีรายได้น้อยที่ตกหล่นและไม่เคยได้รับความช่วยเหลืออีกประมาณ 2.3 แสนคนการเปิดรับในครั้งนี้จะทำให้กลุ่มคนดังกล่าวได้เข้าถึงสิทธิประโยชน์จากภาครัฐโดยจะได้รับเงินช่วยเหลือสำหรับซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นอย่างน้อย300บาทต่อเดือนรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยอีกว่าฐานข้อมูลการลงทะเบียนในรอบนี้ยังมีความละเอียดและแม่นยำสูงขึ้นทำให้ภาครัฐสามารถจำแนกข้อมูลตามช่วงอายุได้ชัดเจนโดยพบว่าในกลุ่มผู้ที่ได้รับสิทธิ์มีกลุ่มวัยแรงงานอายุ 18-60 ปีที่ไม่มีทรัพย์สินและไม่มีรายได้อยู่ถึง5ล้านคนรัฐบาลจึงเตรียมนำฐานข้อมูลเชิงลึกไปต่อยอดจัดทำนโยบายพัฒนาทักษะอาชีพใหม่และยกระดับทักษะเดิมเพื่อเข้าไปดูแลอย่างใกล้ชิดและช่วยเหลือให้ประชาชนกลุ่มนี้สามารถสร้างรายได้เพิ่มขึ้นในระยะยาวต่อไปปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
0: แม่ทัพภาคที่4ย้ำดูแลกำลังพลและครอบครัวผู้สูญเสียเต็มที่พร้อมใช้กฎอัยการศึกเฉพาะพื้นที่ติดตามคนร้าย
6: พลโทนรทิพย์โพยนอกแม่ทัพภาคที่4ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4เปิดเผยถึงความคืบหน้าภายหลังเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนและระเบิดโจมตีจุดตรวจบุเกซามีอำเภอระแงะจังหวัดตราธิวาสว่าหน่วยงานได้ดูแลขวัญกำลังใจของกำลังพลอย่างเต็มที่โดยกำลังพลยังคงมีขวัญและกำลังใจที่ดีพร้อมให้การช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิตทั้ง5นายอย่างเต็มกำลังทั้งด้านสวัสดิการสิทธิประโยชน์และการพิจารณาบรรจุทายาทเข้ารับราชการทดแทนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดแม่ทัพภาคที่4ยังกล่าวถึงการประกาศใช้กฎอัยการศึกในพื้นที่จังหวัดราชบุรีว่าเป็นมาตรการเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการติดตามผู้ก่อเหตุให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นโดยบังคับใช้เฉพาะบางพื้นที่ที่มีความจำเป็นไม่ได้ครอบคลุมทั้งจังหวัดขณะที่พื้นที่เขตเมืองและพื้นที่ทั่วไปประชาชนยังสามารถใช้ชีวิตและประกอบกิจกรรมได้ตามปกติพร้อมยืนยันว่าเจ้าหน้าที่จะเร่งติดตามผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมาย และดูแลความปลอดภัยของประชาชนอย่างเต็มที่ด้านพลตำรวจตรีประยงโคตรสาขาผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยความคืบหน้าคดีเหตุดังกล่าวว่าขณะนี้ศาลได้อนุมัติหมายจับผู้เกี่ยวข้องแล้ว1รายและเจ้าหน้าที่ยังคงเร่งรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินคดีกับผู้ร่วมก่อเหตุทั้งหมดพร้อมระบุคาดว่าจะสามารถขอศาลออกหมายจับผู้เกี่ยวข้องเพิ่มเติมได้ในเร็วๆนี้พร้อมยืนยันว่าการสืบสวนสอบสวนจะดำเนินไปอย่างรอบคอบโปร่งใสและให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายโดยยึดพยานหลักฐานเป็นสำคัญเพื่อให้ผู้กระทำผิดเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมตามกฎหมายปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
0: เจ้าหน้าที่ตำรวจไอร์แลนด์ตรวจพบวัตถุระเบิดในรถยนต์ใกล้พรมแดนติดกับไอร์แลนด์เหนือเจ้าหน้าที่ตำรวจไอร์แลนด์ตั้งข้อหาชายวัย40ปีซึ่งถูกจับกุมหลังเจ้าหน้าที่ตรวจพบวัตถุระเบิดพลาสติกเซมเทคและชนวนระเบิดซุกซ่อนอยู่ภายในรถยนต์คันหนึ่งใกล้พรมแดนไอร์แลนด์เหนือของสหราชอาณาจักรระหว่างปฏิบัติการปราบปรามกลุ่มริพับลิกันไอร์แลนด์หัวรุนแรงเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาโดยผู้ต้องหารายดังกล่าวมีกำหนดขึ้นศาลในกรุงดับลินในวันนี้ขณะที่ก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่ตำรวจตั้งข้อหาหญิงวัย25ปีซึ่งเป็นผู้ขับรถยนต์คันดังกล่าวในข้อหาครอบครองวัตถุระเบิดทั้งนี้กลุ่ม Republican Island คือกลุ่มเคลื่อนไหวทางการเมืองที่ต้องการให้ไอร์แลนด์เหนือแยกตัวออกจากสหราชอาณาจักรแล้วรวมเป็นประเทศเดียวกับสาธารณรัฐไอร์แลนด์รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น.ครับ

ำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสถานีอ่าวไทยบูรพาออกอากาศพร้อมกัน6คลื่นความถี่ในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกระบบ FM สวทจันทบุรี 90.25 เมกะเฮิรตซ์สวทระยอง 91.75 เมกะเฮิรตซ์สวทตราด 92.75 เมกะเฮิรตซ์สวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์สวทสระแก้ว 103.25 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM สวทจันทบุรี 1,125 กิโลเฮิรตซ์สร้างสรรค์รายการโดยทีมงานคุณภาพจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่7จันทบุรี

น้อมบังคมบรมบาทณฤนาถไทยผู้เกรียงไกรเกิดกล้าฟ้าสยามพระบารมีแผ่ล่าสง่างามทั่วเขตคามร่มเย็นเป็นสุขใจทรงทศพิธราชธรรมล้ำเลิศค่าปวงประชาน้อมสำนึกและเลื่อมใสพระราชกรณียกิจอุทิศไทยทะทรงไว้ซึ่งแผ่นดินถิ่นประชาสุภวาราดิถีมิ่งมงคลน้อมสกลถวายพระพรชัยพรรษาขอพระองค์ทรงเกษมทุกเพลาเป็นล่มล่าปวงไทยนิรันดร์เทินด้วยก้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านางสาวณพิชยาวาจามธุระนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการรักษาราชการแทนเกษตรและสหกรณ์จังหวัดจันทบุรีพร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี

คมบรมบาทนฤนาถไทยผู้เกรียงไกรเกลือกล้าฟ้าสยามพระบารมีแผ่ล่าสง่างามทั่วเขตคามร่มเย็นเป็นสุขใจทรงทศพิธราชธรรมล้ำเลิศค่าปวงประชาน้อมสำนึกและเลื่อมใสพระราชกรณียกิจอุทิศไทยทะทรงไว้ซึ่งแผ่นดินถิ่นประชาสุภาวาระดิถีมิ่งมงคลน้อมสกลถวายพระพรชัยพรรษาขอพระองค์ทรงเกษมทุกเพนาเป็นร่มล่าปวงไทยนิรันดร์ด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านางสาวจารุวรรณทองใบเกษตรจังหวัดจันทบุรี

เชิญพุทธศาสนิกชนทุกท่านร่วมสร้างบุญใหญ่รับสมวันสำคัญทางศาสนาณวัดเทพประธานอธิพรตำบลสายขาวอำเภอสายดาวจังหวัดจันทบุรีวันที่29กรกฎาคม2569วันอาสาฬหบูชาร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์เวลา 6:30 นร่วมอนุโมทนาบุญปล่อยปลากับพระอาจารย์ธาตุและร่วมเวียนเทียนต้นกล้าปลูกป่าเวลา 17:30 นเป็นต้นไปวันที่30กรกฎาคม2569วันเข้าพรรษาขอเชิญร่วมถวายเทียนพรรษาและสังฆทานและตลอดช่วงเข้าพรรษาถึงวันที่26ตุลาคม2569พร้อมร่วมทำวัดเย็นณศาลารวมใจทุกวันเวลา 17:30 นอิ่มบุญสุขใจร่วมสืบสานพระพุทธศาสนาไปด้วยกันณวัดเทพประธานอธิพร

0: เชิญชวนประชาชนชาวจันทบุรีร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาน50วันเพื่ออุทิศถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานรินทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาในวันพฤหัสบดีที่30กรกฎาคม2569เวลา 7:30 นาทีณอาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชอำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีแต่งกายด้วยชุดสุภาพไว้ทุก
1: เวลาแห่งความสุขที่ส่งต่อกันได้โทร

0: สวัสดีครับต้อนรับน้องๆและคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการบ้านนี้มีสุขครับวันนี้อยู่กับพี่เฟรมปานเชยสารการผู้ดำเนินรายการครับโดยรายการนี้นะครับจะพาน้องๆมาพบกับความสุขสนุกสนานแบบเต็มอิ่มจัดเต็มเลยทีเดียวครับวันนี้พี่เฟรมก็มีความรู้นะครับเกี่ยวกับเรื่องบุหรี่ไฟฟ้าอีกแล้วนะครับมาฝากให้กับน้องๆซึ่งเป็นความรู้จากหมอประกิตนะครับออกมาเคลียร์นะครับว่าการสูบบุหรี่ไฟฟ้าใกล้ลูกนั้นอันตรายของจริงนะครับแล้วก็ทำให้เด็กนั้นปอดพังนั่นเองนะครับศาสตราจารย์นายแพทย์ประกิตนะครับไวศาสตราจารย์นายแพทย์ประกิตวาทีสาธกกิจนะครับประธานมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่เปิดเผยว่าขณะนี้นะครับก็มีคนสอบถามไปยังมูลนิธิอย่างต่อเนื่องเลยนะครับเกี่ยวกับกรณีเห็นคุณพ่อหลายคนสูบบุหรี่ไฟฟ้าขณะที่อุ้มลูกหรือสูบบุหรี่ไฟฟ้าในขณะที่อยู่ในรถแล้วก็ลูกๆนั่งอยู่ด้วยนะครับเขาก็สอบถามไปนะครับบอกว่าเด็กจะได้รับอันตรายจากไอของบุหรี่ไฟฟ้าหรือไม่นะครับซึ่งหมอประกิตนะครับคุณผู้ฟังแล้วก็น้องๆเองยืนยันเลยนะครับหนักแน่นเลยบอกว่าการรับไอบุหรี่ไฟฟ้านะครับโดยเฉพาะในเด็กเล็กเนี่ยเป็นอันตรายแน่นอนเพราะอย่างที่เรารู้ก็คือมีนิโคตินที่เป็นสารเสพติดดังนั้นเด็กเล็กลูกๆของเราได้กินเข้าไปเนี่ยอันตรายแน่นอนมีฝุ่นอนุภาพขนาดเล็กมากจำนวนมากแล้วก็มีสารเคมีอีกเยอะแยะมากมายเลยที่ไปส่งผลกระทบต่ออวัยวะส่วนอื่นในร่างกายเนี่ยในระยะยาวแล้วก็ยังมีสารให้ก่อให้เกิดมะเร็งนะครับเช่นเบนซินนะครับหรือว่าโลหะหนักอย่างที่บอกไปตะกั่วนะครับนิกเกิลสังกะสีนะครับก็จะทำให้ปอดนั้นอักเสบถูกทำลายถูกเปลี่ยนแปลงจนมีลักษณะเหมือนข้าวโพดอบนั่นเองนะครับทีนี้ศาสตราจารย์ในแพทย์ปกิจเขาก็มีการเปิดเผยนะครับสำหรับจากงานวิจัยที่มีการติดตามวัยรุ่นที่ได้รับไอบุหรี่ไฟฟ้ามือสองแล้วก็เกิดอาการผิดปกติของทางเดินหายใจนะครับตอนนี้ก็มีอยู่ 2,097 คนอายุเฉลี่ย 17.3 ปีนะครับระหว่างปี2014ถึง2019ก็พบว่ากลุ่มวัยรุ่นได้รับไอบุหรี่ไฟฟ้ามือสองเพิ่มขึ้น 11.7% นะครับเป็น 15.6% ระหว่างการสำรวจทั้ง2ครั้งนะครับกลุ่มตัวอย่างที่ได้รับไอบุหรี่ไฟฟ้ามือสองเนี่ยมีอัตราการหายใจแล้วก็มีเสียงหวิดในปอดด้วยบ่งบอกไปถึงรูหลอดลมเล็กนะครับจากการเกร็งของกล้ามเนื้อหลอดลมอันจะเกิดการระคายเคืองนะครับจากสารเคมีในไอบุหรี่ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นจาก 12.3% นะครับเป็น 14.9%มีอาการหลอดลมอักเสบด้วยนะครับเพิ่มจาก 19.5% เป็น 26% มีอาการหายใจไม่สะดวกอีกนะครับจาก 16.5% เนี่ยตอนนี้เป็น 18.1 แล้วนะครับหากผู้ปกครองเองหรือน้องๆเองได้ฟังจะสังเกตว่าสถิตินะครับเพิ่มขึ้นทุกอย่างผลเสียทุกอย่างสถิติเพิ่มขึ้นทั้งหมดเลยนะครับดังนั้นไม่ใช่เรื่องที่ดีและไม่ใช่เรื่องที่น่าสนับสนุนอยู่ในขณะนี้นะครับความสัมพันธ์ของการเกิดอาการผิดปกติของทางเดินหายใจจากการได้รับไอบุหรี่ไฟฟ้ามือสองเนี่ยจะยิ่งชัดเจนในคนที่ไม่สูบบุหรี่ธรรมดาหรือบุหรี่ไฟฟ้าเลยแสดงว่าไอบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยเป็นอันตรายต่อคนใกล้ชิดอย่างแน่นอนซึ่งหลายประเทศนะครับก็รณรงค์ถึงอันตรายของบุหรี่ไฟฟ้าโดยเฉพาะเด็กเล็กนะครับที่ปอดอยู่ระหว่างการเจริญเติบโตหากได้รับอันตรายที่รุนแรงเข้าไปเนี่ยโอ้โหเรียกได้ว่าพังเลยนะครับระบบภายในของร่างกายของเด็กๆเนี่ยพังเลยนะครับศาสตราจารย์นายแพทย์ประกิตก็กล่าวว่าการสูบบุหรี่ธรรมดาเนี่ยจะรณรงค์ไม่ให้สูบใกล้เด็กการสูบบุหรี่ไฟฟ้าก็ต้องรณรงค์แบบเดียวกันนะครับผู้ใหญ่ที่สูบบุหรี่ไฟฟ้าไม่ควรสูบในบ้านหรือที่อื่นที่มีเด็กอยู่ด้วยเพราะไอบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยเป็นอันตรายต่อสุขภาพของเด็กแล้วก็เป็นแบบอย่างที่ไม่ดีด้วยทำให้เด็กนั้นเกิด ัศนคติของบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยมากยิ่งขึ้นแล้วก็เพิ่มความเสี่ยงอยากรู้อยากลองนะครับดังนั้นเราเองนะครับผู้ปกครองเองหรือว่าน้องๆเองเนี่ยก็ไม่ควรนะครับที่จะเข้าไปยุ่งเกี่ยวในเรื่องของบุหรี่ไฟฟ้านะครับวันนี้เราเห็นแล้วนะครับว่าความผิดนะครับก็มีโทษเหมือนกันนะครับร้านต่างๆร้านจำหน่ายนะครับก็ถูกดำเนินคดีนะครับหลายร้านแล้วนะครับก็พยายามที่จะกวาดล้างให้หมดเลยสำหรับร้านหรือใครที่ขายบุหรี่ไฟฟ้านะครับให้กับเด็กๆเยาวชนนะครับหรือใครมีเบาะแสนะครับแจ้งไปได้เลยนะครับหลากหลายหน่วยงานเลยนะครับจากทางภาครัฐก็ดีนะครับหรือแจ้งนะครับไปที่คนที่เป็นผู้นำนะในหมู่บ้านของเราก็ได้นะครับให้เขาได้เป็นตัวกลางในการช่วยติดต่อในการช่วยประสานงานด้วยนะครับสำหรับแหล่งใหญ่ๆนะครับแจ้งไปที่เจ้าหน้าที่ตำรวจก็ได้นะครับแจ้งได้หมดเลยนะครับหลากหลายช่องทางเพื่อร่วมกันปราบปรามเอาจริงเอาจังนะครับกับผู้ที่จำหน่ายแล้วก็ผู้ที่ลักลอบนำเข้ามาแล้วก็ก่อให้เกิดการแพร่ระบาดของบุหรี่ไฟฟ้าในประเทศไทยนั้นเพิ่มมากขึ้นนะครับช่วงนี้พักฟังสาระความรู้ดีๆเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้าจากสสส.และสารคดีบุหรี่ไฟฟ้าจากทางสวท.จันทบุรีกันก่อนเดี๋ยวช่วงหน้านะครับพี่เฟรมก็จะพาน้องๆเนี่ยมาฟังนิทานกันจะเป็นเรื่องอะไรเดี๋ยวกลับมาติดตามกันครับ
1: กว่า1ปีที่เด็กชายพีนามสมมุติวัย13ปีที่เคยใช้ชีวิตวนลูปอยู่กับกลุ่มเพื่อนสมัยประถมศึกษาสื่อสารและมีสังคมร่วมการผ่านบุหรี่ไฟฟ้ากระทั่งมาถูกจับได้ขณะอยู่ในช่วงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นปีที่1ถูกฆ่าโทษรุนแรงการตัดสินใจเลือกหันหลังให้กับบุหรี่ไฟฟ้าของเด็กชายพีด้วยสัญญาใจที่มีไว้กับคุณยายผู้เปรียบได้กับบุพการีจึงนับเป็นจุดเริ่มต้นให้ได้ตระหนักและหันมาสนใจในพิษภัยของบุหรี่ไฟฟ้ามากยิ่งขึ้น
2: ว่าตามเพื่อนครับเพื่อนดูก็ดูตามไม่บ่อยครับเพื่อนดูเมื่อไหร่ก็ตามเพื่อนครับ
3: แล้วคุณยายมารู้เพราะอะไร
2: เขารู้ตั้งแต่ตอนป.6ครับแล้วเขาขอให้หยุดเลิกครับตอนนั้นก็หยุดมาช่วงนึงครับแล้วก็กลับมาดูรอบนึงแล้วก็เข้ามาโรงเรียนเนี่ยครับแล้วก็ดูดแล้วก็โดนนี่เขาขอผมก็เรื่องนี้ผมก็เลิกครับ
1: ปางศรีสุขากรครูฝ่ายกิจการนักเรียนหัวหน้าระดับม.1ครูในจังหวัดจันทบุรีผู้คุกคลีอยู่กับเด็กๆในช่วงชั้นม.ต้นมาเกือบ10ปีพบเห็นการเปลี่ยนแปลงในช่วงชั้นนี้มาโดยตลอดและในช่วงวัยนี้กลายเป็นกลุ่มที่ต้องเฝ้าระวังและใส่ใจจากคนรอบข้างอย่างใกล้ชิดจากพิษภัยของบุหรี่ไฟฟ้าเนื่องจากความไร้เดียงสาอ่อนประสบการณ์ขาดการไตร่ตรองจึงอาจถูกชักจูงได้ง่าย
4: แล้วก็เหมือนกับเข้าไปไม่ได้ตั้งใจอาจจะไปอยู่กลุ่มเพื่อนเพื่อนพาไปเราไปด้วยรู้เท่าไม่ถึงการซึ่งเด็กแต่ละคนที่เราเจอในสายชั้นม.ต้นเนี่ยมีหลากหลายรูปแบบอาจจะเป็นในเรื่องของตัวเขาเองด้วยที่ไม่รู้เรื่องรู้เท่าไม่ถึงการหรืออาจจะเป็นเพราะประสบการณ์หรือสื่อต่างๆที่เขาไปเสพมาด้วยเพราะเดี๋ยวนี้สื่อโซเชียลต่างๆมันเข้าถึงง่ายเด็กด้วยความที่เขาเป็นเด็กเขาก็อยากรู้อยากลองเป็นเรื่องปกติของเขานั่นคือสิ่งที่เราจะต้องเฝ้าระวัง
1: ปัญหายาเสพติดโดยเฉพาะบุหรี่ไฟฟ้าเริ่มคุกคามเข้าภายในรั้วโรงเรียนช่วงหลังสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลายการเรียนการสอนกลับสู่ภาวะปกติและจากข้อมูลของโรงพยาบาลรามาธิบดีพบว่าเด็กช่วงชั้นประถมปลายและมัธยมต้นเคยลองสูบบุหรี่ไฟฟ้าถึงร้อยละ43ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่ไม่เคยพบมาก่อนบุหรี่ไฟฟ้ามีโทษทางกฎหมายแต่ยังไม่สามารถขจัดได้เด็ดขาดเพราะความต้องการของผู้สูบยังมีมากผู้ขายจึงปรับเปลี่ยนรูปแบบเพื่อหลบเลี่ยงการจับกุม
4: บุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยค่ะที่เข้ามาตอนนี้ในระบาดในหมู่ม.ต้นม.1เยอะเริ่มมีเข้ามาละเด็กเขาไม่ได้คิดอะไรเยอะในความรู้สึกครูที่เป็นครูม.1เนี่ยเด็กเขาไม่ได้คิดอะไรคิดแค่ว่าเอ้ยลองดูซิมันคืออะไรบางครั้งอ่ะจากกลุ่มที่เคยจับได้เขาจับได้เสร็จซื้อมาเขาไม่ได้สูบเองแต่ซื้อมาเพราะอยากรู้ว่าอ๋อมันคือแบบนี้แบบนี้แบบนี้แล้วเด็กส่วนใหญ่ม.ต้นเนี่ยถ้าจะไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดเนี่ยถ้าเขาไม่ได้เป็นเด็กที่เกเรจริงๆแล้วโดยพื้นฐานที่มาจากตอนประถมเนี่ยก็อาจจะเป็นในเรื่องของการคบเพื่อนต่างวัยเพื่อนข้างนอกเพื่อนที่ไม่ได้เรียนเนี่ยหรือรุ่นพี่ที่เกเรหน่อยก็คือตรงเนี้ยเขาจะเข้าไปยุ่ง
1: ส ุดท้ายหากปล่อยให้กลุ่มนักสูบรุ่นเยาว์เข้าสู่วงการบุหรี่ไฟฟ้ามากขึ้นปลายทางด้านสุขภาพของคนไทยก็ไม่พ้นต้องเผชิญกับโรคเรื้อรังหลายชนิดรวมไปถึงกลุ่มอาการจิตเวชอีกด้วยอีกหนึ่งมาตรการที่สถานศึกษาในจังหวัดจันทบุรีนำมาปรับใช้โดยหวังลดตัวเลขนักสูบหน้าใหม่วัยเยาว์ที่เริ่มจากตัวเด็กและครอบครัวส่งต่อสู่ครูในรั้วโรงเรียนรวมสอดส่องติดตามพูดคุยอย่างใกล้ชิดนำไปสู่ความไว้ใจและเปิดใจเปลี่ยนแรงต้านคิดต่างให้กลายเป็นแนวร่วมเฝ้าระวังบุหรี่ไฟฟ้าในสถานศึกษาอย่างแข็งแกร่งธัญลักษณ์ปรางจันทร์สวทจันทบุรีรายงาน
5: ไอ้ที่บอกควันใสๆไม่มีอะไรจริงเหรอใสๆเนี่ยมีสารตกค้างเยอะนะครับจุดที่เขาขายคือความโปร่งใสของขมเหลาเท่านั้นเลยเขาสรุปแค่นี้เลยว่าเทียบกับบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยโปร่งใสเปรียบเสมือนเรากำลังอยู่ข้างหลังรถคันหนึ่งที่เป็นรถรุ่นใหม่ปล่อยควันแต่เราไม่เห็นกับรถรุ่นเก่าที่ปล่อยควันดำถามว่ารถรุ่นใหม่ที่ปล่อยควันเนี่ยไม่มีสารพิษเหรอควันที่ออกจากรถจากการเผาไหม้จะต่อให้ไม่มีสีมันก็มีสารพิษสังเกตต่อไปคือบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยเวลาเขาปล่อยออกมาเป็นควันเนี่ยเวลาอุณหภูมิมันเริ่มต่ำมันก็ควบแน่นเป็นน้ำมันไม่ใช่เป็นควันที่ลอยระเหยไปเลยจะเห็นว่าหลอดแก้วที่ใช้บุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยเวลาเขาเอาสำลีออกเนี่ยจะเห็นน้ำสีขาวๆซึ่งน้ำสีขาวๆคืออะไรตั้งข้อสังเกตให้เราว่าน้ำนั้นน่ะที่เข้าไปอยู่ในปอดมันเป็นน้ำธรรมดาหรือเป็นน้ำที่เต็มไปด้วยสารโลหะหนักข้อสังเกตอันสุดท้ายก็อยากให้ดูเรื่องน้ำหนักเราจะเห็นว่าน้ำหนักของสำลีเนี่ยก่อนใช้บุหรี่ไฟฟ้าและหลังใช้บุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยน้ำหนักเพิ่มขึ้นจาก25เป็นเกือบ58เราก็ต้องตั้งคำถามแล้วว่าน้ำหนักที่เพิ่มขึ้นนี้คืออะไรปลอดภัยจริงไหมสิ่งที่เป็นภัยเงียบและภัยอันตรายของบุหรี่ไฟฟ้าจริงๆมันไม่ใช่จบที่ปอดบุหรี่ไฟฟ้าเปรียบเสมือน PM 2.5 บางสารเคมีมันเล็กกว่าฝุ่นด้วยซ้ำเมื่อสารพวกนี้เราสูดเข้าไปมันลงไปที่หลอดลมกระจายไปในเนื้อปอดเมื่อไหร่ที่สารอะไรสามารถกระจายไปถึงขั้วปอดได้หรือในเนื้อปอดได้เมื่อนั้นมันจะซึมเข้าไปในเส้นเลือดและในเวลาแป๊บเดียวมันจะวิ่งเข้าสู่ร่างกายแล้วมันวิ่งไปไหนล่ะอวัยวะสำคัญในหัวใจกระตุ้นการอักเสบในเส้นเลือดหัวใจทำให้เข้าสู่ภาวะหัวใจอักเสบหรือกระตุ้นให้มีไขมันอุดตันในเส้นเลือดง่ายขึ้นขึ้นสมองนั่นก็เป็นเหตุที่ทำไมบุหรี่ไฟฟ้ามันติดก็เพราะว่านิโคตินมันขึ้นสมองได้เร็วมากเมื่อสารพวกนี้ไปถึงสมองแน่นอนครับมันกระตุ้นและรบกวนการทำงานของสมองหนึ่งในนั้นคือทำให้สมองทำงานช้าลงสิ่งหนึ่งที่ผมอยากให้เราตั้งข้อสังเกตถ้าเขาตั้งใจในการที่จะทำให้บุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยเป็นทางออกของคนที่ติดบุหรี่แล้วทำไมบุหรี่ไฟฟ้าจะต้องเต็มไปด้วยกลิ่นทำไมบุหรี่ไฟฟ้าจะต้องเต็มไปด้วยรูปแบบรูปรักษ์ที่มันเย้ายวนเหลือเกินทำไมในหลายประเทศเริ่มแบนกลิ่นเริ่มแบนการโฆษณาให้กับเด็กๆอันนี้เราต้องตั้งคำถามทำไมให้กับตนเองผมไม่อยากให้เราเป็นสังคมที่ยอมรับอะไรง่ายเกินเขาพูดอะไรมาเราก็รับแต่เราอาจจะต้องตั้งคำถามกลับไปว่าทำไมนะครับ
6: เวลาไปไหนมาไหนก็คือพกไปด้วยตลอดสูบไปประจำสูบจนแบบถึงขั้นติดจนแบบเหมือนหนูแบบหาเงินแบบมาซื้อให้ได้อะแล้วหนูก็ดูดไปนานนะจนหนูเหมือนมีอาการแบบเหมือนแบบมันหายใจไม่ค่อยออกหนูไอออกมาเป็นเลือด
1: นางสาวเอนามสมมุติยอมรับว่าติดบุหรี่ไฟฟ้ามาประมาณครึ่งปีและเริ่มมีปัญหาสุขภาพจึงคิดเลิกด้วยการลดจำนวนการสูบแม้จะใช้เวลาอยู่นานแต่ก็ไม่ลดละความพยายามด้วยกำลังใจจากครอบครัวและคนที่รัก
6: พ่อกับแม่เห็น พ่อเขาก็เหมือนรู้สึกเหมือนผิดหวังเมื่อที่เห็นหนูดูดแล้วหนูก็ได้เปิดใจลองคุยกับเขาไปว่าเนี่ยครั้งก่อนที่หนูดูดไปอ่ะหนูแบบมีหนูไอออกมาเป็นเลือดพ่อกับแม่เขาก็เลยแบบเขาก็ห้ามแบบห้ามเพราะเป็นห่วงหนูก็แบบก็ฟังพ่อกับแม่ค่ะแล้วก็เลยเลิกดูด
1: ขณะที่นางสาวบีนามสมมุติหญิงสาวช่วงวัยเดียวกันสูบบุหรี่ไฟฟ้ามาราว 2-3 เดือนและตัดสินใจเลิกทันทีหลังเข้าใจผิดว่ากลุ่มเพื่อนคบหาและยอมรับตัวตนของเธอก็ต่อเมื่อเธอสูบบุหรี่ไฟฟ้าด้วยแต่เมื่อลองทบทวนดูแล้วจึงรู้ว่าการจะได้รับการยอมรับชื่นชมจากเพื่อนนั้นไม่จำเป็นต้องพึ่งควันร้าย
7: หนูรู้สึกว่าการที่เราดูดบุหรี่ไฟฟ้าแล้วยิ่งมันมีราคาแพงอะมันรู้สึกเท่ค่ะแล้วเพื่อนสูบกันเกือบทุกคนในครอบตัวหนูก็เลยมีความคิดว่าอยากสูบอยากลองเขายอมรับกับบุหรี่ไฟฟ้าแต่ไม่รู้ว่าเขายอมรับหนูหรือเปล่านะคะ
1: ขณะที่กลุ่มสภานักเรียนภายในสถานศึกษาของจังหวัดจันทบุรียังเชื่อว่าโรงเรียนเป็นสถานที่ปลอดภัยสำหรับนักเรียนทุกคนบุหรี่ไฟฟ้าเข้ามาคุกคามในสถานศึกษาจริงอาจเพราะมองเป็นแฟชั่นสร้างการเข้าถึงการยอมรับจากกลุ่มเพื่อนโดยมองข้ามพิษภัยของบุหรี่ไฟฟ้าไปและกลุ่มหญิงสาวเลือกที่จะกลายเป็นกลุ่มนักสูบหน้าใหม่มากขึ้นอย่างน่าตกใจ
3: จริงๆไม่ว่าจะผู้ชายหรือผู้หญิงสำหรับหนูว่ามันดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่อยู่แล้วยิ่งแบบว่าเป็นผู้หญิงด้วยแล้วเนี้ยค่ะพวกเราเอาเวลาตรงที่แบบว่าคนส่วนใหญ่เขาเอาไปสูบผ่อนหรืออะไรเงี้ยพวกหนูเอาเวลามาแบบว่านั่งทำงานเล่นกีฬากันแล้วก็แบบเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนเนี้ยค่ะ
8: ในสมัยก่อนก็จะไม่ค่อยเห็นผู้หญิงสูบใช่ไหมคะแต่ว่าพอสมัยนี้มันกลายเป็นอะไรที่แบบว่าทุกเพศเข้าถึงแล้วก็ทุกวัยเข้าถึงกลายเป็นสิ่งที่แบบว่าเข้าถึงง่ายทั้งที่มันไม่น่าเกิดขึ้นได้อย่างที่รู้กันคือบุหรี่มันไม่ได้ควรมาอยู่ในสถานที่ศึกษาอยู่แล้วค่ะ
1: ขณะที่ผู้ปกครองที่เป็นนักสูบเปิดใจว่าครอบครัวเป็นด่านแรกหรือเป็นเกราะป้องกันเป็นประตูบานแรกเพราะหากไม่ตระหนักถึงพิษภัยสุดท้ายก็จะพบบุตรหลานเลือกเดินทางเข้าสู่วงจรนักสูบ
9: ขอบคุณในการดูพวกเขาซื้อเขาไปซื้อที่ไหนยังไงเนี่ยครับเราก็ต้องดูแลเขาครับว่าเราเป็นตัวอย่างให้เขาในเรื่องการเป็นโรคหัวใจเนี่ยครับในการดูดมากเนี่ยแหละครับมันก็มีความผิดเราเหมือนกันจุดหลักๆก็คือร้านเนาะร้านขายเขาขายให้เด็กถามว่าบางทีเด็กไปซื้อมันง่ายฝากใครซื้อก็ได้ครับมันต้องจัดการจากต้นเหตุด้วย
1: คณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบแห่งชาติเผยข้อมูลสถานการณ์การแพร่ระบาดของบุหรี่ไฟฟ้าในกลุ่มวัยรุ่นว่าน่าเป็นห่วงโดยเฉพาะกลุ่มวัยรุ่นหญิงที่เข้าสู่วงการนักสูบหน้าใหม่มากขึ้นบุหรี่ไฟฟ้าไม่ได้มีความร้ายกาจเฉพาะตัวเท่านั้นแต่บุหรี่ไฟฟ้าถือเป็นสารตั้งต้นที่นำไปสู่สารเสพติดชนิดอื่นที่รุนแรงขึ้นต่อไปในอนาคตอีกด้วยธัญรักษ์ปรางจันทร์สวท.จันทบุรีรายงาน
0: กลับมารับฟังรายการบ้านในมิสุกับพี่เฟรมกันต่อนะครับช่วงนิทานนะครับติดสะพานน้องๆไปฟังนิทานจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์วันนี้เสนอเรื่องสัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่36นำเนื้อหามาจากพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรได้ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณทรงตรวจทานเจ้าฉบับด้วยพระองค์เองสอดแทรกไปด้วยหลักธรรมคำสอนในพระพุทธศาสนาเติมเต็มคุณธรรมจริยธรรมของสังคมให้งอกงามและน้องๆเองยังสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันกันได้ด้วยนะครับไปติดตามและฟังกันได้เลยครับ
10: พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องส

0: ัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่36มิจฉาทิฏฐิตอนที่6
1: ช่อง
2: การมาที่นี้สอนให้ข้าเรียนรู้อะไรมากมายจริง

รุณาต่อกันไม่ลักทรัพย์พอใจในสิ่งที่มีไม่ละเมิดสิทธิ์ใครทางตาหูจมูกลิ้นกายพูดแต่ความจริงพูดให้คนสามัคคีพูดเพราะสุภาพน่าฟังพูดมีสาระและสร้างสรรค์ไม่อยากได้ของของใครไม่ปองร้ายรู้จักให้อภัยมีความเห็นชอบคือ

ชีวิตของเขาไม่ใช่ของเราก็ยังไปเอามาละเมิดสิทธิ์ไม่เกรงใครหลงไหลในกามคุณ5โกหกเป็นไฟไม่เคยพูดคำจริงพูดส่อเสียดทำร้ายใจยุใครใครให้แตกแยกพูดแต่คำหยาบระคายหูเพ้อเจ้อเหลวไหลพูดไร้สาระโลภมากอยากได้ของคนอื่นคิดปองร้ายหมายทำลายเขาเห็น

0: บายบายนะ
1: ไว้เจอกันใหม่ไว้เจอกันใหม่
0: ไว้เจอกันใหม่
2: โอ้โหดีนะ
3: ดีนะสุดยอดสุดยอด
4: พูดคนเดียวอีกแล้วงั้นหรอก็ได้ใครสนกันล่ะชะ
5: แต่ไม่เป็นไรข้ามีรองเท้าเจ้าปันไว้ดูต่างหน้าแล้วเจ้าปันสุดหล่อของข้า
6: เอ้ยคำพีสันอีกแล้วอย่าบอกนะว่าท่านอาจารย์มา
7: ท่านอาจารย์อโมคะ
8: เก่งมากทั้งสองคนที่เอาชนะความเห็นผิดเป็นถูกเห็นถูกเป็นผิดหรือมิจฉาทิฐิมาได
7: ้กว่าจะชนะได้ก็เกือบแย่เลยขอรับเพราะถ้าปันทำวุ่นแท้ๆ
1: อ
7: ้
1: าวไงโทษข้าคนเดียวล่ะ
8: พวกเจ้าคงได้เรียนรู้แล้วว่ามิจฉาทิฐิทำให้เกิดความเห็นผิดได้อย่างร้ายแรงแค่ไหน
7: ร้ายแรงมากขอรับเกือบทำให้ข้าเชื่อผิดๆว่าชีวิตนี้ไม่ต้องตอบแทนบุญคุณพ่อแม่ก็ได้น่ากลัวจริงๆขอรับ
8: ใช่แล้วศิลาความเห็นผิดยังแบ่งออกไปได้อีก3แบบคืออกิริยทิฏฐิความเห็นว่าไม่เป็นอันธรรมคือเชื่อว่าการกระทำใดๆก็ตามไม่มีบุญไม่มีบาปดีชั่วเกิดจากคนอื่นตัดสินถ้าไม่มีใครรู้เห็นก็ไม่มีบุญบาปเกิดขึ้น
1: หอไม่จริงซะหน่อยบุญบาปอยู่ที่เจตนาต่างหากถ้าเจตนาทำดีก็เป็นบุญเจตนาทำชั่วก็เป็นบาป
8: ถูกต้องแล้วเจ้าปันต่อไปก็คืออเหตุกทิฏฐิความเห็นว่าไม่มีเหตุคือไม่เชื่อว่าผลดีร้ายที่ได้รับมาจากเหตุที่ได้สร้างเอาไว้แต่ไปเชื่อว่าผลที่ได้รับมาจากโชคดีหรือโชคร้ายแทน
7: อ๋อเข้าใจผิดกันไปใหญ่เลยทีนี
8: ้และยังมีนัตถิกทิฏฐิความเห็นว่าไม่มีเช่นไม่มีพ่อแม่ไม่มีครูอาจารย์ไม่ต้องตอบแทนบุญคุณผู้มีพระคุณ

0: นหรือหมู่บ้านที่เราได้อาศัยเหมือนที่เจ้ากับตาหน่อยถูกหว่านล้อมให้หลงผิดตามยังไงล่ะ
1: น่ากลัวจริงๆขอรับดีนะที่ข้าไม่หลงเชื่อ
0: เอาล่ะพวกเจ้าถอดรหัสปริศนามาทั้ง10สำเร็จแล้วรีบเดินทางกลับหอธรรมแท้เถอะยังมีอีกหลายอย่างที่ต้องเรียนรู้ข้าไปก่อนล่ะ
2: อ้าวท่านอาจารย์โถไปซะแล้ว
1: เอ๋อ้าวท่านยายกันมาส่งพวกข้าด้วยเหรอ
3: ใช่แล้วข้าน่ะมาส่งแต่กันน่ะจะไปกับพวกเจ้าด้วย
2: ฮะ
4: ถ้าเจ้าสองคนไม่มีข้าก็ทำภารกิจไม่สำเร็จหรอกเพราะงั้นให้ข้าไปด้วยนั่นแหละดีแล้วไปเร็วเข้าอย่าช้าข้าไปก่อนนะท่านยาย
1: เอ้ยกันรอด้วย
3: บายบายถึงไปก็คิดถึงซะแล้ว
4: บายบายนะท่านยาย
2: โอ้ยช้าช้าหน่อยสิ
4: ไปไป
1: ไปกันเถอะ

0: มิเนียกว่าจะออกจากเขตหมู่บ้านมายา
1: ไม่ไกลเท่าไหร่ยังคงถึงพอดี
0: ฮะนั่นมันเรียกไกลมากต่างหากโอ้ยแค่คิดก็ท้อแล้วข้าหิว
2: ท้องร้องดังขนาดนี้ท่าทางจะหิวมากจริงๆแฮะ
1: งั้นเราก็พักกินข้าวกันก่อนก็แล้วกันท่านยายฝากมาให้ด้วย
0: เย้รอดตายแล้วท่านยายใจดีที่สุด
1: เอ๊ะห่อข้าวล่ะห่อข้าวหายไปไหน
2: อย่าบอกนะว่าไม่เอามา
1: ข้าลืมหยิบมา
0: ว่าไงนะ
1: ข้าขอโทษข้ามัวแต่ดีใจจะได้ไปกับพวกเจ้าเลยลืมห่อข้าวไว้ที่บ้านนะสิ
0: ตายแน่ๆข้าต้องตายแน่ๆ
2: เฮ้ยช่างมันเถอะงั้นเราก็หาอาหารในป่าที่แทนก็แล้วกันต้องมีอะไรกินได้บ้างละ
1: ไม่ต้องห่วงข้าเก็บของป่าบ่อยๆรับรองได้อาหารมาแน่ๆ
0: ใครอยากกินว่า
2: เฮ้ยเฮ้ย

0: ขอบใจมากนะเจ้าหมอนทอง
1: ไหนไหนเอ๊แถวนี้น่าจะมีเห็ดกินได้อยู่นะ
2: คำพีแห่งแสงสว่างจะช่วยหาพิกัดของกินให้ได้ไหมเนาะกลิ่นหอมนี่มันนั่นอะไรนะเอ๊ะนั่นมัน
1: เฮ้ย
2: สลับเปาข้าเจอของกินแล้วข้าเจอของกินแล้ว
3: จำหม่ำแล้วนะครับ
2: เฮ้ยอะไรเนี่ย
0: เป็นอะไรไปเจ้าปัน
4: เจ้าปั่นเจอปูยักษ์แทนซาลาเปาซะแล้วเรื่องราวจะเป็นยังไงติดตามได้ในตอนต่อไป
2: คำทำคำไทย
0: เจ้าปั่นข้าอ่านเจอคำยากๆอีกแล้วเจ้าช่วยแปลให้หน่อยสิ
3: คำว่าอะไรถามมาได้เลย
0: คำว่าสันตติแปลว่าอะไรหรอ
3: สันตติแปลว่าความสืบต่อความเกิดดับต่อเนื่องกันไปเหมือนลมหายใจที่ต้องมีเข้าและออกติดต่อกันอยู่ตลอดเวลาไม่มีหยุดยังไงล่ะ
0: แปลว่าถ้าไม่มีสันตติความสืบต่อลมหายใจของข้าก็จะไม่มีเข้าไม่มีออกอีกต่อไปตายไปตรงนั้นเลยล่ะสิ
3: ถูกต้องแล้ว
0: หรือโชคดีนะที่ตอนนี้ลมหายใจข้ายังมีสันติอยู่
3: ใช่แต่ก็อย่าประมาทตอนนี้หายใจได้แต่นาทีต่อไปอาจหยุดหายใจแล้วก็ได้ใครจะรู้
0: เข้าใจแล้วเข้าใจแล้วไม่ต้องพูดแล้วค่ะครู
2: แล้วพบกันใหม่ตอนหน้ากับคำทำคำไทยในตอนต่อไปศิลาจะปันกันเจอแม่ปูยักษ์ระหว่างทางกลับหอทำแท้เผยนึกว่าจะได้กินอาหารกลายเป็นต้องหนีปูยักษ์ซะนี่เรื่องราวจะเป็นยังไงอย่าลืมติดตามกันนะครับ

0: จบไปแล้วนะครับสำหรับนิทานเรื่องสัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่36น้องๆก็คงฟังกันอย่างเพลิดเพลินเลยทีเดียวนะครับอย่าลืมนะครับนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันกันด้วยนะครับเดี๋ยวช่วงหน้านะครับพี่เฟรมจะพาน้องๆไปรู้จักเกี่ยวกับห้องเรียนขนมอบนะครับที่มีน้องๆวัยประถมศึกษาใช้เวลาว่างนะครับมาเรียนรู้มาสร้างประสบการณ์กันนะครับช่วงนี้พักฟังสาระความรู้ดีๆจากมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่และสารคดีนะครับบุหรี่ไฟฟ้าจากสวทจันทบุรีสักครู่เดียวครับ
1: ในปี1492การไปเยือนทวีปอเมริกาของกัปตันโคลัมบัสได้เชื่อมวัฒนธรรมและความคิดของผู้คนเชื่อมเศรษฐกิจของโลกให้กลายเป็นหนึ่งสินค้าชนิดหนึ่งที่แต่เดิมชาวอเมริกาเคยใช้เพียงเพื่อประกอบพิธีกรรมทางศาสนาเมื่อถูกส่งกลับไปขายที่ทวีปยุโรปมันกลับกลายเป็นสินค้าที่ใช้แสดงถึงฐานะและชนชั้นของผู้ซื้อนั่นคือบุหรี่นั่นเองบุหรี่เข้าถึงได้ง่ายเพียงร้านขายของชำหน้าบ้านบุหรี่สามารถพบเห็นได้ในภาพยนตร์บุหรี่กลายเป็นสัญลักษณ์ของการปลดแอกของวัยรุ่นในแต่ละวันที่โลกหมุนไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วบุหรี่ก็มีวิวัฒนาการไปข้างหน้าด้วยเช่นกันรู้หรือไม่ว่าในปีเดียวกันกับที่ Britney Spears ออกเพลงที่เป็นตำนานอย่าง Toxic แต่นั้นเป็นต้นมามนุษย์ทั่วโลกก็ได้เริ่มใช้บุหรี่ไฟฟ้าบุหรี่ไฟฟ้าเคยมีหน้าตาเหมือนบุหรี่ทั่วไปแต่ในเวลาต่อมาได้มีการปรับรูปลักษณ์ให้ตอบสนองต่อความต้องการและเป็นที่ดึงดูดแก่ผู้ใช้โดยเฉพาะวัยรุ่นมากขึ้นตั้งแต่รูปร่างคล้ายปากกาไปจนถึงรูปร่างกลมๆที่เรียกว่าพอตและหมอดถึงแม้ว่ารูปลักษณ์ภายนอกจะต่างกันเท่าใดสิ่งที่บุหรี่ไฟฟ้าทุกแบบมีเหมือนกันคือ 1. ลิเธียมแบตเตอรี่ที่เป็นแหล่งพลังงาน2. Atomizer ที่เป็นตัวกลั่นน้ำยาในบุหรี่ไฟฟ้าให้กลายเป็นไอ 3. น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าซึ่งมักจะมีรสและกลิ่นที่หลากหลายในตอนแรกที่บุหรี่ไฟฟ้าถูกสร้างขึ้นหลายคนเข้าใจว่าบุหรี่ไฟฟ้าปลอดภัยกว่าบุหรี่แบบดั้งเดิมเพียงเพราะไม่มีการเผาไหม้เกิดขึ้นและไม่ได้สร้างทาหรือน้ำมันดินในปอดของผู้สูบแต่ถ้าว่านี่เป็นความเข้าใจผิดที่เกิดขึ้นของบุหรี่ไฟฟ้าและบุหรี่แบบดั้งเดิมมีสารนิโคตินที่เพิ่มอัตราการเต้นของหัวใจและความดันโลหิตนิโคตินกระตุ้นการหลั่งโดปามีนที่เป็นสารสื่อประสาทแห่งความสุขในสมองผู้สูบจะรู้สึกตื่นตัวอยู่ชั่วขณะหนึ่งแต่เมื่อหมดฤทธิ์ไปก็จะทำให้เกิดอาการหอยหาทำให้ยิ่งต้องใช้บ่อยขึ้นเรื่อยๆเนื่องจากร่างกายไม่สามารถสร้างโดปามีนเองตามธรรมชาติได้เหมือนเคยในไม่ช้าผู้ใช้ก็ต้องการนิโคตินเพียงเพื่อให้รู้สึกปกติสมองของวัยรุ่นซึ่งกำลังพัฒนาเสี่ยงต่อการได้รับผลกระทบเหล่านี้มากที่สุดบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษและสารเคมีมากมายนอกจากนิโคตินเช่นฟอร์มาลดีไฮด์ที่เป็นสารก่อมะเร็งด้วยสารอินทรีย์ระเหยง่ายวอลาไทล์ออร์แกนิกคอมเพลว์หรือ VOC ที่มีฤทธิ์ระคายเคืองต่อเยื่อบุแต่ละรสชาติก่อให้เกิดผลกระทบทางสุขภาพที่ต่างกันอยู่ในเนยสังเคราะห์ซึ่งเป็นสาเหตุของการเกิดโรคปอดข้าวโพดคั่วหรือ bronchiolitis obliterans เป็นโรคปอดที่เกิดจากการอักเสบเรื้อรังจนทำให้ทางเดินหายใจเกิดแผลเป็นและติดแคบอย่างถาวรส่วนรสสตรอเบอรี่และรสอื่นๆก็พบว่ามีซินนามอลดีไฮด์ที่ทำให้มีรสหวานอมเปรี้ยวที่มีฤทธิ์ระคายเคืองต่อเยื่อบุวิตามินอีอะซิเตตในน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าซึ่งเป็นสารที่สัมพันธ์กับการเกิดปอดอักเสบที่สัมพันธ์กับบุหรี่ไฟฟ้า e-cigaretteAll vaping product use associated lung injury หรือเป็นที่รู้จักกันในชื่อโรคอีวาลีผู้ป่วยโรคอีวาลีจะมีอาการหอบเหนื่อยแน่นหน้าอกไข้ไอเป็นเลือดคลื่นไส้อาเจียนหรือปวดท้องในรายที่รุนแรงอาจมีระบบหายใจล้มเหลวจนถึงขั้นเสียชีวิตบรรจุลิเธียมแบตเตอรี่ก็เป็นอันตรายอีกอย่างของบุหรี่ไฟฟ้าเนื่องจากอาจระเบิดได้อย่างคาดไม่ถึงเป็นเหตุผลให้สายการบินต่างๆสั่งห้ามนำบุหรี่ไฟฟ้าใส่กระเป๋าขึ้นเครื่องบินอย่างเด็ดขาดโดยการระเบิดเกิดขึ้นบ่อยที่สุดบริเวณใบหน้าและปากซึ่งอาจทำให้ตาบอดหรือบาดเจ็บสาหัสผู้ที่ติดบุหรี่บางส่วนพยายามใช้บุหรี่ไฟฟ้าเป็นเครื่องมือในการเลิกสูบบุหรี่การใช้บุหรี่ไฟฟ้าไม่มีผลต่อการเลิกบุหรี่ในระยะยาวในทางกลับกันยังเพิ่มความเสี่ยงต่อการเริ่มสูบบุหรี่ปกติและสารเสพติดชนิดอื่นๆบุหรี่ไฟฟ้ายังส่งผลให้มีอาการทางระบบหายใจไม่ว่าจะเป็นจากการเป็นผู้สูบโดยตรง หรือสูดดมควันจากคนใกล้ตัวเมื่อเรารู้เท่าทันอันตรายและปัญหาทางสุขภาพที่เกิดจากบุหรี่ไฟฟ้าจะทำให้สังคมสามารถรับมือกับความนิยมของบุหรี่ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นได้อย่างถูกต้องและชาญฉลาด
2: ป้องกันยาเสพติดเนาะและบุหรี่ไฟฟ้านะครับครูขออนุญาตนะครับคนจักรยานยนต์พวกเราหน่อยเนาะ
3: ในช่วงเช้าก่อนเข้าเรียนของโรงเรียนเบญจมานุสรณ์จังหวัดจันทบุรีการสุ่มตรวจเบาะรถค้นหาสิ่งผิดกฎหมายที่อาจเล็ดลอดเข้ามาภายในสถานศึกษาคือหนึ่งในมาตรการที่เกิดขึ้นเพื่อร่วมสกัดกั้นการคุกคามของบุหรี่ไฟฟ้า
4: เราก็มีหน้าที่แค่เดินเข้าไปแล้วก็ขออนุญาตตรวจค้นถ้าสมมติเจอสิ่งที่มันผิดกฎหมายเจอพอร์ตเจอบุหรี่ก็เรียกคุณครูครับให้คุณครูเขาเป็นคนจัดการ
3: การขอตรวจกระเป๋าในวิชาโฮมรูมบนความสมัครใจของนักเรียนแนวทางการคัดกรองเพิ่มเติมกระตุ้นเตือนและการสร้างความตระหนักรู้ในการเอาจริงเอาจังกับการสร้างแนวร่วมห้องเรียนสีขาวปลอดยาเสพติด
5: ส่วนตัวหนูเองนะคะหนูเป็นสภานักเรียนอยู่แล้วก็เลยแบบว่าจะทำหน้าที่เกี่ยวกับเรื่องนี้อยู่แล้วก็เห็นด้วยกับมาตรการที่ว่าจะเอาบุหรี่ไฟฟ้าออกไปภายในโรงเรียนค่ะมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีอะค่ะแล้วก็เป็นสิ่งผิดกฎหมาย
2: เป็นการบล็อกนะครับพวกสารเสพติดสิ่งผิดกฎหมายนะครับจากภายนอกเข้าสู่ภายในได้รู้ว่าโรงเรียนมีมาตรการที่จริงจังนะครับในเรื่องของการนำไปสู่ในเรื่องของการดำเนินการในเรื่องของคะแนนพฤติกรรมในเรื่องของกฎระเบียบของโรงเรียนและนำไปสู่ข้อกฎหมาย
3: การขับเคลื่อนโรงเรียนสีขาวปลอดยาเสพติดไม่ได้เกิดขึ้นแค่ภายในโรงเรียนเบญจมานุสรณ์จังหวัดจันทบุรีเท่านั้นแรงขับเคลื่อนจากภายนอกทั้งตำรวจภูธรจังหวัดจันทบุรีสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรีและอำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีอีกกลไกสำคัญผลักดันสู่โครงการรณรงค์แก้ปัญหาบุหรี่และการแก้ปัญหาการใช้สารเสพติดของอำเภอเมืองจันทบุรีผนึกกำลังทั้งภายในและภายนอกแก้ปัญหานี้อย่างจริงจังครอบคลุมทุกมิติ
6: ไม่ว่าจะเป็นการเรื่องของรณรงค์เรื่องการที่จะตรวจอะไรอย่างจริงจังนะครับแล้วก็พยายามดูแลแก้ไขเด็กที่พฤติกรรมเบี่ยงเบนพยายามติดตามเขาอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะเรื่องของพิษภัยเนี่ยเขาเห็นว่าไปดูตัวอย่างคนที่เสพบุหรี่ฟ้าแล้วมีปัญหาสุขภาพปอดอะไรพังหมดนะมันน่าจะเป็นที่เขาก็เกิดความกลัวบ้างครับ
7: เด็กคนไหนที่มีพบว่ามีการใช้ยาใช้บุหรี่ไฟฟ้าเราจะเชิญผู้ปกครองทุกรายเสร็จแล้วก็เอามาทำทันบนกันว่าผู้ปกครองได้รับรู้แล้วนะว่าลูกหลานเนี่ยตอนนี้มีการใช้บุหรี่ไฟฟ้าเขามีหน้าที่ต้องควบคุมดูแลมีหน้าที่ปกครองมีหน้าที่การอบรมด้วยแต่ถ้าหากว่าปล่อยปละเลยหรือพ่อแม่บางคนสนับสนุนส่งเสริมพ่อแม่มีความผิดด้วยนะครับ
8: ถ้าพยายามที่จะสื่อให้เห็นนะครับว่าบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยมันเข้าถึงเด็กได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วเด็กตกเป็นเหยื่อได้มากขึ้นนะครับด้วยรูปแบบด้วยการโฆษณาชวนเชื่อต่างๆนะครับเพราะเนี่ยเราดีใจนะครับวันนี้เนี่ยเราได้มีเครือข่ายผู้ปกครองแล้วก็นักเรียนเนี่ยเข้ามาให้ความสำคัญนะครับเราเองก็ได้ข้อมูลบางอย่างนะครับจากนักเรียนนะครับที่สามารถเปิดเผยกับฝ่ายปกครองได้นะครับซึ่งนำไปสู่การเฝ้าระวังนะครับแล้วก็การจับกุมในอนาคตได
3: ้ข้อมูลจากสสส.พบเยาวชนในสังคมไทยเข้าสู่วงการบุหรี่ไฟฟ้าด้วยอัตราการเติบโตสูงถึง 5.3 เท่าในช่วงระยะเวลา7ปีการร่วมสกัดกั้นการขยายวงของบุหรี่ไฟฟ้าในสถานศึกษาจะส่งพลังขึ้นได้บนความร่วมมืออย่างจริงจังจากทุกภาคส่วนที่ลงมาแก้ปัญหานี้ร่วมกันรณรงค์สร้างการตระหนักรู้ว่าบุหรี่ไฟฟ้าภัยร้ายซ่อนลึกอันตรายกว่าที่คิดและการร่วมตัดตอนลดจำนวนนักสูบหน้าใหม่โดยเฉพาะในสถานศึกษาไม่ให้เข้าสู่วงจรการแพร่ระบาดสร้างให้สถานศึกษายังเป็นพื้นที่สีขาวปลอดยาเสพติดที่ยั่งยืนธัญลักษณ์ปรางจันทร์สวท.จันทบุรีรายงาน
9: รู้ทันบุหรี่ไฟฟ้าสารพิษสารเสพติดอันตรายที่ต้องทำร้ายระบบแนวร่างกายคุณทั้งระบบหัวใจระบบประสาทก่อให้เกิดโรคหลอดลมอักเสบและโรคมะเร็งอันตรายถึงชีวิตบุหรี่ไฟฟ้าสินค้าต้องห้ามบุคคลที่มีไว้ครอบครองผิดทั้งผู้นำเข้าและผู้ขาย
0: ช่วงนี้นะครับกลับมาติดตามรับฟังรายการบ้านนี้มีสุขกับพี่เฟรมกันต่อครับเดี๋ยวพาไปรู้จักห้องเรียนขนมอบกันนะครับที่มีนักเรียนวัยประถมศึกษาสนใจนะครับใช้เวลาว่างมาเรียนรู้มาสร้างประสบการณ์แล้วก็หารายได้เสริม ติดตามกันในช่วงมุมข่าวเยาวชนครับ

0: ค่ะโอเคเดี๋ยววันนี้เราจะมาทำคัพเค้กมัสเมลโล่กันนะเดี๋ยวคุณครูจะให้สอดไข่คนละ1ฟองนะคะตอกลงไปในชามของตัวเองเลยค่ะ
1: ห้องเรียนทำขนมอบเป็นกิจกรรมเสริมที่เด็กๆวัยประถมสนใจเข้ามาเรียนรู้เป็นโอกาสที่จะได้ฝึกทดลองใช้อุปกรณ์ที่ไม่คุ้นเคยเปิดประสบการณ์ที่สนุกสนานตื่นเต้นรวมทั้งได้อิ่มอร่อยกับเบเกอรี่หลากหลายชนิด
0: อ่ะโอเคแองเอาแล้วไม่แข็ง
1: ด้านครูผู้ฝึกสอนไม่ได้คาดหวังกับพ่อครัวแม่ครัวตัวน้อยให้ก้าวไปเป็นระดับเชฟมืออาชีพหรือทำขายสร้างเป็นรายได้เสริมแต่หวังให้น้องๆได้รู้จักกับอุปกรณ์และเรียนรู้วิธีการชั่งตวงวัดที่เป็นหลักการสำคัญของการทำขนมอบรวมทั้งการฝึกสมาธิและความใจเย็นการรอคอยซึ่งเป็นเป้าหมายสำคัญของวิชาทำขนมในกลุ่มเด็กวัยประถม
2: ก็มีส่วนใหญ่ก็เป็นแบบแซนด์วิชครับมันมีทั้งแซนด์วิชกริลชีสอารมณ์ประมาณนี้บางครั้งก็ทำสเต็กไก่ครับมีชีสเค้กหน้าไหม้ช็อกหน้านิ่มมีบราวนี่คุกกี้อย่างเยอะเลยครับชอบขั้นตอนตีแป้งโรมันเนี่ยครับมันก็ได้ฝึกแบบจะได้ไม่เมื่อยมือครับเพราะคำเวลาต้องตีนาน
0: ๆโอเควางเอาโอเคกดทำไปเลยโอเคพอค่ะ
3: คัพเค้กมาเมลโล่หนูทำครั้งแรกค่ะหนูชอบตกแต่งค่ะมีชีสเค้กค่ะมีช็อกบอลค่ะ

0: ามันสนุกค่ะได้กินแล้วก็มีครูช่วยมีเพื่อนเพื่อนเล่นด้วยหลายคนค่ะหนูชอบขั้นตอนตบแต่งเค้กค่ะแล้วก็ตีเค้กแล้วก็มีตบแต่งได้อีกเยอะเลยแล้วก็กินของที่เอาไว้ตบแต่งได้ค่ะ
1: สำหรับ350ค่ะ
2: สำหรับเมนูคัฟเค้กมาร์ชเมลโล่เป็นขนมอบที่ใช้ความรู้พื้นฐานการทำขนมหลากหลายประเภทประกอบกันแต่นำมาย่อส่วนและสัดส่วนลดลงเพิ่มเติมในเรื่องของศิลปะการตกแต่งหน้าเค้กสร้างสรรค์จินตนาการให้เกิดขึ้นในวิชาเบเกอรี่
3: เมนูที่เลือกมาวันนี้นะคะจะเป็นเมนูคัพเค้กมาร์ชเมลโล่ค่ะก็คือมันเป็นเมนูยอดฮิตเลยนะคะตั้งแต่สอนมาอะไรเงี้ยมันมีสีสันที่น่ารักสวยงามเด็กๆได้แบบได้ตกแต่งได้อะไรเงี้ยคือเขาจะมีความสุขมากเลยค่ะถ้าแบบผู้ปกครองไม่มีเวลาดูแลเด็กอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถหากิจกรรมไม่ว่าจะเป็นวาดรูปทำขนมหรือว่าจะเป็นวิชาอื่นๆอะไรเงี้ยค่ะหาเวลาว่างให้น้องๆได้ทำใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์อะค่ะ
2: กิจกรรมเสริมที่ช่วยผ่อนคลายจะเกิดประโยชน์อย่างเต็มที่คือเมื่อทำแล้วเกิดความสนุกสนานเป็นช่วงเวลาคุณภาพช่วยให้ระหว่างช่วงเวลาแห่งการเรียนรู้ได้เติบโตรับประสบการณ์ที่หลากหลาย
3: ก็เหมาะสมกับเด็กๆนะคะเหมือนแบบว่าให้เขาได้มีการเรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการทำอาหารแล้วก็การฝึกแบบสมาธิจินตนาการนะคะฝึกกล้ามเนื้อมือแล้วก็สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้เล็กๆน้อยๆอาจจะไปช่วยคุณพ่อคุณแม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะผู้ปกครองอาจจะคาดหวังเกี่ยวกับให้เด็กใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ห่างจากจอมือถือให้มาฝึกความคิดจินตนาการเพราะว่าการทำขนมมันก็เป็นเหมือนศิลปะอย่างนึงเหมือนกันค่ะ
2: ที่สำคัญคือกิจกรรมช่วยเพิ่มคุณค่าในแง่สังคมและการเรียนรู้ในเพื่อนกลุ่มใหม่ๆช่วยให้เด็กๆปรับตัวได้ดียิ่งขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมในการก้าวออกสู่สังคมทีมข่าว MBT ภาคกลางรายงาน
4: ลองชิมไหมคะคัพเค้กมาร์ชเมลโล่ของหนู

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้ประชาชนจำนวนมากร่วมพิธีทำบุญตักบาตรทางเรือในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษานายกรัฐมนตรีสั่งการเจ้าหน้าที่และธนาคารของรัฐ5แห่งอำนวยความสะดวกการยืนยันตัวตนผู้ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ย้ำผู้ผ่านการพิจารณาทุกคนให้ยืนยันตัวตนถึงวันที่12มกราคมกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านเตือนอังกฤษอาจกลายเป็นเป้าหมายทางทหารโดยชอบธรรมหากให้การสนับสนุนสหรัฐในการทำสงครามกับอิหร่านการแข่งขันฟุตบอลอุ่นเครื่องปรีซีซั่นรายการพรีเมียร์ลีกซัมเมอร์ซีรีส์2026ลิเวอร์พูลประเดิมสนามชนะซันเดอร์แลนด์4-2ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวประชาชนจำนวนมากร่วมพิธีทำบุญตักบาตรทางเรือในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569
1: เมื่อเวลา 7:10 นาทีที่ผ่านมานายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรทางเรือถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ภายใต้กิจกรรมสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ณสวนสาธารณะป้อมมหาการกรุงเทพมหานครโดยสมเด็จพระพุทธาจารย์เจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหารเป็นประธานคณะสงฆ์นำพระสงฆ์225รูปจาก40วัดร่องเรือจาก3เส้นทางสายน้ำหลักได้แก่คลองรอบเกาะรัตนโกสินทร์คลองแสนแสบและคลองเปรมประชากรมารวมกันที่สวนสาธารณะป้อมมหาการก่อนประกอบพิธีตักบาตรและให้พรแก่ประชาชนโดยมีผู้แทนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาสังคมและประชาชนเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงโดยหลายคนระบุว่ารู้สึกปลื้มปิติที่ได้มีโอกาสร่วมพิธีครั้งสำคัญเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมชื่นชมความงดงามของพิธีตักบาตรทางเรือซึ่งเป็นภาพที่หาชมได้ยากและสะท้อนอัตลักษณ์วิถีชีวิตริมน้ำของไทยได้อย่างงดงาม
2: รู้สึกตื่นเต้นมีอะไรดีๆที่เราไม่เคยมีกิจกรรมแบบนี้เนาะขนาดเราอยู่กรุงเทพมายังไม่เคยเห็นนะแล้วพอมาก็ตื่นตาตื่นแล้วก็ไม่มีโอกาสได้เจอท่านเจ้าคณะแต่ละวัดที่มาร่วมถ้าเราไปเราจะไม่มีโอกาสได้เจอแต่เราก็อยู่จุดเนี้ยมีโอกาสได้เจอได้ร่วมทำบุญกับท่านอย่างเงี้ย
3: รู้สึกดีค่ะว่าจัดครั้งนี้มันโอเคเลยค่ะมาแต่เช้าตื่นตั้งแต่ 5:00 กว่ามาใส่บาตรที่เนี่ยค่ะเตรียมของใส่บาตรเป็นอาหารแห้งค่ะบรรยากาศการจัดงานโอเคเลยอ่ะอาจจะได้มาอีกวันที่30หรือ29อะไรประมาณนี้ค่ะเพราะเป็นวันหยุดเป็นของกรุงเทพด้วยถ้าไม่ได้ไปไหนทําบุญเสร็จก็จะอาจจะมาเที่ยวงานนี้ต่ออีกนะคะถ้าใครสะดวกอยากให้มาร่วมงานเพราะว่าการจัดกิจกรรมครั้งนี้เพื่อเทิดพระเกียรติท่านด้วยค่ะการจัดงานครั้งนี้ก็โอเคเลยค่ะมีกิจกรรมให้ร่วมหลายอย่างมีศิลปินมาตอนเย็นด้วยอะไรเนี่ยมีการแสดง
1: พิธีทำบุญตักบาตรทางเรือครั้งนี้นับเป็นปรากฏการณ์ครั้งสำคัญในประวัติศาสตร์กรุงรัตนโกสินทร์ในรอบกว่า240ปีที่รวมพลังศรัทธาของประชาชนหลั่งไหลมาร่วมทำบุญตักบาตรทางเรือสะท้อนความผูกพันระหว่างวิถีชีวิตริมน้ำพระพุทธศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์พร้อมสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมของชุมชนริมคลองและน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด้านการบริหารจัดการน้ำการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนภายในงานยังมีนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติการเผยแพร่พระราชกรณียกิจและกิจกรรมบริการประชาชนอาทิการตรวจสุขภาพฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่รับบริจาคโลหิตบริการด้านสัตวแพทย์รวมถึงการแสดงศิลปะวัฒนธรรมและการออกร้านสินค้าชุมชนด้วยในเวลา 17:00 นวันนี้พบมินิคอนเสิร์ตจากน้องเนเน่และในช่วงค่ำเวลา 19:30 นาทีนายอัธพลเลิศพิบูลที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีในฐานะประธานคณะกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายเป็นประธานในพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลด้วยกิจกรรมจัดต่อเนื่องจนถึงวันที่31กรกฎาคมนี้ประชาชนสามารถร่วมงานได้ทั้ง5จุดได้แก่คลององค์อ่างคลองพดุงกรุงเกษมคลองหลอดวัดราชนัดดาคลองหลอดวัด ราชบพิตรโดยมีสวนสาธารณะป้อมมหาการเป็นศูนย์กลางของการจัดงานนิตยาขุนศิลป์รายงาน
0: เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววันที่28กรกฎาคม2569สำนักพระราชวังเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันนี้ถึง30กรกฎาคมนี้และเชิญชวนประชาชนร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิระลึกถึงพระรัตนตรัยถวายเป็นพระราชกุศลผ่านแอปพลิเคชันสมาธิเสบียงบุญโดยสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store และ App Store จังหวัดอุบลราชธานีเชิญชวนรวมพลังทำความดีบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569
4: นางทิติวรดาเทพเสนานายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานีเปิดเผยว่าเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานีร่วมกับโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ร่วมขับเคลื่อนโครงการทำความดีด้วยหัวใจเชิญชวนประชาชนและประสบนิกรทุกหมู่เหล่าร่วมใจบริจาคโลหิตครั้งใหญ่เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา74พรรษา28กรกฎาคม2569กิจกรรมในครั้งนี้มุ่งเน้นการส่งเสริมให้ข้าราชการเจ้าที่รัฐภาคเอกชนและประชาชนทั่วไปได้ร่วมแสดงความจงรักภักดีผ่านการจัดหาโลหิตสำรองเพื่อนำไปใช้ช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินและผู้ป่วยที่จำเป็นต้องรับโลหิตในการรักษาของโรงพยาบาลในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีและใกล้เคียงโดยเชิญชวนประชาชนร่วมบริจาคโลหิตได้ในวันจันทร์ที่27กรกฎาคม2569เวลา 8:30 น. ถึง 16:00 น.ณห้องประชุม1ชั้น6อาคาร50พรรษามหาวชิราลงกรณ์โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ผู้ที่มาบริจาคโลหิตจะได้รับของที่ระลึกแทนคำขอบคุณสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร045-244-821กรกฎภูมิสวท.อุบลราชธานีรายงาน
0: จังหวัดพัทลุงจัดพิธีตักบาตรพระสงฆ์ 1,102 รูปทำบุญเมืองพัทลุงครบรอบ102ปีพร้อมถวายเป็นพุทธบูชาและเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาน
5: ายสุจินต์วาจากิจผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการตักบาตรพระสงฆ์ 1,102 รูปทำบุญเมืองพัทลุงเนื่องในโอกาสครบรอบ102ปีจังหวัดพัทลุงณบริเวณถนนช่วยทุกขราชโดยมีพระปริยัติวชิรดมเจ้าคณะจังหวัดพัทลุงเจ้าอาวาสวัดขุนหาสวรรค์พระอารามหลวงเป็นประธานฝ่ายสงฆ์และมีหัวหน้าส่วนราชการประชาชนชาวจังหวัดพัทลุงเข้าร่วมในพิธีเพื่อสืบสานพระพุทธศาสนาส่งเสริมการทำบุญสร้างกุศลและอนุรักษ์ประเพณีอันดีงามของชาวพุทธพร้อมทั้งถวายเป็นพุทธบูชาและเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา74พรรษา28กรกฎาคม2569ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงกล่าวว่าการทำบุญตักบาตรเป็นประเพณีอันทรงคุณค่าของพุทธศาสนิกชนช่วยหล่อหลอมให้ประชาชนยึดมั่นในหลักธรรมคำสอนมีสติความเสียสละและความเอื้ออาทรต่อกันซึ่งการที่ทุกภาคส่วนร่วมกันจัดงานในครั้งนี้สะท้อนถึงพลังแห่งศรัทธาและความสามัคคีของชาวพัทลุงที่พร้อมใจกันสร้างบุญใหญ่เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่บ้านเมืองรวมทั้งเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา74พรรษาแสดงถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์นพพรพลไม้สวท.พัทลุงรายงาน
0: ประเทศไทยและศูนย์มรดกโลกร่วมกันหารือการขับเคลื่อนงานด้านการอนุรักษ์และการบริหารจัดการแหล่งมรดกโลกในระดับนานาชาติหลังวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยปีหน้าไทยจะเสนอเชียงใหม่นครหลวงของล้านนาขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกอีกหนึ่งแห่ง
6: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทยเข้าหารือกับนายลาซาเรเอลุนดูอัสโซโมผู้อำนวยการศูนย์มรดกโลกระหว่างการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกครั้งที่48ณศูนย์การประชุมและนิทรรศการเบคโคนครปูซานสาธารณรัฐเกาหลีนายสุชาติกล่าวว่า การหารือครั้งนี้สะท้อนถึงบทบาทเชิงรุกของประเทศไทยในการขับเคลื่อนภารกิจด้านการอนุรักษ์และการบริหารจัดการแหล่งมรดกโลกในระดับนานาชาติและกระชับความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างไทยกับศูนย์มรดกโลกพร้อมยังได้กล่าวขอบคุณศูนย์มรดกโลกผู้เชี่ยวชาญจากองค์กรที่ปรึกษาของศูนย์มรดกโลกที่ให้การสนับสนุนประเทศไทยทั้งด้านวิชาการเทคโนโลยีและการประสานความร่วมมือภายหลังการประกาศให้วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชขึ้นทะเบียนมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งใหม่ส่งผลให้ประชาชนไทยมีความยินดีเพราะการขึ้นทะเบียนมรดกโลกจะเป็นประโยชน์ด้านความมั่นคงทางวัฒนธรรมศาสนาและสามารถสร้างความสามัคคีให้กับคนในชาติรวมทั้งมีส่วนส่งเสริมเรื่องการเพิ่มขึ้นของรายได้ประชาชนจากเดิมมีอาชีพหลักด้านการเกษตรจะสามารถมีรายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นด้วย
7: หลังจากวันนี้ไปกระทรวงวัฒนธรรมก็จะร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วก็ทางมูลนิธิแล้วก็พี่น้องชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชรวมทั้งพี่น้องชาวจังหวัดใกล้เคียงและทางภาคใต้ที่จะเข้ามาร่วมกันบริหารจัดการในเรื่องของการขึ้นมรดกโลกครั้งนี้นะครับเชื่อมั่นว่าการที่เราได้รับการขึ้นมรดกโลกครั้งนี้เป็นความภาคภูมิใจผมเชื่อทุกคนต้องทำได้ดียิ่งขึ้นต่อไปครับคือสำคัญที่สุดเป็นความสากลโลกซึ่งทำให้ทุกคนทั่วโลกได้เห็นว่าประเทศไทยนั้นมีอารยธรรมที่สวยงาม
6: ขณะเดียวกันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยังกล่าวถึงการเสนอเชียงใหม่นครหลวงของล้านนาเป็นแหล่งมรดกโลกในปีต่อไปว่าฝ่ายไทยยืนยันจะดำเนินการตามหลักเกณฑ์และข้อเสนอแนะขององค์การยูเนสโกอย่างเคร่งครัดสำหรับประเด็นแหล่งมรดกโลกกลุ่มป่าดงพญาเย็นเขาใหญ่ได้ดำเนินการตามข้อแนะนำของศูนย์มรดกโลกแล้วด้านนายลาซาเรเอรุนดูอัสโซโมผู้อำนวยการศูนย์มรดกโลกกล่าวชื่นชมประเทศไทยที่ได้เข้าร่วมเป็นรัฐภาคีของศูนย์มรดกโลกมาหลายปีและมีความเข้าใจกระบวนการเสนอแหล่งมรดกโลกเป็นอย่างดีจึงขอให้ไทยถ่ายทอดประสบการณ์เรื่องดังกล่าวให้กับประเทศที่ยังไม่ได้รับการขึ้นทะเบียนแหล่งมรดกโลกซึ่งนายสุชาติในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทยกล่าวตอบรับถึงความพร้อมของไทยในการสนับสนุนประเทศดังกล่าวในระยะถัดไปปิยาพันยังเทียนรายงาน
0: ด้านจังหวัดนครศรีธรรมราชจัดกิจกรรมตักบาตรวันอาทิตย์ฉลองสมโภชการขึ้นทะเบียนวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารเป็นมรดกโลกแห่งใหม่ของไทย
8: จังหวัดนครศรีธรรมราชจัดกิจกรรมตักบาตรวันอาทิตย์ณลานโพวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารโดยบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักมีพระสงฆ์จำนวน99รูปออกรับบิณฑบาตท่ามกลางพุทธศาสนิกชนและประชาชนที่พร้อมใจกันเข้าร่วมทำบุญเป็นจำนวนมากทั้งนี้กิจกรรมตักบาตรวันอาทิตย์นับเป็นกิจกรรมสำคัญที่จังหวัดนครศรีธรรมราชจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องมากว่า10ปีเพื่อเปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชนได้ร่วมทำบุญตักบาตรใกล้ชิดองค์พระบรมธาตุเจดีย์อันเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวพุทธและเป็นการสืบสานพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นในทุกเช้าวันอาทิตย์และการตักบาตรในครั้งนี้นับเป็นโอกาสพิเศษหลังจากเมื่อวานนี้องค์การยูเนสโกได้ประกาศขึ้นทะเบียนวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมสร้างความปลื้มและความภาคภูมิใจแก่ชาวนครศรีธรรมราชและคนไทยทั้งประเทศเสรณีนาวงทีมข่าวสวทนครศรีธรรมราชรายงาน
0: นายกรัฐมนตรีสั่งการเจ้าหน้าที่และธนาคารของรัฐ5แห่งอำนวยความสะดวกการยืนยันตัวตนผู้ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ย้ำผู้ผ่านการพิจารณาทุกคนให้ยืนยันตัวตนถึงวันที่12มกราคม2570
9: นางสาวพลอยทะเลรัศมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าผู้ที่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ทั้งรายเก่าและรายใหม่หรือคนที่ระบบแจ้งให้ยืนยันตัวตน EKYC จะต้องยืนยันตัวตนทุกคนโดยสามารถยืนยันตัวตนได้ทางแอปเป๋าตังค์และหน่วยรับลงทะเบียน5ธนาคารได้แก่ธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกส.ธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือธอส.ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยสามารถดำเนินการได้ถึงวันที่12มกราคม2570นายกรัฐมนตรีสั่งการเจ้าหน้าที่ของรัฐและธนาคารของรัฐทั้ง5ธนาคารอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนอย่างเต็มที่พร้อมเร่งให้ความช่วยเหลืออย่าให้ประชาชนได้รับผลกระทบจากระบบขอให้คำนึงถึงความเดือดร้อนของประชาชนเป็นอันดับแรกเจ้าหน้าที่ของรัฐจะต้องเป็นที่พึ่งของประชาชนสำหรับในกรณีผู้ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569กรณีผู้สูงอายุ
10: ผู้ป่วยติดเตียงหรือผู้พิการที่ไม่สามารถไปยืนยันตัวตนด้วยตัวเองได้หากจะมอบอำนาจใช้สิทธิ์แทนต้องให้ผู้รับมอบอำนาจไปยืนยันตัวตนที่หน่วยรับลงทะเบียนทั้ง5ธนาคารดังกล่าวข้างต้นเท่านั้นโดยเอกสารที่ต้องใช้ได้แก่หนังสือมอบอำนาจและโหลดที่เว็บไซต์โครงการบัตรประชาชนตัวจริงพร้อมสำเนาบัตรลงนามสำเนาถูกต้องของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจสำเนาบัตรประจำตัวคนพิการถ้ามีหรือใบรับรองแพทย์ถ้ามีประชาชนสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ผ่านช่องทางประชาสัมพันธ์อย่างเป็นทางการของกระทรวงการคลังเท่านั้นหรือศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐโทร02109-2345ในวันและเวลาราชการอรุณาการแสงโตกรายงาน
0: กระทรวงการคลังเตรียมเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีขยายเวลาใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมถึงเดือนกันยายนนี้ช่วยเหลือกลุ่มตกหล่น2,300,000รายนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่ารัฐบาลได้พิจารณาขยายระยะเวลาการใช้สิทธิ์สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมจำนวน 13.18 ล้านคนให้สามารถใช้งานต่อไปได้จนถึงเดือนกันยายนนี้เพื่อให้เป็นการลดความกังวลใจของประชาชนและเปิดโอกาสให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีระยะเวลาเพียงพอในการตรวจสอบสิทธิ์อย่างรอบคอบสำหรับการปรับเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่นี้ถือเป็นการเปิดโอกาสครั้งสำคัญหลังจากที่ไม่ได้เปิดรับลงทะเบียนมานานถึง5ปีซึ่งจากข้อมูลเบื้องต้นพบว่ายังมีกลุ่มผู้มีรายได้น้อยที่ตกหล่นและไม่เคยได้รับความช่วยเหลืออีกประมาณ 2,300,000 รายการเปิดรับในครั้งนี้จะทำให้กลุ่มคนดังกล่าวได้เข้าถึงสิทธิประโยชน์จากภาครัฐโดยจะได้รับเงินช่วยเหลือสำหรับซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นอย่างน้อย300บาทต่อเดือน
11: แต่อย่างไรก็ดีต้องรู้ว่าเกณฑ์ต่างๆที่เราได้รับสิทธิ์เราก็มีคนใหม่ที่เข้ามาด้วยคนเพราะว่าเราไม่ได้เปิดรับความสำเร็จการมาเป็นเวลา5ปีมีคนจนที่ตกหล่นเยอะมากวันนี้จากข้อมูลเบื้องต้นของเรานะครับ2.3 ล้านคน
0: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยอีกว่าฐานข้อมูลการลงทะเบียนในรอบนี้ยังมีความละเอียดและแม่นยำสูงขึ้นทำให้ภาครัฐสามารถจำแนกข้อมูลตามช่วงอายุได้อย่างชัดเจนโดยพบว่าในกลุ่มผู้ได้รับสิทธิ์มีกลุ่มวัยแรงงานอายุ 18-60 ปีที่ไม่มีทรัพย์สินและไม่มีรายได้อยู่ถึง5ล้านคนรัฐบาลจึงเตรียมนำฐานข้อมูลเชิงลึกนี้ไปต่อยอดจัดทำนโยบายพัฒนาทักษะอาชีพใหม่และยกระดับทักษะเดิมเพื่อเข้าไปดูแลอย่างใกล้ชิดและช่วยเหลือประชาชนกลุ่มนี้สามารถสร้างรายได้เพิ่มขึ้นในระยะยาวต่อไป
12: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28 กรกฎาคม 2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24-26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอเสนอสารคดีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงชุดพระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพันวันนี้เสนอตอนโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริบ้านบ่อหวีจังหวัดราชบุรี
13: พระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพัน
14: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงห่วงใยชีวิตความเป็นอยู่ของประสบกรณิกรในถิ่นทุรกันดารที่มีความเป็นอยู่แร้นแค้นไม่มีที่ดินทำกินเป็นของตนเองประกอบกับผลกระทบจากภัยธรรมชาติทั้งความแห้งแล้งและฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาลจึงทรงมีพระราชดำริในการฟื้นฟูและพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อยกระดับความเป็นอยู่ของราษฎรให้ดีขึ้นโครงการฟาร์มตัวอย่างอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ทรงจัดตั้งขึ้นเพื่อให้เป็นศูนย์เรียนรู้ฝึกอาชีพแก่ราษฎรที่อยู่บริเวณโดยรอบและนำความรู้ไปปรับใช้ในการทำเกษตรในพื้นที่ของตนเองให้เกิดการพัฒนาอาชีพมีรายได้ที่มั่นคงสามารถพึ่งพาตนเองได้โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริบ้านบ่อหวี ตำบลตะนาวสีอำเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีเป็นโครงการฟาร์มตัวอย่างอีกแห่งหนึ่งที่ทรงจัดตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่ให้มีแหล่งอาหารเพียงพอสำหรับบริโภคตลอดทั้งปีและยังมีรายได้จากการรับจ้างทำงานในฟาร์มดังพระราชดำรัสที่พระราชทานไว้เมื่อวันที่11สิงหาคมพุทธศักราช2545ตอนหนึ่งว่าตอนนี้พยายามจะเริ่มทำฟาร์มตัวอย่างที่อำเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีหวังให้เป็นแหล่งผลิตอาหารเป็นคลังอาหารที่หล่อเลี้ยงคนไทยจะเป็นที่น่าหวาดเกรงว่าต่อไปอาหารจะแพงมากและคนที่ยากจนจะลำบากถ้าตั้งคลังอาหารขึ้นตามที่ต่างๆคนงานประชาชนก็จะดีใจได้รับจ้างทำงานจำนวนมากแต่ละฟาร์มตัวอย่างก็จะจ่ายค่าแรงให้เพื่อเขาจะได้เลี้ยงครอบครัวโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริบ้านบ่อหวีตั้งอยู่บนพื้นที่กว่า330ไร่มีการจัดสรรที่ดินเป็นแปลงเกษตรทฤษฎีใหม่และคลองไส้ไก่สำหรับทำกิจกรรมด้านการประมงปลูกข้าวปลูกพืชผักสวนครัวและผลไม้โดยจ้างแรงงานชาวบ้านในพื้นที่บ้านบ่อหวีและพื้นที่ใกล้เคียงปัจจุบันเป็นแหล่งผลิตอาหารสำคัญในพื้นที่นอกจากนี้ยังส่งขายตลาดกลางในจังหวัดราชบุรีและตลาดอตก.ขณะเดียวกันราษฎรที่รับจ้างทำงานในโครงการยังสามารถนำความรู้ไปดำเนินการในพื้นที่ของตนเองส่งผลให้มีรายได้และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้คณิษฐาลือสัตว์เรียบเรียงเอกวินกาจัดนิกรายงาน
0: พระศกนิกรจากทุกสารทิศเดินทางเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังอย่างไม่ขาดสายด้วยความอาลัยและสำนึกในพระกรุณาธิคุณ
15: บรรยากาศเช้าวันนี้นะพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังพระศกนิกรจากทั่วทุกสารทิศเดินทางเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาด้วยความอาลัยและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นโดยมีเจ้าหน้าที่และจิตอาสาอำนวยความสะดวกและแจกจ่ายอาหารเครื่องดื่มเป็นไปด้วยความเรียบร้อยนางดวงกมลสมัยสุดจิตอาสาพระราชทานกล่าวว่าตลอดพระชนชีพพระองค์ทรงอุทิศพระวรกายปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ราษฎรอย่างอเนกอนันต์โดยเฉพาะอย่างยิ่งการดำเนินงานผ่านมูลนิธิอาสาเพื่อพึ่งพายามยากซึ่งเมื่อเกิดอุทกภัยหรือภัยพิบัติต่างๆพระองค์จะทรงร่วมบรรจุถุงยังชีพและเสด็จลงพื้นที่เพื่อแจกจ่ายสิ่งของบรรเทาทุกข์ด้วยพระองค์เองอยู่เสมอ
16: ท่านทำคุณประโยชน์ให้กับประเทศชาติมากอย่างกรณีมูลนิธิเพื่อนพึ่งพายามยากถึงเวลามีอุทกภัยทุกภัยนะคะท่านก็จะทำถุงยังชีพจะมีประชาชนส่วนหนึ่งที่เข้าไปร่วมนะคะบางครั้งพระองค์ก็มาเองนะคะมาเดินถุงเองเพื่อจำแหนกแจกจ่ายเพื่อมอบให้กับประชาชนที่ตกทุกข์ได้ยากนะคะ
15: นางชูศรีชัยศรีโสพลกิจประชาชนชาวกรุงเทพมหานครวัย76ปีเปิดเผยถึงความประทับใจและซาบซึ้งในพระกรณียกิจของพระองค์อย่างหาที่สุดมิได้โดยเฉพาะการดำเนินงานผ่านมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากซึ่งเป็นที่พึ่งพิงของราษฎรในยามประสบความเดือดร้อนและโครงการราชทานปันสุขที่พระองค์เสด็จเยี่ยมเยียนและให้ความช่วยเหลือผู้ต้องขังโดยไม่ทรงถือพระองค์สะท้อนถึงน้ำพระทัยที่ทรงห่วงใยประสบกรณิกรทุกหมู่เหล่าอย่างแท้จริง
17: ก็ซาบซึ้งในพระกรณียกิจของพระองค์ท่านมากๆเลยอย่างเพื่อนพึ่งพายามยากอย่างเงี้ยก็เคยได้รับเคยไปเข้าแถวรับเข้ากองกับท่านนะเจ้าค่ะก็เราก็ซาบซึ้งเนาะพระองค์ท่านน่ะไปช่วยผู้ต้องขังอ่ะอันเนี้ยประทับใจมากเลยเนาะโครงการเนี้ยเราก็ซาบซึ้งอ่ะนะท่านไปโดยเสด็จไปที่ไม่ถือว่าเป็นผู้ต้องขังเนี่ยก็ประทับใจมากมากเลยค่ะ
15: สำนักพระราชวังเปิดให้ถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง21นาฬิกาโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งเท่านั้นปฏิพลสัทพรมมารายงาน
0: แม่ทัพภาคที่4ย้ำดูแลกำลังพลและครอบครัวผู้สูญเสียเต็มที่พร้อมใช้กฎอัยการศึกเฉพาะพื้นที่ติดตามคนร้าย
18: พลโทนรทิพย์โพยนอกแม่ทัพภาคที่4ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4 เปิดเผยถึงความคืบหน้าภายหลังเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนและระเบิดโจมตีจุดตรวจบุเกซามีอำเภอระแงะจังหวัดตราธิวาสว่าหน่วยงานได้ดูแลขวัญกำลังใจของกำลังพลอย่างเต็มที่โดยกำลังพลยังคงมีขวัญและกำลังใจที่ดีพร้อมให้การช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิตทั้ง5นายอย่างเต็มกำลังทั้งด้านสวัสดิการสิทธิประโยชน์และการพิจารณาบรรจุทายาทเข้ารับราชการทดแทนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดแม่ทัพภาคที่4ยังกล่าวถึงการประกาศใช้กฎอัยการศึกในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสว่าเป็นมาตรการเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการติดตามผู้ก่อเหตุให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นโดยบังคับใช้เฉพาะบางพื้นที่ที่มีความจำเป็นไม่ได้ครอบคลุมทั้งจังหวัดขณะที่พื้นที่เขตเมืองและพื้นที่ทั่วไปประชาชนยังสามารถใช้ชีวิตและประกอบกิจกรรมได้ตามปกติพร้อมยืนยันว่าเจ้าหน้าที่จะเร่งติดตามผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายและดูแลความปลอดภัยของประชาชนอย่างเต็มที่ด้านพลตำรวจตรีประยงโคตรสาขาผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยความคืบหน้าคดีเหตุดังกล่าวว่าขณะนี้ศาลได้อนุมัติหมายจับผู้เกี่ยวข้องแล้ว1รายและเจ้าหน้าที่ยังคงเร่งรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินคดีกับผู้ร่วมก่อเหตุทั้งหมดพร้อมระบุคาดว่าจะสามารถขอศาลออกหมายจับผู้เกี่ยวข้องเพิ่มเติมได้ในเร็วๆนี้พร้อมยืนยันว่าการสืบสวนสอบสวนจะดำเนินไปอย่างรอบคอบโปร่งใสและให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายโดยยึดพยานหลักฐานเป็นสำคัญเพื่อให้ผู้กระทำผิดเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมตามกฎหมายปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
0: กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาแนะผู้กู้ยืมปรับโครงสร้างหนี้ออนไลน์ลดความเสี่ยงถูกดำเนินคดี
19: ร้อยเอกหญิงพัดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลโดยกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือกยศ.เดินหน้าดูแลผู้กู้ยืมเงินอย่างต่อเนื่องทั้งในมิติการเปิดโอกาสให้เข้าถึงการศึกษาและการช่วยเหลือผู้ที่ประสบปัญหาการชำระหนี้โดยมุ่งหวังให้ผู้กู้ยืมได้เรียนจนสำเร็จตามหลักสูตรพร้อมมีความรับผิดชอบต่อสังคมด้วยการชำระหนี้คืนเพื่อให้เงินกองทุนหมุนเวียนไปช่วยนักเรียนและนักศึกษารุ่นต่อไปทางนี้กยศ.ได้เปิดโอกาสให้ผู้กู้ยืมที่ยังมีภาระหนี้ค้างชำระสามารถเข้าสู่กระบวนการปรับโครงสร้างหนี้ได้ด้วยตนเองผ่านช่องทางออนไลน์เพื่อช่วยลดภาระการผ่อนชำระหนี้และวางแผนการชำระหนี้ได้อย่างเหมาะสมรวมทั้งลดความเสี่ยงในการถูกดำเนินคดีโดยสามารถยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันไทยดีหรือแอปเป๋าตังจากนั้นอัปเดตข้อมูลส่วนตัวให้เป็นปัจจุบันตรวจสอบยอดหนี้และยอดผ่อนชำระในแต่ละงวดซึ่งเมื่อดำเนินการเสร็จสิ้นสามารถตรวจสอบสถานะได้ที่หน้าเว็บไซต์ระบบการทำสัญญาปรับโครงสร้างหนี้แบบอิเล็กทรอนิกส์พร้อมย้ำเตือนผู้กู้ยืมว่าหากมีบุคคลใดติดต่อให้ชำระหนี้ที่ค้างชำระต้องตรวจสอบให้รอบคอบว่าผู้ติดต่อนั้นเป็นผู้รับมอบอำนาจจากกยศ.หรือไม่เพื่อป้องกันการแอบอ้างจากมิจฉาชีพนันทภาแสนตุ้มรายงาน
0: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังฝนตกหนักในหลายพื้นที่ของประเทศตั้งแต่วันพรุ่งนี้จนถึงวันที่31กรกฎาคมนี้
20: นายชยันเมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.กล่าวว่าสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.เฝ้าระวังฝนตกหนักบางแห่งตั้งแต่วันพรุ่งนี้จนถึงวันที่31กรกฎาคมเนื่องจากอิทธิพลร่องมรสุมพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือประเทศลาวและประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นจึงขอให้เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมขังในชุมชนเมืองที่เกิดน้ำท่วมขังอยู่เป็นประจำเนื่องจากระบายไม่ทันรวมถึงพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มบริเวณจังหวัดตากแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายน่านพะเยาพิษณุโลกเลยหนองคายบึงกาฬนครพนมสกลนครมุกดาหารกาฬสินธุ์หนองบัวลำพูขอนแก่นร้อยเอ็ดยโสธรอุดรธานีอำนาจเจริญอุบลราชธานีกาญจนบุรีชลบุรีระยองจันทบุรีตราดชุมพรสุราษฎร์ธานีระนองพังงากระบี่ภูเก็ตและสงขลาชวนันท์มาลีรายงาน
0: กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดร้อยเอ็ดแจ้งเตือนประชาชนเฝ้าระวังฝนตกหนักถึงหนักมากช่วงนี้ถึงวันที่30กรกฎาคมนี้
2: จังหวัดร้อยเอ็ดแจ้งเตือนประชาชนเฝ้าระวังสถานการณ์ฝนตกหนักถึงหนักมากในช่วงวันที่26ถึง30กรกฎาคม2569หลังกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศว่าร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือประเทศลาวและประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่มีกำลังแรงขึ้นส่งผลให้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือรวมถึงจังหวัดร้อยเอ็ดมีฝนตกหนักบางพื้นที่และเสี่ยงเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมขังกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดร้อยเอ็ดขอให้ประชาชนติดตามพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของบ้านเรือนตัดแต่งกิ่งไม้และมัดระวังการเดินทางหลีกเลี่ยงพื้นที่เสี่ยงและไม่อยู่กลางแจ้งขณะเกิดฝนฟ้าคะนองหรือกระแสลมแรงส่วนเกษตรกรให้เฝ้าระวังความเสียหายต่อพืชผลและสัตว์เลี้ยงรวมถึงโรคที่มากับน้ำท่วมหากเกิดเหตุฉุกเฉินหรือได้รับความเดือดร้อนขอให้แจ้งกำนันผู้ใหญ่บ้านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่เพื่อเข้าช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีพีรพัฒน์พิเนศสวท.101รายงาน
0: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศครับ
13: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
0: ต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศสถานีโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียงของอิหร่านรายงานโดยอ้างแถลงการของกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านหรือ IRGC ที่เตือนว่าอังกฤษอาจกลายเป็นเป้าหมายทางทหารโดยชอบธรรมหากให้การสนับสนุนสหรัฐในการทำสงครามกับอิหร่านพร้อมอ้างว่ามีเครื่องบินทิ้งระเบิดของกองทัพสหรัฐใช้ฐานทัพอากาศของอังกฤษสำหรับดำเนินปฏิบัติการโจมตีในอิหร่านเมื่อไม่นานมานี้IRGC ยังกล่าวหาอีกว่าสหรัฐเป็นฝ่ายละเมิดบันทึกความเข้าใจสันติภาพ14ข้อที่ลงนามกับอิหร่านไว้เมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาด้วยการประกาศเส้นทางเดินเรือทางเลือกสำหรับเรือที่สัญจรผ่านช่องแคบฮอร์โมซหนึ่งในเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกพร้อมเน้นย้ำว่าการเดินเรือในช่องแคบแห่งนี้จะต้องเป็นไปตามมาตรการหรือข้อกำหนดของรัฐบาลอิหร่านเท่านั้นประธานาธิบดีคาซิมโจมาร์ตโตกาเยฟผู้นำคาซัคสถานกล่าวระหว่างการประชุมสุดยอดรัสเซียคาซัคสถานซึ่งจัดขึ้นที่เมืองออมส์ในภูมิภาคไซบีเรียของรัสเซียเมื่อวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่เรียกร้องให้ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียยุติการทำสงครามกับยูเครนซึ่งประทุขึ้นตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ปี2565โดยให้เหตุผลว่าเยาวชนจำนวนมากกำลังเผชิญกับความสูญเสียจากสงครามในครั้งนี้ประธานาธิบดีโตกาเยฟยังเสนอให้ผู้นำรัสเซียกลับมายึดหลักตามข้อตกลงสันติภาพอิสตันบูลปี2565ที่มุ่งยุติความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครนขณะที่ประธานาธิบดีปูตินระบุว่าเขาจะชี้แจงเกี่ยวกับประเด็นความขัดแย้งดังกล่าวให้ผู้นำคาซัคสถานรับทราบในระหว่างการพบหารือกันสำนักข่าว CCTV ของทางการจีนรายงานว่าพายุไต้ฝุ่นโนอึนเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งบริเวณมณฑลกวางตุ้งทางตะวันออกเฉียงใต้ของจีนแล้วเมื่อช่วงเช้าของวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นซึ่งจะทำให้เกิดฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันลมกระโชกแรงและดินโคลนถล่มส่งผลให้ทางการจีนสั่งอพยพประชาชนมากกว่า 340,000 คนในมณฑลกวางตุ้งไปยังพื้นที่ปลอดภัยนอกจากนี้ยังทำให้ประกาศปิดสถานศึกษาและสถานที่ประกอบการหลายแห่งเป็นการชั่วคราวขณะที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาแห่งชาติของจีนหรือ NMC ออกแถลงการประกาศเตือนภัยพายุไต้ฝุ่นโนอึนความรุนแรงระดับสีแดงซึ่งเป็นความรุนแรงสูงสุดจากทั้งหมด4ระดับที่จะพัดถล่มในหลายพื้นที่ของมณฑลกวางตุ้งสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างแถลงการของโฆษกสำนักงานตำรวจกรุงเบอร์ลินเมืองหลวงของเยอรมนีที่ระบุว่าเกิดเหตุคนร้ายขับรถพุ่งชนประชาชนที่เข้าร่วมงานพรายพาเรดของชุมชนผู้มีความหลากหลายทางเพศหรือ LGBTQ+ ซึ่งจัดขึ้นที่สวนสาธารณะเทียร์การ์เทนในกรุงเบอร์ลินเมื่อช่วงค่ำของวันที่25กรกฎาคมที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย1รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก17รายอย่างไรก็ตามโฆษกสำนักงานตำรวจกรุงเบอร์ลินเปิดเผยว่าผู้ก่อเหตุสามารถหลบหนีออกไปได้โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจกำลังดำเนินปฏิบัติการค้นหาบุคคลดังกล่าวเพื่อนำตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
3: การแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนฮุนไดครับ2026รอบแบ่งกลุ่มดีนัดแรกทีมชาติไทยบุกไปเอาชนะทีมชาติลาวถึงถิ่น5-0เก็บ3แต้มแรกของทัวร์นาเมนต์ได้สำเร็จหลังจบเกมแอนโทนีฮัตสันหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยกล่าวว่ารู้สึกพอใจกับผลงานในเกมนัดนี้เนื่องจากทีมสามารถประเดิมการแข่งขันรายการดังกล่าวด้วยชัยชนะนักเตะทุกคนปฏิบัติตามแท็กติกที่วางไว้ได้เป็นอย่างดีส่วนอาการบาดเจ็บของสารัตอยู่เย็นยังต้องรอการตรวจประเมินอย่างละเอียดอีกครั้งแต่เบื้องต้นอาการไม่น่าเป็นห่วงมากนักสำหรับโปรแกรมนัดต่อไปทัพช้างศึกจะกลับมาเล่นที่ราชมังคลากีฬาสถานพบกับมาเลเซียในวันที่1สิงหาคมนี้เวลา20นาฬิกาถ่ายทอดสดทาง True Vision Now การแข่งขันฟุตบอลอุ่นเครื่องช่วงปรี

ชิดและพร้อมเดินหน้าคว้าตัวมาร่วมทีมหากการเจรจาสัญญาฉบับใหม่กับต้นสังกัดไม่บรรลุผลในเร็วๆนี้เนื่องจากปัจจุบันดาวยิงวัย26ปีเหลือสัญญาในถิ่นซานติอาโกเบอร์นาเบลอีกเพียง12เดือนเท่านั้นสำหรับวินิซิอุสย้ายจากฟลาเมงโกมาร่วมทัพเรอัลมาดริดเมื่อปี2018ลงสนามรวมทุกรายการ375นัดยิงได้128ประตูและทำอีก100แอสซิสต์ขณะที่ดาริโออาสสื่อดังของสเปนรายงานว่าฟิออเรนติน่าเป็นทีมที่มีโอกาสคว้าตัวฟรังโกมาสตันตูโอโนกองกลางดาวรุ่งของเรอัลมาดริดด้วยสัญญายืมตัวมากที่สุดเนื่องจากสโมสรเชื่อว่าดาวเตะวัย19ปีจะได้รับโอกาสลงสนามอย่างต่อเนื่องและสามารถพัฒนาฝีเท้าได้เช่นเดียวกับกรณีของนิโก้ปาสที่เคยถูกปล่อยยืมให้โคโมไปใช้งานทั้งนี้สำหรับมาสตันตูโอโนย้ายจากริเวอร์เพลทมาร่วมทัพเรอัลมาดริดเมื่อฤดูกาลที่ผ่านมาด้วยค่าตัว45ล้านยูโรพร้อมเงื่อนไขโบนัสเพิ่มเติมแต่ยังไม่สามารถยึดตำแหน่งตัวจริงได้ส่งผลให้ทัพราชันชุดขาวมีแผนปล่อยยืมในฤดูกาลหน้าเพื่อเก็บเกี่ยวประสบการณ์ไปก่อนวอลเลย์บอลชาย CV ครับ2026สนาม2ที่กรุงจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซียรอบรองชนะเลิศทีมชาติไทยลงสนามพบกัมพูชาและถือเป็นการรีแมตช์รอบรองชนะเลิศสนามแรกที่เกมนั้นทีมไทยแพ้ไป1-3เซตผลปรากฏว่าในเกมนี้นักตบหนุ่มไทยช่วยกันเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมล้างตาเอาชนะกัมพูชา3-0เซต25-18 25-19 และ25-18ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศไปพบกับเจ้าภาพอินโดนีเซียในวันนี้เวลา 18:45 นถ่ายทอดสดทาง GMM 25การแข่งขันแบดมินตัน World Tour Super 1000รายการ China Open 2026ที่เมืองฉางโจวสาธารณรัฐประชาชนจีนในรอบรองชนะเลิศคู่ผสมเดชาพลพัววรานุเคราะห์กับสุพิศราเพียวสามพรานคู่มือ4ของโลกแพ้ให้กับเกาซินวากับเฉินฟางหุ้ยคู่มือ6ของโลกจากไต้หวัน0-2เกม21 23 19 21หยุดเส้นทางไว้ที่รอบรองชนะเลิศก่อนเดินหน้าสู่เป้าหมายสำคัญในศึกชิงแชมป์โลก2026ในระหว่างวันที่17ถึง23สิงหาคมนี้เทนนิสอาชีพหญิง Women World Tennis Tour ระดับ W100 รายการ The Women Hospital Classic ที่รัฐอินเดียนาสหรัฐอเมริกาในรอบก่อนรองชนะเลิศหญิงเดี่ยวมนัญชยาสว่างแก้วมือวางอันดับ3ของรายการและมืออันดับ116ของโลกแพ้ให้กับลูเครเซียสเตฟานินีมืออันดับ112ของโลกจากอิตาลี 0-2 เซต 3-6 และ 1-6 หยุดเส้นทางไว้ที่รอบ8คนสุดท้ายด้านการแข่งขันเทนนิสเยาวชนนานชาติรายการ ITF World Tennis Tour Junior J60 เนเกรีเซมบิลันที่ประเทศมาเลเซียในรอบชิงชนะเลิศโชติรินแก้วกานักเทนนิสเยาวชนไทยจับคู่กับนานายะวาดะจากญี่ปุ่นซึ่งเป็นคู่มือวางอันดับหนึ่งของรายการหวดเอาชนะพักฮาอันจากเกาหลีใต้กับชิวารีกูรุงจากเนปาลคู่มือวางอันดับ3ของรายการ2-0เซต6-3และ6-4คว้าแชมป์ไปครองได้สำเร็จขณะที่ศึกเทนนิสอาชีพชายเมนเวิลด์เทนนิสทัวร์รายการ M15 บาหลีที่ประเทศอินโดนีเซียในรอบชิงชนะเลิศประเภทชายคู่ธนภัทรนิรันดรนักเทนนิสไทยกับอเล็กซานเดอร์ชางจากสหรัฐอเมริกาหวดเอาชนะไทเซอิชิคาวะกับฮิคารุชิราอิชิคู่มือวางอันดับ1ของรายการจากญี่ปุ่น2-0เซต6-3และ7-5คว้าแชมป์ไปครองกอล์ฟหญิงสิงห์ NSDF Lady Open 2026ที่สนามวินเซอร์พาร์คแอนด์กอล์ฟคลับพา72จารวีบุญจันทร์ปิดฉากรอบสุดท้ายอีก2อันเดอร์พา70สกอร์รวม13อันเดอร์พา203คว้าแชมป์พร้อมรับเงินรางวัล 200,000 บาทด้วยเฉือนชนะนัทธริกาเสนสายไปเพียงสโตรกเดียวความเคลื่อนไหวการเตรียมทีมบาสเกตบอลทีมชาติไทยสู้ศึกเอเชียนเกมครั้งที่20ระหว่างวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้ที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นล่าสุดนายนิพนธ์ชวริตมนเทียนนายกสมาคมกีฬาบาสเกตบอลแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าไทยได้สิทธิ์แข่งขัน3ประเภทได้แก่บาสเกตบอล5คนทีมหญิงและบาสเกตบอล3คนทั้งทีมชายและทีมหญิงโดยนายกสมาคมกีฬาบาสเกตบอลแห่งประเทศไทยระบุว่าทีมชายประเภท5คนพลาดสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันหลังเจ้าภาพจำกัดรอบสุดท้ายไว้เพียง12ทีมแม้ซีเรียจะท

0: ถอนตัวแต่ไทยอยู่อันดับ14ของเอเชียยังไม่สามารถขยับอันดับได้ขณะที่ทีมหญิง5คนได้สิทธิ์แข่งขันพร้อมปรับทัพด้วยนักกีฬาดาวรุ่งเพื่อเสริมความแข็งแกร่งส่วนบาสเกตบอล3คนซึ่งกำหนดให้นักกีฬาอายุไม่เกิน23ปีทั้งทีมชายและทีมหญิงยังมีแกนหลักจากชุดเอเชียนเกมครั้งก่อนพร้อมตั้งเป้าคว้า2เหรียญรางวัลโดยก่อนการแข่งขันสมาคมจะส่งทั้ง2ทีมไปแข่งขันรายการระดับเอเชียที่ประเทศจีนในเดือนสิงหาคมเพื่อเก็บคะแนนสะสมโลกและเตรียมความพร้อมก่อนลุยศึกเอเชียนเกมต่อไปบุริมพัชสอนการรายงาน
1: เข้าพรรษาคือช่วงพักฝนพระสงฆ์ต้องจำพรรษาณวัดใดวัดหนึ่งในฤดูฝนเพื่อศึกษาพระธรรมวินัย3เดือนแห่งการเริ่มต้นทำสิ่งดีๆในชีวิตเพื่อตัวเราครอบครัวและสังคมที่สงบสุขร่มเย็นขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญตักบาตรทำความดีละเว้นความชั่วทำจิตใจให้บริสุทธิ์พร้อมทั้งถวายผ้าอาบน้ำฝนและแห่เทียนพรรษาเพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนาและสืบทอดประเพณีอันดีงามของไทย
2: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
3: วันนี้เสนอคำว่าอังคารตอนที่1อังคารเขียนอ่างไม่หันอากาศงองูคอควายสระอารอเรืออังคารเป็นคำที่ยืมมาจากภาษาบาลีและสันสกฤตว่าอังคาระแปลว่าฐานทั้งฐานที่ยังไม่ติดไฟและที่ติดไฟแล้วก็เรียกว่าอังคาระทั้งนั้นเนื่องจากฐานที่ติดไฟมีสีแดงฉานคำว่าอังคาระจึงนำมาใช้เรียกชื่อดาวเคราะห์ที่มีแสงสีแดงประดุจฐานที่ติดไฟในภาษาไทยเรียกดาวเคราะห์นี้ว่าดาวอังคารนอกจากนี้ยังเป็นชื่อวันในรอบสัปดาห์ต่อจากวันจันทร์อีกด้วยตามคติของอินเดียโบราณอังคารหรือดาวอังคารเป็นเทพองค์หนึ่งเรียกว่าพระอังคาร
2: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.thวันอาสาฬหบูชาวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาธรรมจักรกัปปวัตนสูตรจนเกิดพระรัตนตรัยครบองค์เป็นครั้งแรกขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญฟังธรรมรักษาศีลและเวียนเทียนพร้อมน้อมนำหลักทางสายกลางสู่การดำเนินชีวิตเพราะใจที่มีสติคือจุดเริ่มต้นของทุกความดี
4: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งและมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคตะวันออกเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังแรงขึ้นโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งอันหนึ่งพายุไต้ฝุ่นโนอึนได้เคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณมณฑลกวางตุ้งประเทศจีนแล้วโดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปในบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงรายตากน่านพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีหนองบัวลำพูสกลนครนครพนมและมุกดาหารภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดอุทัยธานีชัยนาทพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราด ลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 20:27 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร22เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:48 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:48 นาทีต่อไปเป็นข่าวบริการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยขอเชิญชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไปบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์เป็นประจำสม่ำเสมออย่างน้อย3ครั้งต่อปีตามโครงการ Gift Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยเพื่อให้มีโลหิตสำรองในคลังเลือดให้พร้อมใช้รักษาผู้ป่วยได้ตลอดเวลาโดยสามารถติดต่อบริจาคได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยถนนอังรีดูนังเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั้ง12แห่งหรือรับบริจาคโลหิตประจำที่ Fix Station 7แห่งและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02-263-9600-99ต่อ1150กรมการขนส่งทางบกและสำนักงานขนส่งทั่วประเทศเปิดให้บริการอบรมและสอบใบอนุญาตขับรถสำหรับผู้ขอใหม่ในวันทำการจันทร์ถึงศุกร์เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนขั้นตอนสำหรับผู้ที่ขอใบอนุญาตขับรถใหม่จะเริ่มตั้งแต่การตรวจสอบเอกสารเข้าอบรม5ชั่วโมงทดสอบสมรรถภาพสอบข้อเขียนและทดสอบขับรถค่าธรรมเนียมสำหรับรถยนต์205บาทรถจักรยานยนต์105บาทรวมค่าคำขอผู้ขอรับใบอนุญาตต้องเตรียมบัตรประจำตัวประชาชนและใบรับรองแพทย์สามารถจองคิวเข้ารับบริการล่วงหน้าได้ที่แอปพลิเคชัน DLT Smart Queue หรือติดต่อด้วยตนเองณสำนักงานขนส่งทางนี้การทำธุรกรรมขอรับหรือต่อใบอนุญาตขับรถต้องติดต่อดำเนินการด้วยตนเองหรือผ่านโรงเรียนสอนขับรถที่ได้รับอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบกเท่านั้นสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน1584ตลอด24ชั่วโมงกรมศิลป์เก่าศิลปศึกษาช่างศิลป์ร่วมกับศูนย์รักศิลป์และหอศิลป์วังหน้าขอเชิญผู้สนใจเข้าชมงานมหกรรมศิลปศึกษาช่างศิลปะ2569เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่งานศิลปะของศิษย์เก่าครูอาจารย์วิทยาลัยช่างศิลป์และผู้เข้าร่วมฝึกอบรมของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ตลอดจนสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านศิลปะวัฒนธรรมและเป็นพื้นที่ในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางศิลปะผู้เข้าชมจะได้สัมผัสกับผลงานศิลปะหลากหลายมุมมองและมีอัตลักษณ์โดดเด่นทั้งงานจิตรกรรมที่มีชีวิตชีวางานประติมากรรมที่เปลี่ยนไปด้วยมิติรูปทรงจนถึงงานสื่อผสมร่วมสมัยที่สะท้อนความคิดของศิลปินแต่ละรุ่นที่เชื่อมโยงเรื่องราวความทรงจำและการบ่มเพาะฝีมือจากอดีตที่ตกผลึกเป็นสุนทรียรสในปัจจุบันรวมทั้งผลงานของศิลปินแห่งชาติผู้สนใจเข้าร่วมงานได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายระหว่างวันที่ 5-26 กรกฎาคม 2569 ตั้งแต่เวลา 9:00 น. ถึง 16:30 น. ณหอศิลป์วังหน้าถนนราชินีกรุงเทพมหานครต่อไปรับฟังบทความประจำวันครับ
3: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องธาตุเหล็กตัวช่วยพัฒนาสมองเด็กน้อยท่านผู้ฟังคะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและงานวิจัยต่างๆชี้ให้เห็นถึงความสำคัญด้านโภชนาการของเด็กและแม่ที่ควรได้รับธาตุเหล็กอย่างเพียงพอเพื่อป้องกันภาวะโลหิตจางเนื่องจากจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อศักยภาพการเรียนรู้ในระยะยาวและเหตุผลนี้จึงทำให้เราต้องใส่ใจในการเสริมธาตุเหล็กที่เป็นตัวช่วยพัฒนาสมองของลูกน้อยกันค่ะประเทศไทยกำลังเผชิญอัตราการเกิดที่ลดลงและความท้าทายเรื่องคุณภาพของประชากรการลงทุนในช่วงปฐมวัยโดยเฉพาะในช่วง 1,000 วันแรกของชีวิตหรือช่วงเวลาทองที่สมองมีพัฒนาการสูงสุดจึงสำคัญมากประเทศไทยโดยกระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องจึงต้องหันมาส่งเสริมและประชาสัมพันธ์เชิงรุกให้ประชาชนทราบว่าเด็กเล็กอายุ6เดือนขึ้นไปสามารถรับยาน้ำเสริมธาตุเหล็กและเข้ารับการคัดกรองภาวะโลหิตจางได้ฟรีณโรงพยาบาลรักใกล้บ้านพร้อมกับแนะนำอาหารตามวัยที่มีธาตุเหล็กสูงเพื่อได้รับธาตุเหล็กอย่างเหมาะสมกรมอนามัยให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งว่าการสร้างเด็กที่เติบโตอย่างมีศักยภาพตั้งแต่แรกเกิดพ่อแม่ควรเข้าใจใส่ใจและให้เวลาคุณภาพกับลูกอย่างสม่ำเสมอดูแลสุขภาพกายและใจให้ดีให้ลูกได้รับสารอาหารที่ครบถ้วนโดยเฉพาะธาตุเหล็กสร้างรากฐานที่แข็งแกร่งด้วยการเล่นและการปฏิสัมพันธ์ที่ดีเชิงบวกกับลูกโดยเฉพาะช่วงก่อนนอนควรอ่านนิทานด้วยกันเพื่อปลูกฝังนิสัยรักการอ่านตั้งแต่เล็กและลดการใช้หน้าจอให้น้อยที่สุดสิ่งเหล่านี้จะช่วยให้ลูกน้อยเติบโตอย่างสมบูรณ์เป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพและเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศไทยต่อไปโดยกรมอนามัยได้ริเริ่มและขับเคลื่อนโครงการเด็กฉลาดสร้างได้ตั้งแต่แรกเกิดอย่างเป็นรูปธรรมครอบคลุมทั้งการส่งเสริมโภชนาการการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่และการส่งเสริมพัฒนาการสมวัยและการพัฒนาการอ่านซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาสมองและทักษะชีวิตของเด็กและเป็นสิ่งที่ครอบครัวไทยควรปฏิบัติเพราะจะเป็นผลลัพธ์ที่ดีต่อในอนาคตของชาติโดยเน้นย้ำประเด็นโภชนาการว่าอาหารมื้อแรกของชีวิตควรเริ่มเลยที่6เดือนด้วยเมนูอาหารที่มีธาตุเหล็กสูงเช่นข้าวผสมตับบดเนื้อสัตว์บดหรือไข่แดงบดเพื่อให้ได้รับสารอาหารครบถ้วนหลีกเลี่ยงการให้เพียงแค่กล้วยบดหรือข้าวบดผสมนมแม่เพียงอย่างเดียวเนื่องจากสารอาหารจะไม่เพียงพอต่อการเจริญเติบโตและควรเพิ่มความหลากหลายของอาหารด้วยผักใบเขียวเข้มเช่นตำลึงบรอกโคลีและผักโขมนอกจากนี้เด็กช่วงอายุ6เดือนถึง5ปีควรได้รับยาน้ำเสริมธาตุเหล็กสัปดาห์ละครั้งเพื่อป้องกันภาวะโลหิตจางรวมถึงเด็กช่วงอายุ6ถึง12เดือนและ3ถึง5ปีสามารถเข้ารับการคัดกรองภาวะโลหิตจางได้ฟรีตามชุดสิทธิประโยชน์ของสปสช.ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับตำบลหรือรพสต.รวมถึงโรงพยาบาลรัฐใกล้บ้านท่านผู้ฟังคะปฏิเสธไม่ได้เลยว่าหลายๆความสำเร็จของผู้เป็นลูกนั้นเริ่มที่แม่ตั้งแต่อยู่ในครรภ์จนกระทั่งเสริมโภชนาการในทุกช่วงวัยอย่างใกล้ชิดและติดตามผลเพราะเด็กฉลาดด้วยธาตุและสารอาหารและการสร้างรากฐานที่ดีนำไปสู่พัฒนาการเป็นเลิศได้ทั้งหมดสะท้อนแนวคิดของการลงทุนในช่วงปฐมวัยได้เป็นอย่างดีค่ะจบบทความประจำวันเรื่องธาตุเหล็กตัวช่วยพัฒนาสมองเด็กน้อยเรียบเรียงโดยนฤนาถแข็งขันพิริยาพรวงอุบลนำเสนอท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
5: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
6: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
5: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ร่วมลดละเลิกเล่าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเล่า
6: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
5: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
6: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
5: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
7: เรารักประเทศไทย
4: เด็กๆทุกคนควรทำความเข้าใจให้ถูกต้องว่าวินัยไม่ใช่เพียงการปฏิบัติตามกฎข้อบังคับแต่คือความสามารถในการควบคุมตนเองให้ทำในสิ่งที่สมควรทำอันจะนำมาซึ่งความสุขความเจริญอย่างแท้จริงการฝึกฝนตนเองให้เป็นผู้มีวินัยจึงมีคุณประโยชน์อย่างยิ่งควรที่ทุกคนจะได้ฝึกหัดปฏิบัติจนเป็นปกตินิสัยพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวยุทธพรบานเย็นอ่าน

0: ุกท่านร่วมสัมผัสกับการฟังเพลงช่วงเวลาที่มากกว่าการฟังเพลงจากรุ่นสู่รุ่นกับรายการสุขสราญบ้านเรา
1: บ้านของใครของใครก็รักเรือนเขา
0: ทุกวันอาทิตย์13:00 น.ถึง 14:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 800

สวัสดีครับผู้ฟังครับต้อนรับเข้าสู่รายการสุขสรานบ้านเราครับวันนี้กลับมาพบกันเช่นเคยครับวันอาทิตย์สบายๆแบบนี้แหละเรามีเพลงเพราะๆนะครับมาฝากกันแล้วก็มีเรื่องราวสาระดีๆสเพระมาเล่าสู่กันฟังด้วยนะครับวันอาทิตย์ที่เท่าไหร่26กรกฎาคมแล้วนะครับเร็วมากเลยสัปดาห์หน้าก็เป็นสัปดาห์สุดท้ายของการทำงานของเราแล้วแล้วก็เป็นสัปดาห์การทำงานที่มีวันทำงานแค่2วันสำหรับข้าราชการแล้วก็มีเวลา3วันสำหรับบริษัทห้างร้านเอกชนนะครับเพราะว่าสัปดาห์หน้าเนี่ยมีวันหยุดยาวนะครับในรอบไหนล่ะกรกฎาใช่ไหมเนี่ยวันหยุดยาวของเดือนกรกฎาคมนี่แหละนะครับคุณผู้ฟังแล้วก็หลายคนรอคอยด้วยหยุดยาวทำไมหยุดยาวก็คือ28กรกฎาคมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับ29กรกฎาคมวันอาสาฬหบูชาวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาสำหรับวันเข้าพรรษาเนี่ยหลายหน่วยงานหยุดนะครับสำหรับรัฐวิสาหกิจแล้วก็ข้าราชการแต่ว่าเอกชนต่างๆก็อาจจะไม่ได้หยุดนะครับก็คือวันที่30วันเข้าพรรษาเพราะฉะนั้น3วันสำหรับข้าราชการรัฐวิสาหกิจและ2วันสำหรับเอกชนนะครับที่จะได้หยุดกันเพราะฉะนั้นคุณอาจจะวางแผนเดินทางอย่างไรหยุดกี่วันลาเท่าไหร่อันนี้ก็สุดแล้วแต่ก็ลองวางดูว่าเราจะทำยังไงไม่ให้งานบกพร่องนะครับเคลียร์งานไว้ก่อนไหมหรืออะไรยังไงอันนี้ไม่ได้ชี้โพรงแต่ว่าก็ทำได้เนาะนะครับคุณผู้ฟังสุขสันต์บ้านเราแม้จะวันหยุดหรือไม่หยุดก็ตามเราก็มาเจอกันเหมือนเดิมนะครับคุณผู้ฟังวันนี้หลังข่าวพักเที่ยงนี่นะครับพบกันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819และ891 kHz นะครับรวมไปถึงสถานีเครือข่ายวิทยุกรมประชาสัมพันธ์ที่รับสัญญาณรายการของเราฟังเพลงเพราะๆและสาระดีๆมากมายครับ

านผู้ฟังครับเมื่อวันที่8กรกฎาคมที่ผ่านมามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจัดพิธีเปิดงานนิทรรศการรอยพระจริยาอย่างจารึกเพื่อน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณและเฉลิมพระเกียรติแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาโดยได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์พิเศษธงทองจันทรังสุนายกสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นประธานในพิธีนะครับนอกจากนี้นะครับมีรองศาสตราจารย์ดร.ทวีวัฒน์วัฒนกุลเจริญอธิการบดีกล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดนิทรรศการในครั้งนี้นะครับที่อาคารห้องสมุดและศูนย์การเรียนรู้ชั้น1มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับนิทรรศการรอยพระจริยาอย่างจารึกแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้พร้อมเผยแพร่พระเกียรติคุณของพระองค์นะครับแล้วก็พระกรณียกิจและพระอัจฉริยภาพอันทรงคุณูปการในด้านต่างๆครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งบทบาทในการส่งเสริมกระบวนการยุติธรรมการยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ด้อยโอกาสและการส่งเสริมการศึกษาให้แก่เยาวชนนักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไปครับโดยในการจัดนิทรรศการครั้งนี้นะครับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้นำเอาพระรูปแห่งความทรงจำของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาครั้งยังคงศึกษาเล่าเรียนศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีหลักสูตรรัฐศาสตร์บัณฑิตแขนงวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและแขนงวิชาการเมืองการปกครองเปรียบเทียบสาขาวิชารัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชแล้วก็เมื่อครั้งที่พระองค์ทรงเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรแต่ผู้สำเร็จการศึกษาแล้วก็รับพระราชทานเข็มทองคำตรีสอนรางวัลผลการเรียนยอดเยี่ยมนะครับรวมถึงเอกสารจดหมายเหตุส่วนของพระองค์ที่เกี่ยวข้องกับการสมัครเรียนกับทางมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชที่ถูกดำเนินการจัดเก็บไว้มาเป็นอย่างดีมาตลอดระยะเวลา30ปีที่ผ่านมานำมาจัดแสดงในครั้งนี้แล้วก็เปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไปเข้าชมนิทรรศการได้ตั้งแต่วันนี้นะครับจนถึงวันที่18กันยายน2569เนื่องในวาระครบ100วันแห่งการสิ้นพระชนนะครับณอาคารห้องสมุดและศูนย์การเรียนรู้ชั้น1มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นครับ

สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะชื่นชมนิยมไทยในวันนี้จะพาคุณผู้ฟังไปทำความรู้จักกับเหล็กน้ำพีเมื่อกล่าวถึงเหล็กน้ำพีหลายคนต้องนึกถึงเมืองอุตรดิตถ์หรือที่หลายๆคนเรียกขานกันว่าเป็นเมืองลับแลหรือเมืองแม่ไม้มีคำขวัญประจำจังหวัดว่าเหล็กน้ำพีหรือเรื่องเมืองลังสาดหวานบ้านพระยาพิชัยดาบหักถิ่นศักดิ์ใหญ่ของโลกคำว่าอุตรดิตถ์แปลว่าเมืองท่าแห่งทิศเหนือซึ่งเป็นชื่อที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5พระราชทานให้เนื่องจากเห็นว่าบริเวณนี้จะเจริญต่อไปในภายภาคหน้าและเมืองแห่งนี้ค่ะก็มีทำเลอยู่ริมแม่น้ำน่านจึงสามารถทำการค้าได้เป็นอย่างดีสำหรับสถานที่ที่น่าสนใจที่ผู้มาเยือนจังหวัดอุตรดิตถ์ควรจะแวะไปนั่นก็คืออนุสาวรีย์พระยาพิชัยดาบหักซึ่งตั้งอยู่หน้าสารกลางจังหวัดอุตรดิตถ์ค่ะพระยาพิชัยดาบหักนี้นะคะถือเป็นบุคคลสำคัญคนหนึ่งของประเทศไทยเมื่อครั้งที่ท่านปกครองเมืองพิชัยซึ่งเป็นชื่อเรียกเมืองอุตรดิตถ์ในสมัยนั้นเมื่อพม่ายกทัพมาตีเมืองพิชัยในปีพ.ศ.2316ท่านก็ได้ยกทัพไปสกัดทัพพม่าจนแตกพ่ายกลับไปและในการรบครั้งนั้นดาบคู่มือของพระยาพิชัยข้างขวาได้หักไปหนึ่งเล่มแต่ก็ยังรบได้ชัยชนะต่อทัพพม่าด้วยวีรกรรมดังกล่าวท่านจึงได้สมญานามว่าพระยาพิชัยดาบหักนั่นเองค่ะบริเวณอนุสาวรีย์มีพิพิธภัณฑ์พระยาพิชัยภายในเก็บรวบรวมประวัติของพระยาพิชัยดาบหักรวมทั้งแบบจำลองสนามรบและวิถีชีวิตในสมัยอยุธยาตอนปลายรวมทั้งเครื่องมือเครื่องใช้โบราณต่างๆและมีพิพิธภัณฑ์ดาบเหล็กน้ำพีใหญ่ที่สุดในโลกอยู่ด้วยพิพิธภัณฑ์ดาบน้ำพีใหญ่ที่สุดในโลกแห่งนี้เป็นอาคารชั้นเดียวภายในอาคารเป็นโถงกว้างกลางห้องเป็นแท่นขนาดใหญ่ประดิษฐานดาบเหล็กน้ำพีขนาดยาวประมาณ10เมตรเศษมีน้ำหนัก 557.8 กิโลกรัมฝักดาบทำด้วยไม้ประดู่ฝังลวดลายมุกหุ้มปลอกเงินสลักลายและมีตู้จัดแสดงอาวุธผลิตภัณฑ์จากเหล็กน้ำพีเมื่อกล่าวถึงเหล็กน้ำพีแล้วแม้ตามประวัติยังไม่ทราบอย่างแน่ชัดว่าใครเป็นผู้ค้นพบคนแรกแต่มีความเชื่อกันอย่างแพร่หลายทั่วไปว่าทนสิทธิ์คือมีดีมีความขลังความศักดิ์สิทธิ์มีอาถรรพ์ป้องกันคุณไสเสน่ห์จังไรต่างๆมีพุทธคุณดีในตัวเองทุกด้านถ้ามีไว้ในบ้านมีอาถรรพ์ป้องกันคุณไสเสน่ห์จังไรต่างๆค่ะคนโบราณประจักษ์กันว่าเป็นเหล็กกล้าเนื้อดีที่นำมาตีเป็นดาบเป็นอาวุธที่วิเศษชั้นดีเลิศใช้ในการต่อสู้กับอริราชศัตรูปกป้องเอกราชและกอบกู้เอกราชของชาติไทยมาได้จนถึงทุกวันนี้เหล็กน้ำพีจึงไม่ใช่เป็นเหล็กกล้าชั้นดีเพียงอย่างเดียวแต่คนโบราณยังเชื่อกันว่าเป็นวัตถุอาถรรพ์มีความขลังศักดิ์สิทธิ์ดีในตัวเองจึงเป็นที่สืบเสาะแสวงหาของชนชาวไทยเพื่อนำมาเป็นเครื่องรางของขลังอีกด้วยค่ะความเชื่อเป็นสิ่งที่บังคับกันไม่ได้ในสังคมไทยนะคะเรื่องของเหล็กน้ำพีก็เป็นส่วนหนึ่งเท่านั้นของความเชื่อต่างๆที่มีอยู่มากมายที่ได้รับการถ่ายทอดสืบต่อกันมาสำหรับบ่อเหล็กน้ำพีแห่งอำเภอทองแสงขันจังหวัดอุตรดิตถ์ประกอบด้วยบ่อขุดสินแร่จำนวน2บ่อหลักๆคือบ่อพระแสงและบ่อพระขันโดยบ่อพระแสงเป็นบ่อดินขนาดใหญ่ลึก10เมตรมีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ20เมตรเป็นบ่อที่มีคุณภาพของสินแร่ดีกว่าบ่ออื่นๆในบริเวณแหล่งแร่น้ำพีบ่อนี้สงวนไว้สำหรับทำพระแสงดาบถวายสำหรับพระมหากษัตริย์เท่านั้นจึงได้ชื่อว่าบ่อพระแสงส่วนบ่อพระขันเป็นบ่อดินที่มีขนาดย่อมกว่าบ่อพระแสงมีความลึกประมาณ7เมตรและมีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ12เมตรบรรพบุรุษได้สงวนบ่อนี้ไว้เพื่อนำเอาเหล็กจากบ่อนี้ไปถลุงทำพระขันถวายพระมหากษัตริย์เท่านั้นจึงเรียกกันมาแต่โบราณว่าบ่อพระขันบ่อขุดสินแร่เหล็กทั้งสองบ่อนี้เป็นบ่อเหล็กที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในบริเวณแหล่งแร่เหล็กน้ำพีเชื่อกันว่ามีความศักดิ์สิทธิ์ที่สุดและเป็นบ่อเหล็กที่มีคุณภาพดีที่สุดในประเทศไทยโดยมีหลักฐานอ้างอิงจากเอกสารทางประวัติศาสตร์จดหมายเหตุและวรรณคดีซึ่งแสดงให้เห็นว่า

้าฟื้นของขุนแผนมีส่วนผสมของเหล็กน้ำพีท่านผู้ฟังคะคำว่าน้ำพีมีที่มาจากสาเหตุใดนั้นไม่ปรากฏแน่ชัดแต่เชื่อว่าชื่อเดิมของบ้านน้ำพีคือน้ำลี้เพราะหมู่บ้านแห่งหนึ่งในสมัยก่อนมีความแห้งแล้งน้ำลี้หมายความว่าหนีหายจึงเป็นชื่อที่เรียกใช้หมู่บ้านนี้สืบมาและต่อมาจึงได้เพี้ยนมาเป็นน้ำพีจนถึงปัจจุบันและสำหรับความเชื่อเรื่องอำนาจศักดิ์สิทธิ์ของเหล็กน้ำพีนั้นภายในศาลเจ้าบ่อเหล็กน้ำพีตั้งรูปเจ้าพ่อสามตนเชื่อว่าเป็นผู้พิทักษ์รักษาเหล็กน้ำพีมาตั้งแต่โบราณเหล็กจากแหล่งแร่บ่อเหล็กน้ำพีเป็นเหล็กที่มีความแกร่งมีความเหนียวและเกิดสนิมยากตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันชาวน้ำพีและผู้ศรัทธาต่างเชื่อถือกันมาโดยตลอดด้วยความศรัทธาว่าเหล็กน้ำพีมีเจ้าพ่อปกปักรักษาดูแลอยู่หากผู้ใดจะนำสินแร่เหล็กน้ำพีไปใช้ต้องทำการตั้งศาลบวงสรวงสการะและเปล่งวาจาขอต่ออำนาจศักดิ์สิทธิ์ซะก่อนนับว่าเป็นภูมิปัญญาของบรรพบุรุษไทยในการปลูกฝังจิตสำนึกในการรู้จักเคารพต่อธรรมชาติและรู้จักใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างน้อยนิดอย่างรู้คุณค่าค่ะและนี่คือความมหัศจรรย์สำหรับเหล็กน้ำพีแห่งเมืองอุตรดิตถ์ค่ะชื่นชมนิยมไทยในวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะดิฉันคณิษฐายิ้มดีขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ

เป็นยังไงกันบ้างครับเพลงเพราะๆที่เลือกมาฝากเนี่ยล้วนแล้วแต่คุ้นเคยด้วยกันทั้งนั้นเลยนะครับผู้ฟังสลับกันครับบางวันก็จะมีเพลงวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ที่นำมาร้องใหม่ทำดนตรีเรียบเรียงใหม่แต่เนื้อหาและทำนองยังคงเดิมนะครับเพียงแต่เปลี่ยนดนตรีแล้วก็นักร้องก็เป็นคนรุ่นใหม่นะครับเลือดใหม่ของวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์เลยนะครับผู้ฟังบางวันก็อาจจะมีต้นฉบับมาฝากบ้างบางวันก็มีปนเปสลับกันไปนะครับก็ชอบไหนก็ฝั่งนั้นบางคนบอกโอ้ชอบทุกอย่างนะไม่ว่าจะเป็นเพลงยุคเก่าต้นฉบับยิ่งดีเลยส่วนถ้าเมื่อไหร่ที่เป็นเพลงใหม่ก็ดีเหมือนกันเพราะว่าคนรุ่นใหม่จะได้ฟังได้นะบางทีเวลาเอาเพลงเก่าๆยุคต้นฉบับเลยยุคแผ่นเสียงอย่างเงี้ยนะครับถ้าไปถามความรู้สึกของคนฟังเพลงแต่ละยุคเนี่ยจะไม่เหมือนกันนะถ้าสมมติว่าถามน้องอายุสัก30-35อะไรเงี้ยมันมี2 อย่างคือ1อาจจะไม่รู้จักเพลงรุ่นนี้เลย2ชอบแต่อาจจะไม่ชอบเรื่องของคุณภาพเสียงเมื่อก่อนอะไรอย่างเงี้ยมันดังแบบอะไรล่ะมันเป็นเพลงที่ยุคเก่าอ่ะคือคนรุ่นใหม่อาจจะรับไม่ได้กับดนตรีอันเนี้ยนะครับหรือ3อาจจะชอบมากไปเลยก็ได้แล้วแต่นะครับคุณผู้ฟังอันนี้คนฟังเพลงเนี่ยไม่เหมือนกันส่วนถ้าในทางกลับกันเราไปถามคนยุค60ขึ้นไปนะครับคุณลุงคุณป้าหรือสมัยคุณพ่อคุณแม่เราเนี่ยนะครับเขาจะบอกว่าโอ้โหการฟังเพลงยุคเก่าต้นฉบับเนี่ยมันจะเป็นเพลงแบบคลาสสิกมากยิ่งมีเสียงแกรกจากแผ่นเสียงใช่ไหมฮะอันนั้นคือแบบว่ามีความสุขมากเลยอะนะครับคนรุ่นใหม่อาจจะรู้สึกว่าเสียงนี้เป็นเสียงรบกวนแต่ถ้าเป็นคนรุ่นเก่าหรือคนที่เคยฟังต้นฉบับมาแล้วก็รับรู้รับทราบว่าเมื่อก่อนมันมีแผ่นเสียงเขาจะรู้สึกว่าคลาสสิกทันทีชอบแล้วก็ดื่มด่ำกับเสียงเพลงนั้นเพราะฉะนั้นไม่ว่าคุณจะชอบฟังเก่าหรือใหม่ฟังสุขสราญบ้านเราคุณก็จะได้ฟังเพลงทุกรูปแบบนะครับทั้งวงกลมประชาสัมพันธ์ยุคเก่าหรือวงกลมประชาสัมพันธ์ที่นำมาทำดนตรีขับร้องใหม่คุณก็จะได้ฟังครับ

คุณผู้ฟังครับสุขสันต์ราษฎร์บ้านเราหมดเวลาลงแล้วครับขอบคุณมากๆเลยสำหรับการติดตามรับฟังนะครับหวังว่าสาระที่นำเสนอในวันนี้แล้วเพลงเพราะๆที่นำมาเปิดในวันนี้คุณคงจะได้รับความอิ่มเอมใจนะแล้วก็ย้อนรำลึกถึงอดีตได้นะครับอดีตบางคนบอกโอ้ฟังเพลงนี้ทีไรแล้วนึกถึงแล้วมันร้าวใจก็ไม่ต้องไปนึกถึงนะอะไรที่มันรู้สึกไม่ค่อยดีเรานึกแค่ว่าเพลงเพราะแล้วกันแต่ถ้าฟังเพลงนี้แล้วรู้สึกว่าย้อนกลับไปในหัวใจพองโตอันนั้นแหละนึกไปเลยคุณผู้ฟังไม่ต้องไปอะไรมากบางทีเพลงมันก็เป็นตัวเชื่อมได้นะสำหรับอย่างเรานึกถึงในอดีตว่าก่อนจีบสาวตอนม.1 ม.3 อะไรอย่างเงี้ยเพลงนี้อันนี้ก็เขาคิดไปใช่ไหมบางคนก็บอกโอ้เมื่อก่อนเราไปเดินตลาดไปเจอผู้หญิงคนหนึ่งแล้วเรารักเขาเราชอบเขาด้วยเพลงนี้เป็นสะพานอะไรก็ว่าไปมันมีหลายแบบครับคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นการฟังเพลงมันอาจจะทำให้เราเกิดความรู้สึกหลายความรู้สึกด้วยกันแต่บางครั้งถ้ารายการเราเปิดเพลงแล้วไปทำความรู้สึกที่ไม่ค่อยดีย้อนกลับไปแล้วนึกถึงอะไรที่มันไม่ควรจะนึกก็ต้องขออภัยด้วยก็อย่าพยายามไปนึกมันนะครับนึกถึงแต่เรื่องดีๆก็แล้วกันครับวันนี้เวลาหมดแล้วขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังรายการนะครับจนกว่าเราจะกลับมาพบกันใหม่ในวันอาทิตย์หน้าหลังข่าว 12:00 น.กับรายการสุขสันต์บ้านเราครับบ่ายโมงตรงถึงบ่าย 2:00 น.นะครับเดี๋ยวพักฟังข่าวต้นชั่วโมงฟังรายการดีๆจากทางวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์นะครับซึ่งเป็นดนตรีไทยบางคนก็บอกโอ้โหอยากฟังวันอาทิตย์นี้ไม่อยากไปไหนเลยเปิด FM 92.5 MHz ไว้ต่อเนื่องเลยเพราะว่าเดี๋ยวหลังจากสุขสันต์บ้านเราก็ยังมีเพลงไทยเพราะๆจากคุณณัฐวิทย์อีกนะครับเพราะๆมากๆแล้วผมกลับมาอีกรอบในช่วงบ่าย3นะครับเสียงจากคนตาบอดไทยช่วงนั้นจะมีเรื่องราวดีๆจากคนพิการมาฝากกับคุณผู้ฟังกันด้วยแล้วก็ 5:00 น100เรื่องมาเล่าวันนี้ผมก็จะไม่ไปไหนเหมือนกันนะวันอาทิตย์ส่วนใหญ่ก็จะอยู่ที่นี่แหละนะฮะจัดรายการตั้ง3รายการเนี่ยนะครับอ่ะเดี๋ยวฟังข่าวต้นชั่วโมงแล้วผมกลับมาอีกทีนึงตอนบ่าย3สวัสดีครับ

0: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณ ห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับพิธาพรบานเย็นครับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ติดตามการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านย้ำต้องยึดหลักธรรมาภิบาลขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเหตุหายไปแล้ว
6: โรคที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
7: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ติดตามการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านย้ำต้องยึดหลักธรรมาภิบาลขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก
8: นางสุขสมรวยวันธนียกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่อำเภอกาบเชิงและอำเภอปราสาทจังหวัดสุรินทร์ติดตามการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านพร้อมพบปะสมาชิกและรับฟังปัญหาข้อเสนอแนะเพื่อนำไปพัฒนาการบริหารจัดการกองทุนให้มีประสิทธิภาพรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีย้ำว่ากองทุนหมู่บ้านเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากช่วยให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งทุนส่งเสริมการประกอบอาชีพสร้างรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตโดยเน้นย้ำให้ทุกกองทุนบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลโปร่งใสตรวจสอบได้เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนอย่างยั่งยืนทั้งนี้รัฐบาลยังเดินหน้าสนับสนุนกองทุนหมู่บ้านอย่างต่อเนื่องเพื่อขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจฐานรากให้เกิดผลเป็นรูปธรรมและเพิ่มโอกาสการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของประชาชนในทุกพื้นที่กฤษดาสุนทรสวทสุรินทร์รายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่จังหวัดเชียงรายติดตามโครงการขยายทางหลวงหมายเลข1020มุ่งยกระดับโครงข่ายคมนาคมรองรับการค้าการท่องเที่ยวและการเชื่อมโยงชายแดน
9: นายพัทรพงษ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่จังหวัดเชียงรายติดตามความก้าวหน้าโครงการขยายทางหลวงหมายเลข1020สายเชียงรายเชียงของช่วงบ้านหัวดอยถึงบ้านใหม่ดอยลานจาก2ช่องจราจรเป็น4ช่องจราจรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเดินทางและการขนส่งพร้อมกำชับให้ดำเนินงานตามมาตรฐานวิศวกรรมและคำนึงถึงความปลอดภัยของประชาชนเป็นสำคัญเพื่อให้โครงการแล้วเสร็จตามแผนที่กำหนดและสามารถเปิดใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพโครงการดังกล่าวจะช่วยรองรับปริมาณการจราจรที่เพิ่มขึ้นลดความแออัดลดระยะเวลาและต้นทุนการขนส่งรวมทั้งเพิ่มความปลอดภัยให้ผู้ใช้เส้นทางนอกจากนี้ยังเป็นการยกระดับโครงข่ายคมนาคมเชื่อมต่อทางหลวงหมายเลข1421ไปยังสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่4และท่าเรือเชียงแสนสนับสนุนการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวและการขนส่งสินค้าสู่สปป.ลาวและจีนตอนใต้เสริมศักยภาพเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงรายและภาคเหนือตอนบนในระยะยาวพรพรินทร์คุณมากสวทเชียงรายรายงาน
1: ก ลุ่มติดอาวุธชาวยูกันดาโจมตีหมู่บ้านหลายแห่งในจังหวัดอิตูริทางตะวันออกในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย32รายสำนักข่าวซินหัวรายงานโดยอ้างแถลงการของทางการจังหวัดอิตูริทางตะวันออกของสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือดีอาร์คองโกเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่ากลุ่มกบฏ ADF ซึ่งเป็นกลุ่มติดอาวุธชาวยูกันดาที่มีความเชื่อมโยงกับกลุ่มก่อการร้าย IS โจมตีหมู่บ้านหลายแห่งในเขตมอมบาซาของจังหวัดอิตูริในช่วง72ชั่วโมงที่ผ่านมาทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย32รายและส่งผลให้ประชาชนจำนวนมากหลบหนีไปยังพื้นที่ปลอดภัยอย่างไรก็ตามกลุ่มกบฏ ADF ยังไม่ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการโจมตีในครั้งนี้ปิดน้ำกันวันนี้เพื่อชีวิตที่ดีกว่าปิดไฟกันเถิดหนาเพื่อชีวาลูกหลานไทยจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15 นาฬิกาครับ
0: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

กำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสถานีอ่าวไทยบูรพาออกอากาศพร้อมกัน6คลื่นความถี่ในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกระบบ FM สวทจันทบุรี 90.25 เมกะเฮิรตซ์สวทระยอง 91.75 เมกะเฮิรตซ์สวทตราด 92.75 เมกะเฮิรตซ์สวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์สวทสระแก้ว 103.25 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM สวทจันทบุรี 1,125 กิโลเฮิรตซ์สร้างสรรค์รายการโดยทีมงานคุณภาพจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่7จันทบุรี

0: านีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอ่าวไทยบุรพาสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่7กรมประชาสัมพันธ์เสนอรายการเติมความสุขสนุกไปกับการท่องเที่ยวผ่านคลื่นสวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์สวทระยอง 91.75 เมกะเฮิรตซ์สวทจันทบุรี 90.25 เมกะเฮิรตซ์สวทตราด 92.75 เมกะเฮิรตซ์สวทสระแก้ว 103.25 เมกะเฮิรตซ์ในรายการสีสันตะวันออกวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลาดี 14-15 นาฬิกาก
1: ันทั่วทั่วไปผ่านมาเยี่ยมเยียนเหนืองอทุกเรียนมือใดอย่าเพิ่งตกกระจายสำเนียงไทย
2: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการสีสันตะวันออกทางคลื่นอ่าวไทยบุรพาค่ะกลับมาพบกับคุณผู้ฟังในวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลาดีๆแบบนี้กับเรื่องราวของการท่องเที่ยวค่ะคุณผู้ฟังคะที่จังหวัดเพชรบุรีค่ะเขาชวนเที่ยวงานใหญ่มหกรรมอาหารงามล้ำงามศิลป์วิถีถิ่นเพชรบุรี2569นะคะเป็นการตอกย้ำเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหารระดับโลกเลยทีเดียวนะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่น่าสนใจนะคะเชิญชวนประชาชนนักท่องเที่ยวทั่วประเทศเลยค่ะเชิญชวนมาสัมผัสเสน่ห์ความงดงามของงานศิลป์และวิถีชีวิตอันเปี่ยมไปด้วยคุณค่าทางวัฒนธรรมในงานมหกรรมอาหารงามล้ำงานศิลป์วิถีถิ่นเพชรบุรี2569ระหว่างวันที่24-28กรกฎาคม2569เวลา 16:00 น.-21:00 น.ณอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวหรือรู้จักกันในนามพระนครคีรีนะคะโดยเปิดให้ผู้ที่สนใจเข้าชมงานฟรีตลอดงานเลยค่ะชมได้ฟรีตลอดการจัดงานจังหวัดเพชรบุรีนะคะเขามีต้นทุนทางวัฒนธรรมที่โดดเด่นและเป็นเอกลักษณ์ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ก็มุ่งเน้นให้นักท่องเที่ยวได้มาสัมผัสคุณค่าวัฒนธรรมนะคะมาสัมผัสมาเรียนรู้มาผ่านประสบการณ์จริงในการสร้างอาชีพสร้างรายได้กระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากไฮไลท์สำคัญของงานตลอดทั้ง5วันเนี่ยนะคะก็ประกอบไปด้วยนิทรรศการการน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงการจัดแสดงชุดไทยพระราชนิยม8แบบและผ้าพื้นถิ่นนอกจากนี้มีการสาธิตจัดแสดงงานสกุลช่างเมืองเพชรโดยครูช่างผู้เชี่ยวชาญการประกวดสำรับอาหารคาวหวานการประกวดแอนิเมชันกิจกรรมลานเพลินศิลป์การจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมหัตถกรรมรวมถึงของดีจากชุมชนทั้ง8อำเภอสำหรับสายชิมไม่ควรพลาดกับการสาธิตเมนูอาหารพื้นถิ่นและเมนูสร้างสรรค์ของเชฟชื่อดังที่จะสะท้อนเอกลักษณ์ของเมือง3รสผ่านวัตถุดิบสำคัญอย่างน้ำตาลตะโนดเกลือทะเลและมะนาวแป้นอันนี้ก็เป็นเอกลักษณ์ของเมือง3รสนะรสเค็มรสหวานแล้วก็รสเปรี้ยวอิ่มอร่อยกับร้านอาหารชื่อดังกว่า60ร้านค้าเลยทีเดียวนะคะควบคู่ไปกับการชมการแสดงศิลปะวัฒนธรรมและคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดังทุกค่ำคืนก็จะมีนักร้องดาราศิลปินดังๆนะคะก็มาแสดงดนตรีให้กับทุกท่านได้เยี่ยมชมกันนะคะก็เชิญชวนทุกท่านไปเที่ยวชมงานกันค่ะ

0: ขอต้อนรับทุกท่านสู่เมืองสายน้ำแห่งชีวิตสิ่งดีๆเริ่มต้นที่8ริ้ว
1: ล่องเรือบนสายน้ำแห่งมังกรชมเขื่อนทดน้ำบางปะกงป้องกันน้ำเค็มสักการะพระพิฆเนศปางนอนเสวยสุของค์ใหญ่ที่สุดในโลกณวัดสมานรัตนารามประทานความมีกินมีใช้เงินทองไม่ขาดมืออยู่อย่างสุขสบายขจัดปัญหาไม่มีเรื่องวุ่นวายใจเพิ่มความสุขสมบูรณ์มั่งคั่งไร้ทุกข์ไร้ความเศร้าหมองอิ่มหนำสำราญนำความสุขมาสู่ผู้สักการะ
2: สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดฉะเชิงเทรา038-514-794จังหวัดฉะเชิงเทราเมืองสายน้ำแห่งชีวิตใกล้นิดเดียวแค่8ริ้ว
3: ถ้าคุณกำลังมองหาเมืองสักเมืองหนึ่งสำหรับพักผ่อนเพื่อคุณเองและคนที่คุณรักทั้งทะเลภูเขาน้ำตกแถมครอบครัวคุณยังชอบหาของอร่อยอร่อยกินหรือที่บ้านกำลังมองหาอัญมณีล้ำค่าอยู่พวกเราขอแนะนำเมืองจันทบุรีของเรามีครบเพื่อคุณและครอบครัวตลาดวิถีชุมชนเก่าแก่อายุกว่า100ปีหลีกหนีความวุ่นวายมาที่จันทบุรีของเราจันทบุรีเมืองแห่งความสุขสุขทุกวันที่จันทบุรี
4: สุดยอดอันซีนแห่งภาคตะวันออกร่องรอยแห่งความยิ่งใหญ่ของอาณาจักรยุคทวารวดีทุกสถานที่ล้วนมีเรื่องเล่าขานตำนานแห่งความรู้ผสมผสานกับความยิ่งใหญ่ศูนย์รวมจิตใจของชาวพุทธที่จะทำให้คุณตกหลุมรักโดยไม่รู้ตัวยิ่งคุณรู้จักยิ่งหลงรัก

0: านกำลังให้เกียรติตามรับฟังรายการสีสันตะวันออกเติมความสุขสนุกไปกับการท่องเที่ยวผ่านคลื่นอ่าวไทยบุรพา
1: คุณผู้ฟังคะพูดถึงเรื่องของศิลปะวัฒนธรรมนะคะเมื่อสักครู่ก็พาไปเที่ยวที่เพชรบุรีนะคะกับกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นชูในเรื่องของอาหารการกินค่ะมีอีกหนึ่งข่าวคราวที่น่าสนใจนะคะแล้วก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีมากๆเลยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะท่านออกมาพูดถึงเรื่องนี้นะคะว่ามวยไทยอาหารไทยและศิลปะวัฒนธรรมไทยของเราถือเป็นสินทรัพย์ทางเศรษฐกิจที่มีการสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการไทยในตลาดโลกได้รัฐบาลเดินหน้าผลักดันซอฟต์พาวเวอร์ไทยอย่างต่อเนื่องเพื่อต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมให้เป็นรายได้ทางด้านการค้าการท่องเที่ยวและการจ้างงานพร้อมทั้งรุกขยายโอกาสในตลาดยุโรปนะคะซึ่งก็เป็นตลาดที่มีกำลังซื้อสูงมีความสนใจในวัฒนธรรมไทยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องรัฐบาลเขามีการบูรณาการการทำงานของหลายหน่วยงานเพื่อผลักดันมวยไทยอาหารไทยและศิลปะวัฒนธรรมไทยสู่เวทีนานาชาติควบคู่กับการสร้างโอกาสทางธุรกิจเพิ่มมูลค่าสินค้าและบริการไทยและยกระดับศักยภาพการแข่งขันของประเทศหนึ่งในตัวอย่างที่เห็นผลเป็นรูปธรรมก็คือการส่งเสริมมวยไทยซึ่งเป็นซอฟต์พาวเวอร์สำคัญของไทยส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมไทยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศนะคะกระทรวงพาณิชย์มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมมวยไทยในประเทศเยอรมนีและสวิตเซอร์แลนด์มีผู้ร่วมกิจกรรมฝึกมวยไทยกว่า530คนเลยทีเดียวแล้วก็มีผู้เข้าชมงานกว่า 20,000 คนมีคุณบัวขาวบัญชาเมฆร่วมเผยแพร่ศิลปะแม่ไม้มวยไทยสร้างการรับรู้ถึงเอกลักษณ์ของไทยมากไปกว่านั้นรัฐบาลมีการเดินหน้ายกระดับมาตรฐานค่ายมวยไทยในต่างประเทศผ่านระบบสแตนดาร์ดมวยไทยยิมปัจจุบันมีค่ายมวยไทยได้รับการรับรองแล้ว138แห่งทั่วโลกขณะที่ข้อมูลของการกีฬาแห่งประเทศไทยก็ระบุว่าปัจจุบันมียิมที่เปิดสอนมวยไทยในทวีปยุโรปประมาณ 4,000 แห่งนะคะสะท้อนความนิยมของมวยไทยที่เติบโตอย่างต่อเนื่องก่อให้เกิดความต้องการครูมวยไทยอุปกรณ์กีฬาและสินค้าไทยที่เกี่ยวเนื่องซึ่งช่วยต่อยอดการท่องเที่ยวเชิงกีฬาและการเดินทางการเรียนรู้มวยไทยในประเทศไทยอาหารไทยก็เป็นอีกหนึ่งซอฟต์พาวเวอร์ที่สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องรัฐบาลเองก็มีการส่งเสริมร้านอาหารที่ได้รับตราสัญลักษณ์ไทยเซเล็กนะคะซึ่งเป็นเครื่องหมายรับรองคุณภาพและความเป็นอาหารไทยแท้ปัจจุบันมีร้านอาหารไทยได้รับตราสัญลักษณ์กว่า 1,500 ร้านใน72ประเทศทั่วโลกทั้งหมดนี้นะคะก็ช่วยสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้บริโภคและขยายตลาดให้สินค้าวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์อาหารไทยนอกจากนี้สถาบันอาหารมีการคาดการณ์กันว่าในปี2569นี้มูลค่าการส่งออกอาหารไทยก็จะอยู่ประมาณที่ 1.4 ล้านล้านบาทโดยตลาดสหภาพยุโรปมีแนวโน้มขยายตัว 15.9% สูงเป็นอันดับ2รองจากเอเชียใต้สะท้อนศักยภาพของตลาดยุโรปที่มีความต้องการสินค้าอาหารไทยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องการประชาสัมพันธ์อาหารไทยและร้านไทยซีเล็กจึงเป็นอีกหนึ่งกลไกสำคัญในการสร้างการรับรู้และเปิดโอกาสทางการค้าให้แก่ผู้ประกอบการไทยขณะเดียวกันกระทรวงวัฒนธรรมโดยสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์นำเสนอการแสดงนาฏศิลป์ไทยทั้งรูปแบบดั้งเดิมและร่วมสมัยอย่างเช่นโนรามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติที่ได้รับการขึ้นทะเบียนโดยยูเนสโกในงาน Thailand Grand Festival 2026ณกรุงแฮกราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์พร้อมจัดกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านนาฏศิลป์ไทยแก่ชุมชนไทยในต่างแดนเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจสร้างความผูกพันวัฒนธรรมไทยในระดับนานาชาติ การขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์ไม่ใช่แค่การเผยแพร่วัฒนธรรมไทยนะคะแต่ก็ต้องมองไปให้ถึงการเปลี่ยนทุนทางวัฒนธรรมให้กลายเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจผ่านการท่องเที่ยวการส่งออกสินค้าการสร้างอาชีพและสร้างความประทับใจในความเป็นไทยต่อยอดขยายโอกาสผู้ประกอบการไทยในตลาดโลกด้วยนี่ก็เป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจนะคะกับมวยไทยและอาหารไทยที่ต้องบอกว่าได้รับความนิยมมากๆเลยในยุโรปนะคะซึ่งก็ถ้าหากเราสามารถต่อยอดขยายไปในเรื่องของการสร้างงานสร้างอาชีพก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งโอกาสของประเทศไทยในการที่จะนำศิลปะวัฒนธรรมไทยสิ่งต่างๆที่เป็นซอฟต์พาวเวอร์เหล่านี้นะคะเผยแพร่ไปยังสายตาของต่างชาติสร้างชื่อเสียงสร้างเอกลักษณ์ภาพลักษณ์ที่ดีให้กับประเทศไทยด้วยค่ะ

0: กำลังมองหาสถานที่ท่องเที่ยวแบบครบทุกรสพลาดไม่ได้ที่จังหวัดระยองเพราะคุณจะได้สัมผัสกับประสบการณ์ชีวิตที่หลากหลายทั้งวิถีชุมชนแบบดั้งเดิมดุจญาติมิตรที่ชุมชนปากน้ำประแสเสร็จแล้วไปอบกอดธรรมชาติอันร่มรื่นเขียวขจีของพื้นป่าที่อุทยานเขาชะเมาเขาวงนอนอาบแดดคลายร้อนบนหาดทรายแก้วพร้อมสนุกกับกิจกรรมทางน้ำแบบครบครันที่เกาะเสม็ดเลือกซื้ออาหารทะเลสดๆที่ตลาดบ้านเพแหล่งจำหน่ายสินค้าพื้นเมืองและผลิตภัณฑ์อาหารจากทะเล
1: ไม่ว่าจะชอบเที่ยวแบบไหนมาระยองที่เดียวเก็บได้ครบทุกบรรยากาศระยองเมืองที่ทุกคนต้องห้ามพลาด
2: ยิ้มสวยกับฟ้าใสกราบไหว้ตามศรัทธาอิ่มตาประทับใจอร่อยได้ทั้งครอบครัวเรียนรู้โลกกว้าง

0: ชลบุรีมีมากกว่าที่คุณเคยเห็น
1: ท่านกำลังให้เกียรติตามรับฟังรายการสีสันตะวันออกเติมความสุขสนุกไปกับการท่องเที่ยวผ่านคลื่นอ่าวไทยบุรพา
2: คุณผู้ฟังคะในเดือนนี้นะคะเดือนกรกฎาคมนะคะก็มีอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆนะคะซึ่งภาครัฐนะคะเชิญชวนพี่น้องประชาชนร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติกับกิจกรรมสายน้ำแห่งชีวิตได้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ระหว่างวันที่24ถึง26กรกฎาคมค่ะโดยเพจกรุงเทพมหานครได้ระบุว่าเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569รัฐบาลร่วมกับภาคีเครือข่ายภาครัฐและภาคเอกชนขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนร่วมใจเป็นหนึ่งเดียวในการแสดงความจงรักภักดีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณผ่านงานกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติภายใต้ชื่องานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่24ถึง26กรกฎาคม2569ณสวนสาธารณะป้อมพระการเขตพระนครกรุงเทพมหานครภายในงานนะคะก็จะมีพื้นที่ที่เกี่ยวเนื่องมีการจัดเตรียมกิจกรรมแห่งความร่วมแรงร่วมใจกิจกรรมสร้างสรรค์ถวายเป็นพระราชกุศลอย่างยิ่งใหญ่ถึง12กิจกรรมหลักๆเลยนะคะซึ่งภายในงานเนี่ยจะมี12กิจกรรมหลักก็ประกอบไปด้วยกิจกรรมทางศาสนานะคะอันนี้ก็จะเป็นพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล

ของหน่วยงานและประชาชนใน4จังหวัดร่วมพัฒนาพื้นที่ริมคลองรอบเกาะรัตนโกสินทร์คลองเปรมประชากรและคลองแสนแสบค่ะกิจกรรมนะคะมีพิธีอาราธนาทำวัดสวดมนต์เย็นร่วมสวดมนต์เย็นถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569กิจกรรมสาธารณประโยชน์การบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลร่วมส่งต่อพลังชีวิตผ่านการบริจาคโลหิตกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ปลูกต้นไม้ชุมชนริมคลองเกาะรัตนโกสินทร์ร่วมใจปลูกต้นไม้บริเวณหน้าบ้านและพื้นที่สาธารณะนะคะรวมจำนวนทั้งสิ้น 7,575 ต้นนะคะก็เป็นไม้มงคลเปิดจุดบริการประชาชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือชุมชนริมคลองเกาะรัตนโกสินทร์คนไร้ที่พึ่งและคนเร่ร่อนริมคลองหลอดกิจกรรมเที่ยวเชิงพื้นที่นะคะท่องเที่ยวเชิงพื้นที่พัฒนาพื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์อันนี้ก็จะเป็นกิจกรรมถนนคนเดินสองฝั่งคลองเพลิดเพลินกับบรรยากาศวิถีชุมชนณคลององอ่างคลองผดุงกรุงเกษมคลองหลอดวัดราชนัดดาคลองหลอดวัดราชบพิตรนะคะเขตสัมพันธวงศ์กรุงเทพมหาเขตพระนครและเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายระหว่างวันที่24ถึง26กรกฎาคม2569การประกวดภาพวาดฝาผนังภาพวาดสตรีทอาร์ตนะคะชมผลงานการประกวดภาพวาดสตรีทอาร์ตจำนวน75ภาพบริเวณถนนคนเดินคลององอ่างคลองผดุงกรุงเกษมและคลองบางลำพูคลองมหานาคจัดขึ้นตั้งแต่เดือนกรกฎาคมยาวไปจนถึงเดือนสิงหาคม2569ค่ะการพัฒนาพื้นที่คลองหลอดนะคะร่วมแรงร่วมใจพัฒนาภูมิทัศน์คลองหลอดวัดราชนัดดารามและคลองหลอดวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามอันนี้ก็จะเป็นกิจกรรมทางศาสนานะคะมาดูกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติกันบ้างนะคะก็จะประกอบไปด้วยฉายภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติร่วมชมภาพยนตร์ชุดสายน้ำแห่งชีวิตถ่ายทอดเรื่องราวโครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายจำนวน10เรื่อง12ตอนตลอดระยะเวลาการจัดงานชมการแสดงดนตรีเฉลิมพระเกียรติรับฟังบทเพลงพระราชนิพนธ์และบทเพลงถวายพระพรจากวงดนตรีทหารและนักแสดงชั้นนำพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลร่วมในการจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อแสดงความจงรักภักดีโดยพร้อมเพียงกันนะคะโอกาสนี้ทางรัฐบาลเองก็ขอเชิญชวนประชาชนหน่วยงานทุกหน่วยงานทุกภาคส่วนนะคะร่วมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติตามวันเวลาและสถานที่ดังกล่าวเพื่อร่วมใจกันแสดงความจงรักภักดีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้สำหรับกิจกรรมสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ระหว่างวันที่24ถึง26กรกฎาคม2569ณป้อมมหาการจะมีการจัดพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน75รูปโดยใช้เรือจำนวน11ลำรับพระสงฆ์ตามท่าเรือต่างๆเพื่อประกอบพิธีถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569พร้อมทั้งจัดกิจกรรมที่สะท้อนถึงการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการสืบสานวิถีชีวิตริมสายน้ำและอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมของกรุงเทพมหานครอันเป็นการน้อมนำพระราชปณิธานในการสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการพระราชดำริด้านการพัฒนาแหล่งน้ำและคูคลองโดยมุ่งฟื้นฟูคุณภาพน้ำปรับปรุงภูมิทัศน์จัดระเบียบชุมชนริมคลองและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนควบคู่กับการอนุรักษ์สายน้ำแห่งประวัติศาสตร์ต่อไปค่ะนี่ก็เป็นในส่วนของ
การท่องเที่ยวนะคะและกิจกรรมที่จะเกิดขึ้น

ในเร็ววันนี้นะคะในส่วนของพื้นที่ของกรุงเทพมหานครนั่นเองค่ะล่ะค่ะนั่นคือเรื่องราวดีๆที่นำมาฝากคุณผู้ฟังในรายการสีสันตะวันออกวันนี้ดิฉันสนธยาเที่ยงธรรมพร้อมทีมงานขอนำรายการจากลาคุณผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับกรมศิลปากรเตรียมจัดแผนบริหารจัดการพื้นที่และการเข้าชมวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
4: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
5: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์ครับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: กรมศิลปากรร่วมกับจังหวัดนครศรีธรรมราชเตรียมจัดแผนบริหารจัดการพื้นที่และการเข้าชมวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารหลังการประกาศขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกแห่งใหม่ของประเทศไทยคาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศเดินทางมาเข้าชมจำนวนมาก
6: นายพนมบุตรจันทราโชติอธิบดีกรมศิลปากรกล่าวว่าภายหลังวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกนับเป็นการประกาศเกียรติภูมิของประเทศไทยบนเวทีนานาชาติในฐานะแหล่งมรดกโลกแห่งใหม่ลำดับที่9ของไทยและแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมแห่งที่6ของประเทศจึงเตรียมความพร้อมร่วมกับจังหวัดนครศรีธรรมราชในการจัดมาตรการวางแผนการบริหารจัดการพื้นที่แหล่งมรดกโลกให้เป็นไปตามเกณฑ์ของยูเนสโกโดยเฉพาะการก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างใหม่ที่จะเกิดขึ้นภายหลังเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบและลดทอนคุณค่าของวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารซึ่งหลังจากนี้เชื่อว่าจะมีประชาชนทั้งชาวไทยและต่างประเทศเดินทางมากราบสักการะเป็นจำนวนมากจึงต้องวางแผนการอำนวยความสะดวกควบคู่กับการอนุรักษ์อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งจะส่งผลดีต่อการท่องเที่ยวกระตุ้นเศรษฐกิจกลายเป็นหมุดหมายการท่องเที่ยวพลังแห่งศรัทธาของคนทั่วโลกมาริชโยรายงาน
1: รัฐบาลยกระดับผู้ประกอบการสตรีทฟู้ดไทยด้วยการเปิดตัวแอปพลิเคชันไทยสตรีทโกลด์สตาร์เพิ่มโอกาสทางการตลาด SME และผลักดันอาหารริมทางของไทยสู่มาตรฐานสากลนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลยกระดับผู้ประกอบการสตรีทฟู้ดไทยเพิ่มโอกาสทางการตลาดขนาดกลางและขนาดย่อมหรือ SMEและผลักดันอาหารริมทางไทยสู่มาตรฐานสากลด้วยการจัดกิจกรรมโรดโชว์ Thailand Food Therapy Festival and Thai Street Gold Star พร้อมเปิดตัวแอปพลิเคชัน Thai Street Gold Star เป็นครั้งแรกของประเทศไทยภายใต้โครงการยกระดับผู้ประกอบการสตรีทฟู้ดและท่องเที่ยวเชิงสุขภาพสู่มาตรฐานสากลซึ่งสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมร่วมกับมหาวิทยาลัยสวนดุสิตและภาคีเครือข่ายดำเนินการในพื้นที่นำร่อง3จังหวัดได้แก่กรุงเทพมหานครจังหวัดชลบุรีพัทยาและจังหวัดเชียงใหม่ ดยมุ่งใช้จุดแข็งของอาหารริมทางไทยสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจเพิ่มรายได้ให้ผู้ประกอบการฐานรากและผลักดันอาหารไทยให้เป็นจุดแข็งของประเทศควบคู่กับการต่อยอดประเทศไทยสู่การเป็นจุดหมายปลายทางด้านอาหารและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพระดับโลกพร้อมสนับสนุนเป้าหมายการเพิ่มสัดส่วน GDP ของ SME ให้ได้ร้อยละ40ภายใน5ปีโฆษกกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการพัฒนาบริหารจัดการศูนย์ตาดีกาจังหวัดสตูลพร้อมเปิดเวทีรับฟังความเห็นร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่มุ่งยกระดับคุณภาพการศึกษาไทยอย่างยั่งยืน
7: นายตติยภัทรปิติเศรษฐพันธ์โฆษกกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่ติดตามโครงการยกระดับและพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการศูนย์ตาดีกาจังหวัดสตูลประจำปีงบประมาณ2569ณหอประชุมโรงเรียนสตูลวิทยาจังหวัดสตูลพร้อมชื่นชมผู้บริหารครูและบุคลากรทุกคนที่สละเวลาในวันหยุดเพื่อเข้าร่วมอบรมและพัฒนาศักยภาพของตนเองเพราะการยกระดับคุณภาพการศึกษาเริ่มต้นจากการพัฒนาครูและผู้ปฏิบัติงานพร้อมให้กำลังใจทุกคนในการทำหน้าที่ดูแลและหล่อหลอมเยาวชนซึ่งเป็นภารกิจที่ต้องอาศัยทั้งความรู้ความเสียสละและหัวใจของความเป็นครูโดยเฉพาะการศึกษาตาดีกาที่มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมทั้งวิชาการคุณธรรมและหลักศาสนาควบคู่กันไปโดยกระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายลดภาระครูการพัฒนาหลักสูตรการสร้างความปลอดภัยในสถานศึกษาและเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนร่วมเสนอความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่เพื่อร่วมกันออกแบบกฎหมายที่จะยกระดับคุณภาพผู้เรียนและคุณภาพการศึกษาไทยในระยะยาวชวนันท์มาลีรายงาน
1: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา16นาฬิกาครับ
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ันทุกสถานการณ์ข่าวสารเที่ยงตรงสวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์เมกะ
1: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์นี่ทุกคนรู้ไหมว่าก่อนที่ก๊าซธรรมชาติจะถูกส่งผ่านท่อไปใช้ผลิตไฟฟ้าทุกขั้นตอนต้องผ่านมาตรการความปลอดภัยอย่างเข้มงวดโครงการระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติจากบางปะกงไปยังโรงไฟฟ้าพระนครใต้ได้มีการตรวจสอบท่อก่อนใช้งานตามมาตรฐานสากลเริ่มตั้งแต่การตรวจสอบแนวเชื่อมด้วยระบบเอ็กซเรย์ตามมาตรฐาน API 1104เพื่อให้มั่นใจว่าท่อมีความแข็งแรงจากนั้นมีการทดสอบแรงดันสูงกว่าความดันที่ใช้งานจริงเพื่อยืนยันว่าท่อสามารถทนแรงดันได้อย่างปลอดภัยโดยความดันใช้งานปกติอยู่ที่ประมาณ600ถึง 1,100 PSIG นอกจากนี้ยังมีระบบป้องกันการผุกร่อนของท่อทั้งภายในและภายนอกเช่นการเคลือบผิวท่อการใช้ระบบไฟฟ้าป้องกันการกัดกร่อนและการควบคุมความชื้นภายในท่อทุกขั้นตอนถูกออกแบบตามมาตรฐานวิศวกรรมสากลเพื่อให้การส่งก๊าซปลอดภัยมั่นคงและเชื่อถือได้
3: หน้าฝนเสี่ยงโรคผิวหนังตากเสื้อผ้าเท่าไหร่ก็ไม่แห้งสักทีระวังความชื้นจากเสื้อผ้าจะกลายเป็นเชื้อราสาเหตุของโรคผิวหนังยิ่งเสื้อผ้าที่มีกลิ่นอับชื้นเนื่องจากเปียกฝนหรือการสวมใส่เสื้อผ้าที่เปียกชื้นเป็นเวลานานๆอาจเป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรคได้วิธีหลีกเลี่ยงก็คือนำเสื้อผ้าเปียกไปผึ่งให้แห้งก่อนใส่ตะกร้ารอซักหรือซักทันทีไม่หมักหมมไว้หรือหากเสื้อผ้าตัวใดที่มีกลิ่นอับชื้นเสี่ยงเชื้อราให้นำไปซักปกติแล้วนำไปต้มในน้ำเดือด15นาทีถึง1ชั่วโมงและอีกวิธีก็คือแช่ผ้าด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อจากนั้นนำไปตากแดดจนแห้งคุณผู้ฟังอย่าลืมเอาเคล็ดลับนี้ไปบอกต่อเพื่อสุขภาพที่ดีกันนะคะ
4: องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีขอเชิญร่วมชมและร่วมส่งกำลังใจให้เยาวชนในการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาจังหวัดชลบุรีประจำปีพุทธศักราช2569ชลบุรี PAO School Games ครั้งที่26ระหว่างวันที่ 1-11 สิงหาคม2569ณสนามกีฬาภายในมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตชลบุรีและสนามกีฬาภายในเขตพื้นที่จังหวัดชลบุรีพบกับการแข่งขันกว่า23ชนิดกีฬาเวทีแห่งการแสดงศักยภาพของเยาวชนที่จะได้ร่วมประชันฝีมือพัฒนาทักษะสร้างมิตรภาพและก้าวสู่ความเป็นเลิศทางกีฬาพร้อมร่วมส่งแรงเชียร์และเป็นกำลังใจให้นักกีฬาเยาวชนจากทั่วจังหวัดชลบุรีติดตามตารางการแข่งขันและผลการแข่งขันได้ทาง Facebook ฝ่ายการกีฬากองการท่องเที่ยวและกีฬาอบจ.ชลบุรีแล้วพบกัน 1-11 สิงหาคม2569ร่วมเชียร์ร่วมลุ้นร่วมภาคภูมิใจไปกับพลังของเยาวชนชลบุรีเพราะทุกกำลังใจคือพลังสำคัญของนักกีฬา

0: You're listening 99.75 Radio Thailand ชลบุรี
1: คุณกำลังฟังสวทชลบุรี FM 99.75 MHz
0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชลบุรี
2: รวมทุกไอเดียเด็ดเทคนิคโดนวิธีเกษตรตัวจริงที่ทำแล้วรวยไม่ต้องมีที่เยอะไม่ต้องคุณหนาขอแค่ใจพร้อมลุยอยากเริ่มอยากรุ่งอย่าพลาดเกษตรเงินล้านเปลี่ยนดินให้เป็นเงินเปลี่ยนความฝันให้เป็นจริง
3: สวัสดีคุณฟังทุกท่านนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเกษตรเงินล้านทางพอดแคสต์ PRD7รายการที่จะพาคุณก้าวไปข้างหน้าในโลกของเกษตรกรรมยุคใหม่รายการที่จะไม่ใช่เพียงแค่พูดถึงเรื่องดินน้ำปุ๋ยหรือว่าพืชผลแต่เราจะพูดถึงหัวใจของการทำการเกษตรที่เต็มไปด้วยความตั้งใจความหวังและการลงมือทำอย่างจริงจังครับโดยเฉพาะเกษตรกรรุ่นใหม่ที่กำลังมองหาจุดเริ่มต้นและต้องการแนวทางเทคนิคหรือแรงบันดาลใจเพื่อให้การเริ่มต้นบนเส้นทางสายเกษตรนี้เป็นไปอย่างมั่นใจและมีทิศทางเราเชื่อว่าการเกษตรในวันนี้ไม่ใช่แค่เรื่องของการปลูกเพื่อขายแต่เป็นการสร้างคุณค่าทั้งต่อคนปลูกต่อผู้บริโภคเพราะในแต่ละเม็ดพืชพันธุ์ที่หว่านลงดินมักจะมีเรื่องราวในแต่ละผลผลิตที่เติบโตขึ้นมามีความพยายามมีความรู้และมีประสบการณ์ซ่อนอยู่ครับนอกจากนี้รายการของเราครับคุณผู้ฟังยังจะมอบความรู้ที่ใช้ได้จริงไม่ว่าจะเป็นเทคนิคการผลิตการจัดการปัญหาโรคพืชแมลงหรือภัยธรรมชาติรวมถึงการวางแผนด้านการตลาดการใช้เทคโนโลยีการต่อยอดผลิตภัณฑ์ให้มีมูลค่าเพิ่มและหลักพิชิตเงินล้านจากการทำการเกษตรครับวันนี้พาคุณฟังมาดูเรื่องของกล้วยหอมนะครับว่ามีวิธีการปลูกกล้วยหอมให้แข็งแรงเนี่ยเราจะปลูกอย่างไรนะครับรวมไปถึงการตรวจสอบเรื่องของสภาพดินนะว่าดินนั้นมีความร่วนซุยดีหรือไม่ระบายน้ำได้ดีหรือเปล่านะครับเพื่อให้เหมาะกับการเจริญเติบโตของรากได้อย่างเต็มที่จากนั้นก็ต้องมีเรื่องของการกำหนดระยะปลูกด้วยนะครับคุณผู้ฟังเพื่อที่จะให้เหมาะสมให้ต้นกล้วยของเรานั้นได้รับแสงแดดได้รับอาหารอย่างเพียงพอไม่แย่งพื้นที่การเกินไปและอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญนั่นก็คือการเลือกต้นพันธุ์นะว่าเราควรจะเลือกต้นพันธุ์ในลักษณะแบบใดเลือกหน่ออย่างไรให้ได้หน่อที่แข็งแรงปราศจากโรคแมลงเพื่อป้องกันปัญหาในระยะยาวด้วยครับรวมไปถึงขั้นตอนการปลูกนะครับควรที่จะมีการใส่ปุ๋ยอินทรีย์นั้นหรือไม่นะการให้น้ำเป็นอย่างไรการจัดร่มเงาที่เหมาะสมช่วยลดความเครียดจากแสงแดดได้มากน้อยขนาดไหนนะครับและสุดท้ายก็คือการดูแลรักษาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้กล้วยของเรานั้นเจริญเติบโตได้อย่างดีครับพาไปพูดคุยกันกับคุณธัญสิทธิ์ชาติวิริยะพงศ์เกษตรกรผู้ปลูกกล้วยหอมจันทบุรีครับ
4: สวัสดีครับผมธัญสิทธิ์ชาติวิริยะพงศ์เป็นเกษตรกรที่ปลูกกล้วยหอมอยู่นะครับคือกล้วยจริงๆแล้วมันเป็นพืชที่ชอบดินร่วนปนทรายนะครับหรือดินร่วนจะไม่ค่อยชอบดินเหนียวแต่ในปัจจุบันมันสามารถปรับปรุงโครงสร้างของดินได้นะเพียงแค่ไปปรับโครงสร้างของดินเหมือนแถวปทุมธานีมันก็จะปลูกในดินเหนียวยกล่องแต่มันก็ยังอยู่ได้แล้วก็พัฒนาได้ดีนะครับเพราะฉะนั้นดินมันคือสามารถปลูกได้ตั้งแต่ดินที่เป็นร่องสวนจนถึงดินบนที่ดอนแต่บนที่ดอนจะต้องมีน้ำลดที่เพียงพอนะครับเพราะฉะนั้นตรงจุดนี้แหละครับที่มันจะเป็นตัวหนึ่งที่ทำให้กล้วยมีคุณภาพหรือไม่มีคุณภาพจะอยู่ที่น้ำปริมาณน้ำที่ใช้สำหรับการปลูกกล้วยนะครับเพราะว่าถ้ากล้วยหอมทองในหน้าแล้งถ้าเราให้น้ำไม่สม่ำเสมอนะครับถึงแม้ดินจะดียังไงถ้าน้ำไม่สม่ำเสมอต้นมันจะหักคอเลยนะครับเวลาติดลูกเพราะฉะนั้นดินผมว่าในเขตทุกพื้นที่นะครับสามารถปลูกกล้วยได้ยกเว้นในที่น้ำเค็มที่ดินน้ำกร่อยเยอะๆกล้วยจะไม่ค่อยโตครับ
5: อืมครับ
3: ระยะปลูกที่เหมาะสมของกล้วยหอมนี้น่าจะเป็นประมาณเท่าไหร่ครับระยะ
4: คือตอนนี้ระยะที่เขาแนะนำก็คือเขาจะปลูกแถวคู่นะครับคือ 1:2:3 ระหว่างต้น1เมตรและระหว่างคู่2เมตรระหว่างคู่1เมตรระหว่างต้น2เมตรและระหว่างแถว3เมตรก็คือไร่หนึ่งจะปลูกได้ประมาณ400ต้นนะครับก็คือถ้าบางคนก็จะปลูกเป็นกลุ่มนะครับห่าง3เมตร3เมตรไปหรือถ้าปลูกแซมในสวนผลไม้ก็จะได้ไร่หนึ่งประมาณ175ต้นจนถึง250ต้นนั่นแหละครับแต่ถ้าปลูกเป็นแปลงเดียวๆก็จะประมาณตั้งแต่340จนถึง450ต้นต่อไร่นะครับมันอยู่ที่เราเลือกปลูกนะครับแต่หลักๆที่ปลูกเป็นเชิงเดียวก็จะใช้สูตร 1:2:3 เมตรเป็นหลักนะครับหรือบางคนก็ปลูก 2:2 เมตรเลยแต่ที่เขาปลูกเป็นแถวคู่ห่าง3นี้เพื่อที่จะให้มันขนย้ายออกได้ง่ายแล้วก็กล้วยลักษณะของการออกดอกของมันก็คือมันจะออกเครือไปส่วนที่มันทิ้งช่องว่างเยอะๆนะครับมันเราจะเห็นกล้วยออกในแนวเดียวกันหมดถ้าเราปลูกข้างแต่ถ้าเราปลูกผีมันก็จะออกได้ทั้งสองข้างซ้ายขวาหรือหน้าหลังได้เลยนะครับ
3: ครับผมแล้วเราการเลือกต้นพันธุ์นี่เราดูยังไงครับหรือว่าการคัดหน่อมาปลูกแบบพิเศษอย่างเงี้ยครับ
4: ในการปลูกกล้วยหอมมันจะทำได้มันจะใช้ได้สองวิธีก็คืออันที่หนึ่งกล้วยพ่อเนื้อเยื่อที่ต้นสูงประมาณฟุตหนึ่งเอามาปลูกอันนี้ก็จะได้พันธุ์ที่เขาคัดเลือกมาเรียบร้อยแล้วอันนี้สามารถมันก็สามารถปลูกลงได้เลยตัวที่สองก็คือเลือกหน่อปลูกกล้วยก็คือลักษณะหน่อที่อวบอ้วนใบยังอยู่ในระยะใบทงนะครับคือใบดาบใบยังไม่กลางอันนี้สูงประมาณสัก60-90เซนอยู่ประมาณนี้เอามาปลูกได้ไม่เกินเมตร20เอามาปลูกแล้วก็อันนี้ก็คือในลักษณะของการคัดเลือกหน่อมาปลูกนะครับแต่ส่วนใหญ่ของผมจะปลูกจากพ่อเนื้อเยื่อในช่วงแปลงแรกๆหลังจากนั้นค่อยขยายหน่อออกไปปลูกเอานะครับใช้หน่อก็คือหน่อที่หน่อลักษณะสมบูรณ์ใบยังไม่กลางเป็นใบดาบอยู่นะครับใบประมาณ3ใบอะไรนี้เอาไปปลูกนะครับมันจะออกรากง่ายแล้วก็ติดดีกว่าเอาหน่อที่โตๆไปปลูกนะครับคือบางคนก็บอกว่าการปลูกกล้วยถ้าจะให้เครือมันออกไปในทิศทางเดียวกันก็ควรจะหันแผลที่ตัดจากต้นแม่ไปในทางเดียวกันเพื่อที่จะให้เครือมันออกอันนี้ก็คือความเชื่อความจากประสบการณ์ของคนหลายๆคนที่ปลูกกล้วยนะครับก็คือหันแผลไปทางเดียวกันเครือมันก็จะตกไปในทิศทางเดียวกันอันนี้ก็คือในรูปแบบที่เขาเล่าต่อกันมาแต่ในส่วนของปลูกพ่อเนื้อเยื่อไม่จำเป็นนะครับก็คือหันทางไหนก็ได้เพราะว่ากล้วยมันจะออกไปทางช่องที่มันมีพื้นที่กว้างๆคือระหว่างแถวมันจะออกเครือไปทางนั้นมากกว่า
5: พักกันสักครู่เดียวครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามรับฟังรายการกันต่อครับ
6: คุณกำลังฟัง PRD7 Podcast
3: กลับเข้าสู่รายการเกษตรเงินล้านทาง YouTube PRD7 Podcast กันต่อครับช่วงนี้นะครับพาคุณผู้ฟังมาพูดคุยกันต่อกับคุณธัญสิทธิ์ชาติวิริยพงศ์เกษตรกรผู้ปลูกกล้วยหอมจันทบุรีครับ
4: ก็คือถ้าเป็นหน่อที่จากการขุดมาเราอาจจะไปจุ่มยาป้องกันแมลงแล้วก็ป้องกันเชื้อราบางคนก็อาจจะจุ่มยาเลี้ยงรากไปหน่อยนึงผสมกันลงไปในนั้นแหละครับแล้วก็จุ่มทิ้งไว้ประมาณ5นาทีแล้วก็เอาขึ้นแล้วก็เอาไปปลูกปล่อยให้เสด็จน้ำแล้วก็ไปปลูกอันนี้คือในกรณีที่กลัวมันจะเน่าเพราะคนโบราณบางคนบอกว่าถ้าปลูกหน้าฝนส่วนใหญ่กล้วยมันจะเน่าคือจะไม่ให้คนโบราณถึงมีข้อห้ามว่าไม่ควรจะปลูกกล้วยช่วงเข้าพรรษาเพราะฝนมันชุกแต่ในปัจจุบันมันแก้ได้ตรงจุดนี้แล้วนะครับแล้วก็กล้วยเพราะเนื้อเยื่อมันสามารถปลูกได้ทุกเดือนถ้ามีน้ำเพราะไม่มีรอยแผลจากการตัดจากต้นแม่ไป ครับอันนี้ก็คือเมื่อเราจุ่มยาแล้วก็ขุดหลุมลึกประมาณสักภาพดินเราซุยดีๆมีการไถพรวนดีๆก็ไม่จำเป็นต้องขุดหลุมใหญ่มากขุดให้ลึกประมาณสัก30เซน25ถึง30เซนก็ฝังลงไปแล้วก็กลบแล้วก็กลบให้แน่นแล้วก็ให้น้ำนะครับเพราะว่าปกติปลูกกล้วยมันต้องมีระบบน้ำอยู่แล้วนะครับอันนี้คือในกระบวนการปลูกส่วนการดูแลรักษาก็จะเป็นสเต็ปมันไปนะครับคือกล้วยไม่จำเป็นต้องมีร่มเงานะครับเพราะว่าพอปลูกไปได้ประมาณสัก7วันหรือ 5-7 วันแล้วก็ตัดแผลให้มันคือถ้าเป็นเอาหน่อมาแล้วก็ตัดยอดมันออกนะครับตัดเสียงไปหลังจากนั้นมันก็จะแทงยอดใหม่ออกมาพร้อมกับรากออกจนได้ประมาณเดือนนึงเราค่อยมาใส่ปุ๋ยเพิ่มเข้าไปเพื่อเร่งการเจริญเติบโตนะครับ
7: อืมครับเรื่องของการคลุมดินเหรอครับหัวหน้า
4: อ๋อคลุมดินคือถ้าส่วนใหญ่คนปลูกกล้วยจะไม่ค่อยคุมดินนะครับถ้าเรามีระบบน้ำอยู่แล้วเพราะว่าแต่บางคนก็อาจจะถ้าปลูกน้อยๆอาจจะคุมได้แต่ถ้าปลูกใหญ่ๆปลูกเป็นพื้นที่แปลงขนาดใหญ่จะไม่ค่อยนะครับเพราะในสวนของผมก็จะไม่มีคุมดินก็คือจะให้น้ำให้มีความชื้นสม่ำเสมอพอหลังจากกล้วยได้หนึ่งเดือนเราค่อยไปใส่ปุ๋ยเคมีเพื่อเร่งการเจริญเติบโตนะครับพอ2เดือนแล้วก็ใส่ปุ๋ยแล้วก็พูนโคนขึ้นไปเพื่อเร่งให้มันเพื่อให้รากมันงอกออกมาเพิ่มแค่นั้นนะครับคือดูเรื่องหน่อพันธุ์ที่นำมาปลูกนะครับเพราะว่าเราต้องมั่นใจว่าหน่อที่มาปลูกนั้นจะไม่มีด้วงเจาะลำต้นที่อยู่ในต้นพันธุ์นะครับเราต้องจุ่มยาฆ่าแมลงหรืออะไรต่างๆเพื่อที่จะกำจัดตัวนี้ออกไปแล้วก็ที่สำคัญคือต้องไม่ไปเอากล้วยจากแปลงที่มันเป็นเกิดการระบาดของหนอนเจาะต้นกล้วยพวกนี้นะครับเพราะมันจะเข้าไปทำลายฝังอยู่ในเง่าในอะไรได้นานมากเลยนะครับถ้าเป็นไปได้หนอพันอาจจะใช้วิธีผ่าหนอแล้วแยกเป็นหนอเล็กๆออกมาชำในถุงแล้วไปปลูกอันนี้จะปลอดภัยมากกว่านะครับมากกว่าที่เราจะเอาเป็นเง่าแล้วไปฝังในแปลงปลูกเลยคือคำแนะนำในเรื่องของการหาต้นพันธุ์จะเป็นลักษณะนี้ถ้าเราซื้อต้นพันธุ์จากพ่อเนื้อเยื่ออันนี้มันจะปลอดจากพวกหนอนพวกอะไรพวกด้วงพวกอะไรอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเราไปซื้อจากแหล่งที่มันมีเป็นแปลงอยู่แล้วต้องระวังไปตัวนี้นะครับ
5: สรุปแล้วการปลูกกล้วยหอมให้ได้ต้นที่แข็งแรงและคุณภาพดีนั้นนะครับก็ต้องเริ่มต้นจากการใส่ใจพื้นฐานของเราเองนะครับในการตรวจสอบสภาพดินอย่างที่บอกไปเพื่อให้มีความเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตพร้อมทั้งต้องมีการกำหนดระยะปลูกให้พอดีนะครับเพื่อให้ต้นนั้นมีการรับแสงและได้อาหารอย่างเต็มที่รวมไปถึงการเลือกต้นพันธุ์นะครับที่มีความสมบูรณ์ปลอดโรคถือว่าเป็นกุญแจสำคัญเลยนะครับที่จะทำให้เรานั้นลดปัญหาในระยะยาวครับเมื่อเข้าสู่ขั้นตอนการปลูกนะเราก็ต้องมีการเตรียมหลุมเตรียมรองปุ๋ยอินทรีย์ต่างๆลดน้ำสม่ำเสมอรวมไปถึงการจัดร่มเงาให้เหมาะสมนะครับและหากผู้ปลูกดูแลครบขั้นตอนต่อเนื่องก็จะช่วยให้กล้วยหอมนั้นเติบโตอย่างสมบูรณ์แล้วก็ให้ผลผลิตได้สวยงามตามมาตรฐานและสุดท้ายก็หวังว่าความรู้ที่คุณฝั่งได้รับในวันนี้จะนำไปปรับใช้แล้วก็ประยุกต์เป็นประโยชน์ต่อไปในการปลูกนั่นเองครับติดตามได้ทุกสัปดาห์ทางพอดแคสต์ PRD7 กับสาระดีๆที่เข้าถึงง่ายเล่าเรื่องจากคนทำจริงและมองอนาคตด้วยความหวังที่นี่คือเกษตรเงินล้านก้าวใหม่ของเกษตรกรไทยที่ใครก็เริ่มต้นได้วันนี้หมดเวลาแล้วครับผมปันชัยสารกามพูดเหมือนรายการลาคุณฟังไปก่อนสวัสดีครับ
8: เ ติดตามรับฟังรายการต่างๆที่น่าสนใจอีกมากมายทาง YouTube PRD7 Podcast
9: และทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในสังกัดกรมประชาสัมพันธ์สวทชลบุรี 99.75 MHz
8: สวทระยอง 91.75 MHz
9: สวทจันทบุรี 90.25 MHz
10: สวทตราด 92.75 MHz
9: และสวทสระแก้ว 103.25 MHz
2: เรื่องดีๆมีทุกวัน
6: แค่ฟัง PRD7 Podcast

0: านีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่จังหวัดตากติดตามการขับเคลื่อนงานวิสาหกิจชุมชนและโครงการอนุรักษ์ดินและน้ำอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักๆที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
4: ที่ลืมบ่อยๆ อย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
5: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์ครับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่จังหวัดตากติดตามการขับเคลื่อนงานวิสาหกิจชุมชนและโครงการอนุรักษ์ดินและน้ำพร้อมนำแนวคิดกินเหลือแบ่งปันใช้เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อสร้างความมั่นคงในชีวิตอย่างยั่งยืน
6: ที่องค์การบริหารส่วนตำบลด่านแม่ละเมาอำเภอแม่สอดจังหวัดตากนางสาวปิยรัตน์ติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ติดตามการขับเคลื่อนงานวิสาหกิจชุมชนและโครงการอนุรักษ์ดินและน้ำในพื้นที่อำเภอแม่สอดโดยได้เยี่ยมชมการดำเนินงานของวิสาหกิจชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงบ้านพังซ่านซึ่งประกอบกิจการเกี่ยวกับการผลิตพืชปลอดภัยการผลิตเตาเผาชีวมวลและการท่องเที่ยวเชิงเกษตรโดยวิสาหกิจชุมชนดังกล่าวเกิดจากการรวมตัวของคนในชุมชนที่ต้องการเพิ่มรายได้ลดรายจ่ายในครัวเรือนจึงใช้แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแนวคิดกินเหลือแบ่งปันเป็นการประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงนอกจากนี้ยังมีการมอบปัจจัยการผลิตได้แก่เมล็ดพันธุ์ผัก400ชุดกล้าพันธุ์ผัก500ชุดต้นพันธุ์อะโวคาโด200ต้นปลาพันธุ์น้ำจืด 20,000 ตัวและน้ำหมักชีวภาพ300ชุดให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ดิเรกปินตาแก้วสวท.แม่สอดรายงาน
1: โครงการชลประทานอำนาจ

0: และฝ่ายให้มีความมั่นคงปลอดภัยพร้อมประสานงานกับหน่วยงานท้องถิ่นเตรียมเครื่องจักรเครื่องสูบน้ำและกำลังคนเข้าประจำพื้นที่เสี่ยงจากการประเมินปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดกลางและขนาดเล็กในจังหวัดขณะนี้ยังอยู่ในระดับที่สามารถรองรับน้ำฝนได้อีกมากโดยมั่นใจว่าจะสามารถบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูฝนปีนี้ได้ตามแผนที่วางไว้อย่างไรก็ตามขอความร่วมมือประชาชนให้ติดตามสภาพอากาศจากทางราชการอย่างใกล้ชิดและหากพบสถานการณ์ผิดปกติหรือมีน้ำท่วมฉับพลันสามารถแจ้งได้ที่โครงการชลประทานอำนาจเจริญโทร045-451-554พงศิริศรีหานามโสธรอำนาจเจริญรายงาน
1: เช่นเดียวกับสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานราธิวาสเตือนชาวเรือให้ระมัดระวังการเดินเรือเนื่องจากอิทธิพลของมรสุมทำคลื่นลมแรงในอ่าวไทยถึงวันที่30กรกฎาคมนี้
2: นายประนัยหนูแท้ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานราธิวาสเปิดเผยว่าสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานราธิวาสออกประกาศให้ระมัดระวังในการเดินเรือช่วงวันนี้ถึง30กรกฎาคมหลังกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นส่งผลให้คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนบริเวณอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนล่างทะเลมีคลื่นสูง2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรทั้งนี้ขอให้ผู้ควบคุมเรือและชาวประมงให้เพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือโดยเรือที่มีความยาวต่ำกว่า12เมตรงดการเดินเรือเรือที่มีความยาวมากกว่า12เมตรให้ใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษพร้อมหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองและติดตามประกาศเตือนสภาพอากาศจากทางราชการอย่างต่อเนื่องปภิชญานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา17นาฬิกาครับ
3: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: ุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสถานีอ่าวไทยบูรพาออกอากาศพร้อมกัน6คลื่นความถี่ในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกระบบ FM สวทจันทบุรี 90.25 เมกะเฮิรตซ์สวทระยอง 91.75 เมกะเฮิรตซ์สวทตราด 92.75 เมกะเฮิรตซ์สวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์สวทสระแก้ว 103.25 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM สวทจันทบุรี 1,125 กิโลเฮิรตซ์สร้างสรรค์รายการโดยทีมงานคุณภาพจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่7จันทบุรี
1: สารพันเรื่องราวคัดสรรมาเล่า9จังหวัดภาคตะวันออกสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกคลื่นอ่าวไทยบูรพาสำนักประชาสัมพันธ์เขต7เสนอรายการตะวันออกบอกข่าวทุกวันเสาร์และอาทิตย์เวลาดี 4:00 น.

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการตะวันออกหมวกขาวประจำวันอาทิตย์ที่26 กรกฎาคม 2569วันนี้อยู่กับน้ำหวานจรัญชนารสชุ่มและทีมงานสวทสักแก้วนะคะเช่นเคยเลยค่ะเวลาเดิมเลย16 นาฬิกาโดยประมาณจนถึง17 นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสักแก้ว FM 103.25 เมกะเฮิรตซ์นะคะก็จะมาอัปเดตข่าวสารความเคลื่อนไหวต่างๆที่น่าสนใจในสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะว่ามีอะไรเกิดขึ้นกันบ้างนะคะและสำหรับวันนี้ก็มีหลากหลายประเด็นมาฝากคุณผู้ฟังกันเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพนะคะหรือว่าจะเป็นประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของสังฆทานค่ะที่ตอนนี้บอกเลยว่าเป็นประเด็นร้อนกันเลยนะคะเพราะว่าใกล้กันช่วงเข้าเทศกาลเข้าพรรษากันแล้วเอ๊ะจะมาในประเด็นไหนยังไงรอติดตามกันในรายการนี้ได้เลยนะคะแล้วก็ไปในเรื่องของสิ่งแวดล้อมกันนะคะที่ล่าสุดทางท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้มีการประกาศวิสัยทัศน์ค่ะ Green Thailand บนเวที Green Beach Forum นะคะแล้วก็วันนี้นะคะบอกเลยว่ามีสัมภาษณ์พิเศษค่ะ Exclusive สุดๆเลยนะคะกับทางท่านคลังจังหวัดสักแก้วค่ะที่ได้มามีโอกาสนะคะมาสัมภาษณ์กับทางสวทสักแก้วค่ะเกี่ยวกับเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะจะเป็นอย่างไรก็รอติดตามไปเลยค่ะคุณผู้ฟังและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะวันนี้ขออนุญาตมาเริ่มต้นวันกันด้วยข่าวของเรื่องสุขภาพกันนะคะคุณผู้ฟังค่ะมีข่าวดีนำมาบอกกันในวันนี้ค่ะบัตรทอง30 บาทครอบคลุมบริการผ่าตัดโรคอ้วนกันแล้วนะคะสำหรับผู้ป่วยที่มีภาวะอ้วนรุนแรงแล้วก็เข้าเกณฑ์ตามข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ค่ะโดยนางสาวพลอยทะเลรัศมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะได้เปิดเผยค่ะว่าระบบหลักประกันสุขภาพหรือว่าบัตรทอง30 บาทครอบคลุมบริการผ่าตัดรักษาโรคอ้วนนะคะสำหรับผู้ป่วยที่มีภาวะอ้วนรุนแรงและก็เข้าเกณฑ์ตามข้อบ่งชี้ทางการแพทย์เพื่อช่วยลดน้ำหนักลดความรุนแรงของโรคนะคะรวมถึงการลดความเสี่ยงต่อภาวะแทรกซ้อนที่อาจจะส่งผลต่อสุขภาพแล้วก็คุณภาพชีวิตค่ะทั้งนี้นะคะการผ่าตัดดังกล่าวก็เป็นการรักษาทางการแพทย์ไม่ใช่การผ่าตัดเพื่อความสวยงามแล้วก็ไม่ใช่วิธีรักษาที่เหมาะสำหรับผู้ที่มีภาวะอ้วนทุกคนนะคะผู้ป่วยเนี่ยต้องได้รับการประเมินตามหลักวิชาการก่อนโดยจะพิจารณาทั้งค่าดัชนีมวลกายหรือว่าค่า BMI นะคะโรคร่วมแล้วก็ประวัติการรักษาความพร้อมของร่างกายแล้วก็จิตใจรวมถึงความสามารถในการดูแลตนเองแล้วก็ติดตามการรักษาหลังผ่าตัดหลักเกณฑ์ค่ะซึ่งก็เบื้องต้นนะคะกำหนดให้ผู้รับบริการมีอายุตั้งแต่18 ปีไปจนถึง65 ปีและมีภาวะอ้วนตามข้อบ่งชี้ค่ะทางนี้นะคะผู้ที่มีภาวะโรคอ้วนตามข้อบ่งชี้จะต้องเข้ารับคำแนะนำการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตามที่แพทย์นัดอย่างสม่ำเสมอไม่น้อยกว่า80%ก่อนการผ่าตัดในระยะเวลา6 เดือนหากเข้าเกณฑ์ที่สมควรจะได้รับการผ่าตัดก็จะได้รับการผ่าตัดในหน่วยบริการที่มีศักยภาพซึ่งมีศัลยแพทย์ที่ผ่านการอบรมด้านการผ่าตัดรักษาโรคอ้วนและก็มีทีมสหสาขาวิชาชีพร่วมดูแลนะคะการบริการผ่าตัดรักษาโรคอ้วนก็เป็นสิทธิประโยชน์สำหรับผู้ป่วยที่มีความจำเป็นแต่ต้องดำเนินการนะคะตามหลักเกณฑ์ทางวิชาการอย่างครบถ้วนเพื่อให้การรักษานั้นเกิดประโยชน์และมีความปลอดภัยต่อตัวผู้ป่วยมากที่สุดนั่นเองค่ะก็เรียกได้ว่าเป็นข่าวดีสำหรับผู้ที่ถือบัตรทอง30 บาทอยู่นะคะตอนนี้ครอบคลุมบริการผ่าตัดโรคอ้วนแล้วนะคะซึ่งสำหรับการผ่าตัดโรคอ้วนนี้ย้ำอีกทีหนึ่งนะคะไม่ใช่เพื่อความสวยงามแต่เพื่อสุขภาพแล้วก็คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนั่นเองค่ะหลังจากเรื่องของสุขภาพกันไปแล้วนะคะไปกันที่เรื่องของการคุ้มครองผู้บริโภคกันบ้างค่ะคุณผู้ฟังคะช่วงนี้อีกไม่กี่วันเนาะก็จะถึงวันเข้าพรรษากันแล้วปัญหาในเรื่องของสังฆทานไร้ฉลากสังฆทานด้อยคุณภาพหรือว่ามีการขึ้นราคาสังฆทานตอนนี้เป็นประเด็นร้อนกันเลยนะคะแต่ว่าล่าสุดค่ะนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือว่าสคบนะคะได้ลงพื้นที่ไปตรวจสอบฉลากสินค้าชุดสังฆทานแล้วก็ชุดไทยธรรมนะคะณย่านเสาชิงช้าเขตพระนครกรุงเทพมหานครค่ะแหล่งจำหน่ายสังฆทานที่ใหญ่แล้วก็เก่าแก่ที่สุดของกรุงเทพมหานครนะคะโดยมีนายประเดิมชัยบุญช่วยเหลือที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีดร.พัชรินทร์ ซามสิริพงศ์เลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นายรณรงค์ภูมิพิพัฒน์เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคผู้แทนกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์ผู้แทนกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคผู้แทนสำนักงานเขตพระนครแล้วก็ผู้แทนสภาองค์กรผู้บริโภคนะคะซึ่งก็เป็นภาคประชาชนค่ะร่วมตรวจเยี่ยมร้านจำหน่ายสังฆภัณฑ์ก่อนที่จะถึงวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา29และ30กรกฎาคมนี้นะคะซึ่งประชาชนก็นิยมเลือกซื้อชุดสังฆทานถวายพระภิกษุสงฆ์เป็นจำนวนมากนั่นเองค่ะซึ่งการลงพื้นที่ครั้งนี้นะคะก็เป็นการสานต่อนโยบายของรัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีนะคะที่มีการทำงานเชิงรุกป้องกันก่อนเกิดปัญหาโดยสคบก็ได้ตรวจสอบการจัดทำแล้วก็แสดงฉลากสินค้ากรมการค้าภายในก็ตรวจสอบการแสดงราคาณจุดจัดจำหน่ายพร้อมกับพนักงานเจ้าหน้าที่ลงตรวจปูพรมทั่วย่านเสาชิงช้ากันเลยนะคะแล้วก็ไม่ใช่แค่เฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานครเท่านั้นนะคะซึ่งก็ได้มีการสั่งการให้คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัดทุกพื้นที่มีการตรวจสอบชุดสังฆทานแล้วก็ชุดทยธรรมอีกด้วยค่ะซึ่งนางสาวสุภมาศนะคะก็ได้กล่าวว่าที่ผ่านมาทางสคบก็ได้รับเรียกร้องทุกข์เกี่ยวกับชุดสังฆทานแล้วก็ชุดทยธรรมทั้งประเด็นสินค้าชำรุดสินค้าไม่ตรงตามที่สั่งซื้อแล้วก็สินค้าบางรายการใช้ประโยชน์ไม่ได้จริงแม้ทางสคบจะยุติเรื่องได้ทั้งหมดนะคะแต่รัฐบาลไม่ประมาทค่ะหากพบการกระทำผิดจะต้องดำเนินคดีตามกฎหมายทันทีนะคะเพราะว่าสินค้ากลุ่มนี้เกี่ยวข้องกับความศรัทธาของพี่น้องประชาชนและในช่วงเทศกาลใหญ่แบบนี้ก็จะมีสินค้าออกสู่ตลาดเป็นจำนวนมากจึงต้องเฝ้าระวังไม่ให้ผู้ประกอบการรายใดอาศัยความศรัทธามาจัดจำหน่ายสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐานหรือว่าแสดงฉลากที่ไม่ตรงกับของที่บรรจุอยู่ภายในทั้งนี้นะคะชุดสังฆทานก็เป็นสินค้าที่ควบคุมฉลากฉลากต้องเป็นภาษาไทยระบุรายการสินค้าพร้อมกับราคาแต่ละชิ้นชื่อและก็สถานที่ตั้งผู้ผลิตหรือว่าผู้จำหน่ายวันบรรจุวันเดือนปีหมดอายุหรือที่ควรใช้ก่อนโดยจะยึดสินค้าชิ้นที่หมดอายุเร็วที่สุดในชุดนะคะแล้วก็ราคารวมทั้งชุดหากในชุดมีสินค้าที่อาจทำปฏิกิริยากันอย่างเช่นใบชาข้าวสารสบู่ผงซักฟอกต้องระบุคำเตือนด้วยผู้จำหน่ายที่ฝ่าฝืนมีโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาทส่วนผู้ผลิตนะคะมีโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน 200,000 บาทค่ะทางนี้นะคะนางสาวสุธมาศก็ย้ำค่ะว่าก่อนที่จะซื้อชุดสังฆทานขอให้พี่น้องประชาชนนะคะดูฉลากว่ามีรายการสินค้าและราคาครบถ้วนไหมดูวันหมดอายุหรือวันที่ควรใช้ก่อนดูชื่อผู้ผลิตแล้วก็เลือกซื้อจากร้านค้าที่น่าเชื่อถือการทำบุญไม่ได้วัดกันที่มูลค่าของสินค้านะคะแต่อยู่ที่ความตั้งใจรัฐบาลก็จะดูแลให้เงินทำบุญทุกบาททุกสตางค์ของพี่น้องประชาชนไม่สูญเปล่าทำบุญทั้งทีจะต้องได้ของดีนะคะฉลากต้องครบราคาต้องชัดหากพบสินค้าที่ไม่มีฉลากหรือว่าถูกเอาเปรียบสามารถร้องเรียนได้ที่สายด่วนสคบ1166หรือแอปพลิเคชัน OCPB Connect เว็บไซต์ www.ocpb.go.th หรือที่ศูนย์ดำรงธรรมทุกจังหวัดได้เลยนะคะไปต่อกันที่สัมภาษณ์พิเศษกันค่ะคุณผู้ฟังคะเกี่ยวกับโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะโดยได้รับเกียรติจากท่านคลังจังหวัดสักแก้วค่ะนางสาววรรณีทรัพย์สุขสำราญนะคะที่ได้มาพูดคุยกับเราในวันนี้ก็จะเป็นอย่างไรมีรายละเอียดแบบไหนผู้ที่ถือบัตรแล้วจะได้รับสิทธิ์อะไรบ้างไปติดตามรับฟังกันได้เลยค่ะ
1: แล้วก็ช่วงนี้เราอยู่กับท่านคลังจังหวัดสักแก้วนะครับนางสาววรรณีทรัพย์สุขสำราญสวัสดีครับท่านคลังครับ
2: สวัสดีค่ะท่าน
1: ครับก็ตอนนี้ประเด็นที่กำลังเป็นที่สนใจของประชาชนนะครับนั่นคือเรื่องของสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับซึ่งก็มีมาตรการออกมาว่าบางคนที่เคยผ่านแล้วก็ไม่ได้ผ่านนะครับบางคนที่ผ่านแล้วก็ผ่านนะครับหรือรายใหม่ก็เข้าไปอะไรนี้ก็ว่ากันไปนะครับแต่ว่า2ประเด็นหลักๆที่จะคุยกันวันนี้นะครับก็คือคนที่ผ่านแล้วมีจำนวนเท่าไหร่แล้วก็คนที่ผ่านแล้วเป็นคนเก่าเนี่ยเขาจะได้สิทธิ์อะไรไงบ้างนะครับแล้วคนที่ผ่านใหม่เนี่ยจะต้องทำอะไรยังไงเพื่อจะได้ใช้สิทธิ์กันนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งเรื่องของที่มีฮอตกันตอนนี้คือเรื่องของการขออุทธรณ์นะครับเรื่องของครอบครองรถยนต์รถจักรยานยนต์นะครับแล้วก็ในกลุ่มของที่เป็นนักเรียน นอกระบบนะครับหรือว่าเป็นกศน.สมัยก่อนนะตอนนี้เขาเป็นสครนะครับศูนย์การเรียนรู้นะครับแล้วก็นักเรียนที่เรียนในอาชีวะที่เป็นเรียนลักษณะเป็นนอกเวลาเป็นเรียนเป็นใบประกาศเป็นใบไปเป็นรอบสุดสั้นอะไรประมาณนี้นะครับเอาเริ่มกันที่คนที่ผ่านแล้วไม่ผ่านแล้วมีจำนวนสถิติอยู่ประมาณเท่าไหร่ทั้งครั้งครับ
2: ค่ะในส่วนของจังหวัดสระแก้วนะคะมีประชากรที่เอาตั้งแต่ลงทะเบียนเลยแล้วกันนะคะก
1: ็
2: คือมีผู้ลงทะเบียนทั้งสิ้น 164,764 คนนะคะ
1: ครับ
2: ผ่านจำนวน 81,424 คนค่ะคิดเป็นร้อยละ 49.4 นะคะทั้งนี้นะคะในการผ่านครั้งนี้นะคะมีกลุ่มเดิมที่เคยมีบัตรอยู่แล้วนะคะและครั้งนี้ผ่านจำนวน 59,936 คนค่ะ
1: ครับ
2: แล้วก็เป็นกลุ่มที่อยู่ในฐานข้อมูลของจปทแล้วก็พม.นะคะ 2,143 คนค่ะ
1: ค
2: แล้วก็กลุ่มที่3ก็คือกลุ่มที่เดิมไม่เคยได้บัตรแล้วก็รอบนี้มีสิทธิ์ได้เข้ามานะคะก็คือเป็นคนที่เพิ่มเติมเข้ามานะคะจำนวนมากถึง 19,345 คนค่ะ
1: ครับผมก็คือนี่เป็นตัวเลขในพื้นที่ของจังหวัดสระแก้วนะคร
2: ับใช่ค่ะ
1: ครับในพื้นที่จังหวัดสระแก้วนะครับเพิ่มเข้ามาถึง 10,000 กว่าเกือบ 20,000 นะฮะ 19,000 กว่าเนี่ยก็คือเราก็ไม่รู้ว่าคนใหม่อาจจะอะไรก็ว่ากันไปเนี่ยนะครับแล้วงี้คนเก่าที่เขาได้รับสิทธิ์เนี่ยนะฮะเขาจะได้สิทธิ์อะไรบ้างแล้วก็ต้องมีไทม์ไลน์ยังไงกันบ้างนะ
2: ค่ะสำหรับรายเดิมนะคะแล้วก็ครั้งนี้ก็ผ่านได้สิทธิ์อีกครั้งนะคะ
1: ครับ
2: ท่านไม่ต้องไปยืนยันตัวตนนะคะให้ท่านรอใช้สิทธิ์ในวันที่1สิงหาคม2569ได้เลยนะคะค่ะสำหรับกลุ่มที่เป็นรายใหม่นะคะรายใหม่ที่เพิ่งเคยได้ผ่านสิทธิ์ครั้งแรกนะคะท่านจะต้องไปยืนยันตัวตนทุกคนนะคะโดยวิธีการยืนยันตัวตนนะคะสามารถดำเนินการได้2ช่องทางค่ะก็คือผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังนะคะหรือผ่านทางธนาคาร5ธนาคารของรัฐนะคะได้แก่ธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินธนาคารธกสธนาคารธอสและธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยแต่ในส่วนของจังหวัดสระแก้วเราไม่มีธนาคารอิสลามนะคะค่ะก็สำหรับรายใหม่อย่าลืมนะคะต้องไปยืนยันตัวตนทุกคนนะคะโดยการยืนยันตัวตนเนี่ยสามารถทำได้เลยนะคะตั้งแต่ประกาศผลมาก็คือตั้งแต่17กรกฎาคมมานะคะจนถึง12มกราคม2570แต่ทั้งนี้นะคะก็ไม่ต้องรีรอนะคะท่านก็รีบไปยืนยันตัวตนนะคะเพื่อที่จะได้ใช้สิทธิ์ในวันที่1ตุลาคม2569นะคะย้ำอีกครั้งนะคะรายเก่าไม่ต้องไปยืนยันตัวตนรอใช้สิทธิ์1สิงหาคม2569รายใหม่ยืนยันตัวตนทุกคนใช้สิทธิ์1ตุลาคม2569ค่ะ
1: ครับห่างกัน2เดือนเนาะ
2: ค่ะ
1: 69นะครับยืนยันตัวตนก็คนใหม่นี่ก็คือใช้แอปเป๋าตังค์ได้นะครับธนาคารของรัฐนะครับธกส.กรุงไทยนะคร
2: ับ ออมสิน
1: นะครับแล้วก็ธนาคาร
2: พอสอแล้วก็อิสลามแต่ว่าใน
1: สี่ธนาคาร
2: เราไม่มี
1: ครับก็มีสามธนาคาร
2: มีอยู่สี่ค่ะ
1: สี่ธนาคารของเราม
2: ีกรุงไทยออมสินธกส.ธอส.
1: ธอส.ด้วยนะบ้านและอาคารนะครับก็อันนี้สิทธิ์ทั้งคนใหม่คนเก่าเมื่อเข้าไปยืนยันสิทธิ์อย่างที่ท่านคังแจ้งอธิบายเมื่อสักครู่นี้นะสิทธิ์เหมือนกันทั้งสองกลุ่มเลยนะ
2: ใช่ค่ะสิทธิ์เหมือนกันนะคะ
1: มีสิทธิ
2: ์โดยสิทธิ์ที่ก่อนที่จะไปถึงสิทธิ์นะคะขอนิดนึงนะคะทั้งรายเก่าและรายใหม่กรณีที่เป็นผู้ป่วยผู้พิการหรือเป็นคนชราที่ไม่สะดวกจะไปใช้สิทธิ์เองนะคะที่กลุ่มนี้ค่ะทั้งรายเก่าและรายใหม่หากต้องการมอบอำนาจนะคะกรุณาไปดำเนินการมอบอำนาจที่ธนาคารตามที่แจ้งไปแล้วทั้ง5แห่งได้นะคะโดยการมอบอำนาจนะคะสิ่งที่จะต้องเตรียมไปนะคะก็คือบัตรประชาชนของเจ้าของสิทธิ์พร้อมสำเนาบัตรประชาชนของเจ้าของสิทธิ์ที่รับรองสำเนาถูกต้องบัตรประชาชนและเอกสารสำเนารับรองสำเนาถูกต้องของผู้รับมอบสิทธิ์นะคะ
1: ครับ
2: แล้วก็แบบฟอร์มซึ่งแบบฟอร์มมอบอำนาจเนี่ยสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะหรือว่าไปขอที่ธนาคารก็ได้ค่ะแล้วก็เมื่อเอกสารหลักฐานพร้อมแล้วเนี่ยจะต้องมีพยานเซ็นด้วยนะคะ2คนในแบบฟอร์มนะคะนอกจากนี้สำหรับบุคคลที่เป็นผู้ป่วยหรือผู้พิการนะคะต้องนำสำเนา
1: บัตร
2: ของผู้พิการแล้วก็เอกสารใบรับรองแพทย์ของกรณีเป็นผู้ป่วยติดเตียงนะคะไปด้วยค่ะค่ะกลุ่มนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นใดก็อะไรใหม่ค่ะต้องการมอบหน้าต้องไปดำเนินการทำที่ธนาคารนะคะ
1: อันนี้สำคัญนะครับก็คือถ้าไปธนาคารแล้วนะคนที่เป็นพยานเนี่ยนะฮะสามารถไปขอข้างหน้าไหมหรือต้องเตรียมไปจากบ้านเลยให้เจ้าที่ช่วยเซ็นเป็นพยานได้ไหมอะไรเงี้ย
2: จริงๆถ้าสะดวกก็คือเตรียมไปจากบ้านนะคะก็ควรจะเป็นบุคคลที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับชื่อผู้เจ้าของสิทธิ์หรือผู้รับมอบสิทธิ์นะคะก็เพราะว่าพยานควรจะเป็นบุคคลอื่นนะคะก็อาจจะเป็นเพื่อนบ้านหรือกำนันผู้ใหญ่บ้าน
1: ต้องไปเซ็นต่อหน้าธนาคารไม่รู้ว่าไปขอแบบฟอร์มมาแล้วก็กลับไปที่บ้าน
2: ไป
1: เตรียมให้กำนันผู้ใหญ่บ้าน
2: ไม่จำเป็นต้องไปเซ็นต่อหน้าธนาคารนะ
1: งั้นก็เตรียมอย่างนี้นะครับพี่น้องประชาชนที่เป็นกลุ่มเปราะบางนะครับผู้พิการผู้ชรา
2: ผู้
1: ป่วยติดเตียงต่างๆเนี่ยนะครับก็คือผู้ป่วยติดเตียงเนี่ยอาจจะเดินไปไม่ได้ไปธนาคารยากลำบากแน
2: ่
1: ก็คือกลับมาคนที่จะไปเป็นคนรับ
2: ผู้รับผิด
1: เป็นผู้ดำเนินการเนี่ยไปขอแบบฟอร์มมาเสร็จปุ๊บก็กลับมาบ้านกลับมาก็ให้เซ็นให้กำนันผู้ใหญ่บ้านที่เป็นพยานรับรองยืนยันให้เรียบร้อย
2: แล้วก็เตรียมเอกสารหลักฐานของทั้งเจ้าของสิทธิ์แล้วก็ผู้รับมอบ
1: เพื่อจะได้ไม่ต้องเสียเวลาวิ่งไปวิ่งมานะครับแล้วก็ไปที่ธนาคารทั้ง4แห่งนะครับก็อันนี้มีกำหนดเวลาไหมว่าจะต้องไป
2: สำหรับ
1: มอบอำนาจ
2: สำหรับการมอบอำนาจนะคะถ้าเกิดว่าทั้งคนเก่าและคนใหม่นะคะต้องการใช้สิทธิ์ให้ทันก็ต้องดำเนินการให้ทันภายในเวลาก่อนที่จะเริ่มใช้สิทธิ์ค่ะ
1: ถ้าคนเก่าก็
2: ก่อนให้ไปดำเนินการ
1: ก่อน1สิงหา
2: คมถ้าคนใหม่ก็ก่อน1ตุลาคม2519
1: ค่ะครับนะครับอันนี้ครอบคลุมยังฮะสำหรับคนที่ผ่านแล้วทั้งคนเก่าคนใหม่สิทธิ์ที่จะได้แล้วก็ไทม์ไลน์ที่เขาจะต้องไปดำเนินการ
2: ค่ะสำหรับสิทธิ์ที่จะได้นะคะกรณีของสิทธิประโยชน์จากโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะก็คือหนึ่งก็คือสามารถมีวงเงินซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคจำนวน300บาทต่อคนต่อเดือนนะคะ
1: ค
2: ่ะซึ่งอันนี้หลายๆท่านที่เป็นไปก็คงคุ้นเคยกันอยู่แล้วนะคะแล้วก็นำไปใช้ได้ที่การที่เข้าร่วมรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วก็การทงฟ้านะคะ
1: ค
2: ่ะสำหรับกรณีของการถุงต้มนะคะได้รับสิทธิ์80บาทต่อ3เดือนนะคะก็คือในช่วงระยะเวลา3เดือนเนี่ยใช้ได้80บาทนะคะถัดไปก็คือวงเงินค่าเดินทางค่ะ750บาทต่อคนต่อเดือนซึ่งเป็นการเดินทางในส่วนของรถโดยสารของทางรัฐนะคะไม่ว่าจะเป็นรถประจำทางหรือรถไฟ
1: อะไรต่ออะไรพวกนี้นะครับรถไฟนะฮะจากแก้วไปกทมก็ใช้ได้นะครับ
2: แล้วก็ในส่วนของค่าน้ำค่าไฟนะคะโดยค่าไฟฟ้านะคะสนับสนุน315บาทต่อเดือนต่อครัวเรือนนะคะถ้าเกิดว่าเกินจากนั้นก็คือไม่สามารถจะใช้สิทธิ์ได้นะคะหากใช้ไฟเกิน315บาทนะคะในส่วนของค่าน้ำเนี่ยให้100บาทต่อครัวเรือนแต่หากใช้น้ำเกิน315บาทก็ท่านก็จะเกินกว่าสิทธิ์ก็คือจะไม่ได้รับเลย100
1: ไม่ได้
2: 100จะได้กรณีท่านใช้ไม่เกิน315
1: ทั้งค่าไฟค่าน้ำ
2: ใช่ค่ะแต่ถ้าเกิดใช้เกิน315
1: 100ก็ไม่ได้เลย
2: ใช่ค่ะ
1: ครับ
2: นะคะแต่ในส่วนของค่าน้ำค่าไฟเนี่ยนำเรียนว่าต้องลงทะเบียนต่างหากนะคะสำหรับผู้ที่ได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็คือต้องลงทะเบียนถ้าในบ้านหลังนึงเนี่ยมีผู้ได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหลายท่านก็ลงได้1สิทธินะคะ
1: ซึ่ง
2: เช็คจากหมายเลขจดทะเบียนเลขมิเตอร์ของค่าน้ำค่าไฟค่ะมิเตอร์น้ำไฟซ
1: ึ่
2: งต่อ1มิเตอร์เนี่ยจะได้1สิทธิ์นะคะค่ะต้องไปลงทะเบียนนะคะที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือการประปาส่วนภูมิภาคแล้วแต่กรณีมี QR code นะคะก็จะมีในสื่อต่างๆที่ก็จะลงเป็น QR code ถ้าไม่สะดวกไปก็คือสแกน QR code ก็ลงทะเบียนได้นะคะสำหรับค่าน้ำค่าไฟที่จะขอใช้สิทธิ์ค่ะ
1: ครับผมครับก็สำคัญเลยเดี๋ยวพอไป 2-3 เดือนแล้วใช้สิทธิ์ไปสิทธิ์มาแล้วทำไมค่าน้ำค่าไฟฉันไม่ลดไม่ได้เลย100 200อะไรนี้ไม่ได้ต้องไปแจ้งกับทางประปากับไฟฟ้าก็ลงทะเบียนผ่านเกี่ยวโค้ดนั่นแหละนะครับเดี๋ยวก็คงจะมีข้อมูลออกมาอัปเดตให้พี่น้องประชาชนได้ทำตามกันเป็นแบบสเต็ปบายสเต็ปนะครับครับอันนี้ก็คือภาพรวมของคนที่ผ่านแล้วทั้งท่านใหม่ท่านเก่านะครับจะได้สิทธิ์อะไรบ้างไทม์ไลน์ที่ต้องรีบดำเนินการนะครับ
2: เพิ่มเติมอีกนิดนึงนะคะสำหรับผู้ที่ได้สิทธิ์แล้วก็เป็นผู้พิการด้วยนะคะจะได้เบี้ยความพิการเพิ่มเติมด้วย200บาทต่อคนต่อเดือนค่ะ
1: ครับผมครับโอเคนะตรงนี้เดี๋ยวก็จะนำมาประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องฟังกันซ้ำๆบ่อยๆกันแล้วกันนะครับก่อนที่จะถึงวันที่1สิงหาคมนะครับสำหรับท่านเก่าที่เคยได้แล้วแล้วก็ได้ในรอบนี้ด้วยนะครับแล้วก็สิ่งที่กำลังเป็นที่สนใจของประชาชนตอนนี้นะครับเรื่องของการยื่นอุทธรณ์นะครับประเด็นหลักๆก็คือเรื่องของการที่ครองรถยนต์นะครับกับกลุ่มที่เป็นนักเรียนนอกระบบนะครับอันนี้เขามีอะไรยังไงบ้างซึ่งเอาตามมติครม.เดิมก่อนก็ได้นะ
2: ค่ะณตอนนี้นะคะถ้าตามเกณฑ์เดิมเนี่ยก็จะทำให้มีผู้ที่ไม่ผ่านการพิจารณาสิทธิ์ บัตรสวัสดิการเนี่ยจำนวนมากนะคะที่ไม่ผ่านเนื่องด้วยมีการครอบครองรถยนต
1: ์
2: หรือรถจักรยานยนต์นะคะแล้วก็ตอนนี้มีก็มีการแก้ปัญหานะคะโดยการที่สำนักงานขนส่งจังหวัดสระแก้วเองหรือกรมการขนส่งเองเนี่ยก็มีการออกแนวทางมานะคะให้กรณีที่เป็นรถยนต์อายุเกิน20ปีนะคะหรือรถจักรยานยนต์อายุเกิน15ปีนะคะแล้วก็กรณีที่มีรถจักรยานยนต์2คันแต่คันหนึ่งกำลังผ่อนอยู
1: ่แ
2: ล้วก็อีกกรณีก็คือรถเนี่ยหมดสภาพไปแล้วอาจจะอายุยังไม่ถึง15ปีหรอกแต่ว่าสภาพคือใช้การไม่ได้แล้วนะคะแล้วก็กรณีรถโอนลอยต่างๆนะคะที่ขายไปแล้วแต่ไม่ได้ไปแจ้งที่ขนส่งแล้วก็กรณีสุดท้ายคืออาจจะมีผู้ที่นำชื่อเราไปจดทะเบียนสวมสิทธิ์ที่เราไม่เคยได้มีดำเนินการซื้อรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์จริงๆก็คือโดนสวมสิทธิ์นะคะก็ให้สามารถไปทำคำร้องได้นะคะไปบันทึกถ้อยคำทำคำร้องหรือนำหลักฐานต่างๆเช่นหลักฐานว่ารถสภาพเก่าผุพังหรือว่าหลักฐานการโอนลอยต่างๆนะคะไปแจ้งที่อำเภอนะคะเนื่องจากว่าขณะนี้นะคะทางกระทรวงมหาดไทยเนี่ยได้เปิดให้ทางอำเภอเนี่ยเป็นศูนย์รับเรื่องเกี่ยวกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนไม่ต้องให้เดินทางมาที่สำนักงานขนส่งในตัวเมืองที่ของจังหวัดสระแก้วเองนะคะก็ทุกอำเภอนะคะทั้ง9อำเภอสามารถไปที่อำเภอได้นะคะแล้วก็ทางเจ้าหน้าที่อำเภอก็จะมีการสอบปากคำท่านแล้วก็ให้ท่านบันทึกถ้อยคำต่างๆรวมถึงรับขอเอกสารต่างๆมาประกอบการขออุทธรณ์ในประเด็นของขนส่งนะคะเพื่อจะทบทวนสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะ
1: ครับ
2: ค่ะสำหรับอีกประเด็นนึงนอกเหนือจากประเด็นขนส่งนะคะก็คือประเด็นผู้ที่อยู่ในการศึกษานอกระบบนะคะซึ่งก็จะมีข่าวอยู่ว่าไม่ผ่านเกณฑ์เพราะเป็นนักศึกษาแต่ในความเป็นจริงแล้วเขาเป็นนักศึกษานอกระบบนะคะไม่ว่าจะเป็นสกรหรือที่เรียกว่ากศนเดิมนั่นเองนะคะแล้วก็อาชีวศึกษานอกระบบที่ไปเรียนเป็นคอร์สต่างๆนะคะที่เป็นของอาชีวะนะคะตรงนี้ค่ะสามารถไปขอไปทางอำเภอแล้วก็แจ้งว่าจะขอทบทวนสิทธิ
1: ์
2: ได้เลยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะมีการประมวลผลเพื่อพิจารณาคนกลุ่มนี้ใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะเพื่อที่ท่านอาจจะได้มีสิทธิ์กลับมานะคะ
1: ค่
2: ะทั้งนี้นะคะการยื่นกฎทบทวนสิทธิ์เนี่ยนะคะสามารถดำเนินการเองก็ได้นะคะ
1: ครับ
2: ผ่านแอปพลิเคชันต่างๆแอปพลิเคชันทางรัฐเว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะแต่หากไม่สะดวกทางอุปกรณ์สื่อสารต่างๆเนี่ยก็ไปที่อำเภอนะคะตอนนี้มีเจ้าหน้าที่อำเภอรับดูแลเรื่องอยู่นะคะก็จะดำเนินการดำเนินการให้ค่ะ
1: ครับผมนะครับในกลุ่มของที่เป็นนักเรียนนอกระบบนะครับก็สามารถดำเนินการด้วยตัวเองได้นะครับทางรัฐก็ได้นะหรือแอปเป่าตังก็ได้นะครับถ้าไม่สะดวกก็ไปที่อำเภอเพราะว่าตอนนี้แต่ละอำเภอของสระแก้วเรานี่ก็จัดเตรียมเจ้าหน้าที่เตรียมไว้ให้บริการอยู่แล้วนะครับทั้งเรื่องของครอบครองรถยนต์ทางด้านขนส่งแล้วก็เรื่องของกลุ่มที่บอกว่าเป็นนักเรียนนอกระบบนะครับก็ขอบคุณนะครับที่วันนี้ทางท่านทางจังหวัดนะครับได้มาอธิบายให้พี่น้องประชาชนที่ติดตามรับฟังกันอยู่นะครับได้เข้าใจตรงกันนะครับจะได้ไปดำเนินการได้ถูกต้องจะได้ไม่ต้องเสียสิทธิ์ที่เราพึงจะได้กันนะครับ
0: เมื่อสักครู่นี้นะคะก็เป็นบทสัมภาษณ์ค่ะกับทางท่านคลังจังหวัดสระแก้วนะคะนางสาววรรณีทรัพย์สุขสำราญที่ได้มาให้ความรู้นะคะเกี่ยวกับข้อมูลของโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะในเรื่องของทั้งผู้ที่ผ่านเกณฑ์การผ่านเกณฑ์การลงทะเบียนทั้งรายเก่าแล้วก็รายใหม่นะคะรวมถึงสิทธิประโยชน์ต่างๆที่จะได้รับมีอะไรบ้างรวมถึงการยื่นอุทธรณ์นะคะสำหรับผู้ที่ไม่ผ่านคุณสมบัติในรอบนี้จะต้องเตรียมอะไรไปยื่นหน่วยงานไหนอะไรยังไงหรือว่าช่องทางไหนได้บ้างท่านขลังก็ได้มาบอกเรากันในวันนี้เรียบร้อยแล้วนะคะก็เรียกว่าเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนมากๆเลยนะคะและสำหรับช่วงนี้ตอนออกข่าวขอแยกไปพักกันสักครู่หนึ่งนะคะช่วงหน้ากลับมาพบกับสาระประโยชน์ดีๆกันต่อกับติดของร้องข่าวพักกันสักครู่เดียวค่ะ
3: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านพบกับ
4: ตีคองร้องข่าวในวันนี้กับผมพฤฒแก้วพิบูลครับมาเริ่มต้นกันที่เรื่องแรกเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนายกรัฐมนตรีสั่งเอาทุกคนเป็นตัวตั้งกระทรวงการคลังเตรียมนำการทบทวนเงื่อนไขโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเข้าประชุมครม.วันจันทร์นี้พ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเมื่อวานที่ผ่านมาครับนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยนะครับว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยติดตามและรับฟังข้อวิจารณ์ของสังคมเกี่ยวกับโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ครับโดยครับท่านนายกนั้นได้กำชับกระทรวงการคลังเร่งรัดดำเนินโครงการหลังมีผู้ลงทะเบียนไม่ผ่านเกณฑ์และถูกตัดสิทธิ์กว่า9ล้าน3แสนคนโดยครับให้กระทรวงการคลังนั้นนำข้อกังวลของพี่น้องประชาชนข้อวิจารณ์ของสังคมรวมทั้งความเดือดร้อนนะครับของพี่น้องประชาชนมาเป็นโจทย์หลักเลยครับเพื่อจะปรับปรุงทบทวนเงื่อนไขโครงการให้สอดคล้องกับความเป็นจริงทางเศรษฐกิจในปัจจุบันครับและให้นำหารือในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีสัปดาห์หน้าในวันจันทร์ที่จะถึงนี่แหละครับสำหรับกลุ่มเป้าหมายของโครงการนั้นคือผู้ที่มีสิทธิ์ตามคุณสมบัติและเงื่อนไขโครงการกลุ่มตกหล่นและกลุ่มเปราะบางตามที่กระทรวงมหาดไทยและกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์สำรวจและขึ้นบัญชีไว้ทั้งนี้ครับกระทรวงการคลังขยายเวลาการรับสิทธิ์สำหรับผู้ที่มีบัตรถึง30กันยายนครับจากเดิมครับสิ้นเดือนนี้31กรกฎาคมขยายไปนะครับถึงสิ้นเดือนกันยาครับ30กันยายนขยายระยะเวลาการทบทวนสิทธิ์ครับเป็นเดือนหน้าครับวันที่31สิงหาคมจากเดิมครับที่จะสิ้นสุดในวันที่31กรกฎาคมนี้โดยผู้ได้รับสิทธิ์ตามโครงการปี2569ทุกกลุ่มเริ่มรับสิทธิ์พร้อมกันเลยครับวันที่1ตุลาคม2569ครับไปดูกันต่อที่เรื่องของพรก.กู้เงิน4แสนล้านบาทครับเอกนิติย้ำพรก.กู้เงิน4แสนล้านบาทเพื่อบรรเทาผลกระทบวิกฤตพลังงานและป้องกันเศรษฐกิจไทยเผชิญภาวะวิกฤตซ้อนวิกฤตครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเรื่องนี้ครับทางท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนายเอกนิติธันประภาสได้มีการบรรยายพิเศษในหัวข้อศักยภาพเศรษฐกิจไทยและมาตรการของรัฐบาลในการฟื้นฟูเศรษฐกิจโดยครับท่านรองนายกนั้นระบุว่าปัจจุบันประเทศไทยเรากำลังเผชิญกับความเสี่ยงจากวิกฤตราคาพลังงานที่ส่งผลกระทบต่อค่าครองชีพส่งผลกระทบต่อต้นทุนการผลิตและกำลังซื้อของพี่น้องประชาชนครับจากการพึ่งพาการนำเข้าน้ำมันและก๊าซธรรมชาติเกือบร้อยละ10ของ GDP และหากไม่มีมาตรการที่รองรับแล้วล่ะก็อาจจะนำไปสู่ภาวะเงินเฟ้อสูงควบคู่กับเศรษฐกิจชะลอตัวครับเนื่องจากครัวเรือนนั้นมีรายได้เติบโตไม่ทันค่าครองชีพขณะที่ภาคธุรกิจครับต้องเผชิญกับต้นทุนที่เพิ่มขึ้นแต่ว่ายอดขายนั้นกลับจะชะลอลงครับด้วยเหตุนี้ครับรัฐบาลนั้นจึงได้ดำเนินมาตรการภายใต้พระราชกำหนดหรือว่าพ.ร.ก.กู้เงิน4แสนล้านบาทเพื่อรับมือผลกระทบจากวิกฤตดังกล่าวโดยสำหรับในระยะสั้นครับพี่น้องประชาชนมุ่งบรรเทาค่าครองชีพของประชาชนและช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อยขณะที่ในระยะยาวครับจะเป็นการเดินหน้าเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดและยานยนต์ไฟฟ้าหรือว่า EVทั้งนี้ครับเพื่อจะลดการพึ่งพาการนำเข้าพลังงานและเสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศเนื่องจากหากไม่เร่งดำเนินมาตรการนะครับประเทศไทยเราอาจจะเผชิญกับภาวะที่เรียกว่า

สวัสดีการแห่งราชครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนายเอกนิติธันประภาสได้กล่าวถึงปัญหาเรื่องของหลักเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่เกิดขึ้นครับแม้จะมีการเตรียมฐานข้อมูลต่างๆไว้สำหรับโครงการนี้มาเป็นระยะเวลานานแล้วนะครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้พี่น้องประชาชนครับเห็นความชัดเจนมากขึ้นซึ่งท่านรองนายกครับมองว่าเรื่องความตั้งใจต้องการช่วยคนที่เดือดร้อนนั้นเป็นสิ่งสำคัญวันนี้ครับประเทศไทยมีสวัสดิการอยู่เยอะกว่า72ประเภทแต่ก็มีคนที่ไม่มีอะไรอยู่ดังนั้นครับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนั้นออกแบบมาเพื่อดูแลคนที่ไม่มีอะไรเลยและไม่ได้มีการทบทวนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมาเป็นเวลานานสิ่งที่ทำครับคือความพยายามเอาคนเข้าสู่ระบบเข้ามาใหม่ประมาณ2ล้าน3แสนคนทั้งนี้ครับบัตรสวัสดิการนั้นมีหลายประเภทปัญหาไม่ได้อยู่ที่หลักเกณฑ์แต่ปัญหาอยู่ที่ข้อมูลครับหน่วยงานต่างๆอาจจะมีข้อมูลที่ยังไม่ได้อัปเดตเมื่อได้ข้อมูลเชื่อว่าจะสามารถช่วยคนได้อีกเยอะครับโดยเฉพาะชาวบ้านที่ถูกหลอกเอาข้อมูลไปใช้เช่นกลุ่มที่ถูกหลอกเอาชื่อไปจดเป็นกรรมการบริษัทกว่าหลายแสนรายเลยนะครับจึงได้ประชุมร่วมกับกรมพัฒนาธุรกิจและจัดการให้เต็มที่กับบริษัทที่เอาคนมาหลอกและต้องคืนสิทธิ์นะครับข้อมูลวันนี้ครับสิ่งที่ไม่เคยมีมาก่อนนั่นก็คือเราเห็นข้อมูลของคนถือบัตรสวัสดิการจากการลงทะเบียน18ล้านคนอายุ20ถึง60ปีคือวัยแรงงานเกิน 50% สิ่งที่ต้องทำต่อไปครับคือการเอาข้อมูลตรงนี้ไปช่วยคนที่อยู่ในวัยทำงานที่ไม่มีสินทรัพย์ไม่มีรายได้ไปช่วยพัฒนาทักษะแรงงานให้เขามีรายได้ครับนี่คือประโยชน์ของการทำระบบสวัสดิการที่ตรงเป้ามากขึ้นเชื่อว่าถ้าหากเราผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปได้ครับจะเป็นการวางระบบที่ตรงจุดได้ดียิ่งขึ้นและจะเป็นครั้งแรกครับที่เรานั้นได้ข้อมูลและช่วยได้ตรงเป้านั่นเองล่ะครับจากเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไปดูกันที่เรื่องของทรัพยากรธรรมชาติกันบ้างครับรัฐมนตรีสุชาติสั่งเร่งหามือทิ้งขยะมลพิษในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติจังหวัดปราจีนบุรีย้ำพบผู้กระทำผิดดำเนินการทางกฎหมายถึงที่สุดพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนายสุชาติชมกลิ่นมีการสั่งการให้กรมป่าไม้ครับเร่งดำเนินการเข้าตรวจสอบพื้นที่ที่มีการนำขยะมลพิษมาทิ้งในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติครับป่าห้วยไคร้ตำบลวังตะเคียนอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีครับและจากที่ได้รับรายงานพบว่ากลุ่มทุนนั้นนำขยะพิษมาทิ้งกระจายตัวไปทั่วจังหวัดปราจีนบุรีเลยครับซึ่งในขณะนี้มีการตรวจพบแล้ว3จุดใหญ่ๆด้วยกันครับจุดที่1ครับที่ตำบลหาดนางแก้วอำเภอกบินบุรีมีขยะเป็นสายไฟบดอัดมาดำทิ้งในบ่อลูกรังเก่าพื้นที่สาธารณะกว้างกว่า3ไร่ครับลึกถึง6เมตรครับพี่น้องประชาชนแล้วเอารถไถมาดันดินกลบปิดปากบ่อทำให้น้ำในบ่อเน่าเสียจุดที่2ครับที่ตำบลวังท่าช้างอำเภอกบินบุรีมีผงเคมีสีดำที่คายความร้อนตลอดเวลามาเทปรับพื้นที่เอาเปลือกสายไฟมาบดอัดทำเป็นถนนนอกจากนี้ยังมีการปล่อยน้ำเสียปนคราบน้ำมันเครื่องใช้แล้วลงสระน้ำการเกษตรจนน้ำนั้นกลายเป็นสีเทาเข้มทรงกลิ่นฉุนรุนแรงครับและจุดที่3ครับที่ตำบลวังตะเคียนอำเภอกบินบุรีมีการลักลอบขนสายไฟ 200-300 กิโลกรัมเข้ามาจุดไฟเผาวินาศควันขโมงเลยครับกลางป่าอนุรักษ์พันธุกรรมพืชป่าสงวนแห่งชาติห้วยไคร้จึงได้มีการสั่งการให้กรมป่าไม้ร่วมกับกรมควบคุมมลพิษโดยสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่7สระบุรีเร่งเข้าไปตรวจสอบครับและถ้าพบผู้กระทำความผิดที่ก่อให้เกิดปัญหามลพิษนี้แล้วล่ะก็ให้ดำเนินการตามกฎหมายให้ถึงที่สุดและไม่มีการละเว้นอย่างเด็ดขาดครับไปดูกันต่อที่เรื่องต่อไปครับที่จังหวัดศรีสะเกษกันบ้างรัฐบาลชี้แจงเจ้าของปั๊มกันทรรักษ์จังหวัดศรีสะเกษที่เดินทางมายื่นเรื่องร้องเรียนที่รัฐสภาเมื่อวันที่24กรกฎาคมที่ผ่านมายืนยันเร่งดูแลทุกด้านด้วยความห่วงใยจ่ายเงินช่วยเหลือทุกช่องทางตามหลักเกณฑ์พ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเมื่อวานที่ผ่านมา

0: นายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยว่าจากเหตุจรวด BM 21ตกใส่สถานีบริการน้ำมันและร้านสะดวกซื้อ 7-Eleven จากการกระทำของกัมพูชาครับเมื่อวันที่24กรกฎาคมปีที่แล้วปี2568ส่งผลให้สถานีบริการน้ำมันปตท.และร้านสะดวกซื้อ 7-Eleven ภายในสถานีบริการน้ำมันครับได้รับความเสียหายรวมไปถึงมีพี่น้องประชาชนเสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บด้วยโดยนายกรัฐมนตรีครับได้ติดตามการช่วยเหลือมาอย่างต่อเนื่องและกำชับให้ทุกหน่วยงานนั้นเร่งดำเนินการอย่างเต็มที่เพื่อให้ผู้ได้รับผลกระทบได้รับการดูแลอย่างรวดเร็วครอบคลุมและเป็นธรรมภายใต้กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องและจากรายงานของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสรุปผลการช่วยเหลือดังนี้ครับพี่น้องประชาชนครับ 1. สถานีบริการน้ำมันได้รับความเสียหายมูลค่าประมาณ3,500,000 บาทได้รับเงินชดเชยจากบริษัททิพยประกันภัยจำกัดจำนวน1,000,000 บาทและได้รับความช่วยเหลือจากบริษัทปตท.จำนวน2,500,000 บาทปัจจุบันครับสามารถจะกลับมาเปิดให้บริการได้แล้วตั้งแต่วันที่5 กันยายน 2568 2ครับร้านสะดวกซื้อ 7-Eleven ได้รับความเสียหายมูลค่าประมาณ14,000,000 บาทโดยได้รับความช่วยเหลือจากบริษัท CPO จำกัดจำนวน9,000,000 บาทและกลับมาเปิดให้บริการแล้วตั้งแต่วันที่1 พฤศจิกายน 2568 3ครับผู้เสียชีวิตจำนวน7 รายได้รับการช่วยเหลือครบถ้วนแล้วครับรวมเป็นเงินประมาณ58,000,000 บาทส่วนผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวน12 รายได้รับการช่วยเหลือครบทุกคนครับรวมเป็นเงินประมาณ4,600,000 บาทโดยได้รับเงินช่วยเหลือตั้งแต่รายละ 100,000 บาทถึง 800,000 บาทครับตามระดับของความรุนแรงและอาการบาดเจ็บรวมไปถึงสิทธิตามหลักเกณฑ์ของแต่ละหน่วยงานครับซึ่งเงินช่วยเหลือแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บมาจากหลายแหล่งงบประมาณครับรวมไปถึงงบกลางตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่5 สิงหาคม 2568ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เร่งดำเนินการช่วยเหลือในส่วนดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยสำหรับการขอรับเงินช่วยเหลือจากกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยสำนักนายกรัฐมนตรีจากการตรวจสอบกรณีความเสียหายของสถานีบริการน้ำมันพบว่าคำขอในส่วนดังกล่าวนั้นยังไม่เข้าเกณฑ์การจ่ายเงินจากกองทุนครับเนื่องจากเป็นความเสียหายต่อทรัพย์สินที่ใช้ประกอบธุรกิจและได้รับการชดเชยจากบริษัทประกันภัยรวมถึงได้รับความช่วยเหลือจากบริษัทต้นสังกัดแล้วนั่นเองครับมาดูกันที่ข่าวต่อไปครับเรื่องของรถกันบ้างข่าวดีคนใช้รถรัฐมนตรีสุภมาศเปิดตัวอีบุ๊ครถยนต์ครอบคลุมรถ EV มือ2ปิดช่องโหว่ชำรุดลอยแพราคาดิ่งพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านครับเมื่อวานที่ผ่านมานางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะที่กำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือตัวย่อว่าสคบครับได้เปิดเผยนะครับว่าเดินหน้ามาตรการเชิงรุกขั้นเด็ดขาดเพื่อแก้ปัญหาให้ผู้บริโภคที่ได้รับผลกระทบจากการใช้รถยนต์โดยเฉพาะรถยนต์ไฟฟ้าหรือว่า EV ที่เติบโตอย่างก้าวกระโดดโดยได้ให้สคบครับรวบรวมข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่ผู้ใช้รถและจัดทำเป็นคู่มือหรือที่เรียกว่า e-book ครับฉลากรถยนต์และรถ EV ครบวงจรทั้งป้ายแดงและรถมือสองครับเพื่อเป็นแนวทางให้คนซื้อรถตรวจสอบข้อมูลได้อย่างโปร่งใสสิ้นข้อสงสัยครับและป้องกันพี่น้องประชาชนผู้บริโภคในการถูกเอารัดเอาเปรียบจากตลาดรถยนต์ยุคใหม่ครับจากข้อมูลของสคบและสภาองค์กรของผู้บริโภคสะท้อนเสียงร้องเรียนของผู้ใช้รถ EV ทั่วประเทศพุ่งสูงกว่า 1,300 รายโดยปัญหาหลักที่สร้างความกังวลใจให้แก่ผู้บริโภคมากที่สุดครับ3ประเด็นได้กันได้แก่อะไรบ้างครับรถชำรุดบกพร่องถูกลอยแพหลังศูนย์บริการปิดตัวและราคาจำหน่ายที่ผันผวนลดลงอย่างรวดเร็วและการจัดทำ e-book ครับฉลากรถยนต์และรถ EV นั้นจึงเป็นอาวุธสำคัญให้กับผู้บริโภคยุคใหม่ครับตรวจสอบข้อมูลเชิงลึกก่อนจะควักกระเป๋าจ่ายโดยแบ่งหมวดหมู่ให้ใช้งานง่ายครับทรงพลังและครอบคลุมที่สุดดังต่อไปนี้ครับ 1. ศูนย์รวมฉลากรถยนต์ไฟฟ้าใหม่ EV Hub 2มาตรฐานฉลากรถยนต์และรถ EV ป้ายแดง 3. ทางรอดตลาดรถมือ2รถยนต์และรถ EV ใช้แล้วนอกจากจะมีอีบุ๊กเป็นคู่มือเช็คข้อมูลก่อนซื้อแล้วนะครับทางสคบยังกำชับข้อกฎหมายตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคพุทธศักราช2522ให้รถ EV และรถยนต์ทุกประเภทเป็นสินค้าควบคุมฉลากหากโชว์รูมหรือค่ายรถไหนไม่ติดฉลากไม่แสดงข้อมูลให้ชัดเจนหรือหมกเม็ดข้อมูลสำคัญมีโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับครับประชาชนครับสามารถจะศึกษาและดาวน์โหลดอีบุ๊กนี้ได้ข้อมูลการซื้อรถยนต์และรถยนต์ไฟฟ้าได้จากเว็บไซต์สคบครับ www.ocpb.go.th หรือสอบถามได้ที่สายด่วนสคบ1166นั่นเองแหละครับมาดูกันที่ข่าวดีของเรากันบ้างครับของประเทศไทยวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งใหม่แหล่งมรดกโลกแห่งที่9ของประเทศไทยพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเมื่อวานที่ผ่านมาเวลาประมาณบ่าย 3:03 นาทีตามเวลาในประเทศไทยนะครับที่ประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่48นครปูซานสาธารณรัฐเกาหลีครับได้มีมติรับรองให้วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชของประเทศไทยครับขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกภายหลังการประกาศผลครับนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทยพร้อมด้วยนางสาวสบิดาไทยเศรษฐรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมและผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับที่เข้าร่วมประชุมได้กล่าวขอบคุณคณะกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างจริงใจในนามของรัฐบาลไทยครับซึ่งตลอดระยะเวลากว่า10ปีไทยได้ทุ่มเททำงานอย่างหนักในการผลักดันวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารในฐานะศูนย์กลางพุทธศาสนาในระดับภูมิภาคในช่วงศตวรรษที่8อีกทั้งแหล่งมรดกโลกจะมีส่วนสำคัญในการสร้างรายได้สู่ชุมชนครับพี่น้องประชาชนกระตุ้นการท่องเที่ยวในฐานะแหล่งมรดกโลกแห่งใหม่ลำดับที่9ของประเทศไทยและเป็นแหล่งมรดกโลกแห่งแรกที่ตั้งอยู่ในภาคใต้ของประเทศไทยด้วยครับขณะที่ภายในวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารนั้นได้มีการจัดงานฉลองสมโภชมรดกโลกบริเวณลานโพในช่วงที่มีการประกาศผลครับนอกจากนี้ครับพระสงฆ์ได้สวดชยันโตเจ้าอาวาสพร้อมนายไกรสอนวิสิทธิ์วงศ์ที่ปรึกษานายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีลั่นคล้องชัยวงโยธวาทิตบรรเลงเพลงมาสนครศรีธรรมราชเฉลิมฉลองประชาชนครับและนักท่องเที่ยวต่างก็รวมกันกล่าวว่าสาธุปรบมือแสดงความยินดีด้วยความภาคภูมิใจครับนอกจากนี้ครับของดีภาคใต้มีการแสดงรำโนราพร้อมการแสดงขบวนกลองยาวครับมาปิดท้ายวันนี้ครับกับเรื่องที่ไทยเราจะเป็นเจ้าภาพครับขอเชิญคนไทยร่วมเป็นเจ้าภาพต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569เพื่อสร้างประสบการณ์และความประทับใจไปด้วยกันพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของประเทศไทยในการเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ครับณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ซึ่งการประชุมนี้นั้นเป็นช่องทางหนึ่งที่ทำให้เราชาวไทยครับมีโอกาสในการนำเสนอเสน่ห์แห่งอัตลักษณ์ไทยที่จะถูกนำมาใช้ประกอบในการรับรองผู้เข้าร่วมประชุมประกอบไปด้วยครับพื้นผ้าและอาหารซึ่งสะท้อนภูมิปัญญาความคิดสร้างสรรค์และความหลากหลายทางวัฒนธรรมสู่สายตานานาชาติครับซึ่งผ้าทอและผ้าพื้นเมือง37ลายอัตลักษณ์รวมไปถึงผ้าบาติกพิมพ์ลายบุพภาบรมราชินีนาถผ่านการคัดสรรมาเป็นอย่างดีครับจาก26ชุมชนครอบคลุม21จังหวัดทั่วประเทศไทยครับล้วนแล้วแต่เป็นงานฝีมือที่ชาวบ้านนั้นบรรจงถักทออย่างประณีตเพื่อร่วมเป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ถ่ายทอดเรื่องราวอันเปี่ยมล้นไปด้วยคุณค่าทางวัฒนธรรมไทยและภายในงานครับผู้เข้าร่วมประชุมนั้นยังจะได้สัมผัสรสชาติแห่งความเป็นไทยผ่านอาหารและเครื่องดื่มจากวัตถุดิบ GI ครับที่รังสรรค์เป็นเมนูสุดพิเศษ ซึ่งไม่เพียงสะท้อนความอุดมสมบูรณ์ของประเทศไทยของแผ่นดินไทยเท่านั้นครับแต่จะสร้างความประทับใจให้กับผู้แทนจากทั่วโลกแบบไม่รู้ลืมด้วยล่ะครับสำหรับวันนี้ครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนตีข้องร้องข่าวหมดเวลาลงแล้วผมพฤทธิ์แก้วพิบูลและทีมงานจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ต้องลาไปก่อนแล้วพบกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังสวัสดีครับ
1: กลับเข้าสู่ตอนออกบอกข่าวนะคะในช่วงนี้ก็ยังคงเป็นการอัปเดตข่าวสารที่น่าสนใจกันต่อค่ะไปกันที่เรื่องของการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ทุรกันดารกันค่ะล่าสุดค่ะนายเศรษฐเกียรติกระจ่างวงเลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือว่าสปก.นะคะได้เปิดเผยค่ะว่าด้วยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีโดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงไปทรงเยี่ยมราษฎรในชนบทห่างไกลและทุรกันดารทั่วประเทศมาตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ได้ทอดพระเนตรเห็นสภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนทำให้ทรงทราบถึงปัญหาต่างๆไม่ว่าจะเป็นความยากจนความขาดแคลนอาหารและปัจจัยต่างๆการขาดบริการสาธารณสุขและการศึกษาจึงมีพระราชหฤทัยมุ่งมั่นที่จะทรงช่วยเหลือเด็กและเยาวชนและพี่น้องประชาชนที่ด้อยโอกาสในถิ่นทุรกันดารมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2523และได้ทรงงานอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลามากกว่า30ปีซึ่งแต่ละปีก็มีทั้งเด็กแล้วก็เยาวชนที่ด้อยโอกาสในพื้นที่ทุรกันดารได้รับการพัฒนาเป็นจำนวนมากโดยสปก.นะคะได้เข้าร่วมสนองงานโครงการเพิ่มศักยภาพระบบงานเกษตรภายใต้แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีร่วมกับหน่วยงานอื่นๆในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์อย่างเช่นกรมส่งเสริมการเกษตรกรมปศุสัตว์กรมประมงกรมส่งเสริมสหกรณ์กรมตรวจบัญชีสหกรณ์กรมพัฒนาที่ดินกรมวิชาการเกษตรกรมชลประทานกรมหม่อนไหมและสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มาตั้งแต่ปี2559โดยยึดโรงเรียนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาขับเคลื่อนและก็เชื่อมโยงกลไกโรงเรียนผู้ปกครององค์การบริหารส่วนตำบลสหกรณ์และก็วิสาหกิจชุมชนระบบงานเครือข่ายชุมชนโรงเรียนนะคะเพื่อให้เกิดการพัฒนาอาชีพด้านการเกษตรลดการพึ่งพาปัจจัยภายนอกนำไปสู่การพึ่งพาตนเองเสริมสร้างความมั่นคงด้านอาหารทำให้ชุมชนมีความเข้มแข็งแล้วก็มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นโดยโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสิริราชนะคะซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลละแมอำเภอละแมจังหวัดชุมพรเป็นส่วนหนึ่งของแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริที่ได้รับการสนับสนุนจากสปก.แล้วก็เห็นผลของความสำเร็จเป็นอย่างดีนะคะพบว่าเด็กแล้วก็เยาวชนได้รับความรู้ทางด้านวิชาการแล้วก็การปฏิบัติการผสมผสานทฤษฎีพื้นฐานระบบงานเกษตรที่ถูกต้องเข้ากับการลงมือทำจริงส่งผลให้มีวัตถุดิบเพื่อใช้ประกอบอาหารครบถ้วนและนักเรียนนะคะได้รับประทานอาหารที่ครบ5หมู่เป็นไปตามมาตรการด้านโภชนาการนักเรียนก็ได้ทานไข่อย่างน้อย3มื้อต่อสัปดาห์ด้วยนะคะนอกจากนี้ค่ะสปก.ก็ยังสนับสนุนพันธุ์สุกรและมีการจัดตั้งโครงการกองทุนสุกรขุนปัจจุบันก็มีเงินในกองทุน 50,000 บาทนะคะและสำหรับการดำเนินงานในปี2569ก็เกิดการขยายผลการเรียนรู้ทางการเกษตรจากโรงเรียนสู่ผู้ปกครองและชุมชนโดยรอบเพื่อให้เกิดการพึ่งพาตนเองด้านอาหารและอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะโดยสปก.ก็จะจัดสรรงบประมาณนะคะสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์การเกษตรเมล็ดพันธุ์ปุ๋ยและการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานแปลงเกษตรโรงเรียนในเขตปฏิรูปที่ดินพร้อมทั้งดำเนินกิจกรรมจัดอบรมมาตรฐานการผลิตความมั่นคงทางอาหารการเกษตรปลอดภัยที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแก่ครูและก็นักเรียนนะคะก็เรียกได้ว่าเป็นการสนองงานของทางสปก.ตามพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ที่ส่งเสริมงานเกษตรนะคะแล้วก็การพัฒนาอาหารกลางวันของนักเรียนการส่งต่อความรู้สู่ชุมชนให้กับเด็กแล้วก็เยาวชนในถิ่นทุรกันดารนั่นเองค่ะก็เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของพวกเขาให้มันดียิ่งขึ้นนะคะปิดท้ายกันที่ข่าวฝากประชาสัมพันธ์นะคะจากกระทรวงคมนาคมโดยกรมเจ้าท่าค่ะได้อำนวยความสะดวกพี่น้องประชาชนที่เดินทางมาร่วมในกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569มีบริการเรือข้ามฟากจากฝั่งธนบุรีมาฝั่งพระนครใน3เส้นทางโดยจะรับประชาชนที่ท่าเรือวัดอรุณและท่าเรือวัดระฆังนะคะนำส่งท่าเรือท่าช้างให้บริการในวันอังคารที่28กรกฎาคม2569ตั้งแต่เวลา 6:30 นเป็นต้นไปจนกว่าจะแล้วเสร็จภารกิจนะคะก็ใครที่จะเดินทางไปร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็สามารถมาใช้บริการเรือข้ามฟากฟรีในพื้นที่แม่น้ำเจ้าพระยาของกรมเจ้าท่าได้เลยนะคะและสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วค่ะคุณผู้ฟังค่ะขอขอบคุณที่ติดตามรับฟังกันจนจบรายการนะคะพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้น้ำหวานและทีมงานสวท.สักแก้วต้องขอลาคุณผู้ฟังกันไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง17นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับกรมศิลปากรเปิดห้องจัดแสดงนิทรรศการถาวรพระมหาธาตุแห่งเมืองนครศรีธรรมราชวันแรกเฉลิมฉลองการประกาศขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกแห่งใหม่ของประเทศไทยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
4: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
5: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเหตุหายไปแล้ว
6: โรคที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
7: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์ครับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
2: กรมศิลปากรเปิดห้องจัดแสดงนิทรรศการถาวรพระมหาธาตุแห่งเมืองนครศรีธรรมราชวันแรกเฉลิมฉลองการประกาศขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกแห่งใหม่ของประเทศไทย
8: นายพนมบุตรจันทรโชติอธิบดีกรมศิลปากรเป็นประธานในพิธีเปิดห้องจัดแสดงนิทรรศการถาวรห้องพระมหาธาตุแห่งเมืองนครศรีธรรมราชที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาตินครศรีธรรมราชโดยกล่าวว่าเนื่องในโอกาส100ปีวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรวันที่5ธันวาคม2570กรมศิลปากรได้จัดทำโครงการปรับปรุงพัฒนาพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติที่เคยเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธีเปิดโดยพิพิธภัณฑสถานแห่งชาตินครศรีธรรมราชเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดเมื่อวันที่26สิงหาคม2517 ือเป็นพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติแห่งแรกในภาคใต้จึงจัดสร้างห้องจัดแสดงนิทรรศการถาวรขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติพร้อมกับเฉลิมฉลองในโอกาสที่คณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่48นนครปูซานสาธารณรัฐเกาหลีมีมติรับรองให้วัดพระมหาธาตุบรมมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกแห่งใหม่ของประเทศไทยวานี้สำหรับห้องจัดแสดงพระมหาธาตุแห่งเมืองนครศรีธรรมราชนำเสนอองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับวัดพระมหาธาตุบรมมหาวิหารผ่านสื่อจัดแสดงที่ทันสมัยในหัวข้อพระมหาธาตุแห่งเมืองนครศรีธรรมราชเกิดมาหนึ่งชาติต้องได้กราบพระธาตุเมืองนครผู้สนใจสามารถเข้าชมได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปมาริชโยรายงาน
2: รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติแถลงผลสกัดยาเสพติดล็อตใหญ่2คดียึดยาบ้ารวมกว่า17ล้านเม็ดเร่งขยายผลตรวจสอบนายทุนผู้อยู่เบื้องหลัง
9: พลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติแถลงผลการจับกุมคดียาเสพติดรายสำคัญของกองบัญชาการตำรวจนครบาลจำนวน2คดีรวมตรวจยึดของกลางยาบ้าได้กว่า17ล้าน6แสนเม็ดคดีแรกเป็นผลงานของกองกำกับการสวัสดิภาพเด็กและสตรีที่สืบสวนขยายผลจนสามารถจับกุมผู้ต้องหาชายทำหน้าที่เฝ้าดูแลยาเสพติดได้2คนพร้อมของกลางยาบ้า9ล้าน6แสนเม็ดในพื้นที่อำเภอหนองแคจังหวัดสระบุรีโดยพบพฤติการซุกซ่อนยาเสพติดอำพรางมากับรถขนส่งสินค้าทางการเกษตรอย่างกะหล่ำปลีจากทางภาคอีสานเพื่อเตรียมนำมาพักสต็อกไว้ตามบ้านเช่าหรืออพาร์ตเมนต์ในกรุงเทพมหานครก่อนกระจายต่อคดีที่2เป็นผลงานของกองบังคับการตำรวจนครบาล7ที่สกัดจับยาบ้าได้8ล้านเม็ดในพื้นที่จังหวัดลพบุรีซึ่งแม้ผู้ต้องหาจะขับรถพุ่งชนรถของเจ้าหน้าที่และหลบหนีไปได้แต่ทางตำรวจได้เตรียมขออนุมัติศาลออกหมายจับแล้วโดยเจ้าหน้าที่จะเร่งขยายผลตรวจสอบเส้นทางการเงินและเส้นทางการติดต่อสื่อสารเพื่อกวาดล้างนายทุนผู้อยู่เบื้องหลังต่อไปปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
2: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเยี่ยมให้กำลังใจเด็กชายฮาบิบที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุโจมตีจุดตรวจบูเกะซามีจังหวัดนราธิวาสพร้อมเดินหน้าบูรณาการระบบดิจิทัลด้านความมั่นคง
10: นางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมลงพื้นที่โรงพยาบาลระแงะจังหวัดปราธิวาสเยี่ยมให้กำลังใจเด็กชายฮาบีบหินะอายุ10ขวบที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนและระเบิดโจมตีจุดตรวจบุเกซามีอำเภอระแงะเมื่อวันที่22กรกฎาคมที่ผ่านมาโดยมีนายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดปราธิวาสพร้อมผู้เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้มอบสิ่งของและทุนการศึกษาพร้อมให้กำลังใจเด็กชายฮาบีบหลังทราบว่ามีความใฝ่ฝันอยากเป็นนักฟุตบอลอาชีพพร้อมอวยพรให้หายจากอาการบาดเจ็บโดยเร็วและประสบความสำเร็จตามความตั้งใจในอนาคตนอกจากนี้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเตรียมสนับสนุนการเชื่อมโยงระบบเทคโนโลยีและโครงข่ายของในพื้นที่ให้เป็นระบบเดียวกันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวังภัยด้านความมั่นคงรวมถึงอื่นๆที่เกี่ยวข้องได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นปภิชานันเทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
2: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา19นาฬิกาครับ
11: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: ันทุกสถานการณ์ข่าวสารเที่ยงตรงสวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์ Neo
1: เลือกไข่ยังไงให้ดีวันนี้เรามีทริคเล็กๆในการเลือกซื้อไข่ไก่แบบสดสะอาดไม่ผิดหวังมาฝากคุณผู้ฟังกันค่ะ 1. เปลือกไข่ใหม่จะมีผิวครุขระและมีผงแป้งเคลือบ 2. ควรเลือกไข่ที่เปลือกเป็นสีนวลหากเปลือกไข่มีจุดสีเทาๆขาวๆดำๆแนะนำให้เลี่ยงนะคะเพราะไข่ฟองนั้นกำลังจะเน่าค่ะ 3. เลือกไข่ที่เขย่าแล้วไม่มีการสั่นคลอนเพราะไข่ใหม่เนื้อจะแน่นติดเปลือกไข่ไม่เคลื่อนไปมา 4. หากนำไข่ไปแช่น้ำไข่ใหม่จะจมด้านล่างส่วนไข่เก่าจะลอยขึ้นมาในระดับที่สูงกว่าค่ะ 5. เมื่อตอกไข่ออกมาแล้วไข่แดงควรมีลักษณะกลมนูนมีเยื่อไข่ขาวเกาะรอบไข่แดงหวังว่าคุณผู้ฟังจะนำทริคเหล่านี้ไปใช้เพื่อให้ได้ไข่ไก่ที่สดและมีคุณภาพตามที่หวังกันนะคะหน้าฝนเสี่ยงโรคผิวหนังตากเสื้อผ้าเท่าไหร่ก็ไม่แห้งสักทีระวังความชื้นจากเสื้อผ้าจะกลายเป็นเชื้อราสาเหตุของโรคผิวหนังยิ่งเสื้อผ้าที่มีกลิ่นอับชื้นเนื่องจากเปียกฝนหรือการสวมใส่เสื้อผ้าที่เปียกชื้นเป็นเวลานานๆอาจเป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรคได้วิธีหลีกเลี่ยงก็คือนำเสื้อผ้าเปียกไปผึ่งให้แห้งก่อนใส่ตะกร้ารอซักหรือซักทันทีไม่หมักหมมไว้หรือหากเสื้อผ้าตัวใดที่มีกลิ่นอับชื้นเสี่ยงเชื้อราให้นำไปซักปกติแล้วนำไปต้มในน้ำเดือด15นาทีถึง1ชั่วโมงและอีกวิธีก็คือแช่ผ้าด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อจากนั้นนำไปตากแดดจนแห้งคุณผู้ฟังอย่าลืมเอาเคล็ดลับนี้ไปบอกต่อเพื่อสุขภาพที่ดีกันนะคะ
0: องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีขอเชิญร่วมชมและร่วมส่งกำลังใจให้เยาวชนในการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาจังหวัดชลบุรีประจำปีพุทธศักราช2569ชลบุรี PAO School Games ครั้งที่26ระหว่างวันที่ 1-11 สิงหาคม2569ณสนามกีฬาภายในมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตชลบุรีและสนามกีฬาภายในเขตพื้นที่จังหวัดชลบุรีพบกับการแข่งขันกว่า23ชนิดกีฬาเวทีแห่งการแสดงศักยภาพของเยาวชนที่จะได้ร่วมประชันฝีมือพัฒนาทักษะสร้างมิตรภาพและก้าวสู่ความเป็นเลิศทางกีฬาพร้อมร่วมส่งแรงเชียร์และเป็นกำลังใจให้นักกีฬาเยาวชนจากทั่วจังหวัดชลบุรีติดตามตารางการแข่งขันและผลการแข่งขันได้ทาง Facebook ฝ่ายการกีฬากองการท่องเที่ยวและกีฬาอบจ.ชลบุรีแล้วพบกัน 1-11 สิงหาคม2569ร่วมเชียร์ร่วมลุ้นร่วมภาคภูมิใจไปกับพลังของเยาวชนชลบุรีเพราะทุกกำลังใจคือพลังสำคัญของนักกีฬา

0: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับพบกับผมเอกพงศ์นพสกุลและทีมงานในรายการร้อยเรื่องมาเล่าอีกครั้งนะครับเราพบกันเป็นประจำทุกวันอาทิตย์หลังข่าว5โมงเย็นจนถึง6โมงเย็นนะครับหรือว่า17นาฬิกาถึง18นาฬิกานั่นเองพบกันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์ AM 891กิโลเฮิรตซ์ครับแล้วก็สถานีเครือข่ายที่รับสัญญาณรายการของเราด้วยครับกฎแห่งกรรมทุกวันอาทิตย์นะครับติดตามได้ในร้อยเรื่องมาเล่าซึ่งแน่นอนหลายคนเป็นแฟนหนังสือชุดกฎแห่งกรรมจนได้รับความนิยมมากมายเพราะฉะนั้นหลายคนเอามาอ่านเมื่อไหร่ก็จะได้ทราบเมื่อนั้นแหละว่ากฎแห่งกรรมเป็นอย่างไรนะครับบางเรื่องก็เป็นเรื่องน่าเหลือเชื่อหรือเปล่าหรือเชื่อไม่เชื่อก็แล้วแต่วิจารณญาณนะครับหลายคนเชื่อหลายคนเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งแล้วแต่เลยก็ผมมีทุกเล่มครบนะครับหนังสือเล่มนี้แต่ว่าคนนำเสนอก็มีสลับกันทั้งคุณมุทิตาอิทธิพลคุณน้อยชัยศิลป์คนคล่องนำเสนอให้ท่านได้ติดตามรับฟังกันนะครับผมเคยนำเสนอตอนอดีตชาติคือเราก็ไม่รู้หรอกครับว่าในอดีตชาติที่ผ่านมาเราทำอะไรไว้แล้วมีจริงหรือเปล่าแต่ว่าบางคนก็บอกว่ามีบางคนก็บอกว่าต้องพิสูจน์บางคนก็บอกไม่มีอันนี้ก็สุดแล้วแต่แต่กฎแห่งกรรมบางทีไม่ต้องรอถึงชาติหน้าหรือไม่ต้องรอถึงอดีตชาติหรือว่าตามชาตินี้เดี๋ยวนี้ชาตินี้ก็ตามได้อันนี้เขาว่ากันไปนะครับวันนี้มีอีกตอนหนึ่งที่น่าสนใจครับคุณผู้ฟังกฎแห่งกรรมที่จะนำเสนอในวันนี้เป็นคำถามก็คือมีเครื่องหมายคำถามอยู่ในช่วงท้ายทำไมถึงเลิกล่าสัตว์ประมาณนั้นคือชีวิตคนคนหนึ่งเคยรักสนุกเคยล่าสัตว์มาตั้งแต่สมัยวัยรุ่นนะครับมาจนถึงอายุประมาณ 39-40 เนี่ยเขาเลิกได้เด็ดขาดแล้วเหตุการณ์เป็นอย่างไรทำไมถึงต้องเลิกแล้วกรรมที่เขาเคยล่าสัตว์ไว้เนี่ยเกิดขึ้นกับตัวเขาเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างอันนี้น่าสนใจมากเลยครับคุณผู้ฟังครับเป็นเรื่องเล่าที่ท่านทอเรียนพิบูลเนี่ยท่านได้ยินจากปากแล้วก็มีบันทึกของหลายๆคนนำมาเรียบเรียงนำมาส่งให้ท่านท่านก็เลยนำมาเขียนออกมาเป็นตอนทำไมถึงเลิกล่าสัตว์คุณน้อยชัยศิลป์คนคล่องครับจะนำเสนอตอนนี้เราไปติดตามรับฟังกันเลยครับ
1: กฎแห่งกรรมตอนทำไมจึงเลิกฆ่าสัตว์

ื่อหลายปีผ่านมาแล้วพันเอกบัญชาแก้วเกตทองได้บอกกับข้าพเจ้าว่ามีนายทหารผู้หนึ่งหลงไหลการฆ่าสัตว์ในป่าเขาลำเนาไพรได้มาถามผมว่าจะต้องการเนื้อเก้งหรือเนื้อกวางเพราะนายทหารผู้นี้มีเวลาว่างก็จะต้องเข้าป่าไปล่าสัตว์หลงไหลในป่าด้วยการล่าสัตว์เอาจริงๆจังๆผมบอกว่าไม่ต้องการเนื้อสัตว์ป่าทั้งนั้นไม่ว่าอะไรผมยังได้ขอร้องให้นายทหารผู้นั้นเลิกเข้าป่าทำลายสัตว์เลิกทำบาปแล้วผมก็ให้หนังสือเรื่องดงบาปในชุดกฎแห่งกรรมไปด้วยเล่มหนึ่งกำชับให้อ่านให้ได้นะเนื่องจากมีคนเลิกฆ่าสัตว์เพราะหนังสือเล่มนี้หลายต่อหลายคนอ่านมาแล้วแต่ผมก็ไม่แน่ใจว่าแกจะยอมอ่านหรือเปล่าเพราะได้ข่าวว่ายังหลงทำบาปออกล่าสัตว์โดยไม่ยอมหยุดความเสน่หาหลงไหลใฝ่ฝันเข้าป่าล่าสัตว์แทบจะเป็นยาเสพติดตัดยากเมื่อพบครั้งใดผมก็ถามก็เตือนให้เลิกทำบาปแกเกรงใจผมก็เพียงแต่รับปากว่าจะเลิกแต่ผมก็รู้ว่าแกยังไม่ยอมเลิกนี่เป็นเรื่องที่พันเอกบัญชาแก้วเกตทองเป็นผู้เล่าให้ข้าพเจ้าฟังเรื่องนายทหารชอบล่าสัตว์เมื่อหลายปีผ่านมาแล้วต่อมาเมื่อต้นเดือนสิงหาคมพุทธศักราช2519พันเอกเยื้องคดชภักดีได้บอกข้าพเจ้าว่าคราวหน้าการกินข้าวประจำเดือนพุธที่18นี้ที่สโมสรทหารเรือท่าช้างจะมีนายทหารที่เคยฆ่าสัตว์โชคโชนมาแล้วแต่บัดนี้ได้เลิกฆ่าสัตว์อย่างเด็ดขาดจะมาเล่าเรื่องพูดถึงทำไมจึงเลิกฆ่าสัตว์ให้พวกเราฟังพันเอกเยื้องคชภักดีพูดแล้วทำให้ข้าพเจ้าคิดถึงคำบอกเล่าของพันเอกบัญชาแก้วเกตทองที่ได้เคยพูดถึงนายทหารผู้ซึ่งไม่ยอมเลิกฆ่าสัตว์แต่ท่านพันเอกบัญชาก็พยายามขอร้องให้เลิกสร้างบาปในกีฬาล่าสัตว์ก็คงเป็นนายทหารคนเดียวกัน

ั้นถึงวันพุธที่18สิงหาคม2519เป็นวันนัดกินข้าวเที่ยงข้าพเจ้ากับเพื่อนๆก็ได้ไปถึงสโมสรทหารเรือที่ท่าช้างพอไปถึงเวลา 11:30 นาทีก็เห็นสุภาพสตรีและสุภาพบุรุษผู้สนใจในกฎแห่งกรรมมาก่อนจำนวนมากกำลังสนทนากันอย่างสนุกสนานทักทายกันด้วยความยิ้มแย้มแจ่มใสพอกินอาหารเที่ยงผ่านไปแล้วก็มีนายทหารชั้นพันโทเป็นนักล่าสัตว์ที่หลงไหลป่าเขาขึ้นไปบรรยายชีวิตของตนว่าทำไมจึงเลิกฆ่าสัตว์นายทหารผู้นี้อายุยังไม่มากท่าทางแข็งแรงปราบเปรียวได้ขึ้นมากล่าวว่าผมอยากจะพูดถึงประสบการณ์ในชีวิตเกี่ยวกับการทำบาปในการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเริ่มแต่แรกตลอดจนรู้สึกบาปบุญคุณโทษจึงได้หยุดสร้างบาปทันทีผมเกิดเมื่อปีพุทธศักราช2480ที่ตำบลสัมพันธวงศ์อำเภอสัมพันธวงศ์คุณพ่อคุณแม่มีอาชีพรับราชการคุณพ่อเป็นอนุศาสนาจารย์ที่โรงเรียนนายร้อยทหารบกส่วนคุณแม่เป็นพยาบาลอยู่แผนกเสนารักษ์หรือกองพยาบาลโรงเรียนนายร้อยจปร.ในปัจจุบันซึ่งพันเอกเยื้องคชภักดีหัวหน้ากองวิชาสุขศาสตร์ทำหน้าที่เป็นผู้บังคับกองผมต้องสูญเสียคุณพ่อไปเมื่อพุทธศักราช2491ประมาณ28ปีมาแล้วซึ่งเวลานั้นผมอายุเพียง11ขวบเมื่อสิ้นบุญคุณพ่อไปแล้วครอบครัวเราก็ขาดผู้นำคุณแม่ก็ต้องรับภาระหน้าที่เลี้ยงดูลูกทั้งหมดแต่คุณแม่ก็ต้องโยกย้ายตามวิถีทางราชการคุณแม่ได้ย้ายจากกระทรวงกลาโหมไปสังกัดอยู่กระทรวงสาธารณสุขทางการได้ย้ายท่านให้ไปประจำอยู่ที่โรงพยาบาลประจำจังหวัดราชบุรีต่อมาย้ายจากจังหวัดราชบุรีไปประจำอยู่ที่ศูนย์อนามัยจังหวัดสงขลาต่อจากนั้นมาครั้งหลังก็ได้ย้ายเข้ามาประจำอยู่ที่แผนกอนามัยศาลาว่าการจังหวัดธนบุรีจนกระทั่งท่านครบเกษียณอายุราชการออกรับบำนาญเมื่อคุณแม่ย้ายไปรับราชการในจังหวัดต่างๆพวกลูกๆกำลังอยู่ในวัยเล่าเรียนก็ต้องติดตามไปย้ายไปเรียนอยู่ต่างจังหวัดด้วยเมื่อครั้งคุณแม่ไปประจำอยู่ที่ศูนย์อนามัยจังหวัดสงขลาผมก็เข้าเรียนชั้นมัธยมปีที่5ที่โรงเรียนมหาวชิราวุธซึ่งเป็นโรงเรียนประจำจังหวัดสงขลาเป็นครั้งแรกที่ผมเริ่มจับอาวุธปืนเมื่อผมอายุเพียง14ปีเป็นปืนยาวอัดลม BSA เบอร์1ซึ่งเป็นปืนของคุณพ่อของเพื่อนสนิทร่วมชั้นเรียนเดียวกันเพื่อนจะมาชักชวนให้ผมไปยิงนกตกปลาทำบาปทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ซึ่งผมก็ชอบมากอยู่แล้วคุณแม่ไม่มีทางจะรู้เรื่องการสร้างกรรมทำบาปของผมเลยเพราะนอกจากงานทางราชการแล้วเสาร์อาทิตย์เป็นวันหยุดของคุณแม่ก็ยังต้องหมกมุ่นกับงานการบ้านการเรือนซึ่งหาเวลาว่างปลีกตัวยากผมคิดว่าหากคุณพ่อยังมีชีวิตอยู่ผมคงไม่มีโอกาสสร้างกรรมทำบาปเช่นนี้เพราะคุณพ่อเป็นคนใจบุญตามปกติท่านเป็นคนที่รักลูกรักเมียหากว่าผมไปยิงนกตกปลาท่านรู้ท่านคงไม่ยอมคงห้ามเด็ดขาดหากไม่เชื่อฟังท่านคงเคี่ยนตีผมเป็นการสั่งสอนดีกว่าปล่อยให้ผมสร้างบาปจนติดนิสัยในความรู้สึกของผมในความชอบของธรรมชาติทุ่งนาป่าเขาชายน้ำห้วยลำธารบึงคลองมีสัตว์ตัวเล็กตัวน้อยโผผินบินในหมู่กิ่งไม้ในพงอ้อกอหญ้าทำให้ผมหลงเพลิดเพลินธรรมชาติแล้วก็ยังได้ใช้ฝีมือปืนเล็งปล่อยกระสุนออกไปถูกตัวนกตกลงหงายท้องดิ้นดุกดักแล้วก็ตายเมื่อถูกจุดสำคัญทำให้ผมเกิดความสุขสนุกสนานที่ได้ลองฝีมือทางปืนในท่ามกลางของธรรมชาติความพอใจมันติดแน่นในสันดานความรู้สึกเหมือนจะขาดเสียไม่ได้นอกจากยิงนกตกปลา
ผมก็ยังฝันถึงอยากจะยิงเก้งกวางและสัตว์ใหญ่แต่ต้องอาศัยเครื่องมือคือปืนชนิดยิงสัตว์ใหญ่คงจะเพิ่มความสนุกหลงไหลตื่นเต้นอีกมากผมก็ได้แต่เฝ้าฝัน

ื่อระหว่างที่ผมเข้าศึกษาต่อที่กรุงเทพก็มีเพื่อนๆเราต่างมีความรู้สึกในรสนิยมทางนี้ได้ชวนกันถืออาวุธปืนออกทุ่งออกป่าหาความสนุกสนานอย่างหลงใหลใฝ่ฝันอยู่ตลอดเวลาเมื่อมีโอกาสว่างเมื่อไหร่ก็ไม่ยอมให้เสียโอกาสเสียเวลาไปทางอื่นผมเรียนสำเร็จเมื่อขณะผมมีอายุได้20ปีได้เข้ารับราชการเป็นร้อยตรีเมื่อพุทธศักราช2500ประจำอยู่ที่โรงเรียนนายร้อยจปร.ที่เดียวกับคุณพ่อคุณแม่ของผมซึ่งอดีตเคยรับราชการในสถานที่นี้เมื่อผมเริ่มมีเงินเดือนสิ่งแรกที่ผมนึกถึงก่อนคือเก็บเงินรายได้ไว้ซื้อปืนลูกกรดยาวไว้เป็นสมบัติของตัวเองผมมีเพื่อนที่รักใคร่กันมากและมีความรู้สึกมีรสนิยมเช่นเดียวกันผู้หนึ่งขณะนี้ยังรับราชการเป็นครูอยู่จังหวัดราชบุรีเมื่อถึงวันเสาร์วันอาทิตย์จะชักชวนกันไปยิงนกเขาที่จังหวัดราชบุรีเสมอสมัยก่อนนกเขาที่จังหวัดราชบุรีชุกชุมมากเมื่อได้ยิงนกซึ่งเป็นสัตว์ปีกมามากแล้วก็อยากจะยิงสัตว์ป่าสี่เท้าเดินดินดูบ้างคิดว่าคงสนุกสนานกว่ายิงนกมากเพราะฝันมานานแล้วผมเริ่มเข้าป่าหัดยิงสัตว์ป่าขนาดย่อมเป็นครั้งแรกในชีวิตที่ป่าดงพญาเย็นโดยไปกับเพื่อนคู่หูคู่ใจที่ว่าอะไรก็ว่าตามกันเพียงสองคนเรามีปืนลูกกรดคนละกระบอกนั่งรถโดยสารไปลงที่อำเภอแก่งคอยซึ่งสมัยก่อนยังไม่มีรถดีเซลรางอย่างปัจจุบันนี้จากแก่งคอยเราไปต่อรถไฟสายแก่งคอยบัวใหญ่ไปลงที่สถานีแก่งเสือเต้นแล้วลงจากรถเดินทางเข้าไปพักอาศัยอยู่กับหมู่บ้านชาวป่าแต่เราก็ไม่กล้าเข้าไปในป่าลึกเพราะปืนที่เรามีไม่สามารถจะล้มสัตว์ใหญ่ได้จะเป็นภัยอันตรายฉะนั้นเริ่มแรกเราก็หัดยิงจำพวกกระต่ายป่าชมดอีเห็นเสือปลาพวกนี้เป็นสัตว์เล็กเราสามารถจะปราบได้ด้วยปืนลูกกรดเราออกล่าในเวลากลางคืนโดยใช้ไฟสายรัดติดไว้ที่หน้าผากสามารถส่องได้ไกลในยามค่ำคืนความมืดในป่าทำให้แสงไฟส่องสว่างเมื่อเข้าป่าไม่เว้นวันเสาร์อาทิตย์ทุกเดือนรวมทั้งวันหยุดเทศกาลเป็นเวลาแรมปีก็รู้สึกมีความกระหายอยากจะล่าสัตว์ใหญ่เพราะสัตว์พวกที่ล่าได้มันเล็กเกินไปไม่ค่อยจะตื่นเต้นมันมือหากได้ล่าสัตว์ใหญ่มันจะเพิ่มความสนุกสนานตื่นเต้นท้าทายต่อความรู้สึกนึกคิดยิ่งกว่านี้ผมได้ซื้อปืนไรเฟลสำหรับล่าสัตว์ใหญ่เมื่อพุทธศักราช2502การล่าสัตว์ระยะนี้เปลี่ยนเป็นนั่งห้างตามหนองน้ำตามดินโป่งในป่าลึกแต่เวลาของเราก็ไม่ค่อยจะมีมากนักเพราะเวลาอยู่ในป่าดงมีจำกัดเวลาน้อยต้องใช้เวลาส่วนใหญ่หมดไปในการเดินทางขึ้นรถยนต์ต่อรถไฟเสียเวลาไปมากจึงเหลือเวลาที่จะท่องป่าล่าสัตว์น้อยไม่มีเวลาพอแกะรอยหรือนั่งห้างที่ต้องใช้เวลานานห้องผมในบ้านเวลานั้นไม่มีหนังสือธรรมะเพราะผมหลงไหลในการฆ่าสัตว์ที่สุดจึงมีแต่หนังสือที่ผมชอบอ่านมากก็คือวิธีล่าสัตว์โดยนายแพทย์บุญส่งเลขกุลและหนังสือเกี่ยวกับป่าดงพงไพรดงดิบป่าลึกเหมือนมีเสน่ห์ให้ผมฝันถึงตลอดเวลาผมชอบอ่านเรื่องป่าดงของคุณชาลีเอี่ยมกระสินหรือพวกหนังสือนวนิยายล่องไพรของน้อยอินทนนท์การดูภาพยนตร์ผมก็เลือกดูเรื่องป่าดงพงพีมีการล่าสัตว์เป็นต้นผมไม่สนใจเรื่องอื่นภายหลังเมื่อผมเป็นนายร้อยเอกจึงได้รวบรวมเงินพอมีซื้อรถจิ๊ปเพื่อท่องป่าล่าสัตว์ตามที่ผมเคยคิดใฝ่ฝันตลอดมาเมื่อผมมีรถเป็นของตัวเองก็มีทางไปเที่ยวป่าดงพงไพรได้ไกลๆออกไปมีเวลาอยู่ในป่ามากขึ้นย่นทางได้มากจึงมีโอกาสบิ๊กเกมฮันติ้งอยู่เสมอในป่าที่ผมเคยท่องยิงสัตว์ได้แก่ป่าเพชรบุรีราชบุรีกาญจนบุรีชัยภูมิ
นครราชสีมาปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีเป็นต้นการเข้าป่าล่าสัตว์ทุกครั้งทำให้ผมมีจิตใจเบิกบานปลอดโปร่งสบายใจเมื่อได้เข้าไปผจญกับสัตว์ป่าในถิ่นป่าเขาตามธรรมชาติการล่าสัตว์ผมใช้ไฟฉายสปอตไลท์ติดรถจิ๊ปส่องแสงพุ่งออกไปตลอดคืนที่เดินทางในป่าเมื่อพบสัตว์ป่าที่ใดจะรู้ได้ด้วยดวงตามันส่งแสงแวววาวในที่มืดเห็นดวงตาจะรู้ได้ว่าเป็นอะไรเราก็หยุดรถยิงสัตว์บางตัวเมื่อถูกแสงไฟส่องหน้ามันก็ยืนงงเป็นเป้าบางตัวก็หันหลังวิ่งงงจนไม่รู้วิ่งไปทางไหนมันเป็นภาพที่น่าดูมากและสนุกสนานอย่างประทับใจไม่เคยนึกถึงบาปบุญคุณโทษผลกรรมอย่างใดเลยการพักค้างแรมเราก็พักกันในป่าสุดแต่ว่าเห็นที่เหมาะสมตรงไหนในป่าไม่ค่อยมีที่ให้เลือกมากนักสัตว์ที่เราล่าได้มีตั้งแต่เก้งกวางไปจนถึงวัวแดงต่อจากที่ใช้ชีวิตท่องเที่ยวล่าสัตว์เอาชีวิตของพวกสัตว์มาเล่นเป็นเกมกีฬาสนุกสนานมากเข้าบ่อยเข้าถึงจุดที่เกิดมีความรู้สึกเมื่อพิจารณาดูตัวเองแล้วบางครั้งจิตก็เริ่มจะเกิดความสังเวชสงสารพวกสัตว์ป่าสัตว์เหล่านั้นซึ่งก็มีความรู้สึกรักชีวิตมีความกลัวเจ็บกลัวตายเช่นกันเมื่อรู้ว่าพวกที่เข้าป่าถือปืนมาก็มุ่งที่จะทำลายชีวิตตนก็วิ่งหนีเพื่อเอาชีวิตรอดจนสุดกำลังเมื่อถูกยิงบาดเจ็บก็พยายามวิ่งหนีซุกตัวเข้ารกเข้าพงเพียงเอาชีวิตรอดเท่านั้นแต่เมื่อบาดเจ็บรอดตายจากมนุษย์ได้ก็ต้องตายเพราะพวกสัตว์ที่ใหญ่กว่าเช่นเสือเป็นต้นเพราะการบาดเจ็บไม่สามารถจะวิ่งหนีเอาตัวรอดไปได้สัตว์ในดงป่านั้นก็กลายเป็นอาหารของสัตว์ด้วยกันพวกสัตว์ป่ามักกินสัตว์เล็กกว่าแม้พวกเดียวกันตัวใหญ่ก็มักรังแกตัวเล็กเกิดความรู้สึกเพียงชั่วระยะหนึ่งแต่ความหลงไหลป่าดงพงไพรเป็นเสน่ห์ที่ต้องดิ้นรนให้เข้าป่าเสมอยังหลงธรรมชาติสนุกสนานประทับใจอย่างไม่สิ้นสุดการล่าสัตว์ก็ยังไม่หยุดเพราะความยั่วยวนของป่าดงมีมากกว่า

้งหนึ่งมีเหตุการณ์เกิดขึ้นกับตัวผมถ้าจะนับปีก็ผ่านมาแล้ว9ปีในปีนั้นเป็นเดือนมีนาคมพุทธศักราช2509ซึ่งเป็นเวลาฤดูที่ในป่าหญ้าระบัดกำลังงามเขียวชอุ่มครั้งนั้นผมไปเที่ยวในป่าที่อำเภอพนมสารคามจังหวัดฉะเชิงเทราคืนนั้นเวลาประมาณ1นาฬิกาเราได้พบกวางคู่หนึ่งคงจะเป็นกวางผู้เมียผมใช้ปืนไรเฟลขนาด 30.06 ติดกล้องตั้งตรงจุดเป้าหมายกวางคู่นั้นซึ่งอยู่ห่างไม่เกิน100เมตรผมยิงไปนัดเดียวโดยเล็งไปที่รักแร้แดงที่มองเห็นในกล้องปืนนั้นกวางได้ล้มหวบขาดใจทันทีส่วนอีกตัวหนึ่งตกใจวิ่งหนีวิ่งตัดหน้ารถอย่างรวดเร็วเข้าป่าทึบหนีรอดไปได้เมื่อขยับรถเข้าไปใกล้ลงไปดูปรากฏว่าเป็นกวางตัวเมียส่วนตัวผู้หนีไปได้เมื่อยิงได้แล้วผมก็ได้ลงมือชำแหละเนื้อด้วยตนเองเพราะพวกเราไปล่าสัตว์ในป่าไม่เคยอาศัยพรานป่าหรือชาวบ้านเป็นผู้นำทางเลยการขับรถไปตามทางในป่านั้นเราอาศัยใช้ความสังเกตช่วยกันจดจำก็ไม่หลงป่าฉะนั้นจึงไม่มีพรานป่าหรือชาวบ้านมาช่วยชำแหละเนื้อสัตว์ให้ในระหว่างชำแหละเนื้อกวางตัวเมียนั้นอาศัยแสงจากดวงไฟตะเกียงกระป๋องสว่างพอจะเห็นผมเห็นมือสองข้างของตัวเองแดงฉานไปด้วยเลือดนางกวางที่น่าสงสารตอนสำคัญก็คือผมผ่าไปควักเอาหัวใจนางกวางขึ้นมาดูยังจำได้ติดตาไม่รู้ลืมจนปัจจุบันนี้ว่าหัวใจกวางมีขนาดเท่ากับกำปั้นของผู้ใหญ่ลูกกระสุนชนิดซอฟต์พอยต์ได้ผ่ากลางหัวใจออกสองซีกพอดีกวางจึงล้มลงขาดใจทันทีหวนคิดไปถึงว่าถ้าใครเอาปืนมายิงถูกเราหัวใจแบะออกเหมือนผ่าออกสองซีกแบบนี้แน่นอนว่าเราคงไม่มีโอกาสสั่งเสียลูกเมียทำให้จิตเกิดสงสารกวางตัวเมียที่ถูกผมยิงตายกิตติศัพท์ข่าวที่ผมเข้าป่าล่าสัตว์ได้ร่ำลือไปทั่วสถานที่ทำงานได้มีนายทหารชั้นผู้ใหญ่ท่านหนึ่งคือพันเอกบัญชาแก้วเกตทองตอนนั้นท่านยังเป็นรองผู้บังคับการกรมได้เรียกผมไปพบว่ากล่าวตักเตือนขอให้ผมเลิกเข้าป่าล่าสัตว์เสียพร้อมทั้งมอบหนังสือในชุดกฎแห่งกรรมเรื่องดงบาปให้ผมเอาไปอ่านเมื่อผมหยิบขึ้นมาอ่านเพียงบางตอนก็ต้องวางไม่ยอมอ่านต่อไปให้จบเพราะกำลังใจเสียทำให้หวาดกลัวกรรมเมื่อนึกถึงแม่กวางที่ผมยิงในป่าอำเภอพนมสารคามเกิดความรู้สึกสะกิดใจนึกถึงบุญบาปชั่วดีทำให้ผมใจไม่ดีเมื่อนึกถึงกรรมที่ผมทำไว้แต่ผมยังไม่ยอมเลิกฆ่าสัตว์ง่ายๆเพราะนิสัยสันดานติดป่าเขาธรรมชาติล่าสัตว์เป็นเกมให้ความเบิกบานชุ่มชื่นจิตใจไม่มีสิ่งใดจะทดแทนได้ต่อจากนั้นมาทุกครั้งเมื่อผมได้พบกับท่านพันเอกบัญชาผมต้องถูกถามผมยังจำคำซ้ำๆได้อย่างแม่นยำว่าเป็นยังไงอ่านหนังสือกฎแห่งกรรมจบหรือยังเลิกเที่ยวเข้าป่าล่าสัตว์หรือยังในเวลานั้นผมอยากขอสารภาพในตอนนี้ว่าผมไม่กล้าพูดความจริงกับท่านว่าผมยังไม่ยอมเลิกผมเกรงใจที่ท่านมีแต่ความหวังดีเป็นห่วงในตัวผมไม่อยากให้ผมสร้างกรรมทำบาปอุตส่าห์พยายามเกลี้ยกล่อมให้ผมเลิกเข้าป่าล่าสัตว์ด้วยเกรงความดีของท่านผมไม่อยากให้ท่านผิดหวังจึงจำเป็นต้องโกหกกับท่านว่าพยายามอ่านแล้วครับผมเลิกเข้าป่าไม่ยิงสัตว์แล้วครับแต่ความจริงผมยังรักจะเข้าป่าล่าสัตว์ยังไม่ยอมหยุดแต่พูดปลดไปแล้วเพื่อให้ท่านสบายใจผมก็มาคิดได้รู้สึกเสียใจตนเองที่ไม่ควรพูดไม่ตรงกับความจริงมองหน้าท่านผู้หวังดีไม่สนิทเพราะผมไม่เคยพูดเรื่องไม่จริงเช่นนี้มาก่อนทำให้ผมทุกข์ใจที่โกหกผู้ใหญ่ซึ่งผิดนิสัยจริงของผมเสียศักดิ์ศรีลูกผู้ชายใจทหารเมื่อหลังจากผมพูดปดอย่างขอไปทีกับท่านพันเอกบัญชาแล้วเป็นทุกข์ที่เสียดแทงหัวใจตลอดมานึกละอายใจ
แต่แล้วเหตุการณ์ประหลาดมหัศจรรย์ก็เกิดขึ้นกับผมคือนับแต่วันที่ผมพูดผิดความจริงแต่วันนั้นต่อมาผมเข้าป่าล่าสัตว์ก็ต้องผิดหวังผมได้พยายามอีกหลายครั้งหลายหนหลังจากนั้นผมไม่ได้พบสัตว์ป่าอีกเลยไม่ว่าสัตว์เล็กสัตว์น้อยเหมือนว่าตัวผมมีอาถรรพ์ถูกสาปไปถึงไหนพวกสัตว์ป่าหนีหมดไม่เหลือให้พบเลยถ้าไม่ประสบเหตุการณ์กับตัวเองก็ไม่คิดว่าเรื่องเช่นนี้จะเกิดขึ้นเป็นไปไม่ได้

ผมได้พยายามไม่ว่าจะเป็นป่าไหนที่จังหวัดไหนที่เคยมีสัตว์ป่าชุกชุมเมื่อผมไปถึงสัตว์ป่าหายหมดไม่รู้หนีไปไหนเพราะผมไม่เคยพบและได้ยินเสียงสัตว์ป่าที่เคยร้องก้องป่าในยามค่ำคืนรู้สึกป่าเงียบเหงาเศร้าๆไม่สนุกสนานเหมือนแต่ก่อนแต่ผมก็

ผมนึกแล้วละอายตัวเองเป็นเหตุให้ผมต้องเลิกล่าสัตว์แน่นอนด้วยเหตุแวดล้อมบีบบังคับมิฉะนั้นไม่มีโอกาสเลิกได้เด็ดขาดในระยะนั้นเองผมได้ถูกโยกย้ายไปเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาโดยตรงของท่านพันเอกบัญชาผมจึงมีโอกาสพบปะท่านบ่อยครั้งได้ยินคำถามว่าอ่านหนังสือดงบาปจบหรือยังเลิกเที่ยวป่าหรือยังเลิกล่าสัตว์หรือยังมาคราวนี้ผมพูดตอบท่านได้เต็มปากด้วยความบริสุทธิ์ใจไม่ได้โกหกเหมือนครั้งก่อนกับท่านเล่าความจริงที่เกิดในป่าอย่างประหลาดมหัศจรรย์ให้ท่านฟังและย้ำท้ายว่าอ่านดงบาปจบแล้วผมเลิกล่าสัตว์เด็ดขาดแล้วครับผมจะไม่ล่าสัตว์อีกต่อไปในชีวิตผมได้ทำบาปมา20ปีเต็มๆตั้งแต่อายุ14ปีถึงอายุ34ปีเวลานี้ผมก็หาทางออกด้วยงานอดิเรกเช่นเลี้ยงกล้วยไม้ปลูกต้นไม้เป็นต้นเพื่อให้ลืมเรื่องป่าเขาลำนาวไพรที่ผมเคยหลงไหลแทบเป็นบ้าเคยนึกว่าไม่สามารถจะลืมได้บัดนี้ผมเริ่มจะเชื่อกฎแห่งกรรมขึ้นมาแล้วเพราะเมื่อประมาณต้นปีพุทธศักราช2518ผมเกิดมีอาการที่เจ็บหน้าอกด้านซ้ายตามปกติผมเป็นคนแข็งแรงเป็นคนไม่มีโรคภัยไข้เจ็บประจำตัวตั้งแต่เด็กจนถึงปัจจุบันที่เคยเจ็บป่วยอย่างมากก็เพียงปวดหัวตัวร้อนเป็นไข้ธรรมดาเท่านั้นในชีวิตที่ผ่านมาจนขณะนี้อายุ39ปีผมรับรองได้ว่าเคยฉีดยาไม่เกิน10เข็มการเจ็บหน้าอกแรงๆผมก็รู้สึกเฉยๆไม่วิตกทุกข์ร้อนคิดว่าหายากินยาทาแก้เจ็บแก้ปวดอย่างมาก5วัน7วันก็คงหายแต่เมื่อกินยาและทายาแก้เจ็บปวดมันก็ไม่หายต้องทรมานเจ็บปวดแรมเดือนและผมต้องทนทุกข์ทรมานเจ็บหน้าอกเป็นเดือนๆการเจ็บต้องทนทุกข์ทรมานกระทั่งเวลาผ่านไป 7-8 เดือนรู้สึกว่าผมจะรักษาเองหรือทิ้งไว้จะไม่มีโอกาสหายแน่ผมจึงได้ไปที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าให้นายแพทย์ทำการตรวจรักษาแพทย์ทางอายุรกรรมได้ตรวจให้ยามากินมาทาอย่างที่เคยรักษาเองเมื่อ 7-8 เดือนก่อนแต่ก็ไม่ทุเลาอาการเจ็บหน้าอกก็ยังไม่หายผมจึงได้ไปโรงพยาบาลอีกแพทย์ทางอายุรกรรมสันนิษฐานว่าผมอาจเป็นโรคหัวใจจึงส่งผมไปให้แผนกโรคหัวใจตรวจรักษาโดยละเอียดนับตั้งแต่ฉายด้วยเครื่องเอ็กซเรย์และตรวจหัวใจด้วยเครื่องไฟฟ้าทำเอ็กซ์ไซส์เทสแพทย์ลงความเห็นว่าหัวใจปกติไม่ได้เป็นอะไรการรักษาไม่ดีขึ้นกลับมีอาการเจ็บหน้าอกเพิ่มหนักมากขึ้นจนผมทำงานอะไรไม่ค่อยไหวกำลังตกกำลังถอยเพียงยกน้ำถังเดียวก็ต้องเอามือกุมหน้าอกเพราะเจ็บหน้าอกอาการทรุดจนกระทั่งยกแขนถอดเสื้อยืดคอกลมออกจากตัวก็เจ็บหน้าอกบางครั้งขับรถไปทำงานก็ต้องเอามือกุมหน้าอกเพราะเกิดเจ็บขึ้นมาเวลานอนกลางคืนก็ไม่ค่อยหลับรู้สึกเจ็บแสบหัวใจตอนนี้ทำให้ผมนึกไปถึงหัวใจกวางที่ผมยิงด้วยกระสุนผ่านหัวใจผ่าแบะออกสองซีกด้วยลูกกระสุนปืนนึกถึงอดีตที่ผมสร้างบาปนึกถึงหัวใจสัตว์ต่างๆที่ผมเคยยิงมามากต่อมากก็ไม่สบายใจเมื่อรู้สึกตัวว่าสร้างบาปมากก็รับสารภาพผิดผมคิดว่าไม่มีอะไรดีเท่าผมพยายามล้างบาปตัวเองให้เบาบางลงจึงได้ทำบุญสร้างกุศลอุทิศแผ่ส่วนบุญไปให้พวกสัตว์ที่ผมได้ทำลายชีวิตแต่อดีตเพื่ออย่าให้จองเวรจองกรรมกันเลยขออโหสิกรรมให้ด้วยเมื่อคิดดูผมได้ทำลายชีวิตสัตว์มามากสัตว์เหล่านั้นจะอโหสิกรรมให้หรือแต่อย่างไรก็ดีเมื่อทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้แล้วอย่างน้อยก็ได้ทำให้จิตใจดีขึ้นบ้างเมื่อคิดได้ผมก็ชักปลงตกถึงกรรมตามสนองแต่ผมก็มีจิตใจเข้มแข็งอดทนไม่ยอมแพ้การเจ็บป่วยง่ายๆผมนึกว่าคราวนี้สัตว์ทั้งหลายที่ถูกผมฆ่าคงไม่อโหสิกรรมให้ง่ายๆมันคง

มาทวงชีวิตเราบ้างแล้วทั้งนึกว่าอาการเจ็บป่วยเช่นนี้เหมือนจะให้รู้ตัวว่านี่แหละกรรมตามสนองทำให้เก้สังหรณ์ใจว่าอายุของผมอยู่ได้คงไม่พ้นเกินต้นปี2518แน่ผมเลยได้พูดกับเพื่อนๆนายทหารด้วยกันเป็นในๆว่าพวกคุณเตรียมตัวไว้แทนผมเถิดนะผมคงจะอยู่ได้ไม่นานหรอกผมก็จะไปตามทางของผมพวกเพื่อนๆกลับเข้าใจว่าผมคงจะย้ายขึ้นไปได้ตำแหน่งสูงขึ้นต่างก็แสดงความยินดีกับผมเป็นการใหญ่ผมได้ยินเพื่อนๆแสดงความยินดีก็รู้สึกเศร้าใจเพราะเพื่อนหารู้ไม่ว่าที่ผมพูดนั้นมีความหมายตรงกันข้ามเพราะผมรู้ตัวว่ากรรมที่ผมสร้างมาตั้ง20ปีกำลังจะตามสนองมาทวงเอาชีวิตผมไปจากโลกนี้อยู่แล้วจะว่าเป็นโชคดีของผมหรือบุญกุศลของผมหรือกรรมดีในอดีตชาติยังมีอยู่บ้างคือเมื่อปลายปีพุทธศักราช2518ผมได้ทราบข่าวจากพี่ชายคือพลโทปุ่นวงวิเศษซึ่งอดีตเป็นผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกปัจจุบันนี้ก็เป็นสมาชิกอยู่ในชมรมกฎแห่งกรรมได้บอกว่าที่วัดไผ่รื่นรมอยู่ที่อำเภอกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมในวัดนั้นพระภิกษุเป็นพระธุดงค์ทั้งวัดได้ทำการรักษาโรคภัยไข้เจ็บทุกชนิดเมื่อผมทราบก็คิดว่าเมื่อรักษาหมอแผนปัจจุบันไม่หายก็เพราะไม่ใช่โรคธรรมดาเป็นโรคกรรมโรคเวรก็ควรจะลองให้พระรักษาบ้างผมจึงได้เดินทางไปจะให้ท่านลองรักษาดูยังไม่ปักใจเชื่อว่าท่านจะรักษาผมให้หายได้เมื่อคิดถึงว่าการล่าสัตว์ป่าผมก็เคยนึกว่าชาตินี้เห็นจะเลิกไม่ได้เพราะมันติดเป็นสันดานแต่เมื่อถึงเวลาก็มีเหตุบังเอิญให้เกิดขึ้นทำให้เลิกได้อย่างเด็ดขาดอย่างไม่น่าเชื่อว่าจะเป็นไปได้การรักษานี้บางทีจะเป็นกุศลของผมจะได้พ้นทุกข์ทรมาน

ื่อผมไปถึงวัดก็ปรากฏว่ามีผู้คนคอยไปให้พระท่านรักษาเป็นจำนวนมากนับร้อยๆคนมาจากอำเภอและจังหวัดที่ใกล้เคียงการรักษาโรคก็ไม่มีพิธีอะไรมากนักเพียงแต่คนป่วยที่มีความประสงค์จะให้ท่านรักษาต้องปฏิบัติตนทำการรับศีลรับสัจจะจากพระภิกษุเสียก่อนโดยเริ่มให้รับศีล5เมื่อรับศีล5แล้วมีการรับสัจจะมีข้อความสั้นๆไม่ยากว่าจะไม่ทำสิ่งใดที่เป็นการทำลายประเทศชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ผมคิดว่าสัจจะข้อเหล่านี้เราคนไทยทุกคนทั้งชาติควรจะยึดถือไว้ปฏิบัติเป็นการรักษาไว้ซึ่งอิสระเสรีไม่จำเป็นจะต้องรอให้มีการเจ็บป่วยเสียก่อนจึงจะรับสัจจะข้อนี้หลังจากรับศีลรับสัจจะต่อจากนั้นพระภิกษุท่านก็จะแจกบทคาถาซึ่งพิมพ์ไว้ในเศษกระดาษให้แต่ละคนไว้ท่องประจำตัวแล้วเป็นอันเสร็จพิธีต่อจากนั้นผู้ป่วยก็จะไปทำการอบสมุนไพรขอยาทาและยากินเพื่อบำบัดโรคได้โดยไม่คิดมูลค่าหากมีผู้ศรัทธาจะทำบุญกับทางวัดตามมากน้อยก็ได้การรับสัจจะนี้รับเพียงครั้งเดียวก็ใช้ได้ตลอดไปปฏิบัติอยู่ในสัจจะกว่าชีวิตจะหาไม่ต่อไปเมื่อไปให้ทำการรักษาก็ไม่ต้องรับสัจจะอีกเมื่อผมได้ไปรักษาที่วัดไผ่รื่นรมเพียง2ครั้งอาการเจ็บหน้าอกซึ่งทรมานเป็นเวลาแรมปีก็ทุเลาลงอย่างรวดเร็วและหายจนเกือบเป็นปกติสามารถออกกำลังกายและทำงานหนักๆได้เหมือนเดิมจนทุกวันนี้นี่ผมประสบกับตัวผมเองผู้อื่นผมไม่รู้นับว่าเป็นกุศลของผมที่พ้นจากการทรมานจากโรคเวรโรคกรรมมาได้นับว่าเป็นสิ่งแปลกประหลาดมหัศจรรย์ในอำนาจพุทธานุภาพเป็นสิ่งที่ได้ประสบกับตัวผมเองจึงไม่มีข้อสงสัยอะไรอาจจะเป็นการยึดถือปฏิบัติเป็นสัจจะและปฏิบัติอยู่ในศีล5อาจเป็นการทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เจ้ากรรมนายเวรและแผ่กุศลให้แก่พวกสัตว์ทั้งหลายที่ถูกผมลาดชีวิตแต่ในอดีตบัดนี้ขออโหสิกรรมและผมก็ได้เลิกการสร้างบาปก่อกรรมทำลายชีวิตสัตว์ต่อไปแล้วผมได้ตัดสินใจแน่วแน่เลิกการทำบาปทุกชนิดอย่างเด็ดขาดเห็นจะเป็นเพราะเหตุนี้จึงช่วยดลบันดาลให้ผมหายจากโรคภัยไข้เจ็บที่ทรมานผมมาแรมปีได้อย่างแปลกประหลาดมหัศจรรย์อย่างไม่เคยนึกฝันเลยนี่คือผลบาปและผลบุญซึ่งได้กับตัวผมเองในปัจจุบันนี้แต่ผมเชื่อผลของกรรมที่ผมทำมาไว้ในอดีตในชาตินี้ไม่มีสิ่งใดมาลบล้างได้คิดว่าชาตินี้ผมคงจะมีบุญเก่าแต่อดีตชาติมาคุ้มครองไว้เมื่อหมดบุญเก่าอาจเป็นชาติต่อไปกรรมที่ผมทำนี้ก็จะติดตามไปสนองในชาติหน้าผมคิดว่าใครทำความดีก็ได้รับผลของความดีตอบแทนใครทำกรรมชั่วก็ได้รับกรรมชั่วตอบแทนอย่างที่ได้เกิดขึ้นกับตัวผมมาแล้วผมได้เคยอ่านหนังสือของคุณทอเลียงพิบูลหลายเรื่องบางเรื่องเช่นคนฆ่าหมูเมื่อใกล้จะตายกว่าจะหมดลมก็จะร้องครวญครางเหมือนหมูถูกทุบคนฆ่าวัวเมื่อก่อนจะหมดลมก็จะส่งเสียงร้องเหมือนเสียงวัวที่กำลังจะถูกเชือดทำให้ผมคิดย้อนมานึกถึงตัวเองว่าถ้าผมกำลังจะหมดลมหายใจตายจากโลกนี้เมื่อไรบางทีผมอาจจะต้องร้องเป็นเสียงสัตว์สารพัดชนิดที่ผมเคยฆ่ามาแล้วนับไม่ถ้วนในอดีตคงจะมารุมทวงหนี้ชีวิตก่อนจะหมดลมเป็นแน่เมื่อรู้ตัวว่าทำบาปกรรมสร้างเวรกรรมมามากต่อไปนี้ผมก็ตั้งใจจะสร้างแต่บุญกรรมเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้สัตว์ป่าทั้งหลายที่ถูกผมทำลายแม้จัดลบล้างไม่ได้แต่ก็จะทำบาปกรรมให้เบาบางลงอย่างน้อยทำให้จิตใจค่อยเป็นกุศลขึ้นเพราะผมได้รับสารภาพบาปที่ทำมาแล้วเมื่อได้รู้สึกตัวสุดท้ายนี้ก่อนที่ผมจะขอยุติเรื่องนี้ผมขอขอบคุณท่านพันเอกบัญชาแก้วเกตทองซึ่งในปัจจุบันเป็นพลตรีท่านเป็นผู้ที่คอยเอาใจใส่
ได้พยายามหยุดการกระทำบาปของผมได้สั่งสอนอบรมในหลักบุญบาปให้กลับตัวกลับใจหันมาทำแต่ความดีมิฉะนั้นผมยังคงจมอยู่ในกองบาปไม่มีที่สิ้นสุดไม่แน่ใจว่าจะหลุดพ้นมาได้และขอขอบคุณคุณทอเลียงพิบูลผู้เขียนหนังสือชุดกฎแห่งกรรมได้มีส่วนช่วยให้เห็นกรรมดีกรรมชั่วโดยเฉพาะเรื่องดงบาปมีส่วนทำให้จิตผมนึกถึงบาปบุญคุณโทษและได้ละเว้นการกระทำบาปมาตราบเท่าทุกวันนี้บันทึกฉบับนี้ของพันโทสมบันวงวิเศษได้เคยบรรยายเรื่องนี้ที่ราชนาวิกสภาสโมสรทหารเรือหลังอาหารเที่ยงเมื่อวันพุธที่18สิงหาคมพุทธศักราช2519ข้าพเจ้าผู้เรียบเรียงขอขอบคุณผู้บันทึกมาด้วย

ำตอบที่ว่าทำไมถึงเลิกล่าสัตว์หลายท่านฟังแล้วก็คงจะทราบแล้วครับว่าคำตอบของชายหนุ่มณเวลานั้นเนี่ยคืออะไรเพราะฉะนั้นเป็นคำบอกเล่านะฮะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวเขาเองแล้วเขาก็เล่าให้ฟังสำหรับชมรมกฎแห่งกรรมคือนัดกันมาทานข้าวแล้วมาเล่ากันฟังอะไรเงี้ยนะครับท่านทอเรียนวิบูลเลยนำมาเรียบเรียงให้นะครับตอนนี้จบบริบูรณ์แล้วครับเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเราจะนำเสนอตอนอะไรก็คงต้องติดตามรับฟังกันต่อนะครับกับช่วงเวลาของร้อยเรื่องมาเล่ากฎแห่งกรรมยังมีอีกหลายตอนแต่ละตอนก็จะเป็นประโยชน์แล้วก็มีแง่คิดต่างๆให้เราได้นำไปใช้นำไปปรับใช้นะครับวันนี้เวลาหมดแล้วครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังผมเมกะพงศ์นพสกุลขอนำรายการร้อยเรื่องมาเล่าลาจากท่านผู้ฟังไปก่อนผมพร้อมทีมงานจะกลับมาพบกันใหม่ในวันอาทิตย์หน้าเวลาเดียวกันนี้นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังสวัสดีครับ

ันข่าวเสาร์อาทิตย์เกาะติดทุกข่าวก้าวทันทุกสถานการณ์กับแสงระวีสุมนทาและพรสิริคำวังหลังเคารพธงชาติ 18:00 น.ทุกวันเสาร์และอาทิตย์ทาง FM 92.5 MHz

0: ตของพวกเราจะเป็นยังไงคะ
1: ก็ต้องเป็นอนาคตที่อากาศสดใสและเดินทางไปไหนก็สะดวกครอบคลุมเราเชื่อว่าอนาคตที่ดีเริ่มได้วันนี้รฟม.ไม่ได้สร้างแค่ระบบขนส่งมวลชนแต่เราเดินหน้าขยายโครงข่ายรถไฟฟ้าที่มั่นคงด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัยใส่ใจสิ่งแวดล้อมพร้อมเชื่อมประตูแห่งความสุขและคืนอากาศบริสุทธิ์ให้โลกของเรารฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมืองทุกการเดินทางด้วย MRT มีจุดหมาย
2: นั่งสายสีน้ำเงินไปทำธุระนั่งสายสีม่วงไปพบปะเพื่อนๆนั่งสายสีเหลืองไปหาของอร่อยหรือนั่งสายสีชมพูบ่อยเพราะติดคอนเสิร์ต
1: รฟม.พร้อมสนับสนุนทุกโอกาสด้วยโครงข่ายรถไฟฟ้าที่คิดมาเพื่ออนาคตและเรายังเดินหน้าขยายเส้นทางใหม่ๆให้ทุกคนได้ออกไปใช้ชีวิตที่ชอบด้วยเส้นทางที่ใช่34ปีรฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
3: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังก็ต้อนรับเข้าสู่รายการทันข่าวเสาร์อาทิตย์นะคะทาง FM 92.5 MHz กับดิฉันแสงระวีสมุนทาและคุณพรศิริคำวังค่ะสวัสดีค่ะคุณพรศิริค่ะ
4: สวัสดีค่ะคุณแสงระวีสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะ
3: ค่ะก็มาติดตามข่าวคราวกันวันนี้ฝนไม่ค่อยมีนะคะ
4: ค่ะ
3: แต่ว่าเห็นมีนิดนึงแถวแถวสมุทรสาครมั้งคะ
4: ค่ะ
3: ก็มีรายงานกันออกมาเหมือนกันดูในเพจของกรมอุตุนิยมวิทยาเห็นก็บอกว่ามีฝนนิดหนึ่งที่บริเวณสมุทรสาครเพราะว่ากลุ่มฝนอันนี้มันจะเคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกมาปกคลุมที่บริเวณกรุงเทพของเรานี่แหละแล้วก็แถวบางขุนเทียนทุ่งครุอะไรจากนั้นจากนั้นเนี่ยก็เห็นบอกว่าก็เคลื่อนไปแถวสมุทรปราการเล็กน้อยนะคะ
4: แต่ก็อย่าเพิ่งนิ่งนอนใจนะคะเพราะเห็นทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็มีประกาศออกมาค่ะฉบับที่6เขาบอกว่าฝนจะตกหนักถึงหนักมากเลยบริเวณประเทศไทยนี่แหละก็ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึง30กรกฎาคมนะคะอาจจะมีฝนตกหนักหลายพื้นที่แล้วก็ตกหนักมากบางแห่งด้วยโดยเฉพาะในภาคอีสานภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต
3: ้
4: ฝั่งตะวันตกนะคะเนื่องจากว่ามีร่องมรสุมพาดผ่านทางภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนนะคะแล้วก็มีมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน
3: ค่ะ
4: ก็จะทำให้บริเวณอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นก็ขอให้ประชาชนเนี่ยระวังอันตรายนะคะจากฝนตกหนักก็อาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็น้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านพ
3: ื้
4: นที่ลุ่มนะคะโดยทะเลก็อาจจะมีคลื่นสูง 2-3 เมตรเลยนะคะก็เตือนกันให้ระมัดระวังแล้วก็จะมีฝนฟ้าคะนองด้วยนอกจากนี้ค่ะยังมีข้อห่วงใยเรื่องของพายุใต้ฝุ่นโนอึนนะคะ
3: โนอึน
4: แม้ว่าจะไม่ได้ขึ้นที่ฝั่งไทยแต่ว่าถ้าตอนนี้เคลื่อนไปขึ้นที่มณฑลกวางตุ้งประเทศจีนแต่ว่าถ้าทางไทยใครที่จะไปเที่ยวฝั่งโน้นเนี่ยก็ขอให้สำรวจสภาพอากาศก่อนนะคะ
3: นี่แหละก็ต้องระมัดระวังแล้วก็ขณะเดียวกันเองทางสทนชก็ได้ออกมาเตือนเหมือนกันนะทางสำนักงานทรัพยากรน้ำเนี่ยออกมาเตือนเหมือนกันว่าก็คงจะต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักบางแห่งเหมือนกันตั้งแต่วันพรุ่งนี้เลยแต่พรุ่งนี้ก็คือวันที่27เนา
4: ะ
3: ย
4: ัง
3: เป็นวันทำงานอยู่อีกหนึ่งวัน
4: เปิดทำการอยู่นะคะแต
3: ่
4: ว่าก็อาจจะบางตาหน่อยบ้าง
3: เพราะเมื่อวานเริ่มออกกันไปแล้วเนาะ
4: ค่ะ
3: ก็เริ่มตั้งแต่วันพรุ่งนี้จนถึงวันที่31กรกฎาคมเลยนะจนถึงสิ้นเดือนนี้เลยนะก็คงเป็นอิทธิพลจากร่องมรสุมพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือประเทศลาวแล้วก็ประเทศเวียดนามตอนบนแล้วก็มันมีมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันด้วยนะก็อาจจะทำให้มีคลื่นลมแรงหน่อยนะเพราะฉะนั้นก็ต้องเฝ้าระวังพื้นที่ที่อาจจะเกิดน้ำท่ว
4: ม
3: นะน้ำท่วมขังในชุมชนเมืองที่อาจจะแบบเคยท่วมอยู่ก็อาจจะเจออีกนะ
4: ค่ะ
3: อาจจะน้ำอาจจะระบายไม่ทันเนี่ยนะคะเนี่ยก็ต้องระมัดระวังแล้วก็แถวพวกดินโคลนถล่มน้ำป่าไหลหลากก็แถวภาคเหนือนะแม่ฮ่องสอนตากเชียงใหม่เชียงรายอะไรประมาณนี้ก็จะเจออยู่นะต้องระมัดระวังด้วยนะคะ
4: ค่ะมาดูความเคลื่อนไหวทางด้านของประเด็นดราม่าที่แรงที่สุดในรอบสัปดาห์ก็เป็นเรื่องของกลุ่มวัยรุ่นอิตาลีนะคะที่ค่อนข้างที่จะไม่ค่อยมีมารยาทนะคะบนรถไฟ BTS นี่แหละที่ จอกับน้องคนไทยที่ไปตักเตือนก็ทำให้เกิดกระแสดราม่าขึ้นมาเพราะว่ามีเรื่องของการเหยียดกันนะบอกว่าเอาเงินมาให้ประเทศไทยอะไรต่างๆนานาก็เรียกว่าทางประเทศไทยเนี่ยก็จับมือเป็นหนึ่งเดียวไทยแลนด์หนึ่งเดียวนะไปตามดราม่าถึงขั้นที่เพจของทูตนะคะของทูตของทางอิตาลีสถานทูตอิตาลีถึงขั้นต้องปิดคอมเมนต์แต่ว่าล่าสุดค่ะก็ถือว่าเป็นข่าวดีของทั้งสองฝ่ายเร
3: ื
4: ่องก็จบดราม่ากันไปแล้วนะคะ
3: ดราม่ากัน
4: เพราะว่าก็มีการไปอยู่ที่สน.กันนี่แหละมีการขึ้นไปสน.เพื่อที่จะไปเจรจาไกล่เกลี่ยนะคะระหว่างคุณซูกัสก็คือผู้ที่โพสต์คลิปดังกล่าวที
3: ่น้องที่
4: มีปากเสียงที่มีปากเสียงกับกลุ่มวัยรุ่นนะคะโดยก็ได้ไปเคลียร์กันนะก็ไม่ติดใจเอาความนะคะแล้วก็วัยรุ่นชาวอิตาลีนี่ก็มีการยกมือไหว้นะคะพร้อมกับกล่าวคำขอโทษก็คือขอโทษทั้งคุณซูกัสนะคะผู้คนที่เป็นต้นคลิปนี่แหละแล้วก็ขอโทษชาวไทยทุกคนรวมถึงครอบครัวของคุณซูกัสนะคะก็ได้มีการยกมือไหว้ขอโทษก็คือมีวัยรุ่นประมาณ6คนแล้วก็ผู้ที่มาเป็นผู้ประสานงานอีก1คนนะคะก็กล่าวขอโทษโดยเมื่อมีการขอโทษกันแล้วเนี่ยไทยฝั่งไทยเองก็ใจกว้างพอนะคะก็จะลบคลิปเหตุการณ์ทั้งหมดทิ้งไปเพื่อให้มันจบดราม่าครั้งนี้นะคะในส่วนของคดีอาญาที่มีการแจ้งความกันไว้เนี่ยตำรวจก็ได้มีการเปรียบเทียบปรับเป็นเงินจำนวน 1,000 บาทนะคะจากอัตราที่สามารถปรับสูงสุดได้ถึง 10,000 นะแต่ว่าก็มีการปรับเพียง 1,000 บาทเท่านั้นโดยทางตำรวจเองนะคะก็มีการแนะนำให้ใช้จำนวนดังกล่าวเนี่ยเพื่อให้คดีมันสิ้นสุดเร็วๆก็คือให้จ่ายค่าเปรียบเทียบปรับจำนวน 1,000 บาทนี่ซะนะคะแม้ส่วนตัวเนี่ยคุณสุกันบอกว่าจำนวนเงินนี้อาจจะไม่ใช่บทลงโทษที่หนักสำหรับพวกเขาแต่เราก็เคารพดุลยพินิจและคำแนะนำของเจ้าหน้าที่นะคะเมื่อคดีสิ้นสุดแล้วทางฝั่งนักท่องเที่ยวชาวอิตาลีเนี่ยจะไม่สามารถนำเหตุการณ์ครั้งนี้มาเรียกร้องหรือดำเนินคดีได้ในภายหลังนะคะหลังจากที่ทางคุณสุกัสเองก็บอกว่าเป็นการปกป้องตัวเองนะคะสุดท้ายก็ไม่อยากให้เรื่องราวบานปลายกลายเป็นความเกลียดชังของคนชาติต่างๆนี่แหละสิ่งที่เราทำแต่ว่าแรกก็คือการปกป้องศักดิ์ศรีและสิทธิของตัวเองจากการดูถูกและการคุกคามเท่านั้นอันนี้ก็คือคุณสุกัสยืนยันนะคะ
3: คือจริงๆเขาบอกว่าช่วงที่มีการเจรจาเพื่อที่จะยอมความหรือว่าประนีประนอมกันเนี่ยนะคะก็เห็นบอกว่ากลุ่มนักเรียนชาวอิตาลีแล้วก็มีผู้ดูแลด้วยเนี่ยเขาก็แสดงความเสียใจนั่นแหละแล้วก็มีการขอโทษขอโพยแบบเหมือนกับเขาใช้คำว่าอย่างจริงใจนะ
4: คะ
3: ต้องจริงใจนะถ้าเกิดไม่จริงใจเนี่ยเรื่องไม่จบนะโดยเขาก็ยอมรับว่าพฤติกรรมที่เกิดขึ้นเป็นการกระทำที่ไม่เหมาะส
4: ม
3: นะก็ไม่ได้ติดใจดำเนินคดีกันไป
4: ค่ะ
3: แล้วก็ในส่วนของผู้ดูแลคณะนักเรียนเองก็บอกว่าคือส่วนตัวเนี่ยรู้สึกเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะแล้วก็ยืนยันว่าคณะนักเรียนน่ะให้ความเคารพต่อวัฒนธรรมแล้วก็ประเพณีของประเทศไทยแล้วก็จะนำเหตุการณ์ครั้งนี้เนี่ยไปเป็นบทเรียนนำให้เกิดเหตุการณ์กันอีกนะคือเขาบอกว่าเยาวชน5คนแล้วก็ผู้ดูแล1คนที่ปรากฏในคลิปเนี่ยเขาสำนึกผิดจริงๆแหละ
4: ค่ะเพราะว่าตอนนี้เองเห็นทางคุณสุกาก็บอกว่าผู้หญิงที่อยู่ในคลิปเหตุการณ์นี้ก็กำลังถูกคุกคามอย่างหนักทั้งการด่าทอการข่มขู่แล้วก็ใช้ถ้อยคำไม่สุภาพนะคะคุณสุกาบอกว่ามันเป็นสิ่งเดียวที่เราก็เคยเผชิญและไม่อยากให้มีใครต้องเจอกับเรื่องแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายไหนฉะนั้นแล้วเนี่ยก็ขอบคุณทุกฝ่ายที่ยืนเคียงข้างนะก็คือคนไทยที่ยืนเคียงข้างกันและหวังว่าเหตุการณ์ครั้งนี้จะเป็นบทเรียนร่วมกันว่าไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือชาวต่างชาติทุกคนควรได้รับความเคารพและไม่มีใครควรถูกดูถูกหรือคุกคามเหมือนที่เกิดในเหตุการณ์ครั้งนี้
3: ใช่ค่ะก็เนี่ยเห็นทางคุณอัศดางยมนาถยมนาถหรือว่าเอ็ดดี้เองซึ่งเป็นนักวิชาการอิสระบอกเหมือนกันในแบบโหคือไทยเนี่ยคือมันเป็นพันพิเศษเหมือนกันคือเราแบบยิ้มสยามนะเราแบบใจดีเราแบบมีวัฒนธรรมที่ดีแต่อย่าทำให้โกรธนะคือถ้าเกิดทำให้โกรธนี่แบบคือนรกดีๆนี่เองคือใช้คำนี้เลยนะ
4: น
3: ะคือจะลุยแล้วก็เราจะเห็นในโลกโซเชียลก็บอกว่าคือตอนนี้เนี่ยโอ้โหคนไทยทุกคนเนี่ยแบบสามัคคีกันมากเลยค
4: ือ
3: ถ้าเก
4: ิ
3: ดว่าคือถ้าเกิดว่าจะทำเรื่องดีๆเนี่ย
4: ค่ะ
3: คือถ้าเกิดเป็นแบบนี้จะดีมาก
4: อ
3: ันนี้คือถ้าเกิดใครมาทำคนไทยเนี่ยถึงแม้ว่าไม่ถูกกันหรืออะไรเนี่ยโอ้โหคือจะลมกันนะก็เรียกว่าคืออยู่กันไม่ได้เลยแหละคนต่างชาติ
4: ก็บอกว่าเวลาอะไรนะเราก็ลบกับคนอื่นนะ เวลาว่างเราก็ทะเลาะ กันเอง
3: แล้วค่อยมาลบกันเองทีหลัง
4: เออเป็นพันพิเศษจริง
3: พันพิเศษ
4: ค่ะ
3: เนี่ยแหละ
4: เออนะค่ะอ่ะต่อไปก็คงเป็นความเคลื่อนไหวเรื่องของเหตุระเบิดทางด้านภาคใต้
3: ภาคใต
4: ้ค่ะก็เห็นบอกว่าล่าสุดนี่ก็มีความคืบหน้านะคะในการออกหมายจับ2ผู้ต้องหาที่ก่อเหตุรอบวางระเบิดคาร์บอมหน้าสถานีตำรวจภูธรตันหยงหลังเก่านะคะจังหวัดนราธิวาสก็พบผู้ต้องหาทั้งสองเนี่ยเป็นบุคคลที่มีประวัติก่อเหตุรุนแรงในพื้นที
3: ่
4: และก็มีหมายจับคดีความมั่นคงนะคะรายละ2หมายติดตัวอยู่ก่อนแล้วล่าสุดก็จับตัวได้โดยข้อมูลทางการข่าวนะคะมีการประเมินว่าผู้ต้องหาเนี่ยได้หลบหนีไปยังประเทศเพื่อนบ้านหลังก่อเหตุขณะที่ระดับนโยบายก็มีการยืนยันการบูรณาการกำลังทุกฝ่ายเพื่อดูแลความไม่สงบในพื้นที่ภาคใต้และก็ยังไม่มีคำสั่งยกย้ายผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9ตามกระแสข่าวแต่อย่างใดนะคะโดยเหตุที่เกิดขึ้นนี่ก็คือเมื่อคืนวันที่21กรกฎาคมที่ผ่านมานะคะก็ทำให้มีตำรวจนะคะเสียชีวิตนะคะก็เรียกว่าเป็นข่าวเศร้าแล้วก็เป็นสิ่งที่เป็นความรุนแรงที่เกิดขึ้นในช่วงที่เรารู้สึกว่าเอ๊ะเหตุการณ์เหมือนจะดีขึ้นแล้วหรือยังแต่ละครั้งล่าสุดนี้ก็ถือว่าเป็นความรุนแรงเพราะก่อเหตุซ้ำสองรอบติดกันเลยเนา
3: ะ
4: ทั้งตำรวจแล้วก็ทหารพานเสียชีวิตนะคะโดยบุคคลที่ถูกออกหมายจับก็คือมีอาสมีนนะคะสแลแมนะคะอายุ35ปีภูมิลำเนาก็อยู่ที่อำเภอสุไหงปาดีนราธิวาสนี่แหละแล้วก็อับดุลราฮูมนะคะนี่ก็เป็นนามสมมุติที่มีภูมิลำเนาอยู่ที่ตากใบนราธิวาสเช่นเดียวกันจากการตรวจสอบข้อมูลนะคะทางการข่าวก็พบว่าผู้ต้องหาทั้งสองมีหมายจับติดตัวอยู่ก่อนแล้วอย่างที่บอกไปนะคะคนละ2หมายเลยโดยมีคดีก็คือร่วมกันก่อเหตุใช้อาวุธปืนสงครามยิงและวางระเบิดคาร์บอมที่ว่าการอำเภอสุไหงโกลกและก็คดีปล้นรถยนต์รอบยิงวางระเบิดและปล้นร้านทองเยาวราชกรุงเทพสาขาห้างบิ๊กซีสุไหงโกลกนะคะโดยคนที่มีหมายจับ2หมายก็อีกคดีอีกจำนวนนึงก็มีคดีที่เป็นคดีรอบยิงนายมารอสปีนะคะฮายีซือแมบริเวณที่ตากใบนี่แหละแล้วก็มีการก่อเหตุระเบิดแสวงเครื่องเป็นการประกอบรถยนต์ในบริเวณบ้านพักนายอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสซึ่งเจ้าหน้าที่คาดการณ์ว่าหลังจากก่อเหตุเนี่ยที่โรงพักเก่าตันหยงผู้ต้องหาได้หลบหนีไปประเทศเพื่อนบ้านแล้วแต่ก็เป็นการออกหมายจับนะคะทั้งสองรายก็อาจจะยังตามติดตามตัวอยู่
3: ใช่ค่ะก็เห็นทางกรมน.ภาค4ส่วนหน้าเองก็ยืนยันเหมือนกันนะคะว่าตอนนี้เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายกำลังเร่งรวบรวมพยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์อย่างละเอียดอยู่เพื่อที่จะกดดันแล้วก็ไล่ล่ากลุ่มผู้ร่วมก่อตั้งนะที่ยังหลบหนีอยู
4: ่
3: เพื่อที่จะเอามาดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างถึงที่สุดนะคะแล้วก็มีการระบุ ด้วยบอกว่ากองทัพแล้วก็หน่วยงานด้านความมั่นคงก็จะยังคงปฏิบัติภารกิจอย่างเข้มข้นเพื่อที่จะรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนแล้วก็ต้องการที่จะสร้างความสงบเรียบร้อยให้กับคืนสู่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยเร็วด้วยนะคะเพราะว่าอย่างที่คุณบอกคือมันก็เป็นอะไรที่อุกอาจอยู่นะคะ
4: ค่ะ
3: ส่วนอีกท่านหนึ่งคือดร.เลอพงศ์นะคะซึ่งก็คือในส่วนของทางดร.เลอพงศ์ไซยิสนะซึ่งเป็นอาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยนานาชาติในประเทศอิหร่านแล้วก็ยังเป็นอดีตนายกสมาคมนักศึกษาไทยอิหร่านด้วยนะก็ได้ออกมาพูดในเรื่องนี้เกี่ยวกับสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต
4: ้
3: โดยทางดร.เลอพงศ์บอกว่าก็ถือเรื่องนี้เรื่องใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยมันเป็นบาดแผลที่เรื้อรังที่มักจะถูกผูกโยงเข้ากับประเด็นทางศาสนาแล้วก็การกดขี่นะท่ามกลางกระแสความรุนแรงที่ยังคงคุกคุนอยู่นะคะ
4: ค่ะ
3: โดยทางดร.เลอพงศ์บอกว่า ในเรื่องของการที่ออกมาวิพากษ์วิจารณ์กลุ่มขบวนการแบ่งแยกดินแดนอะไรพวกนี้เนี่ยนะคะแล้วก็มีการตั้งคำถามถึงความชอบธรรมในการก่อเหตุแล้วก็ยืนยันข้อที่จริงว่าทางพี่น้องมุสลิมในประเทศไทยส่วนใหญ่นั้นไม่ได้ให้การสนับสนุนความรุนแรงที่เกิดขึ้นแต่อย่างใดเลยนะคะคือท่านก็ออกมาย้ำตรงนี้แล้วก็บอกว่าในส่วนตัวนั้นแสดงจุดยืนต่อต้านแนวคิดในเรื่องของการแบ่งแยกดินแดนเพื่อที่จะตั้งรัฐอิสลามมาโดยตลอดนะคะ
4: ค
3: ือข้ออ้างเรื่องการถูกกดขี่นั้นไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงในสังคมไทยนะแล้วก็มีการตั้งคำถามสำคัญว่าคำว่ากดขี่ในบทนี้เนี่ยมันมีนิยามว่าอย่างไรเพราะว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยประเทศไทยเนี่ยให้สิทธิเสรีภาพกับประชาชนทุกศาสนาอย่างเต็มที
4: ่ค่ะ
3: นะพี่น้องมุสลิมสามารถใช้ชีวิตแล้วก็ประกอบศาสนกิจได้อย่างอิสระเสรีเช่นเดียวกับศาสนาอื่นๆเลยไม่ว่าจะเป็นพุทธฮินดูหรือพราหมณ์หรือคริสต์หรือยิวก็ตาม
4: ค่ะ
3: นะก็ต่างที่จะสามารถที่จะมีศาสนสถานแล้วก็ประกอบพิธีกรรมของตนเองได
4: ้
3: ดร.เลอพงศ์บอกว่าสภาพสังคมแบบนี้เนี่ยมันสะท้อนชัดเจนค่ะว่าประเทศไทยนั้นไม่ใช่ดารุนฮันนะคะดารุนฮันนะคะก็หรือว่าแผ่นดินแห่งสงครามนะคือประเทศไทยไม่ใช่แผ่นดินแห่งสงครามเพราะนั้นมุสลิมในประเทศไทยก็คือพลเรือนคนหนึ่งที่ใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นบนความหลากหลายได้อย่างสันตินะคะส่วนเรื่องของประเด็นการใช้ความรุนแรงเนี่ยดร.เลอพงศ์บอกว่าก็ขอประณามการกระทำของกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบอย่างรุนแรงนี้ด้วยโดยเฉพาะการมุ่งเป้าไปที่เจ้าหน้าที่ประชาชนพระสงฆ์ครูอาจารย์หรือแม้แต่กระทั่งเด็กนะคะคือทางดร.เลอพงศ์บอกว่าได้อยากจะได้ทวงถามถึงหลักการทางศาสนาที่ผู้ก่อเหตุใช้เป็นข้ออ้างเหมือนกันว่านำมาจากส่วนใดของคัมภีร์อัลกุรอานหรือคำสอนของท่านศาสดาเพราะว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยหลักการอิสลามที่ถูกต้องที่ระบุไว้อย่างชัดเจนก็คือการสังหารผู้บริสุทธิ์เพียงหนึ่งคนเนี่ยเปรียบเสมือนการสังหารมนุษยชาติทั้งโลกเลยนะโอ้แล้วก็เขาบอกอันนี้ถือว่าเป็นบาปที่ยิ่งใหญ่แล้วก็ร้ายแรงอย่างมากเลยคือเรียกว่าไม่มีข้ออ้างใดๆที่จะสร้างความชอบธรรมให้กับการกระทำนี้ได้เลยทีเดียว
4: ค่ะ
3: นะแล้วก็ยังระบุอีกว่ามุสลิมไทย 90% เนี่ยปฏิเสธความรุนแรงนะคะปฏิเสธความรุนแรงเลยคือไม่ว่าจะเป็นนิกายซุนนีหรือว่าเป็นคนส่วนใหญ่หรือแล้วบอกว่าท่านมีจุฬาราชมนตรีเป็นผู้นำหรือว่านิกายชีอะต่างก็มีความคิดคือไม่ยอมรับแล้วก็ต่อต้านกระบวนการก่อความไม่สงบที่ไปทำร้ายผู้บริสุทธิ์ไม่ว่าจะเป็นมุสลิมหรือว่าชาวไทยพุทธก็ตามเร
4: ีย
3: กว่าไม่มีกลุ่มใดที่สนับสนุนเลยนะคะนี่แหละก็ตรงนี้ก็ถือเป็นเรื่องที่ต้องหันกลับมามองดูเหมือนกันแล้วก็ดูว่าจะแก้ปัญหาเรื่องนี้กันอย่างไรเพราะว่าเห็นในส่วนของกรมน.เองก็ของไทยเราเองก็ยืนยันที่จะปฏิเสธความรุนแรงเหมือนกันคือเราเองพยายามที่จะขับเคลื่อนให้มันเกิดสันติสุขให้มากที่สุด
4: ค่ะ
3: นะพยายามที่จะใช้เจรจาแล้วก็รัฐบาลนี้เนี่ยท่านนายกอนุทินเองเนี่ยได้ดึงท่านอาจารย์วันนอวันมุฮัมมัดนอมาทามาเป็นที่ปรึกษาด้วยคือก็เห็นว่าอาจารย์วันนอเองอยู่ในพื้นที่ภาคใต้และเป็นมุสลิมแล้วก็คงจะแบบเรียกว่า
4: น่าจะรู้เรื่องนี้มาพอสมควรเข้าใจสถานการณ
3: ์คือจะมีประสบการณ์มีประสบการณ์ในเรื่องของการที่แบบปัญหาอะไรคืออาจารย์วันนอจะรู้นะว่ามันปัญหาที่เกิดขึ้นในภาคใต้มันคืออะไรมันควรจะแก้ปัญหายังไงอะไรอย่างเงี้ยก็จะได้แบบมาแนะนำท่านนายกในหน้าที่ปรึกษาได้นะคะนี่แหละก็เดี๋ยวต้องรอดูว่าจะแก้ปัญหากันยังไงภาคใต้นะคะเดี๋ยวพักการสักครู่ก่อนเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามกันต่อค่ะ
4: ค่ะ
0: พี่คะอนาคตของพวกเราจะเป็นยังไงคะ
1: ก็ต้องเป็นอนาคตที่อากาศสดใสและเดินทางไปไหนก็สะดวกครอบคลุมเราเชื่อว่าอนาคตที่ดีเริ่มได้วันนี้รฟม.ไม่ได้สร้างแค่ระบบขนส่งมวลชนแต่เราเดินหน้าขยายโครงข่ายรถไฟฟ้าที่มั่นคงด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัยใส่ใจสิ่งแวดล้อมพร้อมเชื่อมประตูแห่งความสุขและคืนอากาศบริสุทธิ์ให้โลกของเรารฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
5: ทันข่าวเสาร์อาทิตย์เกาะติดทุกข่าวก้าวทันทุกสถานการณ์กับแสงระวีสุมนทาและพรสิริคำวัง
0: คตของพวกเราจะเป็นยังไงคะ
1: ก็ต้องเป็นอนาคตที่อากาศสดใสและเดินทางไปไหนก็สะดวกครอบคลุมเราเชื่อว่าอนาคตที่ดีเริ่มได้วันนี้รฟม.ไม่ได้สร้างแค่ระบบขนส่งมวลชนแต่เราเดินหน้าขยายโครงข่ายรถไฟฟ้าที่มั่นคงด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัยใส่ใจสิ่งแวดล้อมพร้อมเชื่อมประตูแห่งความสุขและคืนอากาศบริสุทธิ์ให้โลกของเรารฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมืองทุกการเดินทางด้วย MRT มีจุดหมาย
2: นั่งสายสีน้ำเงินไปทำธุระนั่งสายสีม่วงไปพบปะเพื่อนๆนั่งสายสีเหลืองไปหาของอร่อยหรือนั่งสายสีชมพูบ่อยเพราะติดคอนเสิร์ต
1: รฟม.พร้อมสนับสนุนทุกโอกาสด้วยโครงข่ายรถไฟฟ้าที่คิดมาเพื่ออนาคตและเรายังเดินหน้าขยายเส้นทางใหม่ๆให้ทุกคนได้ออกไปใช้ชีวิตที่ชอบด้วยเส้นทางที่ใช่34ปีรฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
3: กลับมาติดตามกันต่อนะคะก็เดี๋ยวก่อนที่จะไปดูข่าวกัน
4: มีข่าวประชาสัมพันธ์ค่ะจากการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.นี่แหละค่ะมีเส้นทางมาแนะนำในการเลี่ยงแนวก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มค่ะตามที่รฟม.อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยนะคะบริเวณแนวพื้นที่ก่อสร้างถนนหลานหลวงเพชรบุรีราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภนะคะเพื่อหลีกเลี่ยงพื้นที่ก่อสร้างดังกล่าวเนี่ยจึงขอประชาสัมพันธ์แนะนำเส้นทางเลี่ยงโดยมีรายละเอียดดังนี้ค่ะ1เส้นทางพิเศษศรีรัตน์ด่านยมราชนะครับกรณีผู้ใช้เส้นทางที่มาจากถนนนครสวรรค์ต้องการเดินทางไปยังฝั่งตะวันออกของกรุงเทพเส้นทางที่แนะนำก็คือแยกนางเลิ้งเลี้ยวขวาเข้าถนนพิษณุโลกค่ะเลี้ยวซ้ายแยกยมราชขึ้นทางด่วนศรีรัตน์ด่านยมราชลงถนนพระรามเก้าเลี้ยวขวาเข้าถนนเพชรอุทัยเลี้ยวซ้ายเข้าถนนเพชรบุรีค่ะเพื่อเดินทางไปยังฝั่งตะวันออกของกรุงเทพค่ะเส้นทางที่สองเส้นทางถนนศรีอยุธยากรณีผู้ใช้เส้นทางที่มาจากถนนนครสวรรค์ต้องการเดินทางไปยังฝั่งตะวันออกของกรุงเทพนะคะเส้นทางก็คือแยกนางเลิ้งเลี้ยวขวาเข้าถนนพิษณุโลกเลี้ยวซ้ายแยกอุรุพงค์ค่ะเข้าถนนพระรามที่6เลี้ยวขวาแยกศรีอยุธยาเข้าถนนศรีอยุธยาวิ่งตรงเข้าถนนจตุรทิศถนนพระราม9เลี้ยวขวาแยกพระราม9ประดิษฐ์มนุธรรมเพื่อเดินทางไปยังฝั่งตะวันออกของกรุงเทพเส้นทางที่3เส้นทางถนนราชดำเนินนอกนะคะกรณีผู้ใช้เส้นทางที่มาจากถนนราชดำเนินนอกต้องการเดินทางไปยังฝั่งตะวันออกของกรุงเทพก็คือหน้าลานพระบรมรูปทรงม้าเลี้ยวขวาเข้าถนนศรีอยุธยาเลี้ยวซ้ายแยกเบญจมบพิตรเข้าถนนพระรามที่5เลี้ยวขวาแยกราชวิถีเข้าถนนราชวิถีค่ะผ่านอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิเข้าสู่ถนนดินแดงและถนนพระราม9เลี้ยวขวาแยกพระราม9ค่ะประดิษฐ์มนุธรรมเพื่อเดินทางไปยังฝั่งตะวันออกของกรุงเทพ
3: ค่ะแล้วก็เส้นทางที่4นะคะทางถนนบริพัตรนะก็กรณีของผู้ใช้เส้นทางเดินทางจากถนนบริพัตรต้องการที่จะเดินทางไปยังฝั่งตะวันออกของกรุงเทพก็แนะนำให้เลี้ยวซ้ายตรงห้างหุ้นส่วนจำกัดตั้งยู่ฮวดนะคะแล้วก็เข้าถนนเจริญกรุงแล้วก็เลี้ยวซ้ายตรงแยกหมอมีเข้าถนนมิตรพันธ์แล้วจากนั้นก็ไปผ่านวงเวียน22กรกฎาคมเข้าถนนไมตรีจิตแล้วก็ไปยังถนนพระรามที่4แล้วก็เลี้ยวซ้ายแยกกล้วยน้ำไทยเข้าซอยสุขุมวิท42แล้วออกไปยังถนนเอกมัยเพื่อที่จะเดินทางไปยังฝั่งตะวันออกของกรุงเทพนะคะส่วนอีกเส้นทางหนึ่งก็คือเส้นทางถนนบำรุงเมืองถนนพระรามที่1กรณีที่ผู้ใช้เส้นทางเดินทางจากถนนบำรุงเมืองต้องการที่จะเดินทางไปยังฝั่งตะวันออกของกรุงเทพนะคะแนะนำให้ใช้เส้นทางโดยวิ่งตรงจากถนนบำรุงเมืองเข้าสู่ถนนพระรามที่1แล้วก็ตรงไปยังถนนเพลินจิตเลี้ยวซ้ายตรงแยกเพลินจิตเข้าถนนวิทยุแล้วก็วิ่งต่อไปยังถนนเพชรบุรีเพื่อเดินทางไปยังฝั่งตะวันออกของกรุงเทพนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามเองรฟม.ก็ขอความร่วมมือประชาชนนะคะก็ให้วางแผนการเดินทางแล้วก็เผื่อเวลาไว้ด้วยนะคะถ้าเกิดไม่จำเป็นก็ควรที่จะหลีกเลี่ยงพื้นที่ก่อสร้างนะแล้วก็สามารถสอบถามข้อมูลเพื่อที่จะเบี่ยงการจราจรได้ที่06 02176532นะคะรฟมเองก็ขออภัยในความไม่สะดวกที่เกิดขึ้นด้วยแล้วก็ขอความร่วมมือจากผู้ใช้เส้นทางทุกท่านด้วยนะคะ
4: ค่ะ
3: เนี่ยแหละ
4: ก็ยังต้องแนะนำกันอยู่ช่วงนี้และโดยเฉพาะโอ้โหฝนตกด้วยนะ
3: อาจจะหนักหน่อยนะช่วงนี
4: ้
3: แต่ว่าช่วงนี้ในส่วนของกรุงเทพอาจจะยังไม่ค่อยเท่าไหร
4: ่
3: เพราะว่าไปต่างจังหวัดกันแล้ว
4: รอเปิดเทอมใหญ่ตอนนี้ปิดเทอมเล็กอยู
3: ่นะคะ
4: ค่ะ
3: ดูข่าวกันวันนี้วันที่26กรกฎาคม
4: ค่ะวันเกิด
3: วันครบรอบวันเกิดคุณทักษิณ
4: อดีตนายกรัฐมนตรี
3: 77 ปี 77
4: แล้วก็เห็นทางคุณแพทองธารคุณอุ๊งอิ๊งนี่แหละนายกอุ๊งอิ๊งนะคะก็เบิร์ธเดย์คุณพ่อนะคะโดยคุณแพทองธารชินวัตรเนี่ยได้มีการโพสต์สตอรี่อวยพรวันเกิดนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกซึ่งมีอายุครบ77ปีโดยมีการลงภาพแล้วก็คลิปประมวลเหตุการณ์ช่วงเวลาต่างๆที่ผ่านมาโดยมีการระบุข้อความเป็นภาษาอังกฤษนะคะบอกว่า Happy Birthday Daddy You are my love of my lifeLove you beyond words และ you are my everything happy birthday daddy นะคะ
3: mm-hmm.
4: อันนี้ก็เข้าไปดูที่ Instagram ของคุณอุ้งอิงได้นะคะ
3: mm-hmm.
4: ก็ถือว่ามีความใกล้ชิดสนิทสนมคุณพ่อมากที่สุดแหละลูกสาวคนเล็กกันเนาะ
3: mm-hmm. ก็โหก็คือเรียกว่ามี DNA
4: ค่ะDNA อยู่ที่หน้าเลยคุณอุ้งอิง
3: เพราะว่าตอนเลือกตั้งตอนนั้นก่อนที่คุณอุ้งอิงจะเป็นนายกรัฐมนตรีอ่ะ
4: ค่ะ
3: คือคุณทักษิณก็ไปช่วงไปช่วยหาเสียง
4: อ
3: ันนี้คือ DNA ของคุณทักษิณเลย
4: อ๋อ
3: นะคะเขาพูดแล้วว่า
4: แทบจะไม่ต้องบอกเลยนะเพราะมันชัดเจนบนใบหน้ามาก
3: ค่ะนี่แหละแล้วขนาดเดียวกันเองกลุ่มเสื้อแดงเขาก็โอ้โหจัดงานเรียกว่าเบิร์ธเดย์กันทั่วไทยเลยเหมือนกันนะหลายพื้นที่เลยเหมือนกันนะคะตั้งแต่ช่วงเช้าเลยทีเดียวนะ
4: คะ
3: เห็นบอกว่าที่อย่างที่นครราชสีมา
4: ค
3: ่
4: ะ
3: อันนี้ก็คือถือเป็นถิ่นเสื้อแดงอยู่เนาะ
4: ค่ะ
3: ที่บริเวณตลาดประปาที่เขตเทศบาลนครเนี่ยเครือข่ายคนเสื้อแดงโคราชแล้วก็กลุ่มสภากาแฟครอบครัวเพื่อไทยโคราช
4: ค
3: ่
4: ะ
3: ก็นำโดยคุณเรืองอำนาจพุทธิวงศ์นะก็ถือว่าเป็นเลขาธิการเครือข่ายคนเสื้อแดงโคราชนี่แหละแล้วก็มีอีกหลายคนเลยในชื่ออะไรมานะหวายทิพย
4: ์ค่ะ
3: อ
4: ัน
3: นี้แกนำอาวุโสชมรมคนโคราชรักทักษิณนะแล้วก็อีกหลายๆคนอันนี้แล้วก็ยังมีกลุ่มประชาชนกลุ่มพ่อค้าแม่ค้าข้าราชการบำนาญก็มีเขาจัดกิจกรรมเป่าเค้กอวยพรวันเกิดของคุณทักษิณอด
4: ี
3: ตนายกรัฐมนตรีครบรอบ77ปีนี่แหละ
4: ค่ะ
3: คือเขาอธิบายเค้กบอกว่าเป็นเค้กแบบเค้กไอศกรีมขนาด1ปอนด์แล้วก็ร้องเพลง Happy Birthday แล้วก็ขออวยพรกันอย่างชื่นมื่นเลยทีเดียวนะคะก็เรียกว่ายังรำลึกถึงคุณทักษิณนั่นเองนะคะ
4: ค่ะ
3: คุณอย่างคุณเรืองอำนาจเนี่ยบอกว่าคือในนามของคนเสื้อแดงก็ครอบครัวเพื่อไทยเนี่ยที่นครราชสีมาเนี่ยเขารวมตัวกันเพื่อที่จะอวยพรให้คุณทักษิณนั่นแหละ
4: คืออ
3: ยากให้คุณทักษิณนั้นมีร่างกายแข็งแรงแล้วก็อยากให้คุณทักษิณนั้นนำสติปัญญาที่มีความรู้ความสามารถมากมายเนี่ยมาช่วยผลักดันหรือว่าอยากให้มาเป็นที่ปรึกษาให้กับรัฐบาลอะไรประมาณอย่างนั้น
4: ค่ะ
3: ก็ยังคงพร้อมที่จะสนับสนุนกันอยู
4: ่ค่ะ
3: ส่วนที่เชียงใหม่ค่ะเชียงใหม่คุณหารศักดิ์เบญจศรีพิทักษ์หรือว่าดาบชิดนะหรือว่าเรียกกันรู้จักกันในนามพิชิตตามมูลเนี่ยนะคะ
4: ค่ะ
3: ซึ่งเป็นผู้ประสานงานกลุ่มคนแสดง17จังหวัดภาคเหนือเนี่ยบอกว่าในช่วงเช้าเนี่ยกลุ่มทางกลุ่มพี่น้องเสื้อแดงเนี่ยแล้วก็เพื่อนมงฟอร์ด08ประมาณ100คนเลยทีเดียวเขาก็ทำกิจกรรมทำบุญวันเกิดของอดีตนายกทักษิณนะครบรอบ77ปีก็มีการทำบุญถวายเทียนด้วยในช่วงเข้าพรรษาพอดีนะคะแล้วก็ถวายเพลงพระสงฆ์ที่วัดลงธรรมสามัคคีอันนี้ที่คุณทักษิณก็จะไปที่วัดนี้บ่อยๆนะว่าไปไหว้กระดูกครอบครัวด้วยเนี่ยนะคะแล้วก็มีการร้องให้ไปเบิร์ธเดย์กันมีการนำเค้กวันเกิดคือเค้กวันเกิดเนี่ยโหจะแบบเป็นอะไรที่คือสื่อได้ชัดเลยเดียวคือเขาใช้รูปคุณทักษิณที่ได้ตอนออกมาจากเรือนจำในตอนนั้นแล้วก็มีคุณแพทองธารด้วยนะคะนี่ค่ะก็เห็นเขาบอกก็จัดกันอย่างเรียบง่ายนะ
4: ค่ะส่วนที่กรุงเทพก็มีการจัดเช่นเดียวกันที่ Imperial ลาดพร้าวนะโดยนำโดยคุณสงครามกิจเลิศไพโรจน์นี่แหละเป็นสมาชิกพรรคเพื่อไทยนะคะ พร้อมด้วยคนเสื้อแดงจำนวนหนึ่งก็มีการจัดงานโดยใช้ชื่อว่าเสริมมงคลสืบชะตานายกในดวงใจวันเกิดนายกทักษิณชินวัตรครบรอบ77ปีซึ่งก็มีการทำกิจกรรมเป่าเค้กร้องเพลงแฮปปี้เบิร์ธเดย์นะคะตลอดจนมีการอวยพรให้สุขภาพแข็งแรงนำความรู้ความสามารถมาช่วยพัฒนาประเทศนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีที่ร้านอาหารจุ่มดาดกม6ซอยรามอินทรา40วรชัยเหมะนะคะอดีตส.ส.สมุทรปราการพรรคเพื่อไทยแล้วก็คนเสื้อแดงก็มีการจัดวันเกิดครบ77ปีให้คุณทักษิณเช่นเดียวกันบรรยากาศเขาบอกว่าคึกคักเหมือนทุกๆปีโอ้ถ้าจะดูจากภาพก็คนเสื้อแดงมารวมตัวกันค่อนข้างเยอะเลยทีเดียว
3: อันนี้ก็โอ้โหคือมันคงเป็นแบบคือประชาชนยังนึกถึงอยู่เยอะนะ
4: ใช่ค่ะ
3: ถึงแม้ว่าโหจะผ่านหรือว่า
4: 20ปีมั้ย
3: อยู่ต่างประเทศ17
4: อยู่ต่างประเทศอีกแล้วก็อยู่ในคุกอีกเกือบเท่าไหร่เกือบปีครึ่งปีมั้ยก็ประมาณนั้น
3: ปีกว่า
4: ก็แต่ว่าคุณทักษิณก็ยังมีความเคลื่อนไหวในการเมืองอยู่ตลอดเวลานะคะก็ไม่ปฏิเสธเรื่องของความรู้ความสามารถก็เรียกว่าเป็นบุคคลหนึ่งแหละที่มีความสามารถค่อนข้างมากโดยเฉพาะในการแง่มุมทัศนคติมุมมองเกี่ยวกับการต่างประเทศมุมมองเกี่ยวกับการค้าการขายแต่ว่าวันเกิดแต่ยังไม่เห็นเจ้าของวันเกิดนะวันนี้ยังไม่เห็นปรากฏตัวที่ไหนเลย
3: อยู่ที่ไหนแต่ว่าน่าจะอยู่ต่างประเทศนะเพราะเห็นบอกว่าก็ก่อนหน้านี้คือเดินทางไปที่อินโดใช่ไหม
4: หลังจากที่ทัวร์ประเทศเพื่อนบ้านแล้วก็ยังไม่เห็นการปรากฏตัวของคุณทักษิณอีกเลย
3: คือก็เงียบก็เงียบจริงๆอ่ะนะ
4: แต่ว่าจะต้องใช้เวลาอยู่กับครอบครัวละมั้งเน
3: า
4: ะ
3: ใช่อันนี้อาจจะแบบได้เลี้ยงหลานจริงๆแล้ว
4: แหละ
3: ค่ะนะคะดูเรื่องอื่นๆกันหน่อยในส่วนของท่านนายกไปไหนคะวันนี้ท่านนายกอนุทิน
4: ท่านนายกอนุทินเนี่ย
3: วันนี้ไปที่อุดรนะคะ
4: ค
3: ่
4: ะ
3: ก็ตอน 4:30 ที่ผ่านมาเนี่ยค่ะ
4: ค่ะ
3: ท่านนายกอนุทินชาญวีรกูลนะคะ
4: ค
3: ่
4: ะ
3: ได้โพสต์ Facebook ส่วนตัวของท่านนะบอกว่ามาอุดรส่งสสหลังธุรพลซึ่งเป็นสมาชิกของพรรคภูมิใจไทยนะคะคือมีรายงานว่าวันนี้เนี่ยมีพิธีพระราชทานเพลิงศพคุณหลังธุรพลหรือว่ารู้จักกันดีในนามที่เรียกว่าสสหลังนั่นแหละสสอุดรธานีเขต3ของพรรคภูมิใจไทยที่วัดป่าพระธรรมวิสุทธิมงคลบ้านหนองสักไคลนะคะตำบลเชียงหวางอำเภอเพ็ญจังหวัดอุดรธานีนะคะ
4: ค่ะ
3: ซึ่งคุณหลังธุรพลเนี่ยก็อายุ69โอ้เยอะแล้วนะคะ
4: ค่ะ
3: ก็อยู่พรรคภูมิใจไทยน่าจะหลายสมัยแล้วหรือเปล่านะไม่แน่ใจนะคะแต่ว่าเห็นบอกว่าก็เป็นส.ส.ของพรรคภูมิใจไทยเขต3แล้วนะคะ
4: ค่ะ
3: เสียชีวิตจากโรคประจำตัวตั้งแต่เมื่อวันที่20กรกฎาคมที่ผ่านมาที่โรงพยาบาลกรุงเทพอุดรธานีนะคะนี่ท่านนายกก็เดินทางไปนะคะ
4: ก็เป็นความเคลื่อนไหวของคุณอนุทินเช่นเดียวกัน
3: ใช่
4: ค่ะ
3: เพราะก่อนหน้านี้เนี่ยคือจริงๆตอนนี้นักข่าวจะดูอะไรรู้ป่ะคุณคือจะดู
4: เฟซบุ๊ก
3: คือแกจะโพสต์อยู่เรื่อยๆบ่อยๆอยู่เหมือนกันคือถ้าเกิดว่า
4: ทีก็มีไปคอมเมนต์ด้วย
3: เนี่ยก็คือจริงๆถ้าเกิดว่าไม่มีกำหนดการหรือว่าไม่มีวาระงานของนายกในช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์เนี่ย
4: ค่ะ
3: ต้องส่องเฟซบุ๊ก
4: อ๋อ
3: เพราะว่าเดี๋ยวจะมีขึ้นในอย่างอันนี้ก็มีอยู่ใช่ไหมคะ
4: ค่ะ
3: ก็คืออย่างที่คุณบอกว่าก่อนหน้านี้ก็ไปโพสใช่ไหม
4: ค่ะ
3: หลังจากที่ยืนยันว่าจะดำเนินคดีตามกฎหมายกับคุณยิ่งชีพอาชานนท์ใช่ไหมซึ่งเป็นผู้อำนวยการโครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชนว่าไอลอนี่แหละนะคืออันนี้ก็ยังคงเป็นประเด็นที่ฮือฮากันอยู
4: ่
3: แล้วก็อย่างที่บอกคือเธอใน Facebook ของท่านนายกเนี่ยไปคอมเมนต
4: ์
3: นะคุณอนุทินได้เข้าไปคอมเมนต์เพจ Facebook ที่ชื่อว่ารักษาแผ่นดินนะคือในเพจนี้เนี่ยเพจรักษาแผ่นดินเนี่ยเขาออกมาโพสต์ถึงเรื่องนี้คือกรณีของไอลอเนี่ยนะคะบอกว่าพวกเราขอสนับสนุนให้นายกอนุทินและผู้ที่เกี่ยวข้องฟ้องยิ่งชีพไอลอจนถึงที่สุดโดยท่านนายกอนุทินก็เขียนคอมเมนต์ว่ารับทราบรับปฏิบัติครับผมคือแค่นี้คือมันก็เป็นข่าวได้แล้วใช่ไหม
4: ค่ะ
3: แล้วคือจริงๆกรณีของคุณยิ่งชีพไอลอเนี่ยเขาใ ที่มีชื่อของรัฐมนตรีทั้ง9คน
4: ค่ะ
3: ทั้ง9คนเนี่ยนะคะแล้วให้ฟ้องแบบในพื้นที่ใครพื้นที่มันไงเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณยิ่งคิดต้องไล่ไปตามจังหวัดนู้นจังหวัดนี้ในพื้นที่อะไรอย่างงี้สิ
4: ไม่โดยปกติแล้วอ่ะเหมือนทางพรรคภูมิใจไทยก็จะมีการส่งตัวแทนไปแจ้งข้อกล่าวหาจังหวัดโน้นจังหวัดนี
3: ้
4: ก็มาก็คือส่วนหนึ่งก็เรียกว่าเป็นการยียวนกันนะในทางกฎหมายเพื่อที่จะต้องเสียค่ารถไปจังหวัดนี
3: ้ค่ะ
4: ก็เหมือนที่ครั้งหนึ่งที่ร้อยเอกธรรมนัสบอกว่าจะฟ้องโรมก็ในลักษณะคล้ายๆกันนี่แหละ
3: ค่ะนั่นแหละ
4: ค่ะ
3: ก็เดี๋ยวรอดูนะคะอ่ะดูข่าวนี้กันหน่อยเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนาะ
4: ค่ะ
3: เพราะว่าวันนี้เห็นผลสำรวจของทางนิดาโพหรือว่าสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์เขาไปสำรวจเรื่องคนจนมีสิทธิ์ไหมครับนะกับประชาชนที่มีอายุตั้งแต่18ปีขึ้นไปแล้วก็มีรายได้ไม่เกิน 10,000 บาทต่อเดือนรวมถึงที่ผู้ที่ไม่มีรายได้เนี่ยกระจายทุกภูมิภาคระดับการศึกษาอาชีพทั่วประเทศเลยเนี่ย 1,000 กว่าเกือบ 2,000 นะเกี่ยวกับการได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของประชาชนว่าเคยได้รับสิทธิ์ในโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของประชาชนก็พบว่าร้อยละ 53.78 เนี่ยระบุบอกว่าเคยได้รับนะคะแล้วก็ร้อยละ 46.22 บอกว่าไม่เคยได้รับอุ๊ก็เยอะเหมือนกันนะ46เนี่ยนะคะส่วนเรื่องของการลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิ์ในโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปีนี้ปี69นี่
4: ค
3: ่
4: ะ
3: ร้อยละ 51.73 บอกว่าได้ลงทะเบียนแต่ว่าไม่ได้รับสิทธิ
4: ์ค่ะ
3: ไม่ได้สิทธิ์รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะอันนี้ก็อาจจะที่เราได้เห็นข่าวแหละมันมีปัญหานู่นนี่นั่นเยอะ
4: ค่ะ
3: นะคะแล้วก็อีกส่วนนึงเนี่ยบอกว่าตนเองก็ไม่มีสิทธิ์ได้รับบัตรนะคะ
4: ค่ะ
3: แล้วก็ส่วนผู้ที่ลงทะเบียนแต่ไม่ได้สิทธิ์รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเกี่ยวกับความรู้สึกที่ไม่ได้รับสิทธิ์ในโครงการนี้เนี่ยพบว่าตัวอย่างร้อยละ 43.26 บอกว่าไม่โกรธเลยนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าไปดูที่บอกว่าค่อนข้างเอาที่โกรธมากก่อนโกรธมากนี่ 21.53
4: ค่ะ
3: นะแล้วก็ค่อนข้างโกรธนี่ก็20 20หน่อยๆนะคะ
4: ก็ถือว่าโกรธไม่มากนะเปอร์เซ็นต์ยังไม่เกินครึ่ง
3: ยังไม่เท่าไหร่ใช่ไหมคะ
4: ก็ต้องร
3: อแต่คุณเอกนิติบอกว่าวิ่งก็ถือเป็นเสียงสะท้อนนะ
4: ค่ะ
3: ที่ไปสำรวจความคิดเห็นของประชาชนนะก็บอกว่าการสำรวจของประชาของนิราภูที่ไปสำรวจความคิดเห็นประชาชนก็ยินดีนะที่ประชาชนส่วนใหญ่เขาสะท้อนมุมมองในเชิงบวกกับโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะโดยเฉพาะในมิติของการสร้างความเชื่อมั่นแล้วก็เสียงสนับสนุนให้กับรัฐบาลนะคะแล้วก็ที่พบว่าประชาชนที่ได้รับสิทธิ์ในโครงการนี้ซึ่งมีสัดส่วนร้อยละ 23.62 ของกลุ่มตัวอย่างในที่ยอมรับว่าโครงการนี้มีส่วนสำคัญต่อการตัดสินใจทางการเมือง

0: ที่ไม่ได้รับสิทธิ์เนื่องจากว่าเขาเข้าใจในเงื่อนไขและคุณสมบัติของตนเองเหมือนกันว่าตัวเองนะมันไม่มีคุณสมบัติ
1: ค่ะ
0: นะคืออันนี้ก็ถือว่าก็ถือว่ามันเป็นจุดสะท้อนให้เขาได้เหมือนกันนะคะอันนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันคืออันนี้รัฐบาลไม่ได้กดไม่ได้อะไรก็ถือว่าก็ดีไปเนาะ
1: ค่ะ
0: นี่แหละอ่ะเดี๋ยวพักกันอีกสักครู่ก่อนเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามกันต่อค่ะ
1: ค่ะ
2: พี่คะอนาคตของพวกเราจะเป็นยังไงคะ
3: ก็ต้องเป็นอนาคตที่อากาศสดใสและเดินทางไปไหนก็สะดวกครอบคลุมเราเชื่อว่าอนาคตที่ดีเริ่มได้วันนี้รฟม.ไม่ได้สร้างแค่ระบบขนส่งมวลชนแต่เราเดินหน้าขยายโครงข่ายรถไฟฟ้าที่มั่นคงด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัยใส่ใจสิ่งแวดล้อมพร้อมเชื่อมประตูแห่งความสุขและคืนอากาศบริสุทธิ์ให้โลกของเรารฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมืองทุกการเดินทางด้วย MRT มีจุดหมาย
4: นั่งสายสีน้ำเงินไปทำธุระนั่งสายสีม่วงไปพบปะเพื่อนๆนั่งสายสีเหลืองไปหาของอร่อยหรือนั่งสายสีชมพูบ่อยเพราะติดคอนเสิร์ต
3: รฟม.พร้อมสนับสนุนทุกโอกาสด้วยโครงข่ายรถไฟฟ้าที่คิดมาเพื่ออนาคตและเรายังเดินหน้าขยายเส้นทางใหม่ๆให้ทุกคนได้ออกไปใช้ชีวิตที่ชอบด้วยเส้นทางที่ใช่34ปีรฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
5: ทันข่าวเสาร์อาทิตย์เกาะติดทุกข่าวก้าวทันทุกสถานการณ์กับแสงระวีสุมนทาและพรสิริคำวัง
2: พี่คะอนาคตของพวกเราจะเป็นยังไงคะ
3: ก็ต้องเป็นอนาคตที่อากาศสดใสและเดินทางไปไหนก็สะดวกครอบคลุมเราเชื่อว่าอนาคตที่ดีเริ่มได้วันนี้รฟม.ไม่ได้สร้างแค่ระบบขนส่งมวลชนแต่เราเดินหน้าขยายโครงข่ายรถไฟฟ้าที่มั่นคงด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัยใส่ใจสิ่งแวดล้อมพร้อมเชื่อมประตูแห่งความสุขและคืนอากาศบริสุทธิ์ให้โลกของเรารฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
0: มาติดตามกันอีกช่วงหนึ่ง
1: ค่ะ
0: ดูต่างประเทศกันหน่อยเรื่องของสงครา
1: ม
0: คือถึงแม้ว่ามันไม่ใช่บ้านเราแต่ว่ามันกระทบแน่นอนเรียกว่ากระทบทั้งโลกแหละ
1: ใช่ค่ะ
0: นะอย่างน้อยก็คือราคาน้ำมันนี่แหละค่าปงค่าไฟนั้นมันจะขึ้นอะไรอย่างนี้เนี่ยนะคะ
1: ค่ะ
0: ก็ปรากฏว่าอาจจะดีนิดหน่อยหรือเปล่านะมีรายงานข่าวจากสำนักข่าวต่างประเทศเขาบอกว่าทางกองทัพสหรัฐอเมริกานั้นระงับการโจมตีทางอากาศต่ออิหร่านเป็นการชั่วคราว
1: ค่ะ
0: หลังปฏิบัติการทิ้งระเบิดอย่างหนักหน่วงติดต่อกัน13วันนะท่ามกลางความพยายามทางการทูตเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงการกลับไปสู่สงครามเต็มรูปแบบ
1: ค่ะ
0: แต่ว่าอย่างไรก็ตามเองทางประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเองก็ข่มขู่เหมือนกันว่าจะโจมตีเพิ่มเติมแต่ว่าก็ยังย้ำว่าการเจรจานั้นมันยังคงต้องเดินหน้าต่อไปตกลงยังไงจะทำสงครามก็จะทำ
1: ปล่อยให้
0: เจรจาก็คือเจรจา
1: เหมือนมีวันหยุดให้หายใจหายคอก่อน
0: โอ้
1: ก็ทั้งฝั่งตัวเองแล้วก็ฝั่งตรงข้าม
0: เว้ยแต่มีรายงานว่าเอ๊ะสหรัฐเริ่มอาวุธเริ่มจะล่อยหลอหรือเปล่า
1: โอ้โหเขาไม่น่าจะหมดนะ
0: นะแต่ว่า
1: ค่ะ
0: แต่ว่าก็มีรายงานกันว่าปัจจัยที่เพิ่มความไม่แน่นอนให้กับสถานการณ์นี้ก็คือแผนเยือนกรุงวอชิงตันดีซีของนายเบนจามินเนทันยาฮูนายกรัฐมนตรีของอิสราเอลในสัปดาห์หน้านี่แหละ
1: ค่ะ
0: เห็นบอกว่าแม้ว่าอิสราเอลเองซึ่งร่วมมือกับสหรัฐในการเปิดศึกโจมตีอิหร่านตั้งแต่วันที่28กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเนี่ยจะไม่ได้มีส่วนร่ว
1: ม
0: ในการโจมตีครั้งใหม่ต่อการเปิดต่อการปิดช่องแคบฮอร์มุซของอิหร่านก็ตามนะคะ
1: ค่ะ
0: โดยเจ้าหน้าที่ระดับภูมิภาคที่เกี่ยวข้องกับความพยายามในการไกล่เกลี่ยเนี่ยบอกว่าการเจรจาทางการทูตอย่างเป็นระบบเป็นกำลังดำเนินการอยู
1: ่
0: ส่วนการหยุดโจมตีของสหรัฐแล้วก็การหยุดตอบโต้ของอิหร่านต่อประเทศในตอนออกกลางนั้นเป็นสัญญาณเชิงบวกที่จะช่วยให้ความพยายามในการลดความตึงเครียดประสบความสำเร็จ
1: ค่ะ
0: นะคะทั้งสหรัฐและอิหร่านนั้นต้องการที่จะกลับไปสู่ข้อตกลงหยุดยิงชั่วคราวแล้วก็ประนีประนอม ซึ่งตอนนี้กำลังเจรจากันอยู่นะแต่ว่ามันมีประเด็นสำคัญอยู่ที่อิหร่านเนี่ยจะอนุญาตให้เรือแล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุซด้วยข้อจำกัดที่น้อยลง
1: ะ
0: นะคะโฆษกกระทรวงต่างประเทศของอิหร่านเนี่ยก็ยืนยันว่าอิหร่านแล้วก็โอมานเนี่ยเขาได้จัดการเรียกว่าเจรจาทางเทคนิคหลายครั้งเกี่ยวกับช่องแคบฮอร์มุซในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะแม้ว่าผู้แทนของโอมานจะเดินทางออกจากกรุงเตหะรานเมื่อวันเสาร์ก็คือเมื่อวานนี้นะแต่ว่าจากการเจรจาก็ถือว่ามีความคืบหน้าแล้วก็กำลังดำเนินต่อไปอิหร่านนั้นเราก็ทราบกันอยู่นะว่าปิดกั้นเส้นทางเดิน

0: เกิดในช่องแคบพอมดตั้งแต่สงครามเริ่มต้นขึ้นแล้วก็ส่งผลให้ราคาน้ำมันเนี่ยมันพุ่งต่อเนื่องในช่วงความขัดแย้งที่มีความยืดเยื
1: ้อ
0: แล้วก็จนมีการลงนามบันทึกความเข้าใจหยุดยิงกันชั่วคราวเมื่อเดือนที่แล้วนะคะแต่ว่าการต่อสู้ปรากฏว่ามันปะทุขึ้นอีกครั้งนึงหลังที่อิหร่านโจมตีเรือพาณิชย์ที่ไม่ได้รับอนุญาตหรือว่าแล่นออกนอกเส้นทางที่กำหนดก็เลยเป็นเหตุให้สหรัฐนั่นแหละเขาไม่พอใจก็เลยได้มาโจมตีอิหร่านอีกครั้งหนึ่ง
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่ว่ายังยืนยันนะอิหร่านยังยืนยันสิทธิ์ในฮอร์มุสแล้วก็ยังโจมตีฐานทัพสหรัฐในหลายประเทศอันหลับจนเสียหายไปอย่างมากมายเหมือนกัน
1: ก็คือประเทศพันธมิตรของสหรัฐแต่รอบนี้อิสราเอลไม่ร่วมในการไปโจมตีแต่พอสหรัฐหยุดอิสราเอลก็โจมตีคือเหมือนแบบว่า
0: เนี่ย
1: มือซ้ายมือขวาน
0: ั่นน่ะ
1: ก็เลยไม่ได้รู้สึกว่าสงครามมันยุติลงตอนไหนเลย
0: นั่นน่ะส
1: ินะคะแต่การหยุดยิงในเรื่องของสงครามแต่ว่าก็มีการมาทำสงครามทางด้าน
0: เศรษฐกิจ
1: ก็คือการตั้งภาษีรอบใหม่นี่แหละภาษี
0: อันนี้ก็เดือดร้อนกันทั้งโลกเหมือนก
1: ัน ก็60ประเทศคู่ค้านะคะที่ถูกขึ้นภาษีส่วนไทยอยู่ในอัตรา 10-12.5% นะคะก็เรียกว่าผู้แทนการค้าของสหรัฐอเมริกานี่ก็มีการออกแถลงการประกาศเก็บภาษีศุลกากรกับ60ประเทศคู่ค้านะคะฐานไม่บังคับใช้มาตรการห้ามนำสินค้าที่ใช้แรงงานบังคับอย่างมีประสิทธิภาพก็มีการอาศัยอำนาจตามมาตราอะไรก็ว่ากันไปของเขานี่แหละนะคะในจำนวนนี้ประกอบด้วยประเทศที่จะถูกเรียกเก็บภาษี 10% เนื่องจากก็คือมีมาตรการห้ามนำเข้าสินค้าจากแรงงานบังคับอยู่แล้วแล้วก็2เนี่ยให้คำมั่นที่จะบังคับใช้มาตรการดังกล่าวผ่านความตกลงการค้าต่างตอบแทนหรือมีมาตรการบางส่วนที่ป้องกันการนำเข้าสินค้าประเภทนี้ได้ในระดับหนึ่งก็ได้แก่อาร์เจนตินาบังกลาเทศกัมพูชาแคนาดาเอสกวาดอร์เอลซัวดอร์นะคะกัวเตมาลาฮอนดูรัสอินเดียอินโดนีเซียจอร์แดนมาเลเซียเม็กซิโกปากีสถานศรีลังกาตินเนแดดและโตปิโก้นะครับสหราชอาณาจักรและอีกกลุ่มหนึ่งที่จะถูกเก็บภาษี 10% หรือ 12.5% ก็คือกลุ่มสุดท้ายคือกลุ่มที่จะถูกเก็บภาษี 12.5 ก็คือประเทศที่เหลือก็คือมีไทยอยู่ในกลุ่มนี้โดยเป็น1ใน54ประเทศที่สหรัฐประเมินว่าล้มเหลวในการสกัดการนำเข้าสินค้าที่ใช้แรงงานบังคับอย่างมีประสิทธิภาพโดยเพื่อนพันที่อยู่ในกลุ่มนี้ก็มีจีนฮ่องกงอินเดียญี่ปุ่นมาเลเซียฟิลิปปินส์สิงคโปร์และก็เวียดนามนะคะก็จะมีผลบังคับใช้ในช่วงวันที่24กรกฎาคมนะคะโดยมาตรการดังกล่าวนี้ก็มีขึ้นหลังจากศาลสูงของสหรัฐวินิจฉัยว่าภาษีศุลกากรที่รัฐบาลทรัมป์เรียกเก็บจากต่างประเทศเนี่ยต่างๆทั่วโลกเนี่ยอาศัยอำนาจฉุกเฉินนั้นเป็นการดำเนินการที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายทำให้ประธานาธิบดีทรัมป์จึงต้องหาช่องทางกฎหมายอื่นมาผลักดันนโยบายภาษีนะคะโดยเวลาในการประกาศใช้มาตรการนี้ก็มีเป้าหมายเพื่อที่จะเลี่ยงความซับซ้อนที่จะเกิดขึ้นหากนำภาษีใหม่ไปทับซ้อนกับภาษี 10% ที่บังคับใช้อยู่เดิมพร้อมกับระบุว่าภาคธุรกิจจะต้องมีความต่อเนื่องและความแน่นอนในนโยบายภาษีศุลกากรนะคะโดยสินค้าจาก60ประเทศคู่ค้าที่ได้รับผลกระทบครั้งนี้เนี่ยคิดเป็นสัดส่วนถึง99.4% เลยของสินค้านำเข้าทั้งหมดของสหรัฐขณะที่สินค้านำเข้าหลายประเทศได้รับการยกเว้นก็มีเรื่องของน้ำมันและก๊าซธรรมชาติรวมถึงสินค้าที่ไม่สามารถจัดหาได้ภายในประเทศนะคะก็โดยของชาวอเมริกันส่วนใหญ่ก็บอกว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ไม่น่าจะส่งผลให้ราคาสินค้าสูงขึ้นในทันทีเนื่องจากอัตราภาษีใหม่เนี่ยส่วนใหญ่ก็ยังใกล้เคียงกับที่ผู้นำเข้าจ่ายอยู่แล้วแล้วก็แต่สถานการณ์ก็จะเปลี่ยนแปลงได้ในอีกไม่กี่สัปดาห์หรือหลายเดือนข้างหน้าอันนี้ก็เห็นเพื่อนพรรคพวกที่เขาอยู่ที่สหรัฐเนี่ยเขาบอกโอ้โหตอนที่มันมีข่าวเนาะเรื่องของการขึ้นภาษีนำเข้าของไทยอะไรต่างๆเนี่ยทำให้หนึ่งแหละอะไรอะกระทงกะทิอะไรพวกเนี้ยที่เป็นสินค้านำเข้าแล้วโอ้ราคาแพงมากนะคะ
0: อันนี้ก็อาจจะดีขึ้นหน่อยหรือเปล่าคือจริง
1: ๆน่าจะปรับตัวกันได้บ้าง
0: คือแล้วหลายประเทศอ่ะคือมันขึ้นไม่เท่ากัน
1: ใช่
0: ไม่ค่อยจะสนใจประเทศอื่นนะสนใจแต่กัมพูชาเนี่ยว่าขึ้นเท่าเราไหมอะไรอย่างเงี้ย
1: จะขึ้นมากขึ้นน้อยขึ้นเท่าเราหรือเปล่ามัน ประเทศเขาเรียกว่าอะไร
0: ของเรา 12.5 ใช่ไหม
1: ใช่ของของกัมพูชาน่าจะอยู่ที่
0: 10% 10ใช่ไหมเออเนี่ย
1: ห่างกันแค่นี้ไม่เป็นไรหรอก
0: โอ้ยต้องก็2เนี่ย
1: เออเขาก็อวยสหรัฐขนาดนั้นก็ให้เขาลดหย่อนน้อยกว่าหน่อย
0: ชอบอวยว่างั้น
1: อืมธรรมดา
0: แต่ว่าอีกประเทศนึงที่โอ้โหอันนี้คือสูงลิฟต์เลย 50% เลยอ
1: ่ะค่ะ
0: แคนาดา
1: โ
0: อ้ปรากฏว่านายกรัฐมนตรีมาร์คคาร์นีย์นะซึ่งเป็นนายกรัฐมนตรีของแคนาดาเนี่ยประกาศจะตอบโต้มาตรการภาษีใหม่ของสหรัฐเลยทีเดียวที่เรียกเก็บจากสินค้านำเข้าจากแคนาดาไว้สูงถึง 50%
1: ค่ะ
0: โดยนายกของแคนาดาเนี่ยมองว่ามาตรการของสหรัฐนั้นเป็นเรื่องไม่สมเหตุสมผลแล้วก็จะดำเนินการทันทีถ้าเกิดว่าการเจรจาการค้าระดับทวิภาคีปราศจากความคืบหน้าโดยตอนนี้เนี่ยเห็นบอกว่าแคนาดาเนี่ยอยู่ในกลุ่มข้อตกลงการค้าUSMCA เนี่ยซึ่งประกอบไปด้วยสหรัฐเม็กซิโกแล้วก็แคนาดาโดยประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้บอกว่าจะบังคับใช้ข้อตกลงดังกล่าวเนี่ยในรูปแบบของการพิจารณารายปีแล้วก็มีการมองกันว่าทรัมป์เนี่ยกำลังพยายามจะบีบให้แคนาดานั้นยอมรับเงื่อนไขต่างๆตามเม็กซิโก
1: ค่ะ
0: โอ้โหนี่คือจะเป็นเจ้าโลกอะ
1: เขาอยากเป็นผู้นำในทั้งหมดทั้งมวลนะคะ
0: ของไทยเราก็มีการแสดงความคิดเห็นด้วยนะ
1: ค่ะ
0: เห็นทั้งคุณอภิสิทธิ์เวชชัยชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์นะก็ได้พูดถึงในเรื่องนี้ด้วยเหมือนกันนะที่ไทยเรานั้นได้ประกาศทางสหรัฐอเมริกาได้ประกาศเก็บภาษีนำเข้าสินค้านำเข้าของไทยเนี่ย 12.5 เนี่ยขณะที่มาเลเซียกัมพูชาอินโดนีเซียถูกเก็บในอัตรา 10% นะซึ่งเกิดจากการเจรจาที่ล่าช้าไปหรือเปล่าเนี่ยนะทางคุณอภิสิทธิ์บอกว่าเรื่องนี้เนี่ยทางคุณเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเนี่ยบอกว่าอยากให้กระทรวงพาณิชย์เร่งดำเนินการเจรจาในกรอบต่างๆเพื่อที่จะลดภาระเรื่องนี้ซึ่งตนเองเข้าใจว่ามันก็ไม่ได้ง่ายนะกับการที่จะไปเจรจารายละเอียดในทุกเรื่องแต่ว่ารัฐบาลเนี่ยต้องเร่งเครื่องในเรื่องนี
1: ้
0: แล้วก็ทราบดีค่ะว่ารัฐบาลพยายามที่จะหาทางสรุปการเจรจาความตกลงการค้าเสรีไทยสหภาพยุโรปหรือว่า FTA ไทย EU นะเพื่อที่จะเป็นทางเลือกแล้วก็ต้องพูดตรงๆว่าผู้นำสหรัฐกับนโยบาย สหรัฐในปัจจุบันเนี่ยคาดการได้ยากมากนะว่าจะใช้กฎหมายไหนหรือใช้เมื่อไหร่ด้วยอัตราเท่าไหร่นี่คือคาดเดายากมากเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเกิดขึ้นเนี่ยมันก็ต้องเร่งหาทางในการเจรจาแต่ว่าต้องไม่ลืมค่ะว่าเมื่อเราไปเจรจาแล้วเนี่ยถ้าเกิดเขาเรียกร้องอะไรเนี่ยเราก็ต้องมาชั่งน้ำหนักให้ดีเพราะว่ามันจะมีสิ่งที่เราได้แล้วก็สิ่งที่เราเสียในคราวเดียวกันแต่ว่าในภาพรวมเนี่ยอยากให้นโยบายด้านการต่างประเทศของไทยนั้นจับมือกับประเทศที่มีกำลัง นะคะแล้วก็อยากให้ระเบียบโลกได้รับการเคารพจากทุกฝ่ายรวมถึงมหาอำนาจด้วยซึ่งเราก็ยังไม่เห็นบทบาทตรงนี้ที่ชัดเจนมากนักนะคะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็ผู้สื่อข่าวได้สอบถามคุณวิสิทธิ์เหมือนกันว่าเอนายกรัฐมนตรีแล้วก็รมหไทยก็เดินทางไปเยือนจีนมานะแล้วก็มีมันก็เห็นบอกว่าประสบความสำเร็จดูแต่ว่าดูแล้วมันจะมีผลกระทบในเรื่องนี้ไหมก็นักข่าวก็ถามคุณอภิสิทธิ
1: ์ค่ะ
0: ซึ่งคุณอภิสิทธิ์ก็บอกว่าก็คงไม่เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยสหรัฐเนี่ยเขาต้องการแสวงหากฎหมายที่ให้อำนาจกับเขาในการขึ้นภาษีเพราะว่าถ้าเกิดแนวคิดเดิมของโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐถูกปฏิเสธโดยสารเนี่ยคือเดิมเนี่ยถูกปฏิเสธโดยสารเพราะนั้นเขาเลยต้องไล่หากฎหมายอย่างอื่นที่จะมีข้ออ้างต่างๆในการที่จะขึ้นภาษีเพราะฉะนั้นเราอย่าไปมองว่ามันเชื่อมโยงกันกับเรื่องของจีนคือนักข่าวก็ถามนักข่าวเหมือนกับว่าเอ๊ะการที่นายกไปจีนเนี่ยมันน่าจะมีผลดีกับไทยบ้างนะอะไรประมาณอย่างนี้แต่นี่บอกว่าไม่น่าจะเกี่ยวกัน
1: ค่ะปิดท้ายด้วยเรื่องของสอบท้องถิ่นนิดนึงนะคะวันนี้ก็มีความเคลื่อนไหวโดยรองเซมเบ้นะคะคุณนิรัตพงศ์สิทธิ์ที่ถาวรรองปลัดกระทรวงมหาดไทยแล้วก็รักษาการอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นนะก็เดินทางไปตรวจสอบวันนี้มีการสอบสรรหาข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นสายงานผู้บริหารทั่วประเทศทำกลางมาตรการที่คุมเข้มนะคะป้องกันการทุจริตหลังจากมีข้อครหาทุจริตการสอบท้องถิ่นในครั้งก่อนรอบนี้ก็เป็นทำหน้าที่คุมสอบโดยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตนะคะที่ปทุมธานี ก็มีการเข้าไปตรวจสอบแล้วก็ไปสังเกตการสอบสรรหาข้าราชการที่เกิดขึ้นนะคะโดยการสอบครั้งนี้ก็มีผู้สมัครเข้าสอบจำนวน 37,359 คนเพื่อแข่งขันกันเข้าสู่ตำแหน่งที่ว่างจำนวน 1,000 ขออภัยค่ะ 17,543 ตำแหน่งก็เรียกว่าโอ้ครึ่งต่อครึ่งแต่ละวีแข่งขันกันหนักมากเช่นเดียวกันโดยงานนี้นะคุณนิรัตก็ได้เน้นย้ำถึงความโปร่งใสในการจัดการสอบโดยระบุว่าทั้งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเนี่ยก็เป็นหน่วยงานกลางและมหาวิทยาลัยรับผิดชอบจัดสอบต่างก็ยึดมั่นในการทำงานอย่างตรงไปตรงมาขอเตือนผู้ที่เข้าสอบทุกคนว่าอย่าตกเป็นเหยื่อของกลุ่มมิจฉาชีพที่แอบอ้างว่าสามารถช่วยเหลือให้สอบผ่านได้ขอให้ทุกคนเชื่อมั่นในศักยภาพของตนเองหากพบว่ามีการทุจริตและถูกจับได้เนี่ยโดยเฉพาะผู้ที่เป็นข้าราชการอยู่แล้วเนี่ยจะต้องรับโทษหนักถึงขั้นให้ออกจากราชการถือว่าไม่คุ้มค่าอย่างยิ่งทั้งนี้ขอยืนยันว่าจะไม่มีปัจจัยภายในหรือกลุ่มอำนาจใดๆมาแทรกแซงกระบวนการตรวจข้อสอบนะคะโอ้นอกจากนี้เนี่ยก็ยังมีประเด็นดราม่าที่คุณนิรัตไปบอกว่าถ้าใครรับเงินมาเนี่ยให้รีบคืนนะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยยังไม่เป็นคดีความ อันนี้ก็กลายเป็นประเด็นกันขึ้นมาเหมือนกัน
0: นะแล้วก็ปิดท้ายอีกนิดนึงคุณประกรณ์นินประพันธ์รองนายกฝ่ายกฎหมายของรัฐบาลก็จะเอาอีกแล้วนะคะคือจะยุบหน่วยงานซ้ำซ้อนของรัฐกันแล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวกันยายนนี้เนี่ยเริ่มที่จะยุบธนาคารที่ดินแล้วนะคะอันนี้ก็เหมือนกับว่าแบบมันซ้ำซ้อนอ่ะนะ
1: ค
0: ือคุณประกรณ์เนี่ยบอกว่าประเมินแล้วหน่วยงานที่ยุบอันดับต้นๆก็จะเริ่มตั้งแต่ช่วงเดือนกันยายนนี้ก็คือเรื่องสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดินนะเพราะว่ามีการขยายระยะเวลามาหลายปีแล้วก็เดี๋ยวก็คงจะเอาไปรวมกับหน่วยงานก็คือเอาไปรวมกับสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาตินั่นเอง
1: ค่ะ
0: นะเพราะตอนนี้ก็มีการควบคุมอะไรจัดการอะไรไว้หมดแล้วนะคะเนี่ยก็เดี๋ยวรอดูนะคะ
1: อ่
0: ะเวลาหมดแล้วต้องลากันก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าวันนี้เราสองคนน้องทีมงานหลักเลยค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: ทันข่าวเสาร์อาทิตย์เกาะติดทุกข่าวก้าวทันทุกสถานการณ์กับแสงระวีสุมนทาและพรสิริคำวังหลังเคารพธงชาติ 18:00 น.ทุกวันเสาร์และอาทิตย์ทาง FM 92.5 MHz

0: ตของพวกเราจะเป็นยังไงคะ
1: ก็ต้องเป็นอนาคตที่อากาศสดใสและเดินทางไปไหนก็สะดวกครอบคลุมเราเชื่อว่าอนาคตที่ดีเริ่มได้วันนี้รฟม.ไม่ได้สร้างแค่ระบบขนส่งมวลชนแต่เราเดินหน้าขยายโครงข่ายรถไฟฟ้าที่มั่นคงด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัยใส่ใจสิ่งแวดล้อมพร้อมเชื่อมประตูแห่งความสุขและคืนอากาศบริสุทธิ์ให้โลกของเรารฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมืองทุกการเดินทางด้วย MRT มีจุดหมาย
2: นั่งสายสีน้ำเงินไปทำธุระนั่งสายสีม่วงไปพบปะเพื่อนๆนั่งสายสีเหลืองไปหาของอร่อยหรือนั่งสายสีชมพูบ่อยเพราะติดคอนเสิร์ต
1: รฟม.พร้อมสนับสนุนทุกโอกาสด้วยโครงข่ายรถไฟฟ้าที่คิดมาเพื่ออนาคตและเรายังเดินหน้าขยายเส้นทางใหม่ๆให้ทุกคนได้ออกไปใช้ชีวิตที่ชอบด้วยเส้นทางที่ใช่34ปีรฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
3: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา 19:00 น.

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กระทรวงพาณิชย์เตรียมจัดกิจกรรมไทยช่วยไทย X Local Low Cost นำสินค้าอุปโภคบริโภคมาจำหน่ายในราคาพิเศษลดสูงสุดร้อยละ60ลดค่าครองชีพประชาชนวันที่1ถึง15สิงหาคมนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเร่งประสานมหาดไทยสกัดข่าวปลอมพร้อมย้ำส่งข้อมูลที่ถูกต้องถึงประชาชนกองทัพอิหร่านเตือนความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางอาจขยายเป็นวงกว้างหากสหรัฐตัดสินใจเดินหน้าโจมตีอิหร่านต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: กระทรวงพาณิชย์เตรียมจัดกิจกรรมไทยช่วยไทย X Local Low Cost นำสินค้าอุปโภคบริโภคมาจำหน่ายในราคาพิเศษลดสูงสุดร้อยละ60ลดค่าครองชีพประชาชนวันที่1ถึง15สิงหาคมนี
2: ้นางสาวลลิดาเพื่อติวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากระทรวงพาณิชย์เดินหน้ามาตรการช่วยลดค่าครองชีพของประชาชนพร้อมสนับสนุนผู้ประกอบการฐานรากผ่านกิจกรรมไทยช่วยไทย X Local Low Costระหว่างวันที่1ถึง15สิงหาคมนี้โดยร่วมมือกับเครือข่ายร้านค้าส่งและค้าปลีกท้องถิ่นกว่า130รายรวมประมาณ800สาขาทั่วประเทศเพื่อจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคในราคาพิเศษควบคู่กับการเพิ่มช่องทางจำหน่ายสินค้าให้ผู้ประกอบการ SME และผู้ผลิตสินค้าชุมชนภายในกิจกรรมร้านค้าที่เข้าร่วมจะนำสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตมาจำหน่ายในราคาพิเศษโดยสินค้าที่ร่วมรายการจะได้รับส่วนลดสูงสุดร้อยละ60อาทิข้าวสารน้ำปลาซอสปรุงรสและสินค้าอุปโภคบริโภคในชีวิตประจำวันกรมพัฒนาธุรกิจการค้าจะจัดพิธีเปิดกิจกรรมอย่างเป็นทางการในวันที่1สิงหาคมนี้ในร้านตั้งยี่ศูนย์ซูเปอร์สโตร์สาขานาดีจังหวัดอุดรธานีนางสาวลลิดากล่าวว่าจุดเด่นของโครงการนี้คือการใช้เครือข่ายร้านค้าท้องถิ่นเป็นกลไกเชื่อมโยงผู้ผลิตกับผู้บริโภคในแต่ละพื้นที่ช่วยให้สินค้า SME และสินค้าชุมชนมีพื้นที่จำหน่ายเพิ่มขึ้นเข้าถึงผู้บริโภคได้มากขึ้นและทำให้เม็ดเงินหมุนเวียนอยู่ในระบบเศรษฐกิจระดับจังหวัดและระดับชุมชนรัฐบาลขอเชิญชวนประชาชนร่วมเลือกซื้อสินค้าราคาพิเศษจากกิจกรรมไทยช่วยไทย X Local Low Cost และติดตามรายชื่อร้านค้าสาขาและสินค้าที่ร่วมรายการผ่านช่องทางของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าและกระทรวงพาณิชย์ทั้งนี้ส่วนลดร้อยละ60เป็นอัตราสูงสุดของสินค้าที่ร่วมรายการซึ่งรายละเอียดสินค้าและอัตราส่วนลดอาจแตกต่างกันในแต่ละร้านและแต่ละสาขาคดีนาฏขวัญสันสุขรายงาน
1: กระทรวงการคลังเดินหน้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากสู่เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์และมาตรการทางภาษีเสริมสภาพคล่อง MSME
3: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวปาฐกถาพิเศษในงานไทย MSME Forum 2026ถึงเป้าหมายการพลิกโฉมธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อมและรายย่อยหรือ MSME ให้พร้อมรับมือกับ3เมกะเทรนด์โลกที่กำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วได้แก่ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีและปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์และเศรษฐกิจสีเขียวโดยรัฐบาลได้ดำเนินนโยบายทางการเงินและการคลังเพื่อติดปีกคนตัวเล็กอย่างครอบคลุมผ่านการผลักดันโครงการไทยช่วยไทย Plus ที่ดึง AI นกกระซิบมาช่วยร้านค้ารายย่อยบริหารจัดการและสร้างฐานข้อมูลเพื่อเข้าถึงสินเชื่อได้ง่ายขึ้นการพัฒนาระบบประเมินเครดิตทางเลือกการเร่งคืนภาษีผ่านระบบ e-tax รวมถึงมาตรการที่ช่วยน้องที่ให้บริษัทใหญ่ช่วยวางระบบดิจิทัลแลกกับสิทธิประโยชน์ทางภาษี2เท่าตลอดจนการให้แต้มต่อในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐซึ่งนโยบายทั้งหมดนี้มุ่งบูรณาการความร่วมมือเพื่อเพิ่มสภาพคล่องยกระดับทักษะและสร้างความโปร่งใสเพื่อให้ MSME ไทยสามารถเติบโตได้อย่างแข็งแกร่งในระยะยาวด้านนายนพพงศ์ธีรวรประธานสมาพันธ์ SME ไทยได้นำเสนอทิศทางการทำงานของสมาพันธ์ผ่าน4เสาหลักได้แก่การปรับตัวสู่ยุคดิจิทัลด้วยการพัฒนาปัญญาประดิษฐ์ร่วมกับพันธมิตรระดับโลกและสร้างแพลตฟอร์มการค้าออนไลน์การรวมพลังผู้ประกอบการฐานรากและคนรุ่นใหม่การทำหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมระหว่างภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและการขับเคลื่อนนโยบายภายใต้แนวคิดการเติบโตไปด้วยกันพร้อมกันนี้ได้ส่งมอบสมุดปกน้ำเงินซึ่งรวบรวมข้อเสนอแนะเชิงนโยบายจากนักวิชาการและผู้ประกอบการทั่วประเทศให้แก่รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเพื่อนำไปเป็นแนวทางในการกำหนดมาตรการเร่งด่วนภายใน6เดือนและแผนพัฒนาระยะยาว1ปีต่อไป ปฏิพลสนธกรมมารายงาน
1: BOI ผนึกกำลังธนาคาร Citibank ดึงกลุ่มทุนโลกหนุน6อุตสาหกรรมเป้าหมายต่อยอดเม็ดเงินขอส่งเสริมลงทุนครึ่งแรกปี2569ทะลุ 1,470,000 ล้านบาทนายนฤทธิ์เทิดสถิรศักดิ์เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI เปิดเผยว่า BOI ได้บูรณาการความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ร่วมกับธนาคาร Citibank เพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายนักลงทุนระดับโลกจากกว่า180ประเทศเข้าสู่ประเทศไทยมุ่งเน้นการขับเคลื่อน6อุตสาหกรรมเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ได้แก่ชีวภาพและเศรษฐกิจสีเขียวเซมิคอนดักเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูงยานยนต์ไฟฟ้าหรือEV และชิ้นส่วนปัญญาประดิษฐ์หรือ AI และดิจิทัลระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ตลอดจนการเป็นศูนย์กลางธุรกิจระหว่างประเทศต่อยอดความสำเร็จจากยอดขอรับการส่งเสริมการลงทุนครึ่งแรกของปี2569ที่พุ่งสูงถึง 1,470,000 ล้านบาทเติบโตขึ้น137%โดยเป็นเงินลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศกว่า 1,360,000 ล้านบาทเติบโตถึง180%ควบคู่ไปกับการใช้กลไก Fast Track ร่วมกับ8หน่วยงานภาครัฐที่ช่วยลดระยะเวลาอนุมัติลง20-50%เพื่อยกระดับและดันประเทศไทยสู่การเป็นจุดหมายปลายทางด้านการลงทุนระดับโลกอย่างยั่งยืนต่อไป
4: อีกจุดแข็งหนึ่งของประเทศไทยก็คือเรื่องของมาตรการซัพพอร์ตจากภาครัฐเป็นนโยบายที่ค่อนข้างคอนสิสเทนต์แล้วก็โอเพ่นสำหรับการลงทุนต่างชาตินะครับเราเป็นหนึ่งในประเทศที่ค่อนข้างต้อนรับนักลงทุนแล้วก็มีนโยบายที่เปิดกว้างมีมาตรการสิทธิประโยชน์จูงใจที่ให้กับนักลงทุนที่เข้ามาลงทุนในประเทศไทยนะครับและเราทำอย่างต่อเนื่องมาตลอดนี่ก็เป็นจุดหนึ่งที่เวลาเราพูดคุยนักลงทุนเนี่ยต้องบอกว่านี่เป็นจุดแข็งของประเทศไทยที่มีนโยบายส่งเสริมการลงทุนที่มีประสิทธิภาพแล้วก็มีความต่อเนื่องนะครับ
1: ด้านนางสาวนฤมลจิวังกูลกรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารซิตี้แบงก์ประเทศไทยกล่าวว่าซิตี้แบงก์พร้อมอำนวยความสะดวกในการดำเนินธุรกิจในประเทศไทยให้กับลูกค้ากลุ่มบริษัทข้ามชาติผ่านโซลูชันธุรกรรมระหว่างประเทศที่ช่วยให้ธุรกิจสามารถบริหารกระแสเงินสดระหว่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมรองรับการดำเนินงานข้ามพรมแดนอย่างไร้รอยต่อนอกจากนี้ยังนำเสนอโซลูชันธุรกรรมภายในประเทศที่สามารถเชื่อมต่อเข้ากับระบบการชำระเงินดิจิทัลในประเทศไทยได้โดยตรงช่วยให้ธุรกิจสามารถทำธุรกรรมได้ด้วยความรวดเร็วระดับเรียลไทม์หอการค้าไทยประเมินการที่สหรัฐอเมริกาประกาศใช้อัตราภาษีตามมาตรา301และไทยถูกเรียกเก็บภาษีในอัตราร้อยละ 12.5 จะไม่กระทบขีดความสามารถในการแข่งขันนายพจน์อารามวัฒนานนท์ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยกล่าวถึงกรณีสหรัฐอเมริกาประกาศใช้อัตราภาษีตามมาตรา301ว่าแม้ไทยจะถูกเรียกเก็บภาษีในอัตราร้อยละ 12.5 แต่ภาพรวมยังไม่ส่งผลกระทบต่อขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยอย่างมีนัยสำคัญเนื่องจากประเทศคู่แข่งส่วนใหญ่ต่างได้รับผลกระทบในระดับที่ใกล้เคียงกันอะไรก็ตามประเด็นสำคัญที่สหรัฐเพ่งเล็งคือเรื่องแรงงานบังคับซึ่งไทยควรเร่งผลักดันกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้มีผลบังคับใช้อย่างเป็นรูปธรรมเพื่อสร้างความเชื่อมั่นตามมาตรฐานสากลควบคู่ไปกับการติดตามมาตรการด้านกำลังการผลิตส่วนเกินอย่างใกล้ชิดพร้อมทั้งเร่งสรุปการเจรจาความตกลงการค้าต่างตอบแทนเพื่อปรับสมดุลทางการค้าทั้งนี้หอการค้าไทยได้มอบหมายให้มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยรวบรวมข้อมูลเพื่อสนับสนุนการเจรจาของกระทรวงพาณิชย์เรียบร้อยแล้วโดยเน้นย้ำให้ภาครัฐและเอกชนบูรณาการความร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดตลอดจนใช้โอกาสนี้ยกระดับมาตรฐานแรงงานและความโปร่งใสของห่วงโซ่อุปทานเพื่อเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสในการเสริมสร้างศักยภาพการลงทุนและการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเข้าหารือผู้บริหาร VR1 ณประเทศเบลเยียมเตรียมความพร้อมจัดเทศกาลดนตรีระดับโลก Tomorrowland Thailand ดึงดูดนักท่องเที่ยวคุณภาพกว่า 150,000 คนตอกย้ำไทยเป็นจุดหมายการจัดงานเทศกาลระดับโลก
5: นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พร้อมด้วยนางสาวถาปณีเกียรติไพบูลย์ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือททและคณะผู้บริหารเดินทางเยือนประเทศเบลเยียมเพื่อหารือร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทแวร์วันดอทเวิลด์ถึงการเตรียมความพร้อมจัดเทศกาลดนตรีระดับโลกทูมอร์โรแลนด์ไทยแลนด์ซึ่งจะจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่เป็นครั้งแรกในเอเชียระหว่างวันที่11ถึง13ธันวาคมนี้ณจังหวัดชลบุรีได้คาดการณ์ว่างานดังกล่าวจะดึงดูดนักท่องเที่ยวคุณภาพที่มีกำลังซื้อสูงจากทั่วโลกได้ไม่น้อยกว่า 150,000 คนสัดส่วนต่างชาติร้อยละ85และชาวไทยร้อยละ15ซึ่งจะสร้างแรงกระเพื่อมและสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับประเทศไทยได้สูงถึง 6,132 ล้านบาทแบ่งเป็นเม็ดเงินทางตรงจากการจัดงาน 1,092 ล้านบาทและผลกระทบทางอ้อมจากการท่องเที่ยวและพำนักต่ออีก 5,309 ล้านบาทตลอดจนสามารถจัดเก็บรายได้ในรูปแบบของภาษีคืนสู่ภาครัฐได้ถึง732ล้านบาทนอกจากนี้กระแสความตื่นตัวดังกล่าวยังส่งอานิสงส์เชิงบวกอย่างชัดเจนต่ออุตสาหกรรมบริการและที่พักโดยพบว่ายอดการจองโรงแรมครอบคลุมพื้นที่เมืองพัทยาศรีราชาบางแสนต่อเนื่องไปถึงชายหาดจังหวัดระยองมีความคึกคักและเติบโตอย่างก้าวกระโดดซึ่งถือเป็นการอัดฉีดเม็ดเงินกระจายรายได้สู่ผู้ประกอบการท้องถิ่นอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยและเป็นการตอกย้ำศักยภาพของประเทศไทยในการก้าวขึ้นเป็นจุดหมายปลายทางของการจัดงานเทศกาลระดับโลกนันทิกากิตปาโลรายงาน
6: สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเปิดตัวอีบุ๊กข้อมูลรถยนต์และรถยนต์ไฟฟ้าครบวงจรช่วยผู้บริโภคตรวจสอบข้อมูลก่อนเลือกซื้อลดความเสี่ยงการถูกเอาเปรียบ
7: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบ.เปิดเผยว่าสคบ.ได้เปิดตัวอีบุ๊กฉลากรถยนต์และรถยนต์ไฟฟ้าหรือ EV แบบครบวงจรโดยรวบรวมข้อมูลรถใหม่และรถมือสองไว้ในแหล่งเดียวเพื่อให้ผู้บริโภคตรวจสอบข้อมูลก่อนตัดสินใจเลือกซื้อรองรับตลาดรถ EV ที่เติบโตอย่างต่อเนื่องและลดความเสี่ยงจากการถูกเอาเปรียบซึ่งการจัดทำอีบุ๊กครั้งนี้มีขึ้นภายหลังสคบ.และสภาองค์กรของผู้บริโภคได้รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับรถ EV กว่า 1,300 เรื่องซึ่งส่วนใหญ่เป็นปัญหารถชำรุดศูนย์บริการติดตัวและราคาขายต่อปรับลดลงอย่างรวดเร็วโดยอีบุ๊กจะรวบรวมข้อมูลฉลากรถ EV ป้ายแดงมาตรฐานการแสดงข้อมูลสำคัญเช่นแบตเตอรี่ระยะวิ่งต่อการชาร์จราคาเงื่อนไขการรับประกันรวมถึงข้อมูลรถมือ2เพื่อช่วยให้ผู้บริโภคเปรียบเทียบและตรวจสอบข้อมูลได้ง่ายขึ้นทั้งนี้รถยนต์และรถ EV เป็นสินค้าควบคุมฉลากตามกฎหมายผู้ประกอบธุรกิจต้องแสดงข้อมูลให้ครบถ้วนหากฝ่าฝืนมีโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับโดยประชาชนสามารถดาวน์โหลดอีบุ๊กได้ที่ www.ocpb.go.th หรือสอบถามข้อมูลผ่านสายด่วนสคบ1166ปริมปราศโสภาภาครายงาน
6: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเร่งประสานมหาดไทยสกัดข่าวปลอมพร้อมย้ำส่งข้อมูลที่ถูกต้องถึงประชาชน
8: นางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกล่าวถึงการแพร่กระจายของข่าวปลอมเกี่ยวกับสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ว่าปัจจุบันประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลผ่านสื่อสังคมออนไลน์ได้อย่างรวดเร็วทำให้ข่าวลวงและข้อมูลบิดเบือนแพร่กระจายได้ง่ายโดยระบุว่ากระทรวงมีศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม Anti Fake News Center ทำหน้าที่ตรวจสอบและคัดกรองข้อมูลแต่ยอมรับว่าการสื่อสารไปถึงประชาชนทุกกลุ่มยังไม่ทั่วถึงจึงเตรียมประสานความร่วมมือกับกระทรวงมหาดไทยเพื่อส่งต่อข้อมูลที่ถูกต้องผ่านเครือข่ายกำนันผู้ใหญ่บ้านและเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ซึ่งเข้าถึงประชาชนได้โดยตรง
9: ในสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยที่ทุกคนเนี่ยสามารถเข้าถึงระบบการสื่อสารได้อย่างรวดเร็วแล้วก็เข้าถึงการใช้แพลตฟอร์มของโซเชียลมีเดียได้ไวมากสิ่งสำคัญที่สุดเนี่ยหลักๆเลยทางกระทรวงดีเอเนี่ยค่ะเรามีศูนย์แอนตี้เฟคนิวคือศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมเนี่ยค่ะอยู่ที่ประจำศูนย์อยู่แล้วเพียงแต่ว่าการที่ขยายไปถึงทุกๆกลุ่มคนเนี่ยอาจจะยังไม่ทั่วถึงซึ่งทางกระทรวงเราเนี่ยรับทราบข้อนี้เป็นอย่างนี้เราก็จะพยายามประสานกับทางมหาไทยในการคัดกรองเรื่องข่าวลวงเพื่อส่งตรงไปยังถึงผู้ที่อยู่หน้าหน่วยเช่นกำนันผู้ใหญ่บ้านก็อยู่กับพื้นที่ในขณะนี้เนี่ยเราเผชิญปัญหาของเรื่องข่าวปลอมเรื่องของข่าวลือเรื่องข่าวต่างๆที่ปล่อยในโซเชียลมีเดียเนี่ยเยอะมากแล้วก็ทุกๆเรื่องด้วยสิ่งสำคัญคือการที่เราจะพยายามเชื่อมข้อมูลกับหน่วยงานที่เขามีเจ้าที่เข้าไปถึงผู้คนได้ก็คือของมหาไทยนี่แหละค่ะ
8: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกล่าวย้ำว่า ัญหาข่าวปลอมไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะในจังหวัดชายแดนภาคใต้แต่เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นทั่วประเทศจึงต้องบูรณาการการทำงานของทุกหน่วยงานเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลที่ถูกต้องรวดเร็วและลดผลกระทบจากข่าวลวงในสื่อสังคมออนไลน์ก็พิชญานันท์เทพลักษณ์สวทนราธิวาสรายงาน
6: ตำรวจออกหมายจับกลุ่มก่อความไม่สงบชายแดนใต้คุมเข้มพื้นที่พร้อมสอบสวนขยายผลเพิ่มเติมพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเปิดเผยถึงสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยระบุว่าการปฏิบัติงานในพื้นที่ขณะนี้เป็นการบูรณาการกำลังร่วมกัน3ฝ่ายอย่างใกล้ชิดทั้งเจ้าหน้าที่ทหารตำรวจและฝ่ายปกครองความคืบหน้าด้านคดีความล่าสุดเจ้าหน้าที่ตำรวจได้รวบรวมพยานหลักฐานจนสามารถออกหมายจับผู้ก่อเหตุในคดีลอบโจมตีสถานีตำรวจภูธรตันหยงได้แล้วจำนวน2หมายจับและคดีโจมตีจุดตรวจบูเกะซามีอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสอีก1หมายจับโดยยืนยันว่าผู้ต้องหาเป็นกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบในพื้นที่นอกจากนี้ยังมีการควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยบางส่วนเพื่อนำมาสอบสวนขยายผลเพิ่มเติมโดยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้เน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ทุกนายเฝ้าระมัดระวังและปรับเปลี่ยนแผนการปฏิบัติงานให้ทันต่อกลยุทธ์ของคนร้ายอยู่เสมอ
10: เราบูรณาการกำลังร่วมกันทั้งทหารนะครับตำรวจและก็ฝ่ายปกครองในพื้นที่ครับท่านผู้จัดการตำรวจแห่งชาติเนี่ยท่านก็เน้นย้ำตลอดแหละครับว่าคนร้ายปรับปรุงวิธีการตลอดนะครับเจ้าที่ตำรวจหรือกำลังฝ่ายในพื้นที่3ฝ่ายที่บูรณาการร่วมกันนะครับท่านผบ.ตร.ก็ติดตามผลตลอดนะครับแล้วก็การปรับปรุงแผนก็ทำตลอดนะครับตอนนี้ท่านผบ.ตร.ท่านก็กำชับในส่วนของให้เฝ้าระมัดระวังนะครับ
6: พร้อมกันนี้รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติปฏิเสธกระแสข่าวลือเรื่องการสั่งพักราชการหรือโยกย้ายผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9โดยยืนยันว่าระดับผู้บังคับบัญชายังไม่มีการหารือในประเด็นดังกล่าวแต่อย่างใดวิปฝ่ายค้านเปิดหลักฐานใหม่คดีหัวสว.ชี้มีการใช้โพยและเตรียมการล่วงหน้าโดยมีเครือข่ายพรรคการเมืองอยู่เบื้องหลังหวังให้สังคมตรวจสอบก่อนกกต.มีมติน
11: ายภริศวัชรศิลป์ส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาชนในฐานะประธานวิปฝ่ายค้านกล่าวในการจัดกิจกรรมครบรอบ2ปีเลือกสว.เจาะลึกหลักฐานคดีหัวสว.ภาค2ณอาคารรัฐสภาว่ากิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอพยานหลักฐานและข้อมูลใหม่จากพยานบุคคล4รายรวมทั้งเรียบเรียงข้อมูลที่เคยเปิดเผยให้เห็นภาพรวมของกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการเลือกสมาชิกวุฒิสภาพร้อมแสดงความกังวลว่าการดำเนินคดีอาจไม่ถูกส่งถึงศาลหากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ปฏิบัติหน้าที่อย่างตรงไปตรงมานายภริศกล่าวว่าหลักฐานที่ปรากฏในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาแสดงให้เห็นว่าการเลือกสว.ระดับประเทศมีการใช้โพยประกอบการลงคะแนนโดยระบุว่าหนึ่งในผู้สมัครที่นำโพยส่งมอบให้คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.คือนายมงคลสุรสัจจะประธานวุฒิสภาพร้อมตั้งข้อสังเกตว่าการมีโพยสะท้อนถึงการเตรียมการล่วงหน้าซึ่งตามข้อมูลจากพยานบุคคลระบุว่ามีทั้งการจัดทำโพยการจ้างผู้สมัครการจ้างผู้ลงคะแนนและการกระจายการดำเนินการในหลายจังหวัดทั่วประเทศ
12: 2สัปดาห์ที่ผ่านมาเราได้เรียนรู้เหมือนกับที่หลายฝ่ายนำเสนอมาต่อเนื่อง2ปีว่าในวันเลือกสว.ระดับประเทศมีโพยใบสั่งที่ถูกใช้ประกอบการเลือกในวันนั้นโพยดังกล่าวต้องไม่ใช่โพยธรรมดาครับถึงขั้นที่ว่าเราเห็นกรรมการกกต.เดินริบโพยดังกล่าวจากผู้สมัครพร้อมตักเตือนว่าให้ทุกคนนั้นเลือกด้วยความสุจริตมาถึงวันนี้เราเห็นแล้วว่าหนึ่งในผู้สมัครที่มีการยื่นโพยให้กับกกต.นั้นคือคุณมงคลสุรสัจจะประธานวุฒิสภาเราได้เรียนรู้เพิ่มเติมครับว่าก่อนจะมาเป็นโพยในวันเลือกสว.วันนั้นมันไม่ใช่แค่กระบวนการของการจัดทำโพยแล้วก็แลกเปลี่ยนคะแนนกันอย่างเป็นระบบแต่มันมีกระบวนการของการจ้างคนมาสมัครจ้างคนมาโหวตกระจายตัวไปในหลายจังหวัดทั่วประเทศ
11: นอกจากนี้นายภริศยังอ้างถึงข้อมูลที่นายยิ่งชีพอัจฉานนท์ตัวแทนกลุ่มไอลอว์เคยเปิดเผยประกอบกับคำให้การของพยานทั้งที่เปิดเผยและไม่เปิดเผยตัวตนว่ากระบวนการดังกล่าวไม่ได้ดำเนินการโดยผู้สมัครสว.เพียงฝ่ายเดียวแต่มีเครือข่ายนักการเมืองและพรรคการเมืองอยู่เบื้องหลังพร้อมระบุว่าการเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมก่อนที่กกต.จะมีมติในคดีจะเป็นประโยชน์ต่อการตรวจสอบของสังคมชวิสาปทุมมารายงาน
13: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
14: รัฐบาลเปิดรับฟังความเห็นร่างกฎหมายอุ้มบุญฉบับใหม่เชิญชวนประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็นผ่านระบบการกฎหมาย www.law.go.th ถึง31กรกฎาคมนี้สาระสำคัญของร่างกฎหมายฉบับปรับปรุงประกอบด้วยการปรับแก้คำว่าสามีภริยาเป็นคู่สมรสเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายและเปิดโอกาสให้คู่สมรสที่เท่าเทียมสามารถเข้าถึงบริการได้รวมทั้งการปรับเพิ่มอัตราโทษในความผิดที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดด้านการค้ามนุษย์และการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบที่ความคิดเห็นของทุกภาคส่วนจะเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนากฎหมายให้มีความสมบูรณ์ครอบคลุมและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและระบบการบริการสุขภาพของประเทศไทยต่อไปสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
15: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28 กรกฎาคม 2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
16: วันอาสาฬหบูชาวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาธรรมจักรกัปปวัตนสูตรจนเกิดพระรัตนตรัยครบองค์เป็นครั้งแรกขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญฟังธรรมรักษาศีลและเวียนเทียนพร้อมน้อมนำหลักทางสายกลางสู่การดำเนินชีวิตเพราะใจที่มีสติคือจุดเริ่มต้นของทุกความดี
0: ต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศพลจัตวาโมฮัมหมัดอัครามิเนียโฆษกกองทัพอิหร่านออกแถลงการที่เตือนว่าความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางอาจขยายเป็นวงกว้างหากสหรัฐตัดสินใจเดินหน้าโจมตีอิหร่านต่อไปอย่างไรก็ตามความขัดแย้งดังกล่าวได้ขยายไปยังช่องแคบบับอัลมันเดฟทางตอนใต้สุดของทะเลแดงแล้วเนื่องจากซาอุดีอาระเบียและกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนกลับมาเผชิญหน้าทางทหารกันอีกครั้งในช่วงหลายวันที่ผ่านมาโฆษกกองทัพอิหร่านยังกล่าวเพิ่มเติมว่าสหรัฐเป็นฝ่ายที่กำลังเผชิญกับความยากลำบากจากสถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางพร้อมคาดการณ์ว่ารัฐบาลสหรัฐกำลังมองหายุทธศาสตร์ใหม่เพื่อรับมือกับปัญหาดังกล่าวถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นก่อนที่นายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูแห่งอิสราเอลจะเดินทางเยือนประเทศสหรัฐเพื่อพบหารือกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐในวันที่28กรกฎาคมนี้สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของนายกรัฐมนตรีฟริตช์แมชของเยอรมนีในวันนี้ที่ให้คำมั่นว่ารัฐบาลเยอรมนีจะดำเนินการลงโทษผู้ที่ก่อเหตุขับรถพุ่งชนประชาชนที่เข้าร่วมงานไพร์พาเลทของผู้ชุมนุมผู้มีความหลากหลายทางเพศหรือ LGBTQ+ ที่สวนสาธารณะเทียคาเทิลในกรุงเบอร์ลินเมืองหลวงของเยอรมนีเมื่อวันที่25กรกฎาคมที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย1 รายและบาดเจ็บอีก16 รายขณะเดียวกันโฆษกสำนักงานตำรวจกรุงเบอร์ลินกล่าวว่าผู้ก่อเหตุที่ขับรถพุ่งชนประชาชนในกรุงเบอร์ลินเป็นผู้ที่มีความเชื่อมโยงกับกลุ่มหัวรุนแรงทางศาสนาโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจหลายนายยังคงดำเนินปฏิบัติการตามตัวบุคคลรายนี้ซึ่งกำลังหลบหนีอยู่แต่ยังไม่มีการเปิดเผยถึงแรงจูงใจของการก่อเหตุดังกล่าวต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยฉบับที่7ในช่วงวันที่26ถึง30กรกฎาคม2569ประเทศไทยมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วย อันหนึ่งพายุโซนร้อนโนอึนได้ปกคลุมบริเวณมณฑลกวางตุ้งประเทศจีนแล้วขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปในบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางไว้ด้วยทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือที่หมายเลขโทรศัพท์023994012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงรายตากน่านพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีหนองบัวลำพูสกลนครนครพนมและมุกดาหารภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดอุทัยธานีชัยนาทพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองประชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 20:27 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร22เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 12:24 ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง93เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ภาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:38 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:01
17: เข้าพรรษาคือช่วงพักฝนพระสงฆ์ต้องจำพรรษาณวัดใดวัดหนึ่งในฤดูฝนเพื่อศึกษาพระธรรมวินัย3เดือนแห่งการเริ่มต้นทำสิ่งดีๆในชีวิตเพื่อตัวเราครอบครัวและสังคมที่สงบสุขร่มเย็นขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญตักบาตรทำความดีละเว้นความชั่วทำจิตใจให้บริสุทธิ์พร้อมทั้งถวายผ้าอาบน้ำฝนและแห่เทียนพรรษาเพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนาและสืบทอดประเพณีอันดีงามของไทยคุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
18: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
17: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดลักเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและยุทธพรบานเย็นอ่าน

0: ท่านที่เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการช่องทางทำกินค่ะข้าวแกงข้าวแกงจ้า
1: ไม่ต้องพูด3กิโลร้อย
2: น้ำส้มเครื่องใช้ไฟฟ้าครอบจักรวาลทางนี้ครับ
1: ผลไม้สวยไม่สวยไม่ขายส้มก็มีนะจ๊ะว้า

0: ทำกินรวยรวยรวย
1: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการช่องทางทำกินค่ะวันนี้ดิฉันออนวิภาสายยศทีมงานสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระยองรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการนะคะเราจะพาท่านผู้ฟังไปที่เรือนจำจังหวัดระยองนะคะซึ่งมีพื้นที่กว้างใหญ่มากนะคะค่ะแล้วก็มีเรือนจำเขาไม้แก้วจังหวัดระยองซึ่งตั้งอยู่ในบริเวณเดียวกันนะคะที่นี่นะคะเขามีการเปิดศูนย์ฝึกอาชีพให้กับผู้ต้องขังนะคะเพื่อที่จะคืนคนดีสู่สังคมนะคะแล้วก็ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีได้รับการยอมรับจากหน่วยงานภายนอกนะคะแล้วก็สื่อมวลชนนะคะมาติดตามนำเสนอข่าวกันนะคะสำหรับสวทระยองก็ขอนำท่านผู้ฟังนะคะมายังเรือนจำกลางระยองเพื่อที่จะมาฟังนะคะแนวทางในการประกอบอาชีพซึ่งเขาเปิดเป็นศูนย์เรียนรู้ให้กับนักท่องเที่ยวผู้ที่สนใจเนี่ยมาเรียนรู้ด้านการเกษตรแล้วก็วิชาชีพต่างๆได้ด้วยนะคะค่ะในขณะเดียวกันก็สามารถมาทานอาหารได้ด้วยสั่งน้ำดื่มชากาแฟอะไรได้ด้วยนะคะคือมีความรู้ด้วยแล้วก็ได้พักผ่อนด้วยเดี๋ยวเรามาฟังรายละเอียดการดำเนินงานของเรือนจำกลางจังหวัดระยองกันค่ะ
2: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: ค่ะ
2: ชื่อรัตนารอดศรีนะคะปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้อำนวยการส่วนพัฒนาผู้ต้องขังของเรือนจำกลางระยองค่ะ
1: ค่ะตอนนี้เรามาที่เรือนจำกลางระยองซึ่งมีพื้นที่ใหญ่โตมากๆเลยนะคะพื้นที่กี่ไร่คะ
2: พื้นที่ในเรือนจำทั้งหมดรวมเรือนจำกลางระยองกับเรือนจำชั่วคราวขอไม่แก้วด้วยเนี่ยประมาณ 2,000 กว่าไร่นะคะแต่ว่าเราก็แบ่งโซนก็คือในส่วนของเรือนจำใหญ่เรือนจำกลางระยองน่ะตรงนี้ก็จะเป็นพื้นที่ภายในกำแพงที่คุมขังผู้ต้องขังแบ่งเป็นแดนต่างๆนะคะในส่วนของเรือนจำชั่วคราวขอไม่แก้วก็คือเป็นพื้นที่ที่อยู่ติดกันตรงนั้นเป็นในส่วนของผู้ต้องขังที่เตรียมความพร้อมก่อนปล่อยแล้วก็เราจะนำผู้ต้องขังไปอยู่ตรงนั้นเพื่อที่จะฝึกวิชาชีพในด้านการเกษตรการประมงการเลี้ยงสัตว์หรือว่าการทำร้านอาหารร้านกาแฟเป็นบาริสต้าเป็นเชฟอะไรอย่างเงี้ยนะคะค่ะอันนั้นสำหรับเป็นพื้นที่ในการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยให้กับน้องๆผู้ต้องขังค่ะ
1: ค่ะคือที่ตั้งนี้จะอยู่ตรงเลยจากที่ว่าการอำเภอนิคมพัฒนานะคะไปทางปลวกแดงใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะถ้ามาทางนิคมพัฒนาก็คือจากสี่แยกนิคมพัฒนาประมาณ4กิโลเมตรก็จะถึงเรือนจำกลางระยองค่ะแล้วก็ถ้ามาอีกเส้นทางนึงมาทางด้านหลังล็อก7ตรงนั้นก็คืออยู่ติดกับวัดอ่างแก้วอะค่ะตรงหัวมุมที่เป็นวัดอ่างแก้วแล้วก็จะเป็นพื้นที่ในส่วนของเรือนจำชั่วคราวเขาแก้วเลยที่เห็นสระน้ำเห็นร้านกาแฟนะคะแล้วก็ถัดจากเรือนจำไปก็อีกประมาณสัก4กิโลไม่เกิน5กิโลก็จะถึงวัดละหันไร่ค่ะ
1: ค่ะค่ะการเปิดฝึกวิชาชีพนี้มีวิชาชีพด้านไหนบ้างคะ
2: การฝึกวิชาชีพให้กับน้องๆผู้ต้องขังที่เรือนจำชั่วคราวเขาแม่แก้วนะคะตรงนี้เป็นบริเวณที่เราเป็นผู้ต้องขังที่ได้รับการคัดเลือกเข้าหลักเกณฑ์แล้วเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยแล้วนะคะตรงนั้นก็จะมีวิชาชีพในเรื่องของการเกษตรนะคะก็คือปลูกผักต่างๆมีทั้งพืชผักสวนครัวผักอินทรีย์ผักปลอดสารนะคะในเรื่องของการเลี้ยงสัตว์ก็มีเลี้ยงปลาเลี้ยงหมูเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่นะคะแล้วก็ในเรื่องของเป็นไม้ยืนต้นต่างๆก็คือมีสวนทุเรียนสวนเงาะสวนยางพาราสวนมังคุดค่ะก็แบ่งเป็นโซนๆเป็นพื้นที่แบ่งเป็นกองงานออกไปก็ให้ผู้ต้องขังสามารถที่จะเลือกฝึกวิชาชีพได้ตามความถนัดหรือว่าตามความสนใจนอกเหนือจากนั้นนะคะทางบริเวณด้านหน้าเรือนจำชั่วคราวเขาไม้แก้วที่อยู่ติดกับถนนนะคะตรงนี้เรายังเปิดเป็นร้านกาแฟคุกแอนด์คอฟแอปเรือนจำชั่วคราวเขาไม้แก้วนะคะก็จะมีเครื่องดื่มมีอาหารมีกาแฟต่างๆมีขนมเบเกอรี่ที่จะให้บริการแล้วก็จำหน่ายให้กับประชาชนทั่วไปหรือว่านักท่องเที่ยวที่เข้ามาเยี่ยมชมหรือว่าศึกษาดูงานด้วยค่ะ
1: อืมค่ะค่ะร้านเปิดกี่โมงถึงกี่โมงคะ
2: ก็คือร้านจะเปิดตั้งแต่8โมงเช้า ถึง5 โมงเย็นค่ะ
1: ค่ะก็คือผู้ที่ต้องสนใจนักท่องเที่ยวนี่มาเยี่ยมชมมาสั่งอาหารมาสั่งชากาแฟได้เลยใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะใช่ค่ะก็จะมีเมนูอาหารที่หลากหลายนะคะในส่วนของอาหารก็คือน้องๆได้รับคัดเลือกออกมาอยู่ตรงนี้แล้วเนี่ยน้องก็ได้รับการฝึกวิชาชีพในด้านการเป็นเชฟการทำอาหารโดยเรามีเชฟจากกรุงเทพเป็นเชฟชื่อดังหลายๆท่านนะคะเช่นเชฟเมย์พัฒนันเชฟบอลกิติภูมินะคะเชฟเหนียวก็คือมีเชฟหลายๆท่านเลยมาเป็นเชฟจิตอาสาแล้วก็ฝึกสอนในการทำอาหารด้านต่างๆให้กับผู้ต้องขังอย่างเชฟเปาเชฟเปาก็จะมาสอนในเรื่องของการทำเมนูเกี่ยวกับข้าวหน้าหมูไข่ออนเซนข้าวหน้าเนื้อไข่ออนเซนอะไรต่างๆเชฟเมย์ก็จะสอนมาร่วมกันแล้วก็ฝึกวิชาชีพให้น้องๆน้องๆก็สามารถที่จะทำได้จริงเลยฝึกการทำแล้วก็ฝึกการขายได้จริงค่ะ
1: ท่านผู้ฟังคะช่วงนี้เรามาพักผ่อนด้วยเสียงเพลงกันสักครู่หนึ่งค่ะ
3: โคกน้องนาบันเทิงศิลป์ภูมิใจเสนอซุปเปอร์พลเมือง

0: ังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการช่องทางทำกินออกอากาศทางสถานีอ่าวไทยบุรพานะคะต้องขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเลยทีเดียวค่ะท่านผู้ฟังคะวันนี้เราพาท่านผู้ฟังมาเรียนรู้การดำเนินงานของเรือนจำกลางจังหวัดระยองที่มีการฝึกอบรมอาชีพให้กับผู้ต้องขังนะคะเพื่อเป็นวิชาชีพเมื่อออกสู่สังคมภายนอกจะได้นำไปประกอบอาชีพได้แล้วก็เปิดเป็นศูนย์เรียนรู้ให้นักท่องเที่ยวได้มาเรียนรู้ด้านการเกษตรได้ด้วยนะคะค่ะซึ่งเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันต่อแต่เหตุผลที่นำเรื่องนี้มาออกอากาศนั้นเป็นเพราะว่าเราเห็นว่าการฝึกอาชีพนั้นนะคะเป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยทีเดียวนะคะค่ะแล้วก็เปิดเป็นศูนย์เรียนรู้ให้กับผู้ที่สนใจจะเรียนรู้ก็มาสามารถเรียนรู้ในเรื่องของการประกอบอาชีพได้ด้วยนะคะด้านการเกษตรกรรมนั่นเองนะคะค่ะเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันต่อค่ะค่ะอย่างเมนูอาหารที่บอกผัดไทยอะไรมีใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะก็มีผัดไทยกุ้งสดมีส้มตำมีเป็นสแน็คของผบเคี้ยวต่างๆอะไรเงี้ยนะคะอาหารจานหลักอาหารทานเล่นเด็กสำหรับเด็กสำหรับผู้ใหญ่ก็คือมีหมดเลยค่ะก็สามารถ

0: มีหน่วยงานห้างร้านหรือบริษัทใกล้เคียงก็โทรมาสั่งมื้อกลางวันล่วงหน้าเป็นลักษณะของอาหารเพื่อสุขภาพก็มีค่ะทางเราก็มีให้บริการเหมือนกันนะคะค่ะ
1: ค่ะอย่างพวกเครื่องดื่มนี่ก็พวกชาเขียวกาแฟเย็น
0: เครื่องดื่มชากาแฟเป็นพวกน้ำโซดาอะไรต่างๆมีครบหมดเลยค่ะตรงนี้เราก็ได้รับการฝึกฝนนะคะน้องๆผู้ต้องขังก็ได้รับการฝึกจากบาริสต้าชื่อดังจากกรุงเทพก็มาอบรมให้ความรู้แล้วก็มาสอนให้น้องๆก็มีโอกาสได้เรียนเป็นรุ่นรวมทั้งกรมพัฒนาฝีมือแรงงานอะไรต่างๆก็เข้ามาสอนด้วยนะคะค่ะน้องๆมีโอกาสได้เรียนแล้วก็ได้ทำจริงรสชาติของชากาแฟที่นี่อร่อยถูกใจแน่นอนค่ะถ้ามีโอกาสก็เชิญแวะชมแวะชิมนะคะ
1: ค่ะแล้วในปัจจุบันนี้ก็มีนักท่องเที่ยวเนี่ยเดินทางกันมาเยี่ยมชมเป็นประจำใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะนักท่องเที่ยวเนี่ยเรามีทั้งกลุ่มที่ walk out เขาเรียกก็คือผ่านขับรถผ่านมาแล้วก็เห็นแล้วก็แวะเข้าเยี่ยมชมเลยแล้วก็มีอีกประเภทหนึ่งก็คือจองมาศึกษาดูงานมาเยี่ยมชมเป็นหมู่คณะตรงนี้สัปดาห์หนึ่งอ่ะเราจะมีคณะเข้าเยี่ยมชมประมาณ20คณะต่อสัปดาห์นะคะ
1: มากเลยนะคะเนี่ย
0: ใช่ค่ะมากเลยก็คือวันหนึ่งเนี่ยก็คือ 2-3 คณะที่เข้าเยี่ยมชมอ่ะนะคะก็อาจจะเป็นทั้งหน่วยงานอบต.เทศบาลต่างๆจากทั่วประเทศหน่วยงานทั้งภาครัฐภาคเอกชนก็จะเข้าเยี่ยมชมทีนี้เรามีอะไรให้เยี่ยมชมที่หน่วยงานต่างๆต้องเข้ามาก็คือเรือนจำชั่วคราวเขาแม่แก้วสังกัดเรือนจำกลางระยองเนี่ยเราได้รับรางวัลนะคะของททท.ด้วยนะคะล่าสุดเนี่ยก็คือเป็นรางวัลกินรีเงินนะคะในเรื่องของการบริหารจัดการพื้นที่ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวแล้วก็เป็นศูนย์การเรียนรู้ทางด้านการเกษตรนะคะให้เยี่ยมชมมีโคกหนองนาตัวอย่างแปลงสาธิตโคกหนองนา15ไร่ที่สามารถที่จะให้นักท่องเที่ยวหรือว่าหน่วยงานที่จะส่งบุคลากรมาเรียนรู้เนี่ยก็เข้าเยี่ยมชมได้ตรงนี้อยู่ด้านหน้าเลย15ไร่นะคะหรือว่าจะเป็นรางวัลอื่นๆที่เราได้รับเนี่ยก็คือเป็นรางวัลเกี่ยวกับการบริหารจัดการสถานที่ก็คือในเรือนจำชั่วคราวเขาแม่แก้วเนี่ยให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวนะคะทางด้านการเกษตรส่งการเรียนรู้ด้านการเกษตรนะคะแล้วก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับมาตรฐานการให้บริการทางด้านร้านอาหารอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเรามีรางวัลมีมาตรฐานการันตีอยู่นะคะเพราะฉะนั้นผู้ที่มาเยี่ยมชมก็สบายใจได้ค่ะ มีความปลอดภัยมีความสวยงามอาหารอร่อยพร้อมกับมีศูนย์การเรียนรู้ที่เยี่ยมชมได้ในหลายๆจุดเลยอะค่ะ
1: ค่ะคือคนที่มาเยี่ยมชมก็จะได้แนวความคิดไปต่อยอดประกอบอาชีพด้วยใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะได้แนวความคิดไปต่อยอดประกอบอาชีพหรือเสาร์อาทิตย์ถ้าเกิดผู้ปกครองพาเด็กๆมาอย่างเงี้ยนะคะก็คือถือโอกาสได้มาพักผ่อนหย่อนใจมาศึกษาหาความรู้พาเด็กๆมาดูแปลงปลูกผักหรือว่าแปลงโคกหนองนาแล้วก็มีสวนสัตว์เล็กๆมีสวนสัตว์เล็กๆที่จะให้เด็กๆได้เลี้ยงอาหารสัตว์ด้วยค่ะมีกระต่ายมีกวางมีแพะมีแกะมีวัวแดงอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็มีฐานการเรียนรู้ต่างๆของโคกหนองนาโมเดลฐานการเรียนรู้ทางด้านสุขภาพที่มีเกี่ยวกับการนวดแผนไทยความรู้ในเรื่องของสมุนไพรเนี่ยตรงนี้ก็มีนะคะก็ถือว่าเป็นการให้บริการที่ประชาชนสามารถเข้ามาใช้บริการได้หลากหลายค่ะ
1: ค่ะอย่างนวดแผนไทยที่นี่ก็รับนวดใช่ไหมคะ
0: ก็มีฐานการเรียนรู้เกี่ยวกับในเรื่องสุขภาพอยู่นะคะแต่ว่าอาจจะต้องมาแล้วก็เข้ามาอาจจะต้องจองคิวนิดนึงอะไรเงี้ยค่ะ
1: ค่ะ
0: มีแช่เท้าด้วยน้ำสมุนไพรอะไรแบบนี้ค่ะก็เป็นการแช่เท้าด้วยน้ำอุ่นแล้วก็ในนั้นก็จะมีสมุนไพรผสมอยู่ก็ทำให้เลือดลมสูบฉีดหมุนเวียนดีอะไรอย่างเงี้ยนะคะค่ะ
1: ค่ะก็เรียกได้ว่าครบวงจรเลยถ้ามาที่เรือนจำกลางระยองนะคะ
0: ค่ะแล้วก็อยู่ในโซนของเรือนจำชั่วคราวเขาแม่แก้วก็ครบวงจรใช่ค่ะ
1: ค่ะคือจะได้มาสัมผัสนะคะเรียนรู้ด้านการเกษตรด้วยใช่ค่ะ
0: ใช่ค
1: ่
0: ะชื่นชมธรรมชาติแล้วก็อย่างที่บอกว่าบางอย่างบางแนวคิดอาจจะสามารถนำกลับไปทำที่บ้านได้ถ้าเกิดที่บ้านมีพื้นที่ข้างบ้านหรืออะไรสักหน่อยนี่นะคะค่ะ
1: ค่ะก็น่าสนใจมากๆเลยทีเดียวแล้วอย่างขอประทานโทษนะคะได้มีการแบบหลังจากที่

0: คนที่มาอยู่ที่เรือนจำนะคะคือหมายความว่าพอเขาออกไปสู่โลกภายนอกไปสู่สังคมภายนอกเนี่ยมีบางคนที่ได้นำความรู้เนี่ยไปประกอบอาชีพด้วยมีใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะเรามีผลิตผลคนดีก็คือน้องๆผู้ต้องขังที่ประสบความสำเร็จนะคะก็คือพ้นโทษออกไปแล้วเนี่ยสามารถนำวิชาชีพนำสิ่งที่เขาได้เรียนรู้จากภายในเรือนจำก็คือได้รับการปรับแล้วก็เรียนรู้เพิ่มเติมเนี่ยกลับไปใช้ประโยชน์โดยการไปสร้างอาชีพสร้างงานได้ด้วยตนเองเราประสบความสำเร็จทางเรือนจำก็จะมีศูนย์แคร์ที่คอยติดตามน้องๆเหล่านี้อยู่เราจะติดตามน้องๆประมาณสักหนึ่งปีนะคะว่าน้องๆสามารถไปประกอบอาชีพได้จริงมีรายได้สามารถเลี้ยงดูตัวเองได้ต่อไปเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างความสำเร็จหลายคนที่เราก็นำกลับมาเปิดฉายเป็นวิดีทัศน์หรือว่าเป็นข้อมูลให้กับน้องๆผู้ต้องขังในเรือนจำได้เห็นด้วยว่าเพื่อนๆของพวกเขาเนี่ยเมื่อพ้นโทษไปสามารถไปประกอบอาชีพเป็นตัวอย่างความสำเร็จเป็นแรงบันดาลใจให้กับน้องๆคนที่อยู่ในเรือนจำต่อไปด้วยค่ะหลายๆคนที่ทำงานอยู่ในส่วนของร้านอาหารเบเกอรี่บาริสต้าอันนี้คือได้รับการจองตัวก่อนที่พ้นโทษเลยนะคะ
0: ม
1: ีผู้ประกอบการหลายๆท่านที่เข้ามาเห็นกิริยามารยาทของน้องๆเห็นการบริการน้องๆสุขภาพเรียบร้อยแล้วก็ชงกาแฟเป็นบาริสต้าได้ดีทำอาหารเป็นเชฟอะไรได้ดีเมื่อเขาพ้นโทษไปเขาก็ออกไปทำงานในร้านที่ผู้ประกอบการเข้าทำงานอย่างเงี้ยค่ะก็มีประสบความสำเร็จหลายท่านเลยค่ะ
0: ค่ะแต่ได้ทราบว่ามีร้านเบเกอรี่นะคะแล้วมีชื่อเสียงมากจนกระทั่งคุณฟุกและคุณนาตาลีนะคะได้สั่งเค้กงานแต่งงานใช่ไหมคะโอ้ซึ่งประทับใจมากๆเลยนะคะได้ทราบว่าคุณนาตาลีเองก็มามอบของชำร่วย
1: เป็นเครื่องชมใช
0: ่
1: ค่ะ
0: อ๋อค่ะ
1: ตรงนี้เป็นส่วนของการฝึกวิชาที่เป็นกลุ่มทักษะพิเศษนะคะ
0: ค่ะ
1: ก็ต้องหากลุ่มทักษะพิเศษที่ทำงานเค้กปั้นน้ำตาลเป็นฟองร่องเนี่ยนะคะค่ะอันนี้จะทำอยู่ภายในเรือนจำใหญ่ค่ะอยู่ที่แดน5น้องๆที่ทำตรงนี้ได้เนี่ยก็คือแดนหญิงก็ทำได้แดน5ก็ทำได้แต่ว่าถ้าขึ้นรูปงานเค้กแต่งงานชิ้นใหญ่อันนี้จะเป็นกลุ่มผู้ต้องขังทักษะพิเศษอยู่ที่แดน5ซึ่งตอนนี้เราถือว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากได้รับคำชื่นชมแล้วก็หลายๆท่านเห็นแล้วก็สนใจอยากที่จะให้การสนับสนุนก็สามารถสั่งเค้กแต่งงานกับที่เรือนจำกลางระยองได้นะคะส่งแบบของเค้กแต่งงานที่ทุกท่านอยากได้ให้เป็นโมเมนต์ดีๆในวันแต่งงานส่งแบบมาให้เราดูก่อนเพื่อที่จะประเมินราคาแล้วก็ดูเรื่องของขนาดไซส์เลยนะคะที่จะเนรมิตทำให้ได้อย่างสวยงามเลยค่ะ
0: ค่ะ
1: ราคาหรือว่าไซส์ก็คือตามแต่ที่จะตกลงกันนะคะค่ะว่าอยากได้ไซส์ขนาดใหญ่ความสูงเท่าไหร่กี่เมตรอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: ค่ะแล้วเค้กทั่วไปได้ไหมคะเค้กวันเกิด
1: เค้กทั่วไปก็ได้เค้กวันเกิดก็ได้ค่ะแต่ขอให้สั่งล่วงหน้านิดนึงค่ะ
0: เขาสั่งได้ที่ไหนคะช่วยบอกเบอร์โทรศัพท์ด้วยค่ะ
1: ก็คือสั่งได้ที่ร้าน Cook and Cop แอดเรือนจำชั่วคราวเขาแม่แก้วที่เขาแม่แก้วได้เลยนะคะหรือสั่งมาในเพจของเรือนจำชั่วคราวเขาแม่แก้วก็ได้ค่ะหรือเพจของฝ่ายฝึกวิชาชีพเรือนกาลยองก็คือส่งข้อความมาได้เลยค่ะเดี๋ยวก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยตอบนะคะในส
0: ่
1: วนของเค้กงานปั้นน้ำตาลเราก็จะมีเพจในเรื่องของเค้กรายองเค้กปั้นน้ำตาลงานปั้นน้ำตาลบายเรือนจำกลางระยองอันนี้ก็เข้ามาดูในเพจได้เลยสั่งในอินบ็อกซ์สั่งในข้อความได้เลยมีเจ้าหน้าที่คอยตอบค่ะ
0: ค่ะโอ้เรียกได้ว่านะคะท่านใดสนใจก็ติดต่อไปได้นะคะค่ะค่ะก็ถือได้ว่าถ้ามีโอกาสก็มาเยี่ยมมาแวะชมกันได้นะคะอย่างที่บอกให้ท่านผู้ฟังได้ทราบนะคะค่ะค่ะแหมต้องขอขอบพระคุณนะคะที่สละเวลามาพูดคุยนะคะค่ะ
1: ค่ะดีมากมากเลยค่ะ
0: ค่ะประสบความสำเร็จเป็นอย่างสูงเลยสำหรับเรือนจำกลางเขาไม้แก้วนะคะค่ะแล้วก็เรือนจำกลางระยองด้วย
1: ใช่ค่ะเรือนจำกลางระยองก็เรือนจำชั่วคราวเขาไม้แก้วค
0: ่
1: ะ
0: ค่ะประสบในอนาคตจะมีการเปิดวิชาชีพอื่นๆไหมคะ
1: ก็เราก็จะมีการพัฒนารูปแบบในการฝึกวิชาชีพอื่นๆเสมอนะคะในอนาคตก็คาดว่าน่าจะมีเพราะว่าเราก็พยายามที่จะพัฒนาในด้านการฝึกวิชาชีพให้กับน้องๆผู้ต้องขังก่อนพ้นโทษอ่ะ ให้เป็นไปตามเทรนด์ของโลกด้วยนะคะตอนนี้สังคมภายนอกเขานิยมในเรื่องของอะไรกันอะไรเงี้ยเราก็จะมีการนำมาพัฒนาส่งเสริมทักษะให้น้องๆผู้ต้องขังเพื่อที่เขาพ้นโทษไปเขาจะได้สามารถประกอบอาชีพได้จริงแล้วก็เป็นเทรนด์ที่ทันสมัยสามารถอยู่ในสังคมได้จริงในปัจจุบันอะไรเงี้ยค่ะ
0: ค่ะต้องขอขอบพระคุณท่านมากเลยนะคะค่ะ
1: ขอบคุณค่ะยินดีมากมากค่ะ
0: ค่ะสวัสดี
1: ค่ะแล้วไปเยี่ยมชมนะคะ
0: สวัสดีค่ะขอบพระคุณนะคะค่ะ

0: ังคะช่วงเวลาต่อจากนี้ไปเราจะพาท่านผู้ฟังไปที่เรือนจำเขาไม้แก้วจังหวัดระยองซึ่งตั้งอยู่ใกล้กับเรือนจำกลางจังหวัดระยองนี่แหละค่ะรับผิดชอบในเรื่องของการดูแลด้านการเกษตรนะคะค่ะท่านผู้อำนวยการก็ได้สละเวลามาร่วมพูดคุยกันค่ะ
1: ครับสวัสดีครับผมนายท่านนันท์ภควัตกิตติยธรนะครับตำแหน่งนักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพชำนาญการนะครับปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าเรือนจำชั่วคราวของแก้สังกัดเรือนจำกลางระยองครับ
0: ค่ะท่านคะเห็นว่ามีการดำเนินงานด้านการเกษตรเพื่อผู้ต้องขังใช่ไหมคะ
1: เรือนจำชั่วคราวของแก้ครับเป็นเรือนจำเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยนะครับนำผู้ต้องขังที่ใกล้พ้นโทษนะครับมาฝึกวิชาชีพฝึกอาชีพในเรื่องของเกษตรเป็นหลักโดยเน้นเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงหลักปรัชญาสิ่งพอเพียงเน้นเรื่องศาสตร์พระราชาเน้นเรื่องของโครงนาโมเดลเพื่อให้ผู้ต้องขังนะครับที่ใกล้พ้นโทษได้ฝึกวิชาชีพตามแนวทางของศาสตร์ประชาหรือตามหลักของในหลวงรัชกาลที่9รัชกาลที่10ที่ทรงดำริไว้ให้พวกเขาได้ฝึกวิชาชีพแล้วก็สามารถที่จะนำอาชีพที่ฝึกวิชาชีพตรงนี้เมื่อพ้นโทษไปเขาจะได้นำหลักอาชีพตรงนี้ไปต่อยอดเมื่อเขาพ้นโทษแล้วก็พึ่งพาอาศัยตนเองได้โดยไม่กระทำผิดซ้ำครับ
0: ค่ะในเรื่องของการฝึกวิชาชีพเรื่องปลูกพืชนี่มีพืชชนิดไหนบ้างคะ
1: อ๋อมีเกษตรก็หลากหลายนะครับเป็นเกษตรกรรมเป็นหลักก็มีทั้งปศุสัตว์และประมงน้ำเกลือทั้งเลี้ยงการเลี้ยงสัตว์ต่างๆเลี้ยงสัตว์พวกแพะแกะวัวควายเลี้ยงปลาปลานิลปลาดุกปลาหมอปลาตะเพียนปลาสวายนะครับพืชผักสวนครัวเช่นพวกผักบุ้งกวางตุ้งคะน้านะครับถั่วพูถั่วฝักยาวมะเขือต่างๆนะครับรวมทั้งเป็นผักการปลูกผักปานการปลูกผักที่นี่จะเป็นผักปลอดสารพิษนะครับไม่ใช้สารเคมีโดยนำเกษตรอินทรีย์เช่นพวกน้ำหมักชีวภาพน้ำปุ๋ยหมักชีวภาพหรือแม้แต่การเผาถ่านน้ำส้มต้นไม้น้ำส้มต้นไม้ก็ใช้ไว้ไล่แมลงเพื่อให้ดินที่นี่ครับดินที่นี่สมบูรณ์เพราะว่าเราใช้เกษตรแบบอินทรีย์ไม่มีสารเคมีครับผม
0: ค่ะมีการปลูกข้าวด้วยใช่ไหมคะ
1: ครับมีการปลูกข้าวด้วยครับเพราะว่าปลูกข้าวเราปลูกวัน3แปลงครับมีข้าวหอมมะลิ105ที่เป็นศูนย์วิจัยข้าวปากิงบุรีครับนำพันธุ์ข้าวมาให้ซึ่งข้าวหอมมะลิ105นี่เป็นข้าวที่หอมที่สุดในโลกนะครับผม
0: ค่ะแล้วปีนี้ผลผลิตดีไหมคะ
1: อ๋อสำหรับปีนี้ครับผลผลิตทั้งข้าวแล้วก็ทั้งพืชผักสวนครัวก็ได้พอสมควรครับแต่เนื่องจากสภาพอากาศที่ร้อนจัดและก็น้ำฝนไม่ค่อยตกเท่าไหร่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นที่เรือนจำชั่วคราวกับแก้วนะครับมีการบริหารจัดการน้ำที่ดีเนื่องจากเราขุดมีบ่อน้ำที่ไว้ใช้สำหรับเกษตรได้ต่อเนื่องทั้งปีมีทั้งหมด15บ่อนะครับ15บ่อนะครับรวมทั้งหมดประมาณ25ไร่ครับบ่อน้ำที่เรามีอยู่ในภายในเรือนจำครับผม
0: ค่ะ
1: ผมลืมแนะนำไปเรือนจำชั่วคราวกำแก้วมีพื้นที่ทั้งหมด1,600ไร่นะครับ1,000ไร่นี่เป็นป่าเป็นป่าเบญจพรรณส่วนอีก600ไร่เนี่ยเป็นพื้นที่ทำเกษตรหรือพื้นที่ฝึกวิชาชีพของผู้ต้องขังครับโดยเป็นน้ำประมาณสัก30ไร่ครับโดยประมาณ
0: ค่ะแล้วผลผลิตที่ได้นี่นำออกจำหน่ายไหมคะ
1: ผลผลิตที่ได้เราจะแบ่งเป็น3ส่วนส่วนที่1ก็คือจำหน่ายปลีกให้กับชาวบ้านชุมชนหรือนักท่องเที่ยวที่เข้ามาท่องเที่ยวในศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้หรือเรือนจำชั่วคราวของแม่แค่นี้ซึ่งเป็นผักปลอดสารพิษผักแบบบ้านๆกรัมละ10บาท20บาทซึ่งหาซื้อได้ยากมากนะครับซึ่งถ้าตรงนี้ไม่เขาเรียกว่าคนซื้อน้อยเกินไปแล้วก็ผักที่เรามีอยู่แล้วก็นำขายให้กับพ่อค้าคนกลางหรือแม่ค้าคนกลางที่มารับซึ่งจะรับซื้อประมาณ100ถึง200กิโลกรัมต่อวันนะครับแล้วก็ผลผลิตหนึ่งแล้วก็จะไปจำหน่ายให้กับเวลามีตลาดแบบจังหวัดสัญจรหรือตามจัดบูธต่างๆที่มีการแสดงนิทรรศการในการเรื่องของโชว์ผลิตภัณฑ์ในการเกษตรนะครับผมในจังหวัดระยองนะครับ
0: ค่ะท่านคะแล้วถ้าเกิดนักท่องเที่ยวประสงค์จะไปท่องเที่ยวนี้สามารถไปได้ใช่ไหมคะ
1: ไปได้เปิดตั้งแต่7นาฬิกาถึง18นาฬิกานะครับผมสำหรับนักท่องเที่ยวทั่วโลกนะครับผมเน้นว่าทั่วโลกสามารถเข้ามาเที่ยวมาทานกาแฟมาถ่ายรูปมาท่องเที่ยวเรื่องของเกษตรเรื่องของโคกนาโมเดล รวมทั้งมีสวนสัตว์จำลองของพระเจ้าฟาร์มรวมทั้งมีผลผลิตหรือผลิตภัณฑ์จากการฝึกวิชาชีพของผู้ต้องขังที่จำหน่ายอยู่ด้านหน้าเรือนจำด้านหน้าศูนย์การเรียนรู้นะครับ
0: ค่ะท่านคะวิธีที่จะไปเรียนจำเขาไม่แก้แบบง่ายๆนะคะจากตัวเมืองระยองค่ะ
1: ทางเราไม่มีรถรับส่งสามารถจะเป็นนักท่องเที่ยวที่มาจากต่างจังหวัดซึ่งเขามากรุ๊ปทัวร์ขึ้นรถบัสมาแต่ถ้ามาส่วนตัวมาเป็นครอบครัวก็เรือนจำอยู่ศูนย์เรียนรู้เราอยู่แถวๆวัดอ่างแก้วนะครับหรือห่างจากสวนสุพรรณเรียนประมาณ6กิโลเมตรห่างจากวัดหลวงปู่ทิมประมาณ7กิโลเมตรนะครับอยู่ข้างๆวัดอ่างแก้วซึ่งถนนจะเป็นถนนที่จากนิคมพัฒนาไปตัดตรงถนนบ้านค่ายบ้านบึงนะครับซึ่งอยู่ตรงแถววัดหลวงปู่ทิมนะครับผม
0: ค่ะต้องขอขอบพระคุณท่านมากนะคะที่สละเวลามาพูดคุยค่ะ
1: ครับครับยินดีครับ
0: ค่ะขอบพระคุณค่ะสำหรับช่วงเวลาดีๆแบบนี้ในรายการช่องทางทำกินท่านสามารถติดตามรับฟังในวันเสาร์และวันอาทิตย์นะคะเวลา 19:30 นถึง 20:00 นค่ะจะมีการนำวิชาชีพต่างๆมาให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันผ่านทางสถานีอ่าวไทยบุรพาสำหรับวันนี้ขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังนะคะโชคดีมีความสุขทุกท่านสวัสดีค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระนิธิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานเพลิงศพนางมัณฑนาเกียรติวงศ์ณเมนวัดสมนัสวิหารเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครประชาชนจำนวนมากเข้าร่วมงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบรมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาการท่าเรือ FC เปิดตัวจู๊ดซุนซับเบลกองหน้าลูกครึ่งไทยอังกฤษเสริมแนวรุกสัญญา4ปีพร้อมลงแข่งขัน5รายการในฤดูกาล 2026/27 ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวด้วยวันที่26กรกฎาคม2569ตรงกับวันเอกราชของสาธารณรัฐมาลดีฟพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐมาลดีฟในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐมาลดีฟข้าพเจ้ามีความยินดีอย่างยิ่งที่จะส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อพระนามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงและความสุขสวัสดิ์ของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อความสำเร็จความร่มเย็นเป็นสุขและความเจริญก้าวหน้าของประเทศและประชาชนชาวมาลดีฟตลอดระยะเวลากว่า40ปีของความสัมพันธ์ทางการทูตที่มีต่อกันประเทศไทยและสาธารณรัฐมาลดีฟได้ทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ฉันมิตรและความร่วมมือในหลากหลายด้านให้เพิ่มพูนขึ้นโดยเฉพาะในด้านการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวข้าพเจ้าเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะยังคงมุ่งมั่นที่จะกระชับความสัมพันธ์อันดีและความร่วมมือระหว่างกันให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นอันจะก่อให้เกิดประโยชน์สุขร่วมกันเป็นอเนกประการแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายในอนาคตพระประมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันอาทิตย์ที่26กรกฎาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 17:29 นสมเด็จพระนิธิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีริยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสัปปทุมไปในการพระราชทานเพลิงศพนางมัณฑนาเกียรติวงศ์จพ.ณเมนวัดสมนัสวิหารเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครในวันเดียวกันนี้เวลา 9:00 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเรือตรีพานุวัฒน์อินทนินเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการถวายเทียนพรรษาและเครื่องสังฆทานพระราชทานณวัดสารพันท้ายนรสิงห์อำเภอเมืองสมุทรสาครจังหวัดสมุทรสาครจบข่าวในพระราชสำนัก
1: ประชาชนจำนวนมากเข้าร่วมงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาชมการแสดงศิลปะวัฒนธรรมไทยและกิจกรรมพร้อมอุดหนุนสินค้าชุมชน
2: บรรยากาศวันที่3ของงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ณสวนสาธารณะป้อมมหาการกรุงเทพมหานครวันนี้ยังคงคึกคักมีประชาชนและนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าร่วมงานอย่างต่อเนื่องโดยในช่วงหัวค่ำบรรยากาศยิ่งคึกคักเป็นพิเศษผู้ร่วมงานต่างเพลิดเพลินกับการแสดงศิลปะวัฒนธรรมไทยทั้งการแสดงดนตรีการแสดงโขนนาฏศิลป์ไทยและการแสดงพื้นบ้านจากเยาวชนและศิลปินชื่อดังที่ร่วมถ่ายทอดเสน่ห์และคุณค่าของมรดกทางวัฒนธรรมไทยขณะเดียวกันภายในพื้นที่ยังจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติตลาดสินค้าชุมชนและบริการเพื่อประชาชนอาทิบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ทำหมันและฝังไมโครชิปสุนัขและแมวจุดรับบริจาคโลหิตรวมถึงแจกพันกล้าไม้ประชาชนที่มาร่วมงานต่างประทับใจกับบรรยากาศและกิจกรรมที่มีความหลากหลายทั้งการแสดงอาหารและกิจกรรมสำหรับทุกช่วงวัยพร้อมเชิญชวนให้ประชาชนมาร่วมสัมผัสบรรยากาศด้วยตนเอง
3: มาจากจันทบุรีค่ะเดินเข้ามานี่ก็ถ่ายวิดีโอเข้ามาด้วยมีความประทับใจเนาะเพราะว่ามันล่มลื่นแล้วเราได้มาเห็นสวนในเมืองอ่ะมาถึงก็ได้ฟังเพลงพระราชนิพนธ์เลยรู้สึกประทับใจมากแล้ววันนี้คือ

0: ประเพณีรัตนโกสินทร์คนเยอะดีค่ะ2 วันเลยน่าจะมาพรุ่งนี้อีกวันเพราะว่าวันอังคารเราจะกลับบ้านจากจังหวัดบ้านอยู่บ้านพอดีก็มาถึงได้ค่ะได้แต่เรามาได้ทุกคนนะคะก็ดีอะค่ะบรรยากาศดีไม่ร้อนอากาศก็ดีมีสวนของกินดีอร่อยไม่แพงตื่นไปดูเด็กๆก็มาเล่นกิจกรรมอะไรก็สนุกดี
1: ทั้งนี้เมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมามีการแสดงมินิคอนเสิร์ตจากน้องเนเน่สร้างสีสันและความคึกคักให้กับผู้ร่วมงานอย่างมากจากนั้นเมื่อเวลา 19:30 นาทีมีพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเปิดโอกาสให้ประชาชนร่วมแสดงความจงรักภักดีโดยพร้อมเพรียงกันสำหรับงานดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28 กรกฎาคม 2569โดยมีกิจกรรมกระจายอยู่ใน5 จุดสำคัญได้แก่คลององอ่างคลองพดุงกรุงเกษมคลองหลอดวัดราชนัดดาคลองหลอดวัดราชบพิตรและสวนสาธารณะป้อมมหาการซึ่งเป็นศูนย์กลางของการจัดงานด้วยแต่ละจุดมีกิจกรรมและไฮไลท์ที่แตกต่างกันและเปิดให้ประชาชนร่วมงานทุกวันตั้งแต่เวลา9:00 น.ถึง21:30 น.จนถึงวันที่31 กรกฎาคมนี้นิตยาคุณสิมรายงาน
2: จังหวัดภูเก็ตเชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยวร่วมชมการแสดง Projection Mapping เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวณอาคารมิวเซียมภูเก็ตย่านเมืองเก่าภูเก็ตตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่29 กรกฎาคมนี้
3: จังหวัดภูเก็ตร่วมกับเทศบาลนครภูเก็ตและมิวเซียมภูเก็ตจัดการแสดงแสงสีเสียงในรูปแบบ Projection Mapping เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28 กรกฎาคม พุทธศักราช 2569และเพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณโดยเป็นการนำเสนอเรื่องราวความภาคภูมิใจของคนไทยผ่านเทคโนโลยีสมัยใหม่ผสานกับความงดงามของสถาปัตยกรรมอาคารประวัติศาสตร์สร้างสีสันและความประทับใจให้กับชาวภูเก็ตและนักท่องเที่ยวทั้งนี้การจัดแสดงจะมีขึ้นที่อาคารมิวเซียมภูเก็ตบริเวณสี่แยกธนาคารชาร์เตอร์ถนนพังงาใจกลางย่านเมืองเก่าภูเก็ตโดยเริ่มจัดการแสดงตั้งแต่วันที่26 ถึง 29 กรกฎาคม พุทธศักราช 2569ในเวลา19:30 น.ถึงเวลา22:00 น.จึงขอเชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยวร่วมชมและสัมผัสความงดงามของแสงสีศิลปะและประวัติศาสตร์เมืองภูเก็ตในช่วงเวลาดังกล่าวเพื่อเก็บภาพความประทับใจในโอกาสสำคัญของประชาชนชาวไทยทั้งประเทศวสุรัตน์วีระไสยสวทภูเก็ตรายงาน
2: จังหวัดพิษณุโลกเตรียมจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ครัวเรือนละ1 ต้นเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28 กรกฎาคม 2569
4: นายเกียรติศักดิ์ตรงสิริผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกเปิดเผยว่าในวันจันทร์ที่27 กรกฎาคมนี้จังหวัดพิษณุโลกกำหนดจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28 กรกฎาคม 2569ณทุ่งโสกาตำบลท่าโพอำเภอเมืองพิษณุโลกโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการปลูกต้นไม้ถวายเป็นพระราชกุศลให้ประชาชนในพื้นที่ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมคุณค่าประโยชน์ของทรัพยากรป่าไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวโดยมีเป้าหมายเชิญชวนประชาชนร่วมกันปลูกต้นไม้ครัวเรือนละ1 ต้นเป็นจำนวนทั้งสิ้น 197,790 ครัวเรือนนอกจากนี้เทศบาลเมืองท่าโพเตรียมพัฒนาทุ่งโสกาซึ่งมีเนื้อที่กว่า400 ไร่ให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยปลอดภัยและเอื้อประโยชน์ต่อการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวและสันทนาการให้ประโยชน์ในตำบลท่าโพและตำบลใกล้เคียงอย่างยั่งยืนต่อไปพจุราธรรมาสวทพิษณุโลกรายงาน
2: ตลอดทั้งวันประสบกรณิกรจากทุกสารทิศเดินทางเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังอย่างไม่ขาดสาย
5: บรรยากาศตลอดทั้งวันประสบกรณิกรจากทั่วทุกสารทิศเดินทางเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังด้วยความอาลัยและสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นโดยมีเจ้าหน้าที่และจิตอาสาอำนวยความสะดวกและแจกจ่ายอาหารเครื่องดื่มบริเวณจุดคัดกรองเป็นไปด้วยความเรียบร้อยนางสุนิสาอามาเช่ชาวจังหวัดนครศรีธรรมราช เดินทางมาพร้อมครอบครัวชาวฝรั่งเศสเปิดเผยถึงความประทับใจในพระปีชาสามารถของพระองค์ท่านในด้านกฎหมายเป็นอย่างมากโดยเคยได้มีโอกาสได้เฝ้าเสด็จอย่างใกล้ชิดซึ่งทำให้สัมผัสได้ถึงความเป็นกันเองและทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย
6: ค่ะก็ขององค์พาส่วนใหญ่ที่ติดตามก็เรื่องของกฎหมายค่ะแล้วก็เคยเจอตัวท่านแบบจริงๆเลยอะค่ะตอนนั้นรู้สึกว่าทำให้ประทับใจในความเป็นกันเองขององค์พาขององค์พานะคะที่เซ็นท่านชิดลมค่ะเคยมีโอกาสเจอท่านหนึ่งครั้งโดยรู้สึกว่าในเรื่องของกฎหมายท่านจะเก่งแล้วก็มีความชำนาญแล้วรู้สึกว่าท่านเป็นที่รักของปวงชนชาวไทยค่ะ
5: นางสุกิจยาหารศึกษาชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยากล่าวถึงความซาบซึ้งและประทับใจในพระกรณียกิจที่ส่งช่วยเหลือประชาชนหลากหลายกลุ่มโดยเฉพาะมูลนิธิอาสาเคลื่อนตึ้งพายามยากการประทานความช่วยเหลือแก่ผู้ต้องขังผู้ป่วยติดเชื้อ HIV รวมถึงเด็กที่เกิดและต้องอาศัยอยู่ในเรือนจำซึ่งล้วนเป็นโครงการที่ทำประโยชน์เพื่อสังคมอย่างมหาศาล
7: ท่านทำประโยชน์ให้ประเทศชาติเยอะมากนะตัวที่เราไม่เห็นเพื่อนพึ่งพายามยากแล้วก็ช่วยเหลือนักโทษอ่ะหลายอย่างอ่ะเพราะว่าพี่ไปงานที่ท่านจัดตลอดงานเพื่อนพึ่งพายามยากเวลามีงานแล้วหลายโครงการที่ท่านช่วยเหลือเกี่ยวกับโรค HIV ด้วยไหมช่วยเหลือเด็กคนที่อยู่ในคุกอ่ะ
5: ทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้เข้าถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา8 นาฬิกาถึง21 นาฬิกาโปรดแต่งกายชุดสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งเท่านั้นปฏิพลสัทพรมมารายงาน
2: กรมศิลปากรเปิดห้องจัดแสดงนิทรรศการถาวรพระมหาธาตุแห่งเมืองนครศรีธรรมราชวันแรกเฉลิมฉลองการประกาศขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกแห่งใหม่ของประเทศไทย
8: นายพนมบุตรจันทรโชติอธิบดีกรมศิลปากรเป็นประธานในพิธีเปิดห้องจัดแสดงนิทรรศการถาวรห้องพระมหาธาตุแห่งหนึ่งนครศรีธรรมราชที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาตินครศรีธรรมราชโดยกล่าวว่าเนื่องในโอกาส100 ปีวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรวันที่5 ธันวาคม 2570กรมศิลปากรได้จัดทำโครงการปรับปรุงพัฒนาพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติที่เคยเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธีเปิดโดยพิพิธภัณฑสถานแห่งชาตินครศรีธรรมราชเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดเมื่อวันที่26 สิงหาคม 2517ถือเป็นพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติแห่งแรกในภาคใต้จึงจัดสร้างห้องจัดแสดงนิทรรศการถาวรขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติพร้อมกับเฉลิมฉลองในโอกาสที่คณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่48ณ นครปูซานสาธารณรัฐเกาหลีมีมติรับรองให้วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกแห่งใหม่ของประเทศไทยวันนี้สำหรับห้องจัดแสดงพระมหาธาตุแห่งเมืองนครศรีธรรมราชนำเสนอองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารผ่านสื่อจัดแสดงที่ทันสมัยในหัวข้อพระมหาธาตุแห่งเมืองนครศรีธรรมราชเกิดมา1 ชาติต้องได้กราบพระธาตุเมืองนครผู้สนใจสามารถเข้าชมได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปมาริชโยรายงาน
2: ขณะที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจัดแคมเปญ12ปริศนามหามงคลนครมรดกโลกฉลองการขึ้นทะเบียนวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งใหม่พร้อมเปิดตัวแคมเปญกระตุ้นการท่องเที่ยวตลอดปี
9: นางสาวถาปณีเกียรติไพบูลย์ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือททท.เปิดเผยว่าในโอกาสที่วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งใหม่ททท.ได้เดินหน้าต่อยอดด้วยการเปิดตัวแคมเปญ12ปริศนามหามงคลนครมรดกโลกภายใต้แนวคิดสัมผัสมรดกโลกที่มีชีวิตเพื่อเชิญชวนนักท่องเที่ยวร่วมค้นหาความหมายแห่งศรัทธาผ่านปริศนาธรรมและศิลปะวัฒนธรรมตลอด12เดือนร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในพื้นที่จัดกิจกรรมโฟโต้บูธให้นักท่องเที่ยวร่วมกันบันทึกภาพประวัติศาสตร์พร้อมร่วมแชร์บอกเล่ากล่าวขานและเผยแผ่เรื่องราวสู่สายตานานาอารยชนในระหว่างวันที่ 25-30 กรกฎาคม 2569 ณบริเวณโซนต้นพระศรีมหาโพธิ์และลานสายแก้วขณะที่ทางจังหวัดได้จัดงานมหรสพสมโภชอย่างยิ่งใหญ่ระหว่างวันที่ 26-27 กรกฎาคมซึ่งประกอบด้วยการแสดงพื้นบ้านที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจากยูเนสโกเช่นโนราและโขนรวมถึงกิจกรรมทางศาสนาเพื่อสืบสานมรดกแห่งศรัทธาที่อยู่คู่คนไทยมาอย่างยาวนานกว่า 1,250 ปีให้คงอยู่สืบไป ซึ่งความสำเร็จในครั้งนี้จะเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญในการยกระดับนครศรีธรรมราชสู่จุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมระดับโลกชวนันท์มาลีรายงาน
2: จังหวัดเชียงใหม่เตรียมจัดงานมหกรรมท่องเที่ยวชาติพันธุ์สีสันแห่งล้านนาเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและกระตุ้นเศรษฐกิจภาคเหนือวันที่1ถึง3สิงหาคมนี้
10: นางกรวรรณสุ่มมาศวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่เชิญชวนร่วมงานมหกรรมท่องเที่ยวชาติพันธุ์สีสันแห่งล้านนาประจำปี2569ซึ่งสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่1ถึง3สิงหาคม2569หน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ตจังหวัดเชียงใหม่เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและยกระดับเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของจังหวัดเชียงใหม่และภาคเหนือตอนบน1ซึ่งประกอบด้วยจังหวัดเชียงใหม่ลำพูนลำปางและจังหวัดแม่ฮ่องสอนวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่าการจัดงานครั้งนี้มีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมายโดยเฉพาะเรื่องราววิถีชีวิตของกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีเสน่ห์ด้านการท่องเที่ยวซึ่งจะช่วยดึงดูดคนเมืองให้เข้าไปสัมผัสวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่แท้จริงของพี่น้องชาติพันธุ์ต่างๆพร้อมทั้งสร้างความประทับใจกลับไปอย่างไม่รู้ลืมเช่นการแสดงศิลปะวัฒนธรรมและการจำลองวิถีชีวิตของกลุ่มชาติพันธุ์จากภาคเหนือตอนบนหนึ่งการจัดนิทรรศการและการสาธิตงานหัตถกรรมศิลปะพื้นบ้านและภูมิปัญญาท้องถิ่นจากช่างฝีมือและประชาชนการออกบูธจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชาติพันธุ์และสินค้าสร้างสรรค์เช่นงานหัตถกรรมผ้าทอเครื่องประดับและอาหารพื้นเมืองรวมถึงมีกิจกรรมการเสวนาในหัวข้อมนต์เสน่ห์ชาติพันธุ์ล้านนาความหลากหลายทางวัฒนธรรมที่จับต้องได้ผ่านการท่องเที่ยวคมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
11: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
12: เมื่ออายุมากขึ้นเรื่องเล็กๆอาจทำให้ใจเราเหนื่อยล้าได้
13: บางวันก็เครียดนอนไม่หลับใจไม่ค่อยสงบ
12: เพียงหยุดหายใจเข้ารู้ตัวหายใจออกอย่างผ่อนคลายฝึกสติวันละนิดช่วยให้ใจสงบลดความเครียด
13: พอฝึกสติแล้วใจเบาขึ้นชีวิตก็มีความสุขมากขึ้น
14: ต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศนายกรัฐมนตรีแอนโทนีอัลบาเนซีของออสเตรเลียกล่าวกับผู้สื่อข่าวในวันนี้ที่ระบุว่าเขาจะหยิบยกประเด็นที่รัฐบาลสหรัฐเรียกเก็บภาษีนำเข้าสินค้ารอบใหม่กับ60ประเทศและเขตเศรษฐกิจในอัตราร้อยละ10ถึงร้อยละ 12.5 ขึ้นมาหารือกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐพร้อมย้ำว่าออสเตรเลียมีกฎหมายและมาตรการที่เข้มงวดอย่างมากในการต่อต้านแรงงานทาสสมัยใหม่และรัฐบาลออสเตรเลียกำลังยกระดับมาตรการดังกล่าวให้เข้มงวดมากขึ้นทั้งนี้ออสเตรเลียเป็นหนึ่งใน60ประเทศที่ถูกรัฐบาลสหรัฐเรียกเก็บภาษีนำเข้าสินค้ารอบใหม่ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่24กรกฎาคมที่ผ่านมาโดยประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวหาว่าประเทศเหล่านี้ยังคงไม่ดำเนินการอย่างเต็มที่ในการแก้ไขปัญหาการบังคับใช้แรงงานสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์เซเลนสกีผู้นำยูเครนเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าทางการรัสเซียต้องการนำทหารเกาหลีเหนือ30,000นายเข้าสนับสนุนกองทัพรัสเซียในการทำสงครามกับยูเครนที่ยืดเยื้อมานานกว่า4ปีซึ่งแผนการดังกล่าวอยู่ระหว่างขั้นตอนเตรียมการนับตั้งแต่เดือนมิถุนายนที่ผ่านมาโดยทหารเกาหลีเหนือเหล่านี้จะเข้าไปยังแคว้นโวโรเนจทางตะวันตกเฉียงใต้ของรัสเซียซึ่งมีพรมแดนติดกับยูเครนประธานาธิบดีเซเลนสกีกล่าวหาว่าเกาหลีเหนือเตรียมจัดหาแท่นยิงขีปนาวุธวิถีโค้งชุดใหม่ให้แก่รัสเซียอย่างไรก็ตามยูเครนพร้อมที่จะตอบสนองต่อภัยคุกคามดังกล่าวจากรัสเซียและเกาหลีเหนือสำนักข่าว CCTV ของทางการจีนรายงานว่าเกิดเหตุเรือบรรทุกสินค้าคอยเหงียน18ของเวียดนามซึ่งบรรทุกลูกเรือทั้งหมด62คนประสบเหตุล่มบริเวณใกล้แนวปะการังไฟรีครอสบีฟในทะเลจีนใต้เมื่อช่วงเย็นของวันที่25กรกฎาคมที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นทำให้มีผู้สูญหายอย่างน้อย23รายขณะเดียวกันทางการจีนเปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่กู้ภัยของจีนหลายนายพร้อมกับเรือ6ลำและเฮลิคอปเตอร์กู้ภัยอีก1ลำกำลังปฏิบัติการค้นหาลูกเรือชาวเวียดนาม ที่ยังคงสูญหายจากเหตุเรือล่มในครั้งนี้โดยสามารถช่วยลูกเรือชาวเวียดนามจำนวน39คนได้อย่างปลอดภัยอย่างไรก็ตามกระทรวงการต่างประเทศเวียดนามยังไม่ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเหตุการณ์ดังกล่าวต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
15: การแข่งขันฟุตบอลอุ่นเครื่องปรีซีซั่นเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดฤดูกาล 2026 ถึง 2027 ที่ประเทศนิวซีแลนด์ไก่เดือยทองท็อตแนมฮอตสเปอร์ประเดิมเกมอุ่นเครื่องเกมแรกเอาชนะโอ๊คแลนด์ซิตี้แชมป์เอลีกออสเตรเลีย2ประตูต่อ0จากการทำประตูของเดนสกาเลตและริชาร์ลิซอนสำหรับโปรแกรมนัดต่อไปสเปอร์จะลงสนามพบกับซิดนีย์ FC ในวันที่29กรกฎาคมเวลา 16:45 นาทีสโมสรการท่าเรือ FC เปิดตัวจูดซุนซับเบลกองหน้าลูกครึ่งไทยอังกฤษวัย22ปีเข้ามาเป็นสมาชิกใหม่ของทีมอย่างเป็นทางการหลังบรรลุข้อตกลงสัญญาร่วมทีมเป็นระยะเวลา4ปีเพื่อเสริมความแข็งแกร่งสำหรับการแข่งขันในฤดูกาลหน้าซึ่งทีมมีโปรแกรมลงสนาม5รายการโดยจูดซุนซับเบลเปิดเผยว่าการย้ายมาร่วมทีมการท่าเรือ FC ถือเป็นโอกาสสำคัญในการพัฒนาฝีเท้าโดยเฉพาะการได้ลงแข่งในศึกฟุตบอล AFC Champions League Elite รวมถึงเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการรับใช้ทีมชาติไทยในการแข่งขันฟุตบอลเอเชียนคัพ2027รอบสุดท้ายที่ประเทศซาอุดิอาระเบียทั้งนี้จูดซุนซับเบลย้ายมาร่วมทีมการท่าเรือ FC ในฐานะนักเตะฟรีเอเจนต์หลังหมดสัญญากับสโมสรกริมสบี้ทาวน์ทีมในลีก2ของประเทศอังกฤษ SC ซากามิฮาระจากเจลีก3ประเทศญี่ปุ่นประกาศคว้าตัวธนาวุฒิโพชัยแนวรุกทีมชาติไทยยู23จากสโมสรหนองบัวพิชยา FC ด้วยสัญญายืมตัว1ฤดูกาลโดยจะสวมเสื้อหมายเลข93ให้กับทีมและจะได้ร่วมงานกับยูกิริชาสตาฟอดีตหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยยู20อีกด้วยศึกเทนนิสอาชีพชาย ATP Challenger ทัวร์125รายการ Cranbrook Tennis Classic ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาในประเภทชายคู่รอบชิงชนะเลิศปรัชญาอิสโรนักเทนนิสไทยจับคู่กับนิกิการิยันดาปูนาชานักหัวจากอินเดียแพ้ให้กับคู่นักเทนนิสเจ้าถิ่นคู่มือวางอันดับหนึ่งของรายการเทรฮิลเดอร์แบรนด์กับเจเจเทรซี่0ต่อ2เซต3ต่อ6 6ต่อ7ไทเบรก2ต่อ7คว้ารองแชมป์พร้อมรับคะแนนสะสมอันดับโลกเพิ่มขึ้นอีกคนละ75คะแนนกอล์ฟ LPGA ทัวร์รายการ Women Scottish Open ที่สนามดันโดนัลลิงก์เขตการปกครองท้องถิ่นนอร์ทแอเชียประเทศสกอตแลนด์หลังจบรอบที่3โรเมียวตาจรีอนันรการเก็บเพิ่มอีก3อันเดอร์พาร์69จากการทำ3เบอร์ดี้โดยไม่เสียแม้แต่โบกี้เดียวสกอร์รวม7อันเดอร์พาร์209รั้งอันดับ2ตามหลังผู้นำเจนนี่ชินจากเกาหลีใต้อยู่5สโตรกสนุกเกอร์อาชีพโลกรายการ English Open 2026รอบคัดเลือกที่มัตติโอลีอารีนาเมืองเลสเตอร์ประเทศอังกฤษระหว่างวันที่25ถึง26กรกฎาคมในรอบคัดเลือกรอบที่1แมนนครปฐมธนวัฒน์จิรพงษ์ไพบูลย์อันดับ99ของโลกเอาชนะเจ้าฮานหยางอันดับ81ของโลกจากจีน4ต่อ0เฟรมผ่านเข้ารอบคัดเลือกรอบที่2ไปพบกับเบนเมอร์เทนอันดับ62ของโลกจากเบลเยียมซึ่งหากชนะจะผ่านเข้าสู่รอบเมนรอทันทีด้านติมการชัชพงษ์นาสาอันดับ92ของโลกพ่ายแอชลีย์ฮูกิลอันดับ114ของโลกจากอังกฤษ3ต่อ4เฟรมตกรอบไปอย่างน่าเสียดายขณะที่มายสากลปัญชยาจันน้อยแชมป์โลกหญิงคนล่าสุดที่ปัจจุบันรั้งอันดับ114ของโลกตกรอบเช่นกันหลังแพ้ลอสเมียอันดับ85ของโลกจากสกอตแลนด์1ต่อ4เฟรมทั้งนี้รายการดังกล่าวจะคัดหา32คนไปแข่งขันในรอบเมนรอร่วมกับมือท็อป32ของโลกระหว่างวันที่7ถึง13กันยายนนี้ที่เมืองเบรนวูดประเทศอังกฤษต่อไปพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสมาคมได้ปรับรูปแบบการแข่งขันจักรยานหนูน้อยขาไถชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานสนามที่4เพื่อยกระดับมาตรฐานการแข่งขันโดยเปลี่ยนมาใช้เกรดสตาร์ทระบบไฮดรอลิกเพื่อเพิ่มความแม่นยำในการปล่อยตัวพร้อมปรับลายสนามให้กว้างขึ้นและมีทางตรงยาวขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้นักกีฬาได้แสดงศักยภาพอย่างเต็มที่นอกจากนี้ยังเพิ่มการแข่งขันรอบรองชนะเลิศในรุ่นที่มีนักกีฬา3ฮีทเพื่อให้การคัดเลือกเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศมีความเหมาะสมให้สอดคล้องกับช่วงอายุของนักกีฬาพร้อมจัดกิจกรรมจับสลากของรางวัล และมอบถ้วยเกียรติยศแก่ผู้เข้าแข่งขันทุกคนเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้เด็กและเยาวชนทั้งนี้การแข่งขันจักรยานหนุ่มน้อยขาไทยชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่4จะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่2สิงหาคมนี้ที่โคราชฮอลล์ชั้น4ศูนย์การค้าเซ็นทรัลโคราชจังหวัดนครราชสีมาโดยเปิดรับสมัครถึงวันที่31กรกฎาคมนี้ปุริมพัสสอนการรายงาน
16: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
17: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
16: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า
14: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องมันทำความดีโดยพระมหาไพเราะห์ธิตาสีโล
18: ชีวิตนี้น้อยนักอย่าชักช้าเร่งรีบหาทำความดีทวีกุศลมัวผลัดวันประกันพรุ่งยุ่งยากตนเกิดเป็นคนไร้ความดีหนีหน้าอายขอให้ท่านทั้งหลายนึกไปเสมอว่าเกิดมาทั้งทีต้องทำดีให้ได้ก่อนตายไปทั้งทีต้องฝากดีเข้าไว้และขอให้ท่านนึกไว้ทุกลมหายใจว่าชีวิตเราเราลิขิตมิตรชายหญิงอย่าท้วงติงเทวาฟ้าสถานมิใช่พรหมใช่พระจะประทานกรรมบันดาลชั่วดีอยู่ที่เรา
16: ระวังเพจปลอมขายสินค้าที่ไม่มีอยู่จริงหลอกลงทุนให้ผลตอบแทนสูงลวงให้รักแล้วหลอกโอนเงิน
19: ทุกคนอาจตกเป็นเหยื่อเพราะจุดอ่อนที่เร่งรีบขาดสติและความโลภ
16: ถึงเวลาหยุดภัยไซเบอร์ก่อนที่คุณและคนที่คุณรักจะตกเป็นเหยื่อ
19: ออนไลน์อย่างมีสติจำให้ขึ้นใจถ้ารีบโอนโจรยิ้มแน่นอน
16: มาสร้างภูมิคุ้มกัน
19: คนไทยป้องกันภัยไซเบอร์
14: คนเราเมื่อมาอยู่ร่วมกันเป็นสังคมเป็นประเทศย่อมมีความขัดแย้งเกิดขึ้นบ้างเป็นปกติความสงบสุขของประเทศจึงไม่ได้เกิดจากการที่ไม่มีความขัดแย้งแต่อยู่ที่เมื่อเกิดความขัดแย้งขึ้นคราวใดก็สามารถคลี่คลายลงได้ด้วยความยุติธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเกิดเราวิวันบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและยุทธพรบานเย็นอ่าน

คุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสถานีอ่าวไทยบูรพาออกอากาศพร้อมกัน6คลื่นความถี่ในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกระบบ FM สวทจันทบุรี 90.25 เมกะเฮิรตซ์สวทระยอง 91.75 เมกะเฮิรตซ์สวทตราด 92.75 เมกะเฮิรตซ์สวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์สวทสระแก้ว 103.25 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM สวทจันทบุรี 1,125 กิโลเฮิรตซ์สร้างสรรค์รายการโดยทีมงานคุณภาพจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่7จันทบุรี

ฉลิมพระชนมพรรษาสถาพรอวยชัยขจรผ่องพิสุทธิ์สุดสวัยพระบารมีแผ่ล่าประชาไทยล่มลื่นลือไทยทั่วแคว้นแดนธานีพระบารมีคุ้มไทยเป็นสุขสารด้วยพระราชชะปะนิธานเพื่อสุขสีขอพระองค์ทรงพระเกษมเปรมปีเป็นมิ่งขวัญจักรีนิรันดร์กาลด้วยก้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าว่าที่ร้อยตรีกิตติภูมิสมัยกลางผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาจันทบุรีพร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาจันทบุรี

คลวานทรงศรีปิ่นบดีศรีสุธาถวยราชน้อมวันทาเทิดพระเกียรติเกริกสากลบารมีปกเกตทั่วขอบเขตปวงประชามนดับทุกสุธาดลสุขสืบสร้างทั่วผะไทยเดชบารมีหนุนพระเกียรติคุณก้องเกริกไกรสถิตดวงหะไทยขอทรงพระเจริญเทินด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าพันตำรวจโทณัชพลช้างแก้วรองผู้กำกับการพร้อมด้วยข้าราชการตำรวจกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่11

0: เชิญชวนประชาชนชาวจันทบุรีร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาน50วันเพื่ออุทิศถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานรินทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาในวันพฤหัสบดีที่30กรกฎาคม2569เวลา 7:30 นาทีณอาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชอำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีแต่งกายได้ชุดสุภาพไว้ทุก
1: เมื่ออนาคตมีแค่2ทางคุณจะเปลี่ยนหรือรอให้โลกเปลี่ยนคุณ2ผู้ดำเนินรายการคุณสุทธิชัยหยุ่นและคุณวิกรมกรมดิษฐ์จะพาคุณไปสัมผัสกับความเปลี่ยนแปลงของโลกใบนี้ในรายการโลกเปลี่ยนสีทุกวันอาทิตย์เวลา 20:30 นาทีถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุอ่าวไทยบูรพาสำนักประชาสัมพันธ์เขต7จันทบุรี
2: สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่โลกเปลี่ยนสีครับโลกเปลี่ยนสีในภาวะที่โลกกำลังยังมีสงครามอิหร่านสงครามยูเครนแล้วก็ยังมีความตึงเครียดกันอีกหลายจุดช่องแคบโฮมุสช่องแคบแบบอัลมันเดฟที่ทะเลแดงปิดกันทั้งสองช่องแคบขึ้นมาแล้วก็โลกก็จะปั่นป่วนวุ่นวายพอสมควรนะครับวันสองวันที่ผ่านมาราคาน้ำมันดิบก็พุ่งขึ้นไปที่$100ต่อแบรัลแล้วครับโลกมันก็ปั่นป่วนวุ่นวายก็เพราะอเมริกาไปเปิดศึกสงครามอิหร่านแล้วก็ถอนตัวออกมาลำบากก็เลยไม่รู้ว่าภาวะอย่างนี้เนี่ยมันจะนำไปสู่สถานการณ์อะไรอย่างไรบ้างแต่ว่าคุณวิกรมกรมอดีตบอกว่าเราก็ต้องคิดไปข้างหน้าว่าวันหนึ่งโลกมันจะสงบได้เนี่ยมันต้องมีปัจจัยอะไรหนึ่งในหัวใจเลยคือต้องให้ท่านประธานาธิบดีทรัมป์กับสีจิ้นผิงจีนกับอเมริกานี่เขาเลิกสงสัยระแวงกันเขาต้องมาจับมือกันถ้าจีนกับอเมริกาจับมือกันแล้วก็โลกมันก็น่าจะสันตินะฉะนั้นต้องชวนคุณวิกรมกรมอดีตมาช่วยวิเคราะห์ฉากทัศน์นี้จะเกิดขึ้นได้มีเงื่อนไขอะไรบ้างสวัสดีครับคุณวิกรมครับ
3: สวัสดีครับอาจารย์หยุ่นแล้วก็ท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านครับทำไมคนจีนตอนนี้เขามีปัญหาตั้งเยอะตั้งแยะแล้วก็อเมริกาก็มีปัญหาตั้งเยอะตั้งแยะทำไมเขาไม่มาร่วมมือทำอะไรกันเหมือนตอนแรกๆนะคุณวิชัย
2: ใช่
3: ตอนแรกๆเนี่ยเราก็จะไปเห็นนะว่าอเมริกาเนี่ยไปเคาะประตูจีนใช่ไหม
2: mm-hmm.
3: สมัยเมื่อปี1972ตอนนั้นนิกสัน
2: อ
3: ่ะ
2: mm-hmm.
3: เขาก็ไปจับมือกับจีนแล้วก็ร่วมมือกับจีนก็เปลี่ยนแปลงเลยนะ
2: mm-hmm.
3: โอ้การที่สองยักษ์เนี่ยเขาร่วมมือกันผมว่ามันเป็นออลวินจีนก็เปลี่ยนแปลง
2: mm-hmm.
3: ทางด้านจากเศรษฐกิจซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยรายได้ต่อหัวต่อปีเนี่ยแค่$100เองอ่ะ
2: ใช่
3: แล้วก็อเมริกาเขาไปถึงเขาก็ไปซื้อข้าวซื้อของจากจีนคนอเมริกันก็ใช้ของถูกจีนก็ขายของได้เยอะแล้วก็ทำให้เศรษฐกิจจีนก็ดีวันดีคืนมาจู่ๆเฮียทรัมป์มาปั๊บเฮียทรัมป์บอกไอ้ยาว่าขัดทุนมาตั้งเยอะแล้วอ่ะขัดดุลการค้ามาเยอะเนี่ยทรัมป์แกก็ดูแล้วไม่ได้แล้วไม่ไหวแล้วขืนขัดดุลการค้าอันนี้ไปเยอะๆนี่สงสัยจะอ้วกนะตอนนี้อย่างปีที่แล้วนี่ขัดดุลการค้าไปตั้ง1 ล้านล้านเหรียญนะเนี่ยขัดดุลทั้งหมดนี่โอ้โหขัดดุลเยอะขนาดนั้นแต่ขัดดุลการค้ากับจีนนี่ก็เท่าไหร่อ่ะ400,000 กว่าล้านเหรียญนะโอ้ฉะนั้นอเมริกานี่เขาก็ไปเอาเงินในอดีตเอามาใช้มาซื้อของจีนแล้วก็จีนเองก็ขายของถูกๆให้อเมริกาเพื่อให้อเมริกาได้มีกำลังซื้อไงโอ้ตรงนี้ก็เลยทำให้สิ่งที่กำลังเกิดขึ้นเลยว่าเอ๊ะทำไมที่จริงอย่าไปคิดเรื่องขาดดุลการค้าไปคิดกันว่าเอ๊ะทั้งสองชาติเนี่ยถ้ามารวมกันนะทำธุรกิจด้วยกันนะแล้วก็เป็นเรียกว่าหุ้นส่วนกันเนี่ยมันไม่ดีหรือผมก็คิดว่าอย่างนั้นนะผมก็คิดว่าอเมริกากับจีน ทำไมเขาจะมาทะเลาะกันทำไมคนที่ชายคิดว่าทำไมเขาไม่จับไม้จับมือด้วยกันล่ะ
2: ไม่มีทฤษฎีทางประวัติศาสตร์การเมืองว่าประเทศที่เป็นมหาอำนาจเบอร์หนึ่งย่อมไม่ต้องการประเทศเบอร์สองขึ้นมาแซง แล้วก็ต้องทำสงครามกันฉะนั้นไม่ยอมอเมริกายังไงก็ไม่ยอมให้จีนแซงหน้าฉะนั้นอเมริกาเรื่องจะไปจับมือที่จะเป็นพันธมิตรเท่าเทียมกันก็ยากกับจีนก็ไม่เคยไว้ใจอเมริกาเพราะที่ผ่านมาตลอดประวัติศาสตร์นั้นอเมริกาตั้งตัวเป็นศัตรูกับจีนและในเกือบจะทุกรัฐบาลสหรัฐไม่ว่าเป็นประธานาธิบดีคนไหนจะมีคำว่า China Threat คำว่าภัยคุกคามจากจีนนะดังนั้นมันยากแต่ว่าสิ่งที่คุณวิกรมเสนอนั้นมันต้องมีเงื่อนไขอะไรคุณวิกรมเห็นไหมเชื่อไหมว่าทฤษฎีอเมริกาจะไม่มีวันยอมให้เบอร์สองแซงขึ้นมาเบอร์หนึ่งข้อนี้คุณวิกรมว่ามีเหตุผลที่จะเชื่อได้ไหม
3: ก็มีใครเป็นเบอร์หนึ่งแล้วจะยอมแพ้ให้เบอร์สองแซงบ้างไหมในประวัติศาสตร์ของโลกอ่ะใช่ไหมวันนี้เนี่ยอเมริกาเนี่ยเขาก็กลัวจีนว่าไอ้จีนตอนนี้คุณวิชัยวันนี้เนี่ยสิ่งที่น่ากลัวที่สุดเลยของจีนคืออะไร
2: เทคโนโลยี
3: เงินในกระเป๋า
2: เงินเขาเยอะใช่ไหม
3: โอ้โหเงินในจีนนะรวมเรียกว่าเงินทุนสำรองระหว่างประเทศถ้าเกิดรวมทั้งทองรวมทั้งเงินนะในฮ่องกงเนี่ยมันประมาณ 4.17 ล้านล้านเหรียญ
2: โ
3: อ้แล้วอเมริกามีเงินทุนสำรองเหมือนกันนะมีเงินทุนสำรองประมาณ 200,000 ล้านเหรียญการที่อเมริกาเนี่ยกำลังเสียดุลไปเรื่อยๆแล้วกำลังอ่อนแอไปเรื่อยและอเมริกาก็

0: ไปช่วยทั้งยูเครนนะแล้วก็ไปเกี่ยวกับเรื่องในเอเชียตะวันออกทั้งก็ไปเกี่ยวกับญี่ปุ่นไปเกี่ยวกับไต้หวันอะไรต่างไอ้นี่เป็นตัวที่ดูดทรัพย์ของอเมริกาไปเยอะเลยนะ
1: ใช่
0: งบประมาณกลาโหมของอเมริกันเนี่ยตอนนี้มันใช้เข้าไปใหญ่ที่สุดแล้วต้องล้านหนึ่งล้านล้านกว่าเหรียญ ในขณะที่จีนประมาณ300,000,000,000ฉะนั้นวันนี้เนี่ยอเมริกาก็เสียเงินจีนก็เสียเงินผมก็มามองกลับไปว่าตอนที่อเมริกาจับมือกับจีนใหม่ๆนะดีหมดเนี่ยทุกอย่างดีหมดว่าเราเขาก็ไม่ต้องมาทะเลาะเบาะแว้งอะไรกันแล้วในขณะเดียวกันนี่ตอนที่สงครามเย็นจบใช่ไห
1: ม
0: อเมริกากับจีนก็ไม่ต้องเสียตังค์ไปสร้างอาวุธอะไรที่มาประหัตประหารกันแล้วตอนนั้นจำได้ไห
1: ม
0: รีแกนกับกอร์บาชอฟแล้วก็จอร์จบุชในช่วงต่อมาเนี่ยก็มีการจับไม้จับมือนะการที่ทั้งสองคนเนี่ยจับไม้จับมือกันในสมัยสงครามเย็นเนี่ยก็ทำให้ทำไมเอ่ยโลกเนี่ยมีแต่ความสุขเพราะไอ้งบประมาณตอนนั้นที่ต่างคนต่างไปลงนะในช่วงสงครามเย็นนั้นก็หายไปหยุดแล้วยังเอาหัวลบนิวเคลียร์ไปทำลายอีก
1: ใช
0: ่
1: ลด
0: ฉะนั้น
1: ค่าใช้จ่ายไปเยอะแล้วความตึงเครียดแล้วค่าใช้จ่ายเอาตังไปช่วยปากท้องประชาชนนะ
0: เออ
1: จะเป็นความสุขนะ
0: ฉะนั้นคุณวิชัยดูสิว่าตอนนั้นเนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นด้วยการที่นะจับมือกันจับมือกันตั้งแต่ครั้งแรกนี่นิกสันใช่ไหมไปจับมือกับหมอเจ๋อตง72ตอนนั้นก็ทำให้นะอเมริกันกับจีนมีความสัมพันธ์ที่ดีกันแล้วจีนเศรษฐกิจก็ดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาจนถึงวันนี
1: ้
0: นะมีดีกับดีใช่ไห
1: ม
0: แล้วก็ที่เมื่อกี้ที่บอกว่าเป็นสงครามเย็นนะก็ทั้งกอร์บาชอฟกับรีแกนจับมือกันตั้งแต่วันนั้นมาโลกก็อยู่ในความสงบ
1: ใช่
0: โลกก็ไม่ทะเลาะกันแล้ว GDP โลกเนี่ยโตตั้ง 5% ไม่เคยเกิดขึ้นในประวัติศาสตร์ของมนุษย์เลยนะว่าสามารถที่เศรษฐกิจโตได้ขนาดนั้นแล้วตอนนี้ล่ะเศรษฐกิจตอนนี้โตทั้งโลกเลยโตประมาณ 3%แล้วถามว่าหายไปไหน 2% ก็นี่ไงเพราะว่าความขัดแย้งกัน
1: ถูกต้อง
0: ฉะนั้นวันเนี้ยผมก็น่าเสียดายเงินนะไอ้ผมก็มองว่าโอ้ยอเมริกันใช้เงินไปนะโอ้ถ้าต้องขีดเปอร์เซ็นต์ของ GDP แล้วทรัมป์ก็บอกเอ้ยยุโรปไม่ได้หรือต้องใช้งบประมาณกลาโหมถึง 5% เมื่อก่อนนี้ยุโรปนี่ใช้แค่เปอร์เซ็นต์กว่า
1: ถูกต้องก็บอกไอ้นาโต้ไอ้พวกนาโต้พวกยุโรปนี่มันมาไอ้เอาเปรียบเราดิว่าเรื่องความมั่นคงเนี่ยแสอเมริกันอย่างเดียวนี่ว่าพวกคุณเนี่ยต้องขึ้นประมาณกระหม 5% ของ GDP พวกยุโรปก็อ้วกสิครับ
0: เพราะเขาก็รู้ว่าเนี่ยเอาเงินไปไว้ตรงเนี้ยมันกลายเป็นสร้างภาระแล้วประเทศเนี่ย GDP มันจะไปโตได้ยังไงยังกับสมัยก่อนนี่พอไอ้งบกลาโหมลดลงเขาก็เอาไอ้งบที่มันเป็นเนี่ยไปใช้ในการพัฒนาประเทศเอาญี่ปุ่นนะแต่เดิมเนี่ยเขาห้ามเลยนะว่าจะมีงบกลาโหมเนี่ยสูงกว่า 1% ของ GDP เมื่อก่อนเขามีรัฐธรรมนูญตั้งแต่สมัยแมคอาเธอร
1: ์
0: นะไปอยู่ตอนนั้นมาเนี่ยเขาห้ามเกิน 1% นะของ GDP แต่ตอนนี้มาที่ผ่านมา 1.9% แล้วทรัมป์บอกให้ว่าเอ้ยญี่ปุ่นลื้อต้องดูแลตัวเองว่ะ
1: อ
0: วกขอให้ลื้อนี่เอาเงินนะมาใช้ทางด้านนี้ 5% เหมือนกันโอ้พวกนี้เขาก็ไม่ไหวสิเพราะเขาก็รู้ว่าถ้าเอาเงินไปใช้อย่างนั้นเนี่ยเศรษฐกิจมันจะกระเทือน
1: ใช่
0: นะฉะนั้นวันนี้ถามว่าเป็นเพราะอะไรแล้วก็มามองว่าอ๋อเพราะว่าทรัมป์นะเขาตอนนี้ aggressive เขาไม่จับมือกับ ปูตินไม่จะ

0: มือกับฉีเหมือนกับที่กอร์บาชอฟจับมือกับรีแกนเหมือนกับนิกสันจับมือกับเหมาเจ๋อตงถ้าสมมุติว่าเราวันนี้ย้อนกลับไปนะตั้งแต่ช่วงแรกที่อเมริกันกับจีนเริ่มจับมือกันเห็นไหมแล้วก็รัสเซียจับมือนะกับอเมริกาโลกมีแต่สิ่งที่ทำไมดีงามสร้างสรรค์วันนี้ผมก็เลยมองว่าเอ๊ะโลกเราเนี่ยผมไม่รู้คุณวิชัยผมมีความรู้สึกว่าโอกาสจะเกิดสงครามใหญ่มันเยอะขึ้นทุกวันทุกวันนะ
1: ท่าที
0: คุณวิชัยรู้สึกอย่างนั้นไหมว่าวันนี้ทั้งโลกเราเนี่ยมันว้าวุ่นมันกำลังจะบานปลายไปนะนี่บานไปบานมานี่โลกเปลี่ยนสีคงต้องเปลี่ยนอาชีพแล้วมั้งเนี่ย เพราะว่าทำไมมันจะไม่มีรายการเราทำได้นะต่อไปเนี่ยเพราะว่ามันจะกลายเป็นสงครามใหญ่นะคุณวิชัยเห็นไหมว่าย
1: ิ่งสงครามใหญ่เรายิ่งต้องอยู่วิเคราะห์แ
0: หมเฮียหยุ่นก็เป็นนักวิเคราะห์นี่เดี๋ยวนี้ผมก็ไม่รู้นะเฮียหยุ่นมีอะไรไม่รู้บ้างเนี่ย
1: อะไร
0: ก็ไม่รู้โอ้โหทั้งอิหร่านก็คุยทั้งยูเครนก็คุยทั้งอะไรก็เฮียหยุ่นนี่เอาหัวไปเอาอะไรของไปไว้ในหัวได้ไงต้องเยอะต้องแยะเนี่ย
1: โลกมันเราก็ต้องติดตามแหมโลกมันวุ่นนะใช่ไหม
0: เนี่ยเห็นไหมเราเห็นว่าโลกมันวุ่นเพราะอะไรเพราะต่างคนต่างนะแข่งขันกันแล้วก็มีความคิดนะที่แตกแยกกันทำไมเราไปดูสองอันที่ผมยกตัวอย่างนั้นนิกสันกับรีแกนเห็นไห
1: ม
0: เป็นคนที่ทำให้โลกสงบเฮียทรัมป์ขึ้นมาโลกนี่ปวนหมดเลยมีใครที่มองโลกออกไหมว่าพรุ่งนี้จะเกิดอะไรขึ้นนะเฮียยุน
1: ใช่
0: ไหมเนี่ยคนเดียวแล้วก็ไปบ่อยคนนั้นไปบ่อยคนนี้เดี๋ยวก็จะไปยึดเกาะนั้นเดี๋ยวก็จะไปเอาประเทศนี
1: ้
0: อะไรของแกเนี่ยตรงเนี้ยผมว่าถ้าเกิดว่าแกละลดจากสิ่งที่เมื่อกี้เราเอ่ยขึ้นมาใช่ไหมแล้วก็คนที่จะจับมือกันเนี่ยที่จะทำให้โลกเราสงบได้ทันทีเลยนะก็คือเฮียสีนี่แหละคุณวิชัยลองคิดดูสิว่าถ้าเกิดเฮียทรัมป์นะเข้าใจในอดีตที่โลกเราสงบสุขแล้วเฮียทรัมป์ก็จับมือกับสีเช่นเมื่อก่อนที่นะนิกสันกับรีแกนทำเนี่ยเห็นไหมว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นคุณวิชัย
1: ใช่ถ้าจับมือกันอย่างนี้มันต้องมีเงื่อนไขคุณวิกรมคิดดูว่าต่างคนต่างต้องถอยกันคนละก้าวต้องยอมอะไรกันบ้างมันถึงจะตกลงกันได้เบอร์หนึ่งเบอร์สองระแวงกันเบอร์หนึ่งเบอร์สองไม่ยอมจับมือกันแต่ถ้าเบอร์หนึ่งเบอร์สองรู้ว่าเฮ้ยต่างคนต่างได้ประโยชน์ถ้าโลกสงบใครต้องแลกอะไรบ้าง
0: คือเราอย่างนี้อะไรก็ได้ที่ทั้งสองประเทศนี้จะทำเนี่ยผมมองเป็นแบบบ้านนอกที่เมืองการนะก็เอาเป็นว่าเอ้าเฮ้ยหรือมีอะไรที่ลือกับอัวเนี่ยนะสองคนนี้มาเอ้ยหรือมาทำกับอัวแล้วลงทุนคนละครึ่งเราไม่ต้องไปสร้างขัดแย้งเอ้าหรือบอกว่าหรือจะไปอวกาศใช่ไหมอัวก็จะไปอวกาศใช่ไหมหรือตอนนี้จะลงดวงจันทร์ว่าก็จะลงดวงจันทร์เอ๊ะทำไมไม่มาทำร่วมกันJV ด้วยกันจอยเวนเจอร์แล้วลงทุนคนละครึ่งยกตัวอย่างไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่นะคุณวิชัยถ้าทั้งสองคนเนี่ยมาหุ้นกันการที่มาหุ้นกันเนี่ยมันทำให้เกิดการร่วมมือกันไหมถูกต้องไหม
1: ถูกต้องพาร์ทเนอร์ชิ
0: พแล้วแล้วก็ยึด50-50ถึงแม้ว่าคนอเมริกันจะแค่330ล้านคนจีนตั้ง 1,400 ล้านแล้วไม่เป็นไรเอาเป็นว่าเฮ้ยครึ่ง
1: ๆ
0: สมมุติว่ามีอะไรก็แล้วแต่ที่ทั้งสองฝ่ายเนี่ยทำด้วยกันคุณวิชัยลงทุนด้วยกันจะเป็นเรื่องรถตอนนี้รถอเมริกันอาจจะเหนื่อยเพราะจีนใช่ไหมมาแรงเอ้าก็เราทำไมลงทุนกันคนละครึ่งๆๆไปเอ้า แล้วจะต้องไปติดเป็นลดราคากันอย่างทุกวันนี้ไหมล่ะ
1: อืมใช
0: ่เอายกตัวอย่างนะเอาว่าธุรกิจอะไรที่ทั้งสองฝ่ายเนี่ยสามารถที่จะมาร่วมมือกันได
1: ้อืม
0: ด้วยการเป็นหุ้นส่วนกันคนละครึ่งเนี่ยคุณวิชัยคิดว่ามันจะเริ่มดีขึ้นไห
1: ม
0: ในประเด็นของความขัดแย้งระหว่างสองสังคม
1: ถ้าเขาจริงใจต่อกันมันต้องดีขึ้นแต่ถ้าทำเหมือนกับข้อตกลง MOU ระหว่างอเมริกากับอิหร่านนะเรื่องสงบสุขสองอาทิตย์มันก็มากำมาถล่มกันแล้วอย่างนี้ก็ไม่เวิร์กใช่ไหมล่ะไม่อยู่ที่ความจริงใจวิธีการที่ให้สองยักษ์ใหญ่นี้คุยกันนี่สหประชาชาติทำได้ไหมใครจะเป็นกรรมการมันต้องมีกรรมการนะเพราะสองชาตินี่จะสงสัยระแวงครางแคลงกันตลอดหรืออย่างอาเซียนนี่ได้ไหมอาเซียนเป็นสะพานได้ไหม
0: คุณดิชัยคิดว่าทรัมป์เนี่ยเขาทำเพื่ออะไร
1: ก็ประโยชน์ส่วนตัวเราก็รู้อยู่แล้วเห็นไหม
0: เ
1: ขาที่คุณวิกรมบอกเขาไม่รู้ไว้ขนาดนั้นตั้งแต่เป็นประธานที่ดีมานี
0: ่ถ้าเกิดว่าเรามามองนะเฮียทรัมป์เขาไม่เห็นกับตัวแล้วทำแบบเฮียสีคุณดิชัยคิดว่าโลกเราเนี่ยมันน่าจะดีกว่าเดิมดีกว่าปัจจุบันนี้เยอะแล้วคนที่จะได้รับปัญหาก็คือประชาชนทั่วๆไปเขาก็ดีดังนั้นคนที่เป็นหัวหน้าเป็นผู้นำเขาดีสำหรับตัวเขานะเห็นไหมมันไม่มีอะไรดีไม่ดีเลยนะถ้าเกิดว่าทั้งสองประเทศสองคนแล้วจริงๆนะฮิยุนผมถามฮิยุนนะว่าถ้าเกิดเฮียทรัมป์เนี่ยแกคิดหรือทำแบบเฮียฉีเนี่ยแล้วสองคนนี้จับมือกันได้เนี่ยคุณทิชัยคิดว่าโลกจะเปลี่ยนยังไง
1: สงบแล้วเราก็จะสามารถที่จะเห็นความร่วมมือที่จะก้าวไกลเรื่องคุณภาพชีวิตการศึกษาเราก็จะไปถึงดวงจันทร์ดวงอังคารดาวอังคารด้วยกันโลกทั้งโลกก็จะไปด้วยกันเราจะเห็นเยาวชนคนอเมริกันจีนทั่วโลกเนี่ยมาสมัครสมานสามัคคีกันเนี่ยทั้งหมดนี้คือโลกในความฝันแต่นี่แหละมันไม่ง่ายเพราะว่าการเมืองมันมีผลประโยชน์และแต่ละประเทศก็มีกลุ่มคนที่ต่อต้านความสงบและขณะเดียวกันไอ้คำว่าเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามถ้าทรัมป์ยอมให้จีนเบอร์หนึ่งเหมือนกันนี่เบอร์หนึ่งสองเบอร์ได้ไหมในโลกนี้ยืนเคียงบ่าเคียงไหล่กันอย่างนี้ได้ไหม
0: จอย50 50เนี่ยจอย50เมื่อกี้ที่ว่าร่วมมือจอยลงทุน50 50คุณวิชัยเขาคิดว่าถ้าเกิดทั้งสองผู้นำเนี่ยคิดเรื่องเท่าๆกันไม่ต้องมาแบะไม่ต้องมาบอกว่าใครใหญ่กว่ากันหรอกเอามาจอยเวนเจอร์ด้วยกัน50 50เนี่ยผมว่าอันนั้นจะเป็นทางออกที่จะทำให้โลกเราเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปผลสรุปของวันนี้ก็คือที่ผมอยากจะคุยก็คือว่าถ้าเกิดว่าสองมหาอำนาจไม่มีใครเป็นเบอร์หนึ่งเท่าๆกันและร่วมมือกันลงทุนด้วยกันมันก็จะไม่เกิดการทะเลาะกันเมื่อไหร่เนี่ยโอ้โหผมว่าเราเนี่ยเราก็อยากจะอยู่อีก30ปีนะคุณวิชัย
1: อยู่เป็นร้อยเลยเหรอเนี่ยจะ
0: เรา ก็80แล้วนะนี่กะแตะร้อยอ่ะเพราะว่าพ่อตาผมก็ร้อยกับสองขวบนะคุณดิชัย
1: พ่อตาไม่ใช่สายเลือดคุณพ่อตามันสายเลือดเมีย
0: เราเรียน
1: แหม DNA ของพ่อตาเนี่ยมันไปเกี่ยวกับเรา
0: แหมเฮียหยุ่นนี่พูดถึงเรื่องสุขภาพไปนู่นเลยผมก็เห็นแม่เฮียหยุ่นก็วันครบร้อยอ่ะใช่ไหมผมก็อิจฉาเฮียหยุ่นนี่ว่าโอ้เฮียหยุ่นนี่มีแม่เป็นร้อยใช่ไหมผมมีพ่อตาร้อยกับสองขวบอย่างน้อยก็นะมีความใกล้ชิดกันอาจจะไม่ได้มีสายเลือดกันใช่ไหมผมก็เกาะไปบุญไปฉะนั้นถ้าเราเนี่ยเห็นว่าโลกดีโลกสงบสุขเราก็อยากจะอยู
1: ่
0: เราก็อยากจะมีความสุขถูกต้องไห
1: ม
0: ฉะนั้นวันนี้ผลสรุปก็คือว่าไอ้นี่ก็เป็นเพียงความฝันนะที่มันก็มีพื้นฐานมาจากอดีตไงนิกสันกับเหมาเอ่ยใช่ไหมรีแกนกับกอร์บาชอฟเอ่ยจะมีโอกาสที่ฉี จะจับกับทรัมป์หรือไม่ซึ่งผมก็มองว่ามันยากเพราะนิสัยทรัมป์
1: ก็จับมือกันแล้วนะความจริงแล้วก็จะจับมือเองนะทรัมป์ก็ไปเยี่ยมกับปักกิ่งนี่เดี๋ยวสีจิ้นผิงก็จะไปอเมริกาแล้วนะเขาจับมือแต่เขาจับมือเสร็จแล้วยังไง
0: จับเฉพาะมือใจไม่จับไง
1: ต้องจับใจด้วยนะ
0: ใช่ไหมฉะนั้นก็เลยนี่แหละเราก็เลยมาบ่นให้กันฟังนะว่าเนี่ยโลกเราเนี่ยมันจะพังหูดับตับไหมเพราะต่างคนต่างยึดผลประโยชน์ของตัวเองไม่มองว่าเราจะทำอะไรร่วมกันเพื่อโลกใบนี้เพื่อสันติสุขให้กับอนาคตของลูกหลานเราใช่ไหมครับ
1: ได้ถึงไม่จะยากนะแต่เราก็มีสิทธิ์จะฝันเรามีสิทธิ์จะฝันว่าโลกจะต้องสงบเรามีสิทธิ์จะฝันว่าการใช้อาวุธประหัตประหารกันนั้นไม่ใช่ทางออก
0: ใช่
1: เราก็มีสิทธิ์จะฝันว่าเด็กๆที่โตมาควรจะได้อยู่ในโลกที่สงบสุขไม่ใช่โลกที่ทำสงครามฆ่ากันเข็นฆ่ากันด้วยความโลภด้วยความละโมบและความเห็นแก่ตัวดังนั้นมันจึงเป็นความฝันที่คุณวิกรมวันนี้มานำเสนอที่ผมคิดว่าทำให้เราในสุดเราย่อมจะต้องมีความหวังบ้างเพื่อว่าถ้าเราไม่มีความหวังเลยแล้วเรามันปล่อยโลกไปอยู่สงครามโลกครั้งที่3เนี่ยนะโอ้โหมันจะน่ากลัวมากนะน
0: ่
1: ากลัวมากเราหวังว่าเราตายไปก่อนไหมว่าสงครามโลกครั้งที่3ที่จะเกิดเนี่ยเราไม่อยากให้เกิดในช่วงวัยที่เราเดินเหินก็ไม่เคยได้แล้วแล้วก็ยังต้องมาอยู่ในภาวะโลกที่ทำสงครามฆ่ากันอย่างนี้มันไม่ถูกไปต้อง
0: ใช่เราที่จริงผมคิดว่าเราเป็นรุ่นที่มีบุญนะคุณลิชัยเราเกิดหลังสงครามโลกครั้งที่สองแต่ไม่แน่ใจว่าเราจะรอดสงครามโลกครั้งที่สามหรือเปล่า
1: ไม่ผมจะบอกไงเราเกิดหลังสงครามโลกที่สองเราต้องการตายก่อนสงครามโลกครั้งที่สามใช่ไหมเราไม่ต้องการ
0: อย่าพูดอย่างนี้นะเราถือว่าเราดูถูกผู้นำโลกนะ
1: ก็นั่นแหละเรากำลังดูถูกเขาอยู่ว่าเขาไม่กล้าที่จะมาจัดสันติภาพคนทำสงครามเนี่ยผมว่าไม่กล้าคนที่กล้าจริงต้องสงบสงครามแล้วมาสร้างสันติภาพถึงจะได
0: ้ใช่นี่แหละก็เป็นความฝันของเราว่าถ้าจีนกับอเมริกาสามารถที่จะจับมือกันได้นั่นเองครับ
1: ได้เลยครับวันนี้เป็นวันโลกเปลี่ยนสีที่ต้องการให้โลกกลับมาสู่สันติภาพอย่างแท้จริงประวัติศาสตร์บอกแล้วว่าเหมาก็เคยจับมือกับนิกสันใช่ไหมโกบัชชอปก็จับมือแล้วเรแกนใช่ไหม
0: ใช่
1: ดังนั้นวันนี้สีจิ้นผิงกับทรัมป์ก็น่าจะจับมือกันได้ขอบคุณคุณวิกรมมากที่ให้ความหวังเรานะว่าโลกมีความหวังเสมอขอบคุณมากครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับเอหยุนครับแล้วท่านผู้ชมครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
2: ทันโลกทันเหตุการณ์รับข่าวสารในโลกเปลี่ยนสีทางสถานีวิทยุอ่าวไทยบุรพา
3: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาตอนสายทานพระกรุณาสู่ประชาราษฎรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาพระราช
4: ครับ
3: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
4: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
5: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
6: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์ครับมารีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 นณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
7: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสั่งสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเร่งติดตามและแก้ไขเรื่องร้องเรียนรถยนต์ไฟฟ้า683รายพร้อมฟ้องดำเนินคดีแทนผู้บริโภคโดยไม่มีค่าใช้จ่าย
8: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะผู้กำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบได้ให้นายประเดิมชัยบุญช่วยเหลือที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและสคบเร่งรัดติดตามและแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนจากผู้บริโภคกรณีรถยนต์ไฟฟ้าค่ายหนึ่งปัจจุบันมียอดร้องเรียนสะสมรวม683รายเพื่อตอบสนองนโยบายการคุ้มครองผู้บริโภคของรัฐบาลโดยกองกฎหมายและคดีของสคบได้นำคำร้องเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมายแล้ว234รายและส่งหนังสือบอกกล่าวทวงถามไปยังผู้ประกอบการธุรกิจสำหรับกลุ่มที่มีเอกสารครบถ้วนแล้วควบคู่กับการหารือร่วมกับพนักงานอัยการเพื่อเตรียมความพร้อมด้านข้อกฎหมายให้รัดกุมพร้อมเน้นย้ำให้การพิจารณาทุกขั้นตอนเป็นไปอย่างรอบคอบโปร่งใสและเป็นธรรมยืนยันหากตรวจสอบแล้วพบเข้าเงื่อนไขสคบพร้อมจะใช้อำนาจตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคพุทธศักราช2522เป็นตัวแทนฟ้องร้องดำเนินคดีให้กับผู้บริโภคทุกรายโดยประชาชนไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆพร้อมขอให้ผู้ที่ได้รับความเสียหายรายอื่นๆเตรียมเอกสารสำคัญเช่นสัญญาซื้อขายและประวัติการซ่อมเพื่อยื่นร้องผ่านสายด่วน1166แอปพลิเคชัน OCPP Connectเว็บไซต์ของสคบหรือศูนย์ดำรงธรรมทั่วประเทศปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
7: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานพิธีเจริญพระพุทธมนต์ฉลองสมโภชวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชหลังได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก
9: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ฉลองสมโภชวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชหลังได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากยูเนสโกซึ่งนับเป็นมรดกโลกแห่งที่9ของไทยมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งที่6และแห่งแรกของภาคใต้พร้อมยกย่องความร่วมมือของทุกภาคส่วนที่ผลักดันจนประสบความสำเร็จพร้อมระบุว่าการขึ้นทะเบียนครั้งนี้จะช่วยยกระดับนครศรีธรรมราชสู่ศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมระดับโลกสร้างงานสร้างรายได้และกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากโดยกระทรวงคมนาคมได้เตรียมพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทั้งเส้นทางคมนาคมถนนสายศรัทธาถนนพุทธภูมิและโครงการรถไฟทางคู่สายใต้เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวพร้อมเชิญชวนชาวนครศรีธรรมราชร่วมเป็นเจ้าบ้านที่ดีต้อนรับผู้มาเยือนและร่วมกันรักษามาตรฐานการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเซรานีนาวงทีมข่าวสวทนครศรีธรรมราชรายงาน
7: กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งประกาศเจตนารมณ์เชิงสัญลักษณ์ปลูกจิตสำนึกรักษาป่าชายเลนเนื่องในวันป่าชายเลนโลกประจำปี2569
10: นายปิ่นศักดิ์สุรสวดีอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งได้ร่วมประกาศเจตนารมณ์และมอบนโยบายหน่วยงานในสังกัดกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทั่วประเทศเนื่องในวันป่าชายเลนโลกประจำปี2569ตรงกับวันที่16กรกฎาคมของทุกปีเพื่อขับเคลื่อนการอนุรักษ์ฟื้นฟูและบริหารจัดการระบบนิเวศป่าชายเลนอย่างเป็นรูปธรรม มุ่งรักษาป่าชายเลนให้เป็นฐานทรัพยากรที่ยั่งยืนของประเทศและของโลกพร้อมส่งต่อความอุดมสมบูรณ์สู่คนรุ่นหลังโดยเฉพาะการรักษาความหลากหลายทางชีวภาพการใช้ประโยชน์อย่างสมดุลและการผนึกกำลังผ่านภาคีเครือข่ายป่าชายเลนของประเทศเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ระบบนิเวศป่าชายเลนอย่างยั่งยืนเนื่องจากป่าชายเลนไม่ได้มีดีแค่ความอุดมสมบูรณ์แต่ยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติที่สวยงามให้ได้สัมผัสความสงบเรียนรู้วิถีชีวิตชุมชนและชื่นชมความมหัศจรรย์ของธรรมชาติอย่างใกล้ชิดจึงขอเชิญชวนประชาชนภาคีเครือข่ายและอาสาสมัครทั่วประเทศร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าชายเลนด้วยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและร่วมขับเคลื่อนกิจกรรมฟื้นฟูบนพื้นฐานขององค์ความรู้และความเข้าใจรวมถึงเที่ยวป่าชายเลนในเมืองร่วมเรียนรู้คุณค่าของระบบนิเวศปิยาพันยังเทียนรายงาน
7: ปิดน้ำกันวันนี้เพื่อชีวิตที่ดีกว่าปิดไฟกันเถิดหนาเพื่อชีวาลูกหลานไทยจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 นครับ
11: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

นเส้นทางของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนดนตรี

คือถนนดนตรีที่สรรสร้างเรายังคงเดินทางอย่างที่ฝันอาจรื่นรมหรือขมขื่นในคืนวันก็ปล่อยมันอย่างที่เห็นและเป็นไปคือเสียงเพลงแห่งชีวิตอิสระคือพันธะในนิยามความฝันใฝ่คือดนตรีบรรเลงเพลงจากใจคือสายใหญ่บทเพลงรักนักเดินทางบทกวีโดยนกน้อยชูเกียรติช้าไทยสงถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์ครับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง

มกับที่ได้มีฉายาว่าอัจฉริยะปีศาจผู้พลิ้วไหวครับเน่ๆน้องแพรวเนี่ยนะครับที่วันนี้ป้อมมหาการก็แตกเลยนะฮะก็เป็นปรากฏการณ์ที่ฝีไม้ลายมือนั่นดนตรีที่ชกาชกันครับสมาชิกของวงโอโซนด้วยที่ระเบิดความมันในบทเพลงร็อกสุดเล่าใจในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสารวิถีรัตนโกสินทร์ที่ป้อมมหาการทั้งชาวไทยและนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติก็หลั่งไหลกันมาชมกันแน่นพื้นที่บรรยากาศก็คึกคักกันตลอดการแสดงเห็นที่ช่อง NBT ทีมงานของOB หรือว่าถ่ายทอดสดของสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยน้องๆที่เคยได้ทำงานให้กับทนดนตรีทุกๆเดือนละครั้งในช่วงเวลาของทนดนตรีไลฟ์ก็ได้เห็นเหงื่อโซมกันเลยทำกลางแดดบรรยากาศแล้วก็ถ่ายทอดสดอยู่ในช่วงเย็นที่ผ่านมานะครับก็เลือกนำมาฝากกันในต้นชั่วโมงของทนดนตรีเพื่อได้เห็นฝีไม้ลายมือของมือกีตาร์ของเมืองไทยเด็กใต้จากภูเก็ตที่ไปสร้างปรากฏการณ์ชกาชกันในเรื่องของเวทีระดับโลกกันแล้วนะครับในปัจจุบันนี้ก็ตอนนี้ก็ขอให้ดูแลเธอให้ดีแล้วก็พยายามตอบแทนในสิ่งที่ทั้งคุณพ่อและก็น้องเนเน่ได้ทุ่มเทนะฮะในที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นการใช้พละกำลังของตนเองฮะแล้วก็สิ่งที่ถ่ายทอดมากับเรื่องของความชอบก็คือบทเพลงร็อกที่คุณพ่อเขาให้ฟังกันตลอดเวลาแล้วก็ฝึกฝนด้วยตนเองแล้วก็กล้าที่แสดงออกในเวทีที่เป็นเวทีของพี่น้องประชาชนตลาดล้านหลวงที่เวทีเปิดหมวกซึ่งนักดนตรีเปิดหมวกหลายคนที่เคยเดินทางบนทนดนตรีก็ได้ประสบความสำเร็จกันมาแล้วหลายต่อหลายวงด้วยกันมาทักทายคุณผู้ฟังกันด้วยบทเพลงนี้นะฮะ Why Makita Why Makita Century Weaveครับในผลงานของจอร์จแฮร์ริสันเดอะบิทเทิลถ้าใครคุณว่าเลิกตามมาฝากกันแล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังกันในช่วงเวลาของทนดนตรีผมพิญญรุ่งสมัยและคุณบุญประกอบโอกลิ่นควบคุมเสียงห้องส่งวิภาวดีรังสิตผมอยู่ที่ห้องส่งของบ้านที่ซอยเพชรเกษม79ติดต่อได้ทาง0816346452 0816346452แล้วก็ที่ทางFacebook ของทนดนตรีที่กำลังจะได้มีการลุ้นในการเปิดจองที่นั่งเข้าชมทนดนตรีไลฟ์ในครั้งสุดท้ายในปีนี้ปีที่3อำลาทนดนตรีไลฟ์นะครับมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงกับมาริโอน่าแล้วก็แน่นอนครับก็จะมีแขกรับเชิญต่างๆกันซึ่งถ้าเดินทางต่อในปีหน้าได้นะฮะนำที่ผู้บริหารท่านรองอธิบดีชัยวัฒน์บุญชวริตรองบิ๊กที่ทุ่มเทให้กับทนดนตรีแล้วก็รายการแม่หวานแล้วก็รายการต่างๆของสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยและสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยก็เราก็จะกลับมาทำหน้าที่อีกครั้งซึ่งในการทำหน้าที่ในปีต่อไปผมก็คาดหวังว่าคงจะได้มีโอกาสเชิญเน่ๆเดรอยเยอร์นี้มาในเวทีของทนดนตรีไลฟ์กันบ้างครับพร้อมกับศิลปินเพื่อชีวิตและศิลปินที่สร้างสรรค์ทุกๆวงกันด้วยครับเดินทางกันด้วยบทเพลงเพื่อชีวิตในคืนวันนี้กับบทเพลงของมาริโอน่าต่อเนื่องกันไปกับเพียงแค่เดินลำพังครับ

0: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: 3:29 นาทีนะครับครึ่งชั่วโมงแรกของรายการถนนดนตรีผมพิญญรุ่งสมัยและคุณบุญประกอบอบรินควบคุมเสียงทีมงานของเรานะครับคุณเมฆขันแก้วณรงค์ศักดิ์นิยมทองเรืองกิจหลักการเจริญวัฒน์วงสว่างสมเกียรติธรรมนีมอมิภาเทียมแสนเตือนใจชำนาญเมืองแอดมินช่างน้อยหัสดินเทพหัสดินณอยุธยาก็พอดีให้คุณเมฆเขาโพสต์เทปของวงบรรพชนที่ตุ้มบรรพชนที่เสียชีวิตไปได้เคยมาในถนนดนตรีไลฟ์แล้วก็เล่นเปิดหมวกวงบรรพชนเล่นเปิดหมวกอยู่ด้านล่างปรากฏว่าคลิปนั้นทุนเมเขาโทรศัพท์เขาเสียเลยหายไปเลยเสียดายนะครับก็ยังมีอีกหลายวงที่ดนตรีที่เธอได้มาเนี่ยก็จะต้องนำกลับมานำกลับมาดิลันกันใหม่เพราะว่าทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT ช่อง11ที่นำเทปของถนนดนตรีที่ยังไม่ได้ออกอากาศในช่วงที่ผ่านมาในตลอดทั้งปีเนี่ยนะครับกลับมานำเสนออีกครั้งนึงแต่ทำเป็นรูปแบบของรายการที่มีผมเป็นพิธีกรนำเข้ารายการแล้วก็จะพูดถึงบทเพลงที่ศิลปินมาแสดงแล้วก็เรื่องราวที่เราได้เชิญศิลปินมาว่าทำไมถึงได้เชิญวงนี้แล้วก็วงนี้มีที่มาที่ไปเรื่องราวอย่างไรแต่ละคนเป็นคนที่ทำงานด้านคุณภาพด้านดนตรีอย่างไรอย่างเช่นวงนั่งเล่นที่พี่ๆแต่ละคนนั้นก็ฝีมือลายมือชะกาจชะกันแล้วก็ที่มาโทนดนตรีได้ในช่วงปีแรกเป็นเพราะอะไรมาช่วยกันในบรรยากาศตรงนั้นในเนื้อหาก็สิ่งต่างๆที่เราได้นำเสนอไปก็ต้องย้อนกลับไปเดี๋ยวคงต้องขอไปดูข้อมูลเก่าๆแล้วก็สิ่งที่ได้นำเสนอกันในช่วงเวลานั้นที่ด้วยนะครับ0816346452แล้วก็ทาง Google Form ที่คุณขอเพลงมาในคืนวันนี้ทั้งลายทนดนตรีมวนๆกันอีกแล้วก็เข้ากับบรรยากาศที่ฝนฟ้ากำลังจะเทลงมาหรือบางที่ก็เทลงมาเมื่อวานนี้เห็นว่าที่ทางโคราชนี้น้ำท่วมกันเลยใช่ไหมครับตกอย่างหนักเลยนะฮะก็ระบายไม่ทันนะครับแน่นอนนะฮะต้องระมัดระวังในช่วงที่บอกว่าขาดฝนขาดทิ้งช่วงแล้วถ้าตกลงมาเยอะๆนะครับต่อปริมาณน้ำฝนตกกันมากๆเนี่ยถ้าระบายลงไปไม่ทันก็เกิดน้ำท่วมขังกันนะครับเพลงที่คุณขอมาทาง Google Form ที่แอดมินช่างน้อยหัสดินเทพหัสดินนายุทธยาได้ส่งมาให้แล้วมีค้างๆตั้งแต่เมื่อวานนี้ด้วยแล้วก็วันนี้เดี๋ยวคงจะต้องชดเชยชดใช้ให้ได้หมดเลยนะฮะวันนี้มีที่ขอมาตั้งแต่ช่วงเย็นเลยนะครับ16:25 แสงดาวและวันเวลานะฮะที่ขอมาจากคุณสิง9518ที่หัดใหญ่ฟังอยู่คนเลวมาริโอน่าจากเด็กฝั่งทนแล้วก็ฝันใหญ่คาราบาวเด็กฝั่งทนคุณปอชิตาจากจันทบูรณ์ฟังมาขอเพลงคนของแผ่นดินและข้าวคอยฝนแก้มน้องนางนั้นแดงกว่าใครคุณเจ้าคุณและเพลงไกลนะครับพี่อ่องสุรศรีนี่ก็ถ้าได้ทำต่อในปีหน้าก็จะเชิญมานะฮะลุกขึ้นสู้คารวาสนะครับคุณโมดคุณโมดนะคุณจากกระบี่นะครับแล้วก็รางวัลคนช่างฝันดารามนุเพชรและลำธารจากทินคุณสิงหานครที่ขอมานะครับส่วนทาง0816346452ก็มีเพลงฝากใจไปบ้านจากสาวสุราษฎร์นะครับลิงฟังรายการส่งไปให้เพื่อนวสันต์วงสว่างฟังอยู่พอดีส่งไลน์กันมาเออมันก็รวดเร็วอย่างเงี้ยปิ๊งปังปิ๊งปังกันทั้งคืนครับกับเพลงที่ขอมานะครับรางวัลแด่คนช่างฝันและฝากใจไปบ้านครับ

ด้านศิลป์พีระศรีก็บอกว่าทางศาสนาและก็ศิลปะมันเป็นขัดเกลามนุษย์ให้มีสุนทรียะเป็นเรื่องใกล้เคียงกันแทบจะไม่แตกต่างกันจะทำให้มนุษย์มีอาหารด้านไหนก็คือด้านจิตใจอาจารย์ศิลป์พีระศรีเคยกล่าวอย่างนี้ครับ

ช่วงชั่วโมงแรกแล้วก็ผ่านไปครึ่งชั่วโมงซึ่งโดยปกติจะเป็นช่วงของเล่มแล้วเล่มเล่ากับรัศมีมณีนินแต่ตอนนี้เธอก็ต้องพักรักษาตัวอยู่กับอาการที่เกิดอุบัติเหตุในเรื่องของกระดูกนิ้วไปโดนประตูรถหนีบนี่นะครับกระดูกแตกเลยนะฮะก็เพลงสักครู่นี้ที่ขอมาทาง0816 346452 0816 346452ฝากใจไปบ้านของพจนาพจนาพิทักษ์ของสาวสุรที่สาวสุราษฎร์ขอมาเอ๊ะมีเวอร์ชันที่เป็นของเดิมด้วยเหรอมันสาวสุราษฎร์บอกใครร้องคนเดิมแล้วก็นึกถึงเอกพจนาเราไวมากนะครับสำหรับการเดินทางที่ผ่านมาปีนะ3ปีเนี่ยนะครับแล้วก็ปีที่2ต้นปีนี้ก็เป็นช่วงที่เราเชิญเอกพจนากับทางพิสันมโนดมานะฮะก็เลยคิดถึงว่าแป๊บเดียวจริงๆนะฮะแป๊บเดียวก็ผ่านพ้นไปอย่างรวดเร็วทีเดียวนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวคงจะดูเทปเก่าๆว่าจะมีเทปใดที่น่าสนใจน่าติดตามนะฮะซึ่งต้นเดือนสิงหาคมนี้เทปแรกที่จะนำมาออกอากาศก็คงจะเป็นเรื่องของเป็นศิลปินที่เราได้เชิญมาจากทางเชียงใหม่นะฮะก็คือวีแอสุนทรีเวชานนท์ครับก็อย่าลืมติดตามกันนะครับทุกคืนวันเสาร์4ทุ่มถึง5ทุ่มในช่วงของทนดนตรีไลฟ์และผมพิจารณ์รุ่งสมัยทางสถานีโทรทัศน์ NBT ที่จะออกถัดกันตั้งแต่ช่วงเดือนหน้ากันกลับมาอีกครั้งหนึ่งจากเดิมที่เราได้นำเป็นบรรยากาศการแสดงสดตลอดนะฮะตลอดชั่วโมงแล้วเนี่ยก็มาตัดต่อกับบทเพลงที่น่าจะมีเนื้อหาบทเพลงที่น่าติดตามกันอยู่หลายต่อหลายบทเพลงด้วยกันนะครับเดินทางกันในช่วงท้ายๆกันชั่วโมงนี้แล้วเพลงที่คุณขอมาทาง Google Form ที่แอดมินช่างน้อยได้นะฮะส่งไปให้เดี๋ยวพรุ่งนี้ว่าจะไปร่วมงานชาปนกิจพี่ตุ้มบรรพชนด้วยนะครับเพลงข้าวคอยฝนนะแสงดาวครับ

ตอนนี้ขึ้นไปบนดอยต่างๆรถติดจนขนาดไหนว่าเห็นนักท่องเที่ยวไปกันนั่นขนาดไปทุกที่นะฮะจะอํารถติดเป็น10กิโลก็แน่นอนครับมันหยุดติดต่อกันนะครับแล้วก็เดินทางกันในช่วงเวลานี้ตั้งแต่เมื่อวานศุกร์แล้วล่ะครับแล้วก็ถ้าใครลาวันจันทร์ก็วันจันทร์กับวันศุกร์ก็โหยาวไปเป็น8 9วันเลยนะครับก็ขอมีความสุขในช่วงเทศกาลวันหยุดติดต่อกันต่อเนื่องกันหลายวันนี้นะครับแล้วก็ฟังโทนดนตรีได้ทางวิทยุแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz แล้วก็ทางวิทยุแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคของกรมประชาสัมพันธ์ทุกๆคลื่นความถี่ที่รับสัญญาณอยู่แล้วก็ทางออนไลน์ด้วยนะครับแล้วก็ทาง Facebook ของโทนดนตรีที่รับฟังกันอยู่ในขณะนี้ครับเดี๋ยวกลับมาในชั่วโมงหน้าชั่วโมงที่2มีเพลงที่คุณขอมาหลายเพลงครับแล้ววันนี้จะในชั่วโมงนี้ก็จะปิดท้ายกับเพลงที่ขอมาจากจังหวัดแพร่พระนิจจ์นะครับเดี๋ยวกลับมาในชั่วโมงหน้าชั่วโมงที่2ครับ

0: านีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับกรุงเทพมหานครเข้มมาตรการความปลอดภัยสถานประกอบการทั่วกรุงอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเหตุหายไปแล้ว
4: โรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
3: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
5: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: กรุงเทพมหานครเข้มมาตรการความปลอดภัยสถานประกอบการทั่วกรุงเปิดเซลฟ์เช็คคุมระบบไฟอัคคีภัยและประกันภัย
6: นายพรพรหมวิกิตเศษรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นประธานการประชุมการยกระดับความปลอดภัยของสถานบริการและสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายสถานบริการในพื้นที่กรุงเทพมหานครพร้อมกล่าวว่ากรุงเทพมหานครได้ยกระดับเช็คลิสต์การตรวจจากเดิมที่เน้นหลักสุขลักษณะตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุขพุทธศักราช2535และที่แก้ไขเพิ่มเติมมาเพิ่มมาตรฐานด้านความปลอดภัยอาคารและการป้องกันอัคคีภัยอย่างเข้มข้นครอบคลุมการตรวจ3ด้านได้แก่ด้านความปลอดภัยอาคารด้านการป้องกันอัคคีภัยและด้านสุขลักษณะโดยจะเปิดระบบเซลฟ์เช็คให้ผู้ประกอบการประเมินตนเองผ่านระบบออนไลน์ของสำนักดิจิทัลครอบคลุม5หมวดสำคัญได้แก่ระบบอัคคีภัยการเดินสายระบบไฟฟ้าระบบเสียงระบบสัญญาณวัสดุตกแต่งผนังฝ้าเพดานฉนวนผังแสดงพื้นที่ประกอบการและจำนวนคนสูงสุดและการประกันภัยความรับผิดชอบตามกฎหมายต่อชีวิตร่างกายและทรัพย์สินของบุคคลภายนอกซึ่งระบบนี้จะจัดส่งให้ผู้ประกอบการภายในวันที่28กรกฎาคมนี้และขอความร่วมมือให้ดำเนินการประเมินตนเองและส่งข้อมูลให้แล้วเสร็จภายในวันที่30กันยายนเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยของสถานประกอบการทั่วกรุงเทพมหานครจุฑามาตรรักษาพันธ์รายงาน
1: อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเร่งสร้างทักษะ AI พัฒนาทักษะคนทำงานเพื่อสนับสนุนธุรกิจรายย่อยแข่งขันอย่างยั่งยืน
7: นายสมาร์ทปฐมสุคนอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเป็นผู้แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานกล่าวปาฐกถาพิเศษในงานไทย MSME Forum 2026โดยย้ำว่ากระทรวงแรงงานให้ความสำคัญกับการพัฒนาทักษะแรงงานให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงของโลกทั้งการประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์หรือ AI การเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจสีเขียวและการพัฒนาทักษะที่ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานเพื่อเพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบการวิสาหกิจ ขนาดย่อมขนาดเล็กและขนาดกลางหรือ MSME ซึ่งเป็นกำลังสำคัญขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศกรมพัฒนาฝีมือแรงงานจึงเร่งพัฒนากำลังคนผ่านการ up skill re skill และ new skill ควบคู่กับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานการรับรองความรู้ความสามารถและการส่งเสริมให้สถานประกอบกิจการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มผลิตภาพแรงงานและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันโดยเฉพาะการนำ AI มาประยุกต์ใช้ร่วมกับการพัฒนาคนและมาตรฐานการทำงานซึ่งการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุดคือการลงทุนพัฒนาคนเพราะแรงงานที่มีทักษะและสามารถใช้ AI ได้อย่างมีประสิทธิภาพนิตยาคุณสิมรายงาน
1: ประเทศไทยค้นพบค้างคาวฮิปโปไซเดรอสโรทาลิสครั้งแรกแสดงให้เห็นถึงความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่ป่าในธนาคารหิน3วานจังหวัดบึงกาฬ
8: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวว่าประเทศไทยโดยกรมป่าไม้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมค้นพบค้างคาวฮิปโปไซเดรอสโรทาลิสเป็นครั้งแรกของประเทศไทยภายในพื้นที่ป่านันทนาการหินสามวานจังหวัดบึงกาฬโดยการค้นพบดังกล่าวเป็นผลงานของสำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้กรมป่าไม้ภายใต้โครงการศึกษาความหลากหลายของสัตว์ป่ามีกระดูกสันหลังในพื้นที่ป่านันทนาการหินสามวานโดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมซึ่งคณะนักวิจัยได้สำรวจพื้นที่ตั้งแต่ต้นปี2568และพบค้างคาวชนิดนี้เป็นครั้งแรกในไทยทั้งที่เดิมมีรายงานการกระจายพันธุ์เฉพาะในสปป.ลาวถือเป็นการสะท้อนถึงความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศในพื้นที่ป่านันทนาการหินสามวานและเป็นข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ที่มีคุณค่าต่อการศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศแม้ค้างคาวชนิดนี้จะถูกจัดอยู่ในกลุ่มที่มีความเสี่ยงต่ำต่อการสูญพันธุ์แต่เป็นการยืนยันให้เห็นว่าพื้นป่าของไทยยังคงมีศักยภาพในการค้นพบชนิดพันธุ์ที่สำคัญทางวิชาการได้อีกในอนาคตปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 นครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

ของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนดนตรีถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง

การที่นำเพลงของน้ำหมูพงเทพกระดนชำนาญมาถ่ายทอดในอารมณ์ของบทเพลงมาริโอนาที่คุณฟังขอวันเวลาไว้นะฮะแต่ผมก็เลือกนำเพลงในเวอร์ชันนี้ที่มาริโอนามาถ่ายทอดเอาไว้ให้ในช่วงของชั่วโมงที่สองของทนดนตรีผมพิจารุ่งสมัยและขึ้นบนประกอบกลิ่นควบคุมเสียงนะครับก็วันที่6สิงหาคมนะฮะที่เราจะมีทนดนตรีไลฟ์ในปีที่3แล้วก็ครั้งอำลาเป็นครั้งสุดท้ายของทนดนตรีไลฟ์ถ้าไม่ได้มีโอกาสทำหน้าที่ต่อก็คงจะล่ำลากันเลยสำหรับการทำงานมา3ปีของทนดนตรีไลฟ์ที่ห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่ตรงวิภาวดีรังสิตอาคารที่สร้างขึ้นที่เราได้รับโอกาสจากทางผู้บริหารของกรมประชาสัมพันธ์ให้มาทำหน้าที่หาทางที่จะให้มีคนได้เข้ามาชมและเป็นที่รู้จักและรวมไปถึงจัดกิจกรรมดีๆทางด้านดนตรีให้คุณฟังผู้ชมได้เข้าชมฟรีโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายและก็ให้มีเรตติ้งหรือว่าการทำงานของด้านทางสื่อโซเชียลแล้วก็ทางกิจกรรมต่างๆที่กรมประชาสัมพันธ์ได้ทำหน้าที่เป็นสื่ออยู่แล้วก็ได้ทำหน้าที่ครบถ้วนสมบูรณ์แบบมาทั้ง3ปีแล้วแล้วก็ปีสุดท้ายที่จะได้อำลากันไปก็ใช้ชื่อตอนว่ามิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาทนดนตรีไลฟ์แล้วก็ป้ายที่แบนเนอร์ซึ่งจะมาส่งในวันพรุ่งนี้โดยคุณโดมนครสวรรค์ที่ทำให้ทนดนตรี3ปีโดยการออกแบบของเพื่อนรักนักออกแบบคุณจ๊อกวสันต์วงสว่างวัดนวลนรดิษฐ์รุ่น89มเพื่อนร่วมรุ่นตั้งแต่เรียนประถม1ก็ออกแบบให้ทนดนตรี31ปีแล้วก็3ปีของทนดนตรีไลฟ์ก็จะได้ทำป้ายขนาดใหญ่ไว้เพื่อให้คุณได้ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกแล้วก็เก็บความทรงจำเหล่านี้เอาไว้ให้นานเท่านานในช่วงเวลาของทนดนตรีทุกคืนวันเสาร์และวันอาทิตย์3ทุ่มถึงเที่ยงคืนและทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT ทุกวันเสาร์ต้นเดือนที่1ที่2 4ทุ่มถึง5ทุ่มก็ติดตามกันได้นะครับ0816346452รวมกับวันเวลานะครับกับมาริโคนาและต่อเนื่องที่เมื่อสักครู่นี้หลายๆที่ส่งภาพของแฮมเมอร์เมื่อช่วงที่เดินทางมาทนดนตรีและปีหน้าถ้าเราได้จัดต่อก็แน่นอนครับเราจะทำหน้าที่ในการถ่ายทอดบทเพลงของศิลปินเพื่อชีวิตและก็การแสดงของดนตรีเพื่อชีวิตซึ่งก็ครบ50ปีของแฮมเมอร์ขอเพลงนี้ไม่ได้มีใครขอเพลงนี้แต่ผมเลือกเพลงนี้มาฝากกัน

0: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: ชั่วโมงที่2ของถนนดนตรีนะครับเพลงเท่าทะเลที่เมื่อวานนี้มีผู้ฟังได้โทรมาขอทาง0816346452เอาไว้พอดีกำลังดูเรื่องของเน่ๆที่ประมูลเสื้อ650,000นะโอ้โหนะครับก็ดีใจด้วยที่จะได้เดินทางกันไปต่อสำหรับการทำงานที่ไม่ใช่แค่ดนตรีเปิดหมวกแล้วเท่านั้นนะฮะตอนนี้ก็ถือว่าโอโซนแบนด์นี่เป็นวงดนตรีระดับล็อกที่แบบเล่นคอนเสิร์ตได้อย่างเต็มรูปแบบเลยนะครับน้องๆเยาวชนแล้วก็ความสามารถของด้านดนตรีของน้องๆทุกคนด้วยแล้วก็มีเอาเน่ๆเป็นตัวที่ทำให้ดึงดูดในสายตาของคนทั่วโลกแล้วก็นักท่องเที่ยวที่มาจากจังหวัดมาจากประเทศต่างๆแล้วเข้ามาที่จังหวัดภูเก็ตครับก็ดีครับไปไกลถึงระดับโลกแล้วก็เป็นการส่งกำลังใจด้วยนะฮะเสื้อยืดตัวแรกที่มีลายเส้นนี่นะครับเราจำประมูลดีไหมถนนดนตรีเสื้อยืดของเราตั้งปีแรกมีลายเส้นผมก็มีวันที่6นี้พี่อีฟุตบาทจะวาดภาพของมาริโอน่ามาช่วยประมูลแล้วนำเงินส่วนหนึ่งที่จะให้เข้ากับไอ้เป็นกองกำลังให้กับถนนดนตรีนะฮะแต่ผมก็ไม่อยากจะรับนะครับก็อยากจะให้แต่ว่าก็เอาไว้ให้เป็นช่วยเหลือสังคมไปแต่ว่าพี่จะมาตั้งใจว่าอยากจะให้เอาไว้ใช้หนี้สินที่เรากู้ยืมมาจากสหกรณ์เพราะว่าช่วงของเกษียณแล้วเรื่องของบำเหน็จบำนาญแล้วก็ได้ลดลงแต่ก็ยังถือว่าก็มีบำนาญให้เราเลี้ยงชีวิตในบ้านปลายกันไปนะฮะไม่รู้เขาจะมายุติเรื่องของการจำนัดจ่ายใบบำนาญให้กับราชการหรือเปล่านะก็ไม่ทราบได้แต่ที่แน่ๆก็คือว่างบประมาณราชการตอนนี้ก็ลอยหลอกันเต็มทีก็ต้องหาทางที่จะต้องช่วยบ้านเมืองดูแลบ้านเมืองกันไปให้ได้เหมือนกับที่เราได้ทำมาประหยัดงบทางราชการมาถึง3ปีที่เราได้ใช้ในงบประมาณที่ครั้งหนึ่งนะครับในการทำคอนเสิร์ตใน200,000กว่าบาทนะครับนี่ก็คิดว่าสิ่งที่ถนนดนตรีแล้วก็ศิลปินได้ช่วยทำให้งบประมาณราชการนั้นได้ใช้อย่างจำกัดและคุณก็ได้เข้าชมฟรีนะฮะทุกเดือนละครั้งที่ส่วนดีส่วนประกอบที่สำคัญก็คือพี่น้องเพื่อนฝูงคนที่ช่วยงานของถนนดนตรีโดยรอบโดยไม่ได้คิดค่าใช้จ่ายไม่ว่าจะเป็นคุณโดมนครสวรรค์คุณจ๊อกวสันต์วงสว่างกลุ่มเพื่อนวัดนวลกลุ่มนานาคนเดือนตุลากลุ่มตะนาวสีกลุ่มทั้งองค์กรต่างๆที่มาช่วยถนนดนตรีทำให้เราได้เดินทางกันมาได้จนถึงปีนี้ปีสุดท้ายในการอำลาถนนดนตรีไลฟ์ในช่วงวันที่6สิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงกับมาริโอน่าลงทะเบียนวันที่31นะครับ31กรกฎาคมตั้งแต่ช่วง8โมงเช้าจนถึงเที่ยงคืนสำหรับแพลตินัมและนะฮะระดับไดมอนด์นะฮะแล้วก็คนที่เคยได้เข้ามาชมอยู่อย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอส่วนรอบคนประชาชนทั่วไปก็ตั้งแต่ช่วงเที่ยงคืนที่31จนกระทั่งเต็มนะครับดังนั้นก็เฝ้ารอคอยทางเพจทาง Facebook กันไว้ให้ดีๆถ้าที่มากันจองกันไม่ทันก็มาลุ้นกันหน้างานวอล์กอินกันมาแล้วก็ดูว่าถ้าท่านที่เขาจองไว้แล้วไม่ได้มาก็จะได้เข้ามาใช้สิทธิ์กันส่วนถ้าไม่ได้ประสงค์จะขึ้นไปชมก็ดูด้านล่างมีจอโปรเจคเตอร์แล้วก็เครื่องเสียงของน้องๆบรรลัยบรรเลงการช่างของเรานี่แหละครับช่วยกันขับกล่อมกันไปเราคงจะเป็นมิตรภาพที่งดงามนะฮะไม่ต้องมาแย่งชิงไม่ต้องมามีอะไรที่เป็นเรื่องการว่ากล่าวโจมตีหรือการไปอะไรที่มันไม่ค่อยน่ารักทั้งหลายนี่นะครับแล้วก็จะไม่อยากให้มันเกิดขึ้นนะฮะเพราะว่าที่3ปีที่เราทำหน้าที่กันมาตรงนี้ก็ทุกคนก็เป็นมิตรภาพเป็นเพื่อนเป็นอะไรที่ดีต่อกันนะฮะที่มา ช่วยดูแลซึ่งกันและกันแล้วก็ได้มีเวทีมีพื้นที่ตรงนี้ซึ่งก็กำลังจะหมดไปในอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้แล้วสำหรับทนดนตรีไลฟ์นะครับเพลงที่คุณขอมาทางปทุมธานีนะครับขวัญสีชมพูน้ำหมูจะมีคอนเสิร์ตในช่วงเดือนตุลานะฮะคนพูดเพลงตอนนี้น่าสนใจนะครับผมว่าจะไปชมเหมือนกันนะฮะมันก็เหมือนกับทนดนตรีนะครับตอนชื่อว่าพูดไม่เข้าหูครับขวัญสีชมพูครับ

ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง

คุณจนไรรากนะครับก็อันนี้ก็เรื่องของบัตรสวัสดิการบัตรคนจนนี่ก็ต้องมีการอุทธรณ์มีการที่จะต้องเตรียมที่จะดูกันในการที่จะให้ได้เข้าหลักเกณฑ์กันนะฮะซึ่งก็ชุลมุนกันในช่วงที่ผ่านมาการที่ว่าต้องทำยังไงให้ได้นะฮะเพราะว่าเงินไม่กี่ร้อยบาทก็จริงแต่ว่าในแต่ละเดือนแต่ละเดือนที่จะต้องจนเจือให้สำหรับผู้ที่เป็นคนจนทั้งหลายหรือว่าคนที่มีรายได้น้อยนะครับได้สามารถที่จะประทังชีวิตกันได้ต่อไปนะครับเงินอาจจะไม่มากก็จริงแต่สำหรับคนที่ต้องจำเป็นเนี่ยเงินไม่กี่บาทร้อยสองร้อยก็คือความสำคัญทั้งนั้นก็มือหนึ่งเขาก็ต้องอยู่ต้องกินต้องใช้ไปทุกวันอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็เป็นกำลังใจให้นะฮะแล้วก็เมื่อวานพอดีมีผู้ฟังที่ก่อนจะล่ำลาไปรายการนั้นคืนก็เขียนถึงเพลงคนจนเกะกะมาก็เลยนึกขึ้นได้ก็เลยเริ่มนำมาฝากกันในช่วงของชั่วโมงนี้กันก่อนที่จะส่งท้ายกันในชั่วโมงที่สองกับทนดนตรีในคืนวันอาทิตย์นะครับแต่วันเสาร์แล้ววันอาทิตย์สามทุ่มนะครับเสาร์และอาทิตย์สามทุ่มถึงเที่ยงคืนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทั้งในส่วนกลาง FM 92.5 MHz AM 819และ 1467 kHz พร้อมด้วยสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยในเครือข่ายของกรมประชาสัมพันธ์ที่รับสัญญาณอยู่ทั่วประเทศในขณะนี้นะครับที่แจ้งผลการรับฟังกันมาก็ในหลายคนทนดนตรีที่จันทบุรีชัดเจนที่อะไรกันบ้างครับมีภูเก็ตมีไหมมีผู้อยู่เบื้องหลังซาวด์เอนจิเนียร์ชื่อคุณขวัญที่เดินทางมาจากภูเก็ตเลยนะครับก็เนี่ยแหละครับสิ่งที่สำคัญทนดนตรีได้ก็จากซาวด์เอนจิเนียร์ที่อยู่กับวงแล้วก็ทั้งคนที่เป็นซาวด์ของเครื่องเสียงโดยเฉพาะน้องนะฮะน้องอัมน้องกาแฟที่อยู่กับเครื่องเสียงที่ได้ช่วยงานมาตั้งแต่3ปีที่ผ่านมานะครับกับ Sound Space ต้องขอบคุณ Sound Space เป็นอย่างสูงด้วยคุณพัฒน์438เก็บสะสมบัตรคอนเสิร์ตทนดนตรีไลฟ์ไว้ทุกครั้งนี่ต้องถือว่าระดับไดมอนด์เลยนะฮะไดมอนด์นะครับมีโลโก้ทนดนตรีด้วย30ปี31ปีได้โลโก้หรือยังไม่ได้เลยครับผมก็ส่งแต่แบนเดอร์แล้วก็โปสเตอร์ที่คุณจอกวัสันเขาทำเป็นชุดแต่ละปีไว้นะฮะให้กันก็น่าจะเก็บกันไว้เดี๋ยวจะปริ้นไว้ให้ติดไว้ยั่วน้ำลายคนที่กำลังที่มาชมแล้วก็เดินทางกลับไปเพราะว่าป้ายทุกป้ายนี่ผมเห็นเก็บกันไปหมดเลยนะครับแต่ป้ายแบนเนอร์ใหญ่ๆอย่าไปเก็บนะครับเนื่องจากเก็บไปให้ศิลปินเมื่อคราวที่แล้วพี่ปุ๊กภรรยาพี่แอดนะครับลินจงโอภากุลก็ได้ขอเอาไว้ซึ่งก็ตอนนี้กำลังรอป้ายอันเล็กที่คุณโดมนครสวรรค์ได้ทำมาให้เมื่อคราวที่แล้วเนี่ยนะฮะจากคุณเมฆเขาเก็บเอาไปให้เขากลัวคนดึงออกไปดึงออกไปหรือจะเก็บเอาไปเองก็ไม่แน่ใจนะครับต้องขอบคุณมากครับที่ได้เห็นคุณค่าเพราะว่าสิ่งนี้เป็นความปลื้มใจกับคนที่เขาออกแบบและก็คนที่จัดทำมานะครับไม่ว่าจะเป็นคุณโดมนครสวรรค์ที่ทำแบนเนอร์แล้วก็จอกวสันต์วงสวัสดิ์ที่ออกแบบมาให้ทุกๆครั้งของทนดนตรีไลฟ์นะครับ

เดินทางกันในช่วงท้ายของชั่วโมงที่2เพลงที่เลือกนำมานะฮะก็เป็นกำลังใจให้คนที่เรียกว่าติดหนี้ติดสินแล้วก็ต้องใช้หนี้ใช้สินกันไปในยามนี้นะครับในยามที่ข้าวยากหมากแพงแล้วก็รายได้ต่างๆไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่ายรำวงลูกหนี้แล้วก็กริบนะหมูนะครับเดี๋ยวกลับมาในชั่วโมงหน้าชั่วโมงสุดท้ายกันครับ

0: จริงๆด้วยความจนเราเนี่ย
1: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
2: เพื่อชีวิตใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นมาเป็นเพื่อนกันในไลน์ Open Chat ถนนดนตรีเพียงไปที่แอปพลิเคชัน LINE เลือกหน้าหลักจากนั้นเลือกตรง Open Chat โดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรีเรายังเป็น

0: านีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับโดยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ขยายผลโมเดลแก้จนด้วยองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบ

0: ชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
2: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
3: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
4: หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ขยายผลโมเดลแก้จนด้วยองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมจากพื้นที่นำร่อง20จังหวัดสู่การใช้ประโยชน์ทั่วประเทศ
5: นายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.กล่าวถึงภาพรวมติดตามผลการดำเนินงานวิจัยแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำภายใต้การสนับสนุนของหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่หรือบพท.ในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดและยโสธรว่าอว.จะสนับสนุนการทำงานของบพท.และเครือข่ายมหาวิทยาลัยอย่างเต็มที่เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนผ่านการพัฒนาทุนดำรงชีพ5ด้านได้แก่ทุนมนุษย์ทุนเศรษฐกิจทุนธรรมชาติทุนกายภาพและทุนสังคมโดยใช้ข้อมูลวิจัยและนวัตกรรมเป็นฐานในการออกแบบแนวทางแก้ปัญหาความยากจนที่เหมาะสมกับบริบทของแต่ละพื้นที่พร้อมผลักดันให้โมเดลที่ประสบความสำเร็จจาก20จังหวัดนำร่องถูกถอดบทเรียนและขยายผลไปยังทุกจังหวัดภายในระยะเวลา1ปีเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงโอกาสด้านอาชีพรายได้การศึกษาสวัสดิการของรัฐอย่างเป็นรูปธรรมด้านนายกิตติสัจจาวัฒนาผู้อำนวยการบพท.กล่าวว่าโครงการวิจัยแก้ปัญหาความยากจนที่ดำเนินงานร่วมกับเครือข่ายมหาวิทยาลัยมาตั้งแต่ปี2563ใช้กระบวนการวิจัยเชิงพื้นที่ตั้งแต่การค้นหาและสอบทานข้อมูลคนจนการวิเคราะห์สาเหตุออกแบบโมเดลแก้จนการเชื่อมโยงเข้าสู่ระบบสวัสดิการทำให้เกิดโมเดลการแก้ปัญหาที่พิสูจน์ผลสำเร็จได้จริงและพร้อมขยายผลสู่ระดับประเทศเพื่อสร้างโอกาสลดความเหลื่อมล้ำและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืนปิยาพันยังเทียนรายงาน
4: โดยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่35จับกุมคนขับรถรับจ้างลอบขนชาวเมียนมาโดยเตรียมส่งเข้าพื้นที่จังหวัดราชบุรี
6: หน่วยเฉพาะกิจกรมฐานพรานที่35ปฏิบัติหน้าที่ณจุดตรวจเพื่อความมั่นคงบ้านพะละตำบลคะเนจื้ออำเภอแม่ระมาดจังหวัดตากตรวจพบรถยนต์กระบะต้องสงสัยจึงเรียกตรวจสอบพบชายไทยอายุ23ปีเป็นผู้ขับขี่และพบชายสัญชาติเมียนมาอายุ23ปีอีก1รายซึ่งไม่สามารถแสดงหนังสือเดินทางหรือเอกสารอนุญาตเข้ามาในราชอาณาจักรได้ผู้ขับขี่รับสารภาพว่าได้รับชาวเมียนมารายดังกล่าวจากพื้นที่ตำบลคะเนจื้ออำเภอแม่ระมาดเพื่อพาไปส่งในพื้นที่จังหวัดราชบุรีโดยได้รับค่าจ้าง 19,000 บาทขณะที่ชายชาวเมียนมาให้การว่าได้เดินทางมาจากเมืองผาอันประเทศเมียนมาเจ้าหน้าที่จึงได้ควบคุมตัวทั้ง2รายส่งมอบให้กับพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรแม่ระมาดเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปดิเรกปินตาแก้วสวท.แม่สอดรายงาน
4: ปิดท้ายด้วยความเคลื่อนไหวตลาดนักเตะยุโรปเรอัลมาดริดเดินหน้าเสริมทัพนักฟุตบอลฤดูกาลใหม่ขณะที่แมนเชสเตอร์ซิตี้ยืนยันไม่ปล่อยโรดรี
7: ความเคลื่อนไหวตลาดนักเตะฟุตบอลยุโรปเริ่มที่ราชันชุดขาวเรอัลมาดริด โดยเดวิดออสตินรายงานว่าสโมสรสามารถบรรลุข้อตกลงเงื่อนไขส่วนตัวกับโรดรีกองกลางกัปตันทีมชาติสเปนได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วเหลือเพียงการเจรจารายละเอียดเรื่องค่าตัวกับแมนเชสเตอร์ซิตี้เท่านั้นแต่อย่างไรก็ตามกระแสข่าวดังกล่าวถูกเอนโซมาเรสกาผู้จัดการแมนเชสเตอร์ซิตี้ออกมาปฏิเสธโดยยืนยันว่าสโมสรไม่มีแผนปล่อยตัวโรดรีออกจากทีมพร้อมระบุว่าข่าวลือเกี่ยวกับนักเตะระดับโลกเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้ตามปกติและย้ำว่าเวลานี้นักเตะกำลังอยู่ในช่วงเข้ารับการผ่าตัดและฟื้นฟูร่างกายก่อนกลับมาลงสนามช่วยทีมอีกครั้งขณะที่ฟาบริซิโอโรมาโน่เปิดเผยว่าเรอัลมาดริดยังเดินหน้าล่าตัวยานดิโอมองเดปีกทีมชาติโกติวัวอย่างต่อเนื่องหลังตกลงเงื่อนไขส่วนตัวกับนักเตะได้แล้วเหลือเพียงการเจรจาค่าตัวกับต้นสังกัดแอร์แบร์ไรซิกเพื่อปิดดีลอย่างเป็นทางการส่วนความเคลื่อนไหวของแมนเชสเตอร์ซิตี้นิโคสคิร่ารายงานว่าเรือใบสีฟ้าเตรียมยื่นข้อเสนอสูงถึง90ล้านยูโรเพื่อคว้าตัวอายุบูอัดดี้กองกลางดาวรุ่งของลิวเข้ามาเสริมทัพในช่วงซัมเมอร์นี้กุลิมพัฒน์สอนการรายงาน
4: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6นาฬิกาครับ
8: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: นเส้นทางของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนดนตรี
1: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
2: คนเพื่อชีวิตใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นมาเป็นเพื่อนกันในไลน์ Open Chat ถนนดนตรีเพียงไปที่แอปพลิเคชัน LINE เลือกหน้าหลักจากนั้นเลือกตรง Open Chat โดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรีเรายังเป็นนัก

ับเข้ามาชั่วโมงสุดท้ายของทนดนตรีคืนวันอาทิตย์ผมพิยศรุ่งสมัยและคุณบุญประกอบกลิ่นก็คุมเสียงจากภูผาถึงทะเลที่คุณเปิ้ลขอมาจากกรุงเทพนะครับคุณแบงค์ทรัคนะฮะเพลงนี้ชื่อเพลงอะไรครับเมื่อสักครู่ในช่วงท้ายชั่วโมงที่แล้วใช่ไหมครับผมเปิดเพลงอะไรไปจำได้ไหมมีเพลงดำวงลูกนี้เพลงกริปแล้วก็เพลงคนจนจะสุขคนจนจะสุขนี่ของพี่อีฟุตบาทไม่ทราบว่าฟังเพลงไหนกริปนี่ของน้าหมูแล้วก็ลำวงลูกนี้ของน้าเสกศักดิ์สิทธิ์เชิดละนะครับเดินทางกันในชั่วโมงสุดท้ายนะครับแล้วก็เพลงที่คุณทำมาในคืนวันนี้ก็หลายเพลงนะเปิดเท่านั้นเลยนะฮะในสักครู่นี้ประหมายบอกแสงจันทร์สว่างใช่ครับก็ถ้าเป็นช่วงวันที่จะเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาก็จะมีวันจันทร์เต็มดวงนี่นะครับก็ใกล้จะถึงในเทศกาลนี่นะครับในวันอาสาฬหบูชาแล้วก็เทศกาลเข้าพรรษาหลายคนก็ทำบุญแล้วก็มีการแห่เทียนเข้าพรรษาด้วยนะฮะแล้วก็วันหยุดติดต่อกันเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวันที่28กรกฎาคมด้วยก็เลยติดต่อกัน3วันนะฮะแล้วก็ระหว่างหัวท้ายคือจันทร์อังคารจันทร์กับศุกร์ก็คงจะมีคนที่ลาในช่วงต้นกับช่วงท้ายของสัปดาห์ก็จะลาให้ทั้งยาวทั้งสัปดาห์เลยนะฮะถ้าใครไปตั้งแต่วันศุกร์ก็นู่นนะฮะอีกวันนะ5 6 7แล้วเสาร์อาทิตย์หน้าอีก8 9โอ้10กว่าวันครับก็เขียนเล่นสนุกว่าอันนี้ลาพอสุดท้ายว่าถึงกลับมาก็ลาออกเลยนะครับครับเพลงที่นะฮะคุณขอมาทาง0816346452นะครับ0816346452กับเพลงผู้ผายังท้าคนก็เพื่อนหลักตาออกแบบบอกอะไรของสะสมที่หลายๆคนมีคนทำไม่มีเลยครับน้อยใจอ่ะมีแต่ไฟล์งานเดือนเต็มคอมเลยฮ่าๆๆแล้วจะเอาไฟล์รวมโปสเตอร์แต่ละปีทั้ง3ปีไหมจะส่งไฟล์ให้ใช้ภาพจากไลน์ไม่ได้นะไม่คมชัดเดี๋ยวให้ก็ได้ครับต้องรีบดาวน์โหลดภายใน3วันพรุ่งนี้เย็นส่งให้ปิดคอมไปแล้วอ๋อได้ครับไม่เป็นไรเกรงใจเพื่อนนะครับก็เดี๋ยวจะเอาบัตรทุกรอบตั้งแต่3ปีที่เขาออกแบบมานี่ให้คุณแนนนะไปเป็นมาให้แล้วก็เดี๋ยวไปเคลือบมาให้เลยนะครับไม่รู้ว่ายังอยู่ครบทุกรุ่นหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวต้องไปเช็คดูนะครับว่ายังเก็บไว้ในแต่ละรุ่นทั้งหมดทั้ง3ปีเลยทั้งหมดเลยหรือเปล่านะฮะเดี๋ยวจะดูให้แล้วกันนะครับท่านก็จะทำออกมาแล้วก็เก็บเอาไว้ให้เพื่อนนะครับเป็นบัตรสตาร์ดีไหมนะครับเดินทางกันได้บทเพลงที่ขอมาทางสุราษฎร์ธานีภูผายังท้าคนและลำท

ในผู้ที่ทำให้มาริโอน่าได้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางจากนิตยสารบันเทิงคดีแล้วก็ทำงานในค่ายเพลง Milestone Record ที่มีมาริโอน่าจากใต้ดินมาสู่สังกัดบริษัทของพิสันมาโนพุทธานแล้วก็วันที่6สิงหาคมพิสันมาโนพุทธานจะมาเป็นผู้ที่เกิดก้าวนำเข้าสู่การแสดงของทนดนตรีไลฟ์มิตรภาพผูกดมใจกอดคอกันร้องเพลงกับมาริโอน่าด้วยก็เป็นอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่เมื่อปลายปีที่ผ่านมานั้นได้มานำเข้าในช่วงของดิโอลานโปรเจกต์ที่ผมได้นำเสนอกันไปในช่วงวันนั้นที่เรามีการเข้าสัญญาณเทียบเวลานาฬิกาตอนเช้า8นาฬิกาแล้วก็ตอนค่ำ20นาฬิกาด้วยนาฬิกาโบราณที่อยู่ที่ห้องส่งของวิทยุแห่งประเทศไทยมาเนิ่นนานหลายสิบปีก็ได้นำเข้าในช่วงของการแสดงของดิโอลานโปรเจกต์ไปนะฮะพี่โอดิโอลานโปรเจกต์ก็ศิลปินทุกๆวงดนตรีที่ได้มาบนเวทีของทนดนตรีโดยแทบจะไม่ได้มีค่าใช้จ่ายเลยถือว่าเป็นค่าเดินทางอันน้อยนิดที่ศิลปินได้รับแต่ก็เป็นสิ่งที่ทุกคนได้มีความตั้งใจแล้วก็บอกว่าเป็นเวทีที่มีความภาคภูมิใจที่ได้รับเกียรตินะครับเช่นเดียวกันที่ผมก็ต้องขอบคุณที่ให้เกียรติกับทนดนตรีสำหรับทุกๆศิลปินเกือบ30วงดนตรีที่ได้มาในช่วงเวลาของทนดนตรีหลาย3ปีที่ผ่านมาด้วยนะครับกับบทเพลงที่ฟังที่ขอมาแสงจันทร์สวยงามให้ไว้ในช่วงที่จะเข้าสู่เทศกาลวันอาสันหบูชาและเข้าพรรษาในช่วงวันอังคารและในช่วงวันพุธวันพฤหัสนี่นะครับจะทานกันด้วยบทเพลงที่คุณขอมาทาง0816346452แสงจันทร์ครับ

ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทางก็ต้อง40นาทีนะครับเดินทางกันในช่วงท้ายของชั่วโมงสุดท้ายนะครับก็เพื่อสุนทรีเวชานนท์ลองแม่ปิงที่คุณกัลยาก็มาทางกูเกิลฟอร์มนะครับเป็นศิลปินที่ได้มาแสดงให้กับดนตรีไลฟ์เมื่อช่วงปีที่ช่วงต้นปีที่ผ่านมาครั้งที่2ของปีที่3นะฮะ70ปีกุหลาบล้านนาเราจะนำบันทึกการแสดงมาออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT ในวันเสาร์ต้นเดือนที่1ที่2นะครับแล้วผมก็คงจะส่งข่าวไว้ให้พี่แอดได้ทราบได้ออกอากาศแล้วนะฮะหลังจากที่เราไม่ได้ออกอากาศมากับปีนะครับในช่วงการได้แสดงความอาลัยนะฮะก็มีอีกหลายต่อหลายศิลปินนะฮะที่ตั้งใจว่าถ้าได้เดินทางต่อในปีหน้าก็จะพยายามเชิญมานะฮะแต่ว่าคงจะเป็นการทำงานที่อยู่ข้างนอกแล้วเขาเป็นข้าราชการบำนาญแล้วนะครับเกษียณราชการในปีนี้อีก2เดือนข้างหน้าเพลงที่คุณขอมาทาง0816346452แล้วมาสักครู่ก็โทรมาถามถึงชื่อเพลงว่าผู้ผายังเท้าคนเป็นเพลงของคนดันกลืนไม้บอกใช่แล้วก็เพลงลำธารนั้นใครเป็นคนร้องก็เป็นโครงการเป็นเพลงของทางพิสันมาโนพุทธาเป็นคนทำงานชุดนี้นะครับแล้วก็มีนักร้องจากมาริโคน่าคือธงชัยรักลงมาร้องแล้วก็มีจากมาริโคน่าด้วยนะครับเพลงที่คุณขอมากำลังใจและไกลที่ติดทางไว้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วด้วยนะครับ

ลิปินที่เมื่อปีที่คือในปีนี้ในช่วงที่ผ่านมาก็เชิญไว้ตั้งแต่ต้นปีนะครับแต่พี่อ้องก็แบ่งหลับแบ่งสู้ว่าเรื่องของการซ้อมนะครับศิลปินที่มีคุณภาพทั้งหลายก็ต้องนักดนตรีก็ต้องมีการซ้อมไม่ว่าจะเก่าแค่ไหนหรือว่ามีความสามารถแค่ไหนทุกคนก็บอกต้องซ้อมบอกไม่ว่าจะวงตะวันอย่างเงี้ยนะครับซึ่งก็คนก็ระมัดระวังกลัวว่าจะจำกันไม่ได้กับเพลงหรือจังหวะดนตรีเป็นเรื่องยากนะครับไม่ใช่เรื่องง่ายๆที่เขาเล่นๆกันเหมือนกับที่น้องเนเน่ได้มาแสดงในวันนี้ซึ่งในช่วงเย็นๆเนี่ยก็เป็นบทเพลงคำเคลิ้มเพราะๆนะฮะจากวงดุริยางค์ฐานเรือในช่วงตอนช่วงก่อนหน้านะฮะมันช่วงเย็นๆในกิจกรรมแล้วก็การแสดงที่บริเวณป้อมอากาศนะฮะก็ป้อมอากาศป้อมพระสุเมรุป้อมพระสุเมรุหรือเปล่าสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบรมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์เนี่ยนะครับก็ในช่วงก่อนหน้านะก็เป็นวงดนตรีถ้าเสร็จจะมีวงดนตรีของกรมประชาสัมพันธ์ของเราวันที่27วันพรุ่งนี้ด้วยนะยังไงก็ไปดูกันด้วยนะครับของเราก็มีเน่เหมือนกันนะฮะมีนิ้งหน่องนะฮะมีนิ้งหน่องนะครับไม่ใช่ดนตรีล็อกแต่เป็นดนตรีร้องเพลงไทยเพลาะนะฮะนิ้งหน่องนะครับก็วงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์พวกนี้แสดงช่วงเย็นด้วยก็ไปชมกันนะครับในน้องพาช็อปคอลัมน์นี้เขียนว่าวงก่อนหน้าเพลงลูกกรุงคมเคลิมจากทหารเรือเปลี่ยนโหมดร็อกกันเกือบไม่ทันเวทีนี้ไม่มีกรรมการไม่มีปุ่มกดแต่คนแน่นกว่าตอนไปยืนที่อเมริกาในนี้เราย้อนขึ้นเวทีกลางป้อมมหาการเอาป้อมมหาการจริงนะร่วมวงโอโซนในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ไม่มีปุ่มกดตัดสินไม่มีกรรมการนั่งเรียงหน้ามีแต่คนไทยยืนเบียดกันจนเต็มสวนสาธารณะเย็นวันนี้เสียงจากเวทีกลางข้ามคลองไปทั้งสองฝั่งคนเดินถนนหยุดเดินคนซื้ออาหารเรือคนซื้ออาหารเรือหยุดกินเด็กที่ไปไกลถึงอเมริกาก็ทาเลนต์2026ไม่ต้องแนะนำตัวที่บ้านเกิดงานจะอยู่ถึง31กรกฎาคมเฉลิมพระเกียรติวันที่28เวทีโลกวัดกันที่คะแนนกรรมการเวทีริมคลองวัดกันที่คนที่ไม่ยอมกลับบ้านฝากความรู้สึกตรงนี้ไว้ให้กับเด็กรุ่นใหม่ๆน้องๆที่เป็นผู้ที่เดินทางมาไม่ว่าจะงานศิลปะงานดนตรีงานวรรณกรรมหรือว่างานทุกๆงานที่เป็นงานสร้างสรรค์ทั้งนั้นก็ขอให้มีกำลังใจและก็ส่งผ่านกำลังใจตรงนี้ด้วยปิดท้ายกับทนดนตรีในคืนวันอาทิตย์ผมพิโยรุ่งสมัยพร้อมด้วยคุณบุญประกอบอกลิ่นของกลุ่มเสียงทีมงานของเราคุณเมฆขันแก้วนรงศักดิ์นิยมทองเรืองกิจหลักการจันทร์วสันต์วงสว่างสมเกียรติธรรมนีมนุษย์พาเทียมแสนเตือนใจชำนาญในเมืองแอดมินหัสดินเทพหัสดินณอริยาช้างน้อยนักเดินทางคือวันนี้ลำลาคุณไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะครับเราจะกลับมาพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าทนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทางคืนนี้ราตรีสวัสดิ์ครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา 5:00 น.เป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 92.5 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM ความถี่ 891 กิโลเฮิรตซ์จากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวัน

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz เสนอรายการธรรมรับอรุณ
1: โลกนี้มันอยู่ยากขึ้นทุกวันต้องมีปัญญาจึงจะอยู่รอดได้บางเรื่องบางราวท่านผู้ฟังถ้าใช้ลำพังเพียงตามันเห็นแค่ผิวเผินแต่ถ้าใช้ปัญญามันจึงจะเห็นได้ยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยรายการธรรมรับอรุณมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำโดยมีข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโญมาเป็นผู้ดำเนินรายการแต่ละวันก็จะมีเรื่องราวที่มีความแตกต่างหลากหลายมาพูดคุยให้ท่านผู้ฟังได้ฟังเพราะว่าชีวิตของเราท่านผู้ฟังไม่ว่าจะเป็นคนจนคนมั่งมีเป็นคฤหัสถ์หรือแม้แต่พระสงฆ์เองก็ตามเถอะมันมีเงื่อนไขมันมีปัจจัยในการดำเนินชีวิตมีลักษณะรูปแบบที่แต่ละคนก็มีแต่ละแบบนะในแต่ละแบบของแต่ละคนที่เป็นเงื่อนไขวันนี้ถ้าเราแก้ไม่ออกมันเป็นปมเป็นปมมันก็หนักมันก็ยุ่งคิดที่ไรก็หนักใจดูที่ไรก็ยุ่งใจเราจะแก้เงื่อนปมปรับเงื่อนไขหรือปลดล็อกสมการต่างๆนี่เราจะทำอย่างไรเราจะต้องมีธรรมะข้อไหนนำธรรมะมาปรับใช้ได้อย่างไรในทุกวันจันทร์ทุกวันเรามาพูดคุยกันในช่วงของสมการชีวิตโดยก็จะมีเป็น2ช่วงรายการช่วงแรกนี่ก็จะเป็นการยกเคสที่ได้สามารถนำธรรมะไปปรับใช้หรือมีปัญหาอย่างไรแล้วยังปรับใช้ไม่ได้เป็นช่วงที่เรียกว่าไต่ตามทางจะมาตามทางไปยังไงนี่คือช่วงที่หนึ่งแล้วช่วงที่สองของรายการก็จะเป็นการปรับตัวแปรแก้สมการที่ข้าพเจ้าจะยกประเด็นขึ้นมาในสัปดาห์นี้ก็ยกเอาประเด็นเรื่องของปัญญาที่ว่าในโลกของเราทุกวันนี้จะอยู่ได้ต้องใช้ปัญญาอย่างมากหลายๆอย่างมันเป็นเงื่อนงำซ่อนเร้นผูกเป็นปมให้เราไม่เห็นว่าข้างในคืออะไรหรือดูเพียงข้างนอกผิวเผินแล้วมันก็เป็นอย่างนี้เป็นอย่างนั้นดูเหมือนไงบางทีใช้ตามองไม่เห็นว่าเงื่อนไขปัจจัยเป็นอะไรยังไงต้องใช้ปัญญาศาสนาของพระพุทธเจ้าที่ประกาศมาในปัจจุบันยุคนี้จึงเป็นศาสนาแห่งปัญญาถ้าเราจะใช้ปัญญาคุณก็ต้องทำปัญญาให้เกิดนะจะทำปัญญาให้เกิดได้คิดเพียงผิวเผินพิจารณาโดยไม่แยบคายไม่ได้จะให้ปัญญาเกิดได้ต้องพิจารณาโดยแยบคายต้องมีความลึกซึ้งรอบคอบรัดกุมไม่ละหลวมจะให้มีการพิจารณาโดยแยบคายรัดกุมรอบคอบไม่ละหลวมได้ก็ต้องมีการฟังธรรมะมีการอ่านมีการศึกษามีการศึกษาสิกขาบทในรูปแบบของการฟังก็ตามของการอ่านก็ตามก็จะทำให้เราสามารถพิจารณาโดยแยบคายได้เพราะฉะนั้นท่านผู้ฟังรายการธรรมะอ่านหนังสือธรรมะหรือมองสิ่งใดๆให้ศึกษาคือมีสิกขามีการที่จะเรียนรู้จากสิ่งนั้นเราจะมีการพิจารณาโดยแยบคายปัญญาก็จะเกิดขึ้นได้ความแยบคายของการพิจารณาท่านผู้ฟังความแยบคายของการศึกษาท่านผู้ฟังมันอยู่ในทุกๆวันมันอยู่ในทุกๆแบบเรามาดูเคสตัวอย่างอันหนึ่งเป็นรูปแบบของการเข้าสังคมในช่วงไต่ตามๆมีชายคนหนึ่งท่านผู้ฟังก็เป็นนักเรียนเรียนอยู่ในระดับมหาวิทยาลัยเรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อ 20-30 ปีมาแล้วในการศึกษาในสาขาวิชาวิศวกรรมซึ่งอย่างที่ทราบนะท่านผู้ฟังเด็กนักเรียนระดับมหาวิทยาลัย เรียนในคณะสาขาช่างสาขาวิศวกรรมมันขี้เมาชอบกินเหล้ารุ่นพี่ในตัวดีชอบชวนตั้งวงเรียกน้องๆมาด้วยแล้วก็ให้กินบังคับเดี๋ยวต้องกินหมดเท่านี้มีการเล่นเกมมีการอะไรกันตามแต่ที่วงเล่าเขาจะมีเขาก็ตั้งวงกันใช่ปะมีรุ่นน้องคนหนึ่งสัญญากับคุณแม่เอาไว้เรื่องนี้20กว่าปีแล้วนะสัญญาคุณแม่ไว้บอกว่าเนี่ยลูกจะไม่กินเหล้าว่างี้ทีนี้พอเข้าเรียนปีหนึ่งก็แล้วล่ะรุ่นพี่นี่ก็ตั้งวงเลยเรียกรุ่นน้องมาเอามากินเหล้าต้องกินไม่กินไม่ได้ไม่กินถือว่าไม่ให้เกียรติกันไม่กินก็นั่นนี่ไซโคต่างรุ่นน้องคนนี้ก็เครียดเลยว่าโอ้ตายแล้วเราก็รักรุ่นพี่เราก็รักคณะเราก็รักสถาบันเราเราก็รักแม่ด้วยคุณแม่บอกอย่ากินเหล้าให้สัญญากับแม่ไว้รุ่นพี่บอกให้กินเหล้าถ้าไม่กินเหล้านี่ถือว่าไม่ให้เกียรติกันชายคนนี้เขาก็ไม่รู้จะทำยังไงเลยตัวบังในกระบวนการความคิดก็มีแต่ว่ารุ่นพี่เราก็รักแม่เราก็รักแต่คือไม่ได้คิดเลยนะว่าศีลฉันจะต้องรักษาใช่ป่ะไม่ได้คิดถึงสิกขาบทไม่ได้คิดถึงเรื่องอะไรแต่ว่าด้วยความละอายต่อคุณแม่ถ้าเผื่อว่าเราผิดสัญญาที่ได้ให้กับแม่เอาไว้ในกรณีนั้นฟังเพราะเรามีกัลยาณมิตรหมายถึงมีคุณแม่เป็นกัลยาณมิตรคือมิตรคือเพื่อนคือคนที่เรารักใคร่ด้วยชักชวนให้เกิดกัลยาณธรรมไม่ได้คิดหรอกถึงสิกขาบทว่าข้อนั้นข้อนี้แต่ว่ามีความละอายนั่นคือหิริโอตตัปปะหิริโอตตัปปะไม่ได้เกิดขึ้นกับสิกขาบทแต่เกิดขึ้นกับกัลยาณมิตรของเราเพราะเรามีหิริโอตตัปปะในกัลยาณมิตรเราจะผิดคำพูดเนี่ยเขาก็ทำไม่ได้มันทำไม่ลงเพราะมีหิริโอตตัปปะมันเป็นกำแพงกั้นความชั่วนั้นเอาไว้อยู่ในขณะเดียวกันก็มีรุ่นพี่ซึ่งรุ่นพี่เขาก็ไม่ได้สนใจเรื่องสิกขาบงสิกขาบทอะไรก็ไปตามค่านิยมในสมัยนั้นท่านฟังชายคนนี้ท่านฟังเขาก็คิดวิธีการขึ้นมาว่าเราก็รักพี่เราก็ไม่อยากผิดสัญญาที่ให้ไว้กับแม่ด้วยก็จึงต้องการจะเป็นการให้เกียรติรุ่นพี่นะก็จึงบอกว่าผมเนี่ยจะผสมเหล้าให้ก็แล้วกันแต่ไม่ขอดื่มถ้าจะดื่มขอดื่มมิกเซอร์ว่าไงดื่มมิกเซอร์นี่ดื่มอะไรท่านฟังก็กินโซดากินโค้กนี่แหละเอากินโค้กกินโซดาแต่ว่ากินเยอะๆแต่การกินโค้กกินโซดาของเขาเพื่อที่ว่าจะเป็นการให้เกียรติรุ่นพี่ใช่ไหมก็เลยแบบกินมันหมดขวดเลยกินโชว์ว่าฉันเนี่ยมีความสามารถว่าจะกินได้เขาก็เอาตัวรอดมาได้ทุกวังสามารถที่จะแบบว่าก็เข้าแก๊งเข้าตั้งวงกับเขารู้เลยว่าไอ้หมอนี่มานี่มันไม่กินแต่ว่าก็ไม่หนีแล้วก็ไม่ได้ด่าคนอื่นแต่ก็อยู่กับเขานั่นแหละแล้วก็กินดื่มอย่างอื่นแทนเอาตัวรอดในลักษณะที่ว่าให้เขาเห็นถึงความเพียรหรือความพยายามที่จะประคับประคองเรื่องนี้ในการให้ทำอะไรมันยากขึ้นน่ะเห็นบางทีใส่น้ำเปล่าไปกินได้มันหมดขวด 1.5 ลิตรเป็นต้นอันนี้เป็นการที่ว่าเขาเอาตัวรอดมาได้อย่างไรก็ตามตัวฝังในเคสนี้เรื่องนี้มันลึกซึ้งมากกว่าเพียงแค่เห็นได้ด้วยตาต้องใช้ปัญญามันจึงจะเห็นได้เราจะมาใช้ปัญญาวิเคราะห์ทำความเข้าใจสถานการณ์นี้กันตัวฝังยกขึ้นเป็นเบื้องต้นเดี๋ยวเราพักฟังสิ่งที่น่าสนใจจากผู้สนับสนุนรายการสักครู่เดียวกลับมาพุทธภาษิตเรื่องทรงจบเวทแล้วจึงคู่ควรรับของบูชามาในกุตกนิกายสุนทริกสูตรพระวาสวายัสสวจีคราจักวิทูปิตาอัตถคตานสันติสเวทคูสัพพทิป วิปปมุตโตตถาคโตอรหติปุระลาสังแปลว่าพระวาสวะและวาจาหยาบคายตถาคตกำจัดให้สิ้นได้ไม่มีอยู่เป็นผู้จบเวทหลุดพ้นแล้วในธรรมต้องปวงย่อมควรแก่เครื่องบูชาความเป็นมาแห่งพุทธภาษิตนี้คือพระพุทธเจ้าทรงแสดงคุณสมบัติส่วนพระองค์แก่สุนทรีกะภารตวชพราหมณ์แล้วต่อด้วยพุทธภาษิตนี้ก็คำว่าพระวาสวะคืออาสวะคือภพหมายถึงภาวะตัณหาได้แก่ราคะที่ยินดีในภพชานะนิกันติได้แก่ราคะที่ยินดีในฌานจิตสัตสตทิฏฐิได้แก่ราคะที่ยินดีในความเห็นผิดว่าเที่ยงยั่งยืนจบเวทคือบรรลุอรหัตตมรรคญาณนั้นเป็นความรู้ที่ทำให้กิเลสหมดสิ้นเชิงไม่มีกิเลสใดหมายมั่นในขันธ์และอายตนะเป็นต้นได้อีกจึงเรียกว่าหลุดพ้นแล้วในธรรมทั้งปวงมีเจ้าชายองค์หนึ่งเขาสร้างปราสาทขึ้นมาใหม่พอสร้างปราสาทขึ้นมาใหม่แล้วก็นิมนต์พระพุทธเจ้ามาทำบุญเหมือนกับว่าเราทำบุญขึ้นบ้านใหม่ก็นิมนต์พระมาที่สร้างปราสาทใหม่ก็เลยนิมนต์พระพุทธเจ้ามาทำบุญให้ปราสาทใหม่ของตนเองเพื่อจะได้เข้าอยู่ทำบุญให้เกิดความเป็นสิริมงคลเจ้าชายคนนี้เขาก็วางผ้าไว้ที่บริเวณทางเข้าของปราสาทวางแผ่นผ้าเป็นผืนเล็กๆประมาณสักเท่าสองฝ่ามือเป็นแผ่นผ้าสีขาววางเป็นชิ้นเป็นชิ้นเป็นชิ้นไว้เป็นผืนเป็นผืนเอาไว้ทั่วบริเวณนั้นไปหมดเลยจนถึงเข้าไปข้างในจนถึงที่ที่พระพุทธเจ้าจะฉันเนี่ยเต็มไปด้วยแผ่นผ้าน้อยสีขาววางเรียงเต็มพื้นที่ 100% พอพระพุทธเจ้าเสด็จมาถึงก็นิมนต์พระพุทธเจ้าเลยให้ขึ้นเลยให้เหยียบตั้งแต่หัวบันไดเนี่ยขึ้นไปจนถึงปราสาทจนไปถึงที่นั่งยังไงฟันธงว่าต้องได้เหยียบแผ่นผ้าสีขาวน้อยนี้ไม่ผืนใดก็ผืนหนึ่งแน่นอนตะแคงเท้าไปก็ไม่ได้เพราะมันไม่มีร่องไม่มีช่องเลยหรือจะเดินแบบคนเล่นบัลเล่ด้วยแค่ปลายนิ้วเท้ามันก็ไม่ได้มันไม่มีช่องเลยพระพุทธเจ้าจะก้าวไปทุกฝั่งหยุดกึกเลยไม่ไปโพธิราชจุกมายก็นิมนต์อีกเชิญครับท่านท่านนี้ครับไม่ไปเชิญครับเชิญครับจนรอบที่สามพระพุทธเจ้าก็มองท่านพระอานนท์ท่านพระอานนท์ก็มองพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็มองผ้าขาวพระอานนท์ก็มองผ้าขาวนั้นด้วยท่านพระอานนท์ด้วยการมองเห็นพระพุทธเจ้าเห็นว่าท่านมองผ้าขาววาบขึ้นเลยปัญญาจึงบอกโพธิราชกุมารบอกว่าพระพุทธเจ้าท่านไม่เหยียบผ้าเอาทำไมไม่เหยียบผ้าเพราะว่าอนุเคราะห์ภิกษุที่จะตามต่อมาภายหลังขอให้ท่านราชกุมารเนี่ยเปิดทางหน่อยเอาแผ่นผ้าน้อยสีขาวนี่ออกก็แล้วกันราชกุมารก็จึงสั่งให้เจ้าพนักงานทุกฝั่งมาเล็กต่างๆนี่เก็บผ้าเลยเก็บเฉพาะตรงทางที่ให้ไปแล้วกันนะตรงอื่นปูไว้ก่อนเก็บเฉพาะ 4-5 ผืนเป็นแนวไว้ตรงกลางเราเก็บว่าปุ๊บปุ๊บปุ๊บก็นิมนต์พระพุทธเจ้าท่านก็เสด็จไปนี่ท่านฟังยังอยู่กับรายการธรรมรับอรุณสมการชีวิตในช่วงของปรับตัวแปรแก้สมการนะเรื่องราวที่เราให้ฟังนี้เรื่องที่เกิดในสมัยพุทธกาลพอพระพุทธเจ้าเสด็จเข้าไปสู่ปราสาทนั่งลงเรียบร้อยโพธิราชกุมารถวายอาหารให้พรเร่งต่างเสร็จเรียบร้อยล้างมือแล้วโพธิราชกุมารก็มาคุยธรรมะด้วยแม้แต่ทำไมพระพุทธเจ้าไม่อนุเคราะห์เหยียบแผ่นผ้าน้อยให้ต้องการจะเก็บเอาไว้บูชาต้องการจะเก็บไว้เป็นสิริมงคลคือถ้ามองกันด้วยแค่ตานะทุกฝั่งมันก็จะเห็นแค่ว่าเออแหมก็อนุเคราะห์ก็น้อยเหมือนกับว่าเป็นเรื่องรางของขลังนะเป็นสิ่งที่จะเก็บไว้เป็นที่ระลึกดูได้ระลึกถึงพระพุทธเจ้าพูดเรื่องนี้เพื่ออะไรทุกฝั่งเพราะว่าโพธิราชกุมารเขาต้องการแบบนี้เ ขาต้องการว่าสิ่งอะไรที่มันจะแบบระลึกถึงพระพุทธเจ้าได้นะเขาก็จึงคิดมุกนี้ขึ้นมาเอาแผ่นผ้าน้อยวางซึ่งพระพุทธเจ้าแม้ก็ควรจะอนุเคราะห์ด้วยใจงามนะไม่ใช่ท่านสอนไปเองหรือว่าพระสงฆ์เนี่ยควรจะต้องอนุเคราะห์ด้วยใจอันงามข้อนี้นะท่านฟังอยู่ในหมวดของทิศทั้ง6หน้าที่ของคฤหัสถ์ต่อพระสงฆ์ก็คือเชิญมาที่บ้านไม่ปิดประตูยินดีต้อนรับให้มีเมตตาทางกายทางวาจาทางใจแล้วก็ถวายอมิสทานโพธิราชกุมารเขาก็ทำทั้ง5อย่างนี้พระพุทธเจ้าอนุเคราะห์ด้วยใจอันงามเสด็จมาแล้วแล้วก็ให้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยได้ฟังทำสิ่งที่ได้ฟังให้แจ่มแจ้งบอกสอนเทศต่างๆนั่นนี่แหมทำไมไม่อนุเคราะห์ด้วยใจอันงามในการที่จะเหยียบแผ่นผ้าน้อยทำเป็นแผ่นเป็นแผ่นเอาไว้เนี่ยมันพกติดตัวไปได้หรือไม่ก็แจกคนอื่นได้คนอื่นรับไปแล้วก็ถือว่าเป็นสิริมงคลอนุเคราะห์เหยียบแผ่นผ้าน้อยหน่อยเถิดมองแค่ผิวเผินท่านผู้ฟังมันก็มองแค่นี้แต่พระพุทธเจ้าท่านผู้ฟังมีปัญญาลึกซึ้งมีปัญญาสามารถยิ่งมีปัญญาเครื่องเจาะแทงมีปัญญาอันยิ่งไม่ใช่ปัญญาธรรมดาธรรมดามองเห็นไม่ได้แค่มองแค่ผิวเผินแต่เห็นทะลุตลอด3โลกเห็นทะลุตลอดถึงเงื่อนไขปัจจัยสมการตัวแปรต่างๆที่โพธิราชกุมารเขาวางเอาไว้ตอนเขาวางผ้าทุกฝังเขาตั้งจิตอธิษฐานบอกว่าเนี่ยฉันก็โตป่านี้ละยังไม่มีลูกเลยก็ว่าถ้าเราจะมีลูกชายหรือลูกสาวขอให้พระพุทธเจ้าเนี่ยเหยียบแผ่นผ้าน้อยนี้เป็นนิมิตเป็นเครื่องหมายเป็นลางบอกเหตุว่าสิ่งดีๆคือลูกชายหรือลูกสาวจะเกิดขึ้นได้แล้วก็วางแผ่นผ้าน้อยไปวางแผ่นผ้าน้อยไปจิตเขาคิดอย่างนี้ท่านฟังพระพุทธเจ้าด้วยความอนุเคราะห์ต่อภิกษุรุ่นหลังๆที่จะตามต่อมาจึงไม่เหยียบแผ่นผ้าน้อยเอาละสองเรื่องนี้มันเกี่ยวกันยังไงคือโพธิราชกุมารในข้อแรกก่อนท่านฟังคือท่านจะไม่มีลูกไม่ว่าจะเป็นลูกชายหรือลูกสาวก็ตามไม่ว่าจะอาศัยภรรยาคนไหนก็ตามเพราะว่าได้ทำกรรมมาไว้ยกเรื่องนี้ไปก่อนเดี๋ยวจะมาค่อยเล่าให้ฟังประการที่สองถ้าพระพุทธเจ้าเหยียบไปแล้วใช่ปะไม่มีปัญหาสามารถเหยียบได้โดยปกติทั่วไปแต่ว่าถ้าเหยียบแล้วเนี่ยแล้วเขาเข้าใจว่าเฮ้ยจะมีลูกนะแล้วก็เอาไปเก็บไว้บูชาโดยคิดว่าเฮ้ยที่เราอธิษฐานไว้เนี่ยมันจะสำเร็จละแต่มันไม่สำเร็จไงพอไม่สำเร็จปุ๊บเขาก็จะเริ่มเสื่อมศรัทธาละโอ้ยบุญอะไรที่เราได้ทำทำไมมันไม่ให้ผลเลยคิดไปงั้นด้วยความที่ว่าจะเกิดความเสื่อมศรัทธาในคำสอนของพระพุทธเจ้าเกิดความท้อถอยเกิดความท้อแท้เพราะว่าสิ่งที่หวังไว้มันไม่สำเร็จเขาก็จะไม่ได้สามารถตั้งอยู่ในธรรมได้มันจึงเป็นข้อไม่ดีไงทุกฝังมีผลร้ายมากกว่าผลดีมีผลเสียมากกว่าประโยชน์ที่เกิดจากความเข้าใจผิดนั้นที่เกิดจากการได้ผ้าขาวนั้นไปท่านจึงไม่เหยียบให้แล้วต่อไปนะมันก็จะมีคนที่ทำแบบนี้อธิษฐานไว้ว่าอันนี้ต้องสำเร็จขอให้ท่านเหยียบแล้วเป็นนิมิตแต่ว่าด้วยกรรมของเขาก็ไม่สำเร็จภิกษุเหล่านั้นก็ไม่ได้มีญาณอย่างรู้ในความที่ว่าทำอย่างนี้หมายความว่าอย่างไรเขาทำยังไงเอาไว้มันจึงไม่เป็นข้อดีเลยพระพุทธเจ้าจึงตั้งสิกขาบทไว้โดยสามตุ้มฟังว่าไม่ให้เหยียบแผ่นผ้าที่ปูไว้แบบนี้ในลักษณะที่บอกว่าจงใจให้เหยียบเพราะว่าผู้ปูเนี่ยบางทีเขาอธิษฐานตั้งจิตอะไรเอาไว้เราเหยียบลงไปกลายเป็นเครื่องหมายอะไรเป็นเครื่องมือของการที่จะเข้าใจผิดได้ก็จึงห้ามเอาไว้แต่ว่าถ้าเหยียบธรรมดาในลักษณะที่ว่าให้เป็นสิริมงคลไม่ได้ตั้งจิตอธิษฐานอะไรไว้หรือว่าเป็นลักษณะว่าผ้าเช็ดเท้าอันนี้ให้เหยียบได้ที่เป็นสิกขาบทสำหรับพระสงฆ์ทุกฝั่งทีนี้ในส่วนของโพธิราชกุมารที่ว่าไม่ว่าจะอาศัยภรรยาคนไหน ไม่ว่าจะถ้ามีเทคโนโลยีในการทำ IVF ในสมัยก่อนก็ตามจะเป็นช่วงอายุต้นกลางหรือปลายจะไม่มีลูกนี่เพราะว่าเขาได้ทำกรรมเอาไว้ในสมัยหนึ่งที่เป็นนักเดินเรือแล้วเรือแตกแล้วเกิดได้จับแผ่นไม้กระดานแผ่นหนึ่งจากซากเรือแตกไปกันกับภรรยาสองคนไปติดอยู่ที่เกาะแห่งหนึ่งส่วนคนอื่นๆทุกคนตายหมดเลยจากการเดินทางครั้งนั้นเหลือรอดมาแค่สองสามีภรรยาติดอยู่ที่เกาะแห่งนี้จะทำอะไรกินดีล่ะมันไม่มีอะไรเลยเป็นเกาะว่างๆเอางั้นก็กินไข่นกแล้วกันจับไข่นกเนี่ยกินพอไข่นกไม่พอก็เอาลูกนกกินพอลูกนกไม่พอก็เอาแม่ด้วยเอาพ่อด้วยนั่นแหละกินอาศัยความเป็นอยู่แบบเนี้ยทั้งวัยต้นวัยกลางและวัยปลายทำกันทั้งสองคนนี่นะเป็นอย่างนี้นะด้วยเหตุนี้จึงทำให้โพธิราชกุมารในชาติปัจจุบันนั้นน่ะไม่สามารถมีลูกได้ไม่ว่าจะยามต้นยามกลางหรือยามปลายไม่ว่าจะอาศัยภรรยาคนไหนแต่นะแต่ถ้าในชาตินั้นเนี่ยก็มีความคิดอย่างนี้บอกว่าโอ้ยเราก็แก่แล้วเราอย่าทำเลยเราก็แบบประหยัดเอานี่คือในยามปลายใช่ไหมยามสุดท้ายฉันแก่แล้วเกิน60งี้เป็นต้นก็คิดว่าฉันจะมาทำความดีฉันจะแบบว่าไม่ฆ่าลูกนกไม่ฆ่าแม่นกกินละพระพุทธเจ้าบอกเงื่อนไขนี้เอาไว้บอกว่าถ้าเป็นอย่างเงี้ยในตอนปลายคือยามท้ายอายุเกิน60จะอาศัยภรรยาคนใดคนหนึ่งที่ตัวโพธิราชกุมารจะสามารถมีลูกขึ้นมาได้หรือถ้าบอกว่ามีความประมาทในสักช่วงวัยใดวัยหนึ่งนะไม่ยามต้นยามกลางหรือยามปลายหรือถ้าอาศัยใครสักคนใดคนหนึ่งนะในสองคนนี้คนหนึ่งทำบาปไปจับนกมาอีกคนหนึ่งก็อาจจะไม่ทำเราก็หาวิธีอื่นเอาคนที่ไม่ทำหาวิธีอื่นอาศัยคนนั้นน่ะจะเกิดความดีตามความปรารถนาที่จะมีลูกนั้นได้แต่ว่าทั้งสองคนประมาททั้งคู่ทั้งสามวัยคือวัยต้นวัยกลางวัยปลายประมาททั้งสามเวลามันจึงไม่ได้จะอาศัยใครสักคนใดคนหนึ่งหรือสักช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่งให้เกิดความดีขึ้นมาได้แต่เป็นเงื่อนไขปัจจัยของโพธิราชกุมารจะไม่ต้องฟังเอาเรากลับมาในสมัยปัจจุบันถ้าสมมติว่ามีคนคนที่หมดปรางปฏิบัติเอาเคสแบบนี้เลยตั้งจิตอธิษฐานไว้ในเรื่องความสำเร็จอย่างใดอย่างหนึ่งภิกษุรูปนั้นเกิดบางทีไม่เข้าใจสิกขาบทไม่รู้สิกขาบทก็เลยไปเหยียบแผ่นผ้าน้อยที่เขาวางเอาไว้เขาก็เลยเอาไปบูชาบ้างอะไรบ้างมีความเข้าใจไปว่าสิ่งนี้มันจะเกิดแล้วปรากฏว่าถ้ามันเกิดจริงๆเช่นแบบว่าขอให้ค้าขายได้ร้อยล้านอย่างเงี้ยนะนิมนต์พระมาแล้วเนี่ยเกิดความเข้าใจไปว่าโอ้ฉันทำบุญข้อนี้แล้วเนี่ยจึงให้เกิดความดีความงามอย่างนี้คือมันไม่แน่ไงทุกฝั่งทั้งฝ่ายดีและฝ่ายไม่ดีฝ่ายให้เกิดสุขหรือฝ่ายให้เกิดทุกข์ก็ตามมันอยู่ที่เงื่อนไขปัจจัยอื่นไม่ใช่ลำพังเพียงแค่ว่านิมนต์พระมาที่บ้านฉันทำบุญแล้วต้องได้ดีทุกอย่างมันไม่แน่บางครั้งไอ้ที่ว่าเห็นความดีที่มันเกิดขึ้นอาจจะเป็นผลของกรรมอื่นๆก็ได้นี่ก็ยกเป็นเคสขึ้นนะท่านฟังเพื่อให้เข้าใจว่ามันเกิดเงื่อนไขปัจจัยอะไรที่มันลึกซึ้งกว่าเพียงแค่ลำพังที่เราตาเห็นในชาตินี้มันจะมีเรื่องราวอื่นๆก่อนๆมาก็ได้ยิ่งสมัยปัจจุบันวังโซเชียลมีเดียเรื่องราวที่เขาโพสต์ขึ้นรูปภาพอะไรที่เขาทำเป็นมีมออกมาเขียนไว้คำสั้นๆมาเป็นปะเอาไว้เราดูเราอ่านเราฟังมันต้องลึกซึ้งไม่ใช่แค่เห็นแค่อ่านดูแค่ตาไม่ใช่แค่คิดแค่ว่าอยู่ในสมองแต่ว่าต้องใช้ปัญญาใคร่ครวญโดยแยบคายลักษณะการใช้ปัญญาทั้งฟังถ้าใช้การใคร่ครวญแล้วเกิดอาสวะเกิดสิ่งที่ไม่ดีในลักษณะที่ให้ไม่เข้าใจเป็นอวิชชาในลักษณะที่ให้เกิดไม่พอใจเป็นปฏิฆะในลักษณะที่ให้เกิดความลุ่มหลงเพลิดเพลินเป็นกามราคะอาสวะสามแบบนี้นะกามปฏิฆะแล้วก็อวิชชาถ้าใคร่ครวญพิจารณาแบบนี้มันเป็นการพิจารณาที่ไม่แยบคายโดยไม่ใช้ปัญญาเราเห็นข่าวเห็นอะไรแล้ว ควรต้องพิจารณาโดยแยบคายใช้ปัญญาให้ถูกโดยการที่ว่าอย่าให้ความไม่พอใจเป็นปฏิฆะอาสวะแบบนี้อย่าเกิดความที่ว่าไม่รู้ไม่เข้าใจทำไมเขาเป็นอย่างนี้ความไม่เข้าใจคืออวิชชาอย่าเกิดแต่ให้เข้าใจให้ถูกว่าสิ่งนี้เกิดได้เพราะอาศัยเงื่อนไขปัจจัยดูตัวอย่างต่อไปทุกฝั่งในจุลการในจุลการเนี่ยรักษาศีล8ทุกวันพระแล้วก็วันหลังวันพระเดือน1รักษาศีล8ครั้งอาทิตย์ละ2วันเหมือนหยุดเสาร์อาทิตย์อย่างนี้เลยหยุดแล้วก็รักษาศีล8ตลอดรักษาศีล8ไปวัดฟังธรรมใส่บาตรทุกวันในจุลการเนี่ยเป็นแบบนี้แต่ว่าเป็นอาชีพคนรับจ้างไม่ได้มีเงินทองอะไรมากโอ้ยทำความดีปานนี้ฟังธรรมปานนี้ทำไมไม่ร่ำรวยเป็นอย่างเงี้ยอยู่หลายปีคนทั่วไปเขาก็รู้จักนายจุลการที่ว่าไปทำบุญที่วัดเป็นประจำแต่ไม่ร่ำรวยอาชีพรับจ้างทั่วไปไม่ใช่แค่ไม่ร่ำรวยนั้นฟังยังซวยอีกจะบอกให้เพราะว่าวันหนึ่งแกออกมาจากวัดล้างหน้าล้างตาอยู่ที่ท่าน้ำมีโจรคนหนึ่งทำฟังมันไปขโมยของในหมู่บ้านในเมืองสาวัตถีภาชนะทองคำนะเขาขโมยมาไอ้โจรคนนี้ไอ้โจรคนนี้มันไม่ระวังขโมยมันดันเอาภาชนะกระทบกันก้องแกงก้องแกงเกิดขึ้นเจ้าของนี่ได้ยินเสียงสะดุ้งตกใจก็ตื่นขึ้นมาโอ๊ยใครมาขโมยทรัพย์รีบรวบรวมไพร่พลตามรอยเท้าตามเสียงของไอ้หมอนี่ไปคือมันไม่ระวังไงทุกฝั่งมันเอาภาชนะทองคำไปใส่ถุงมันก็แบกขึ้นหลังเป็นเป้วิ่งไปภาชนะมันก็กระทบกันมันก็เลยเป็นเสียงสัญญาณให้คนเขาตามมาได้โจรมันก็โง่สองเด้งโง่เด้งแรกคือเป็นคนพาลไม่มีปัญญาในการที่ไม่รู้ว่าการขโมยมันไม่ดีนั้นไปขโมยนั่นก็โง่ที่หนึ่งโง่ที่สองคือเอาภาชนะใส่สองชิ้นมันก็กระทบกันเขาก็ตามมาได้พอไอ้โจรนี่มันรู้ตัวว่าโอ้ตายแล้วเราพลาดแล้วเราโง่แล้วเลยทิ้งห่อภาชนะเอาไว้ตัวเองก็รีบวิ่งหนีไปเอิญน้ำฝังไอ้จุดที่ทิ้งภาชนะเนี่ยมันดันมาอยู่ตรงที่นายจุลการเขาวางข้าวของของเขาเอาไว้พอดีวางผ้าเอาไว้วางบริการเอาไว้ตัวเองก็ลงไปตรงท่าน้ำล้างหน้าอะไรต่างๆขึ้นมาแล้วจะมาเอาข้าวของบริการของตนเอ้านี่มันห่อภาชนะอะไรเปิดดูสิเอ้าเป็นภาชนะทองคำของใครมาวางไว้ตรงนี้ล่ะเงยหน้าขึ้นมานี่ไอ้พวกเจ้าของทรัพย์ติดตามมาพอดีสวยไหมล่ะเขาก็กล่าวหานายจุลการเลยน้อยไอ้โจรนี่จับได้คาหนังคาเขาแกนี่ขโมยมาใช่ไหมแหมดูสิทำตัวว่ามาล้างหน้าอะไรอยู่นี้จับเลยท่านผู้ฟังนายจุลการจะบอกเอ้ยไม่ใช่นะนี่ผมเพิ่งล้างหน้าออกมาจากวัดเนี่ยแล้วเนี่ยของใครก็ไม่รู้จับเปิดดูเฉยเขาไม่ฟังแล้วเสียงก็น้อยกว่าพวกคนที่ยกมานี่รุมเลยท่านผู้ฟังจับแขนจับขาตบหน้าต่อยท้องทุบหลังเตะตัดขาล้มลงแล้วทำไงกระทืบซ้ำตายเสร็จอยู่ตรงนั้นช่วยไหมบางคนนะท่านผู้ฟังในสมัยปัจจุบันเราดูหนังดูภาพยนตร์อะไรต่างๆเนี่ยช่วยมากกว่านี้อีกบางทีขับรถไปชนอีกชนเสร็จปุ๊บไปทำงานถูกไล่ออกอีกถูกไล่ออกกลับมาเสร็จปุ๊บถูกที่บ้านด่าอีกถูกที่บ้านด่าเสร็จปุ๊บถูกหมาการอีกถูกหมาการเสร็จปุ๊บเป็นโรคอีกโอ้ทำไมมันซวยซ้ำซวยซ้อนซวยมากมากเลยบางทีเฮ้ยทั้งที่ฉันก็ทำความดีนะนายจุลการแล้วทำไมไม่ร่ำรวยทำไมยากจนดูนายกติการาตำรวงเป็นช่างหม้อช่างปั้นหม้อนะไม่ได้ร่ำรวยอะไรเลยเงินทองนี่แกก็ไม่เอาด้วยนะเวลาแกปั้นหม้อเสร็จปุ๊บแกก็มาตั้งเอาไว้ตั้งเอาไว้บอกว่าใครต้องการหม้อก็เอาไปแล้วก็เอาสิ่งของอย่างอื่นมาแลกแทนก็แล้วกันเอาเมล็ดถั่วเขียวเอาเมล็ดข้าวอะไรต่างๆมาแลกเอาไว้แล้วก็เอาหม้อไปคือเป็นระบบแบบออนเนอร์ซิสเต็มวางเอาไว้เลยไม่ต้องมีคนเฝ้ามีถาดภาชนะสำหรับใส่สิ่งอะไรที่ต้องการมาแลกกันมีผักมีเมล็ดพืชมีเมล็ดข้าวพันธุ์อะไรต่างๆแล้วก็เอาหม้อเอาภาชนะไปเอาไห้เอาตุ่มไปที่ตัวเองทำไม่ได้ร่ำรวยอะไรเลยนะ แต่ว่าเป็นยอดสาวกผู้อุปถัมภ์ของพระพุทธเจ้านะทั้งที่ว่าเป็นยอดคือเป็นเอตทัคคะของพระพุทธเจ้าในสมัยพระพุทธเจ้าที่ชื่อว่ากัสสปะแต่ว่าทำไมยากจนทำไมแบบไม่มีเงินทองมีความเป็นอยู่แร้งแค้นมีความขัดสนอันจะกินอะไรต่างก็ทำได้ยากแถมพ่อแม่ก็ยังตาบอดแก่เฒ่าด้วยโอ้ต้องดูแลพ่อแม่ทั้งทำงานในบ้านในป่าทั้งปั้นหม้อด้วยเงินทองที่จะหมุนเวียนในครัวเรือนไม่มีเลยยากจนมากแต่ว่าเป็นยอดอุปถัมภ์ของพระพุทธเจ้านะมันลึกซึ้งไปกว่านั้นบ้างเขาพูดถึงนายมหาการคือชื่อกาล่าเหมือนกันเราคิดว่าคงจะผิวดำแล้วก็ทำงานรับจ้างต่างๆชื่อเหมือนกันคือนายกาละเขาก็เลยตั้งชื่อคนที่สองนี้ว่ามหาการเป็นเพื่อนกันนะไปวัดก็ไปด้วยกันทำบุญด้วยกันรับจ้างก็ไปด้วยกันไปรักษาศีลอุโบสถไปมาก็อยู่ใกล้กันแต่วันที่นายจุลการก็โดนเรื่องนี้นายมหาการไม่ได้อยู่ด้วยเดินทางไปต่างจังหวัดพอรู้เรื่องนี้โธ่ก็เสียใจมากว่าเพื่อนเรานี่ทำไมเป็นอย่างนี้ไปได้สวยจริงๆเลยคนเขาก็โพลนากันว่าโอ้ยทำบุญปานนี้จิตใจเป็นกุศลปานนี้ทำไมได้มาตายโหงเป็นแพะรับบาปยังไม่ได้ตัดสินคดีความด้วยซ้ำถูกรุมประชาทันเรียบร้อยเสร็จเรื่องนี้ไม่ได้เกิดแค่กับนายจุลการอย่างเดียวทุกฝั่งเกิดกับนายมหาการด้วยตัวเองเนี่ยทำความดีปานนี้นะคิดว่าโทษเรื่องแบบนี้อย่าเกิดขึ้นกับเราเลยเกิดขึ้นอีหลีจริงๆเลยสถานการณ์แบบเดียวกันมาวันหนึ่งนายมหาการก็มารักษาศีลเสร็จล้างหน้าอยู่บริเวณท่าน้ำมีโจรโง่คนหนึ่งขโมยภาชนะอีกเหมือนกันเจ้าของคนละเจ้าของแล้วทีนี้มาทิ้งห่อภาชนะไว้ด้านหน้าตรงจุดที่วางบริการของนายมหาการขึ้นมาเสร็จปุ๊บเจ้ากองนี่เขาจับได้คาหนังคาเขาเขาจะมารุมสกรัมรุมลงโทษอิตามหาการโชคดีโชคดีว่ามีพวกสาวใช้ที่เขาทำหน้าที่ตักน้ำที่ท่าน้ำเดินมาบริเวณนั้นพอดีแล้วพวกสาวใช้เนี่ยเขารู้จักนายมหาการว่าเนี่ยเป็นคนที่ไปรักษาศีลอยู่วัดเป็นประจำสัปดาห์ละ2ครั้งเขาก็เลยมาเป็นพยานให้ได้ว่านี่นายมหาการเขาไปรักษาศีลมานี่ฉันก็เพิ่งเห็นอยู่เนี่ยเขาเพิ่งมาตรงนี้เขาไม่ใช่โจรวิ่งไปทางนู้นแล้วไปตามหาซะไปช่วยรักษานายมหาการไม่ให้ตายได้สองเคสนี้นะท่านฟังนายจุลการกับนายมหาการเหมือนกันคือซวยถูกเขาใส่ความให้ต่างกันคือนายจุลการตายไม่มีคนแก้ต่างให้นายมหาการรอดเพราะมีสาวใช้ที่ตักน้ำมาที่ท่าน้ำมาเป็นพยานให้ชาวบ้านนี่เขาก็โธ่สองเหตุการณ์นี้ไม่เป็นอย่างนี้เนาะคือมันลึกซึ้งมากกว่าที่เราเห็นหวังเพราะว่านายชุลการเนี่ยเขาได้เคยทำกรรมมาไว้ในการที่ว่าไปฆ่าคนเดินทางลักทรัพย์แล้วก็ใส่ความคนอื่นตัวเองก็จึงถูกใส่ความบ้างในชาติปัจจุบันนั้นส่วนนายมหาการไม่ได้ทำเขาไม่ได้ทำแล้วทำไมไม่ร่ำรวยมีเงินทองขึ้นสักทีหนึ่งมีพ่อของนางอุตรางจนยิ่งกว่านายมหาการนายจุลการอีกก็เรียกว่าเป็นคนเข็นใจคนเข็นใจนี่มันลำบากมากทุกฝั่งจะไปรับจ้างอะไรก็ได้เงินน้อยนายมหาการนายจุลการรับจ้างยกของนี่ยังได้เงินมากกว่านะเพราะก็มีเจ้านายดีมีวันหยุดได้สองวันด้วยอาทิตย์หนึ่งไปรักษาศีลยังได้แต่พ่อของนางอุตราเนี่ยโธ่ลำบากมากยกของเนี่ยมันยังน้อยไปก็ไปไถนารับจ้างไถนาให้เศรษฐีเจ้านายเนี่ยก็ไม่ได้ว่าจะเห็นใจลูกน้องนะเขามีงานวันหยุดอะไรต่างๆตัวเองก็แทนที่ว่าจะหยุดให้ลูกน้องเนี่ยถามลูกน้องว่าจะทำงานไหมวันนี้คนอื่นก็หยุดกันโอ้ยตัวเองก็เงินน้อยอยู่แล้วจะไปคิดว่าจะไปเล่นจะไปกินไปเที่ยวอะไรกันมันคิดไม่ได้เพราะเงินทองไม่มีข้าวจะกรอกหม้อพรุ่งนี้ต้องหากินเอาวันเนี้ยถ้าวันนี้ไม่ได้ทำเย็นนี้ไม่ได้กินไม่ต้องพูดถึงพรุ่งนี้ก็จึงเอาวัวเอาควายเอาอุปกรณ์อะไรต่างๆจะไปทำงานในขณะที่คนอื่นเขาหยุดกัน แรงแค้นมากลุงหวังก็เรียกว่าเป็นคนเข็นใจแต่ปรากฏว่าท่านก็ได้ให้ทานทั้งภรรยาด้วยนะทั้งตัวเองด้วยถึงแม้ว่าจะเข็นใจปานนี้จะยากลำบากปานนี้อย่างนับถือพระพุทธเจ้ามีโอกาสไหนบางทีปีละครั้งสองครั้งได้ไปวัดฟังธรรมโอ้จิตใจดีโอกาสมีเท่าที่อำนวยคือรูปแบบที่ว่าจะไปวัดบ่อยๆไม่ได้แต่ว่าจิตใจเนี่ยดีเห็นท่านพระสารีบุตรผู้เอาอาหารใส่บาตรภรรยานะเห็นท่านพระสารีบุตรตักน้ำให้กรองน้ำให้แล้วก็ทำไม้สีฟันให้ในลักษณะที่ว่าจะให้ท่านฉันนั่งได้สะดวกสบายอำนวยความสะดวกให้ถึงแม้ว่าตัวเองจะไม่ได้ไปวัดถึงแม้ว่าตัวเองจะมีโอกาสน้อยแต่การอยู่ที่ไหนก็ตามสามารถให้ทานได้แม้น้อยกันก็ตามปรากฏให้ผลจริงเกิดมีทรัพย์สินเงินทองต่างๆมากมายขึ้นจากแปลงนาที่ตัวเองถ่ายเอาไว้เป็นความมหัศจรรย์ที่เกิดขึ้นจากการทำบุญให้กับบุคคลที่เขาเพิ่งออกจากนิโรธสมาบัติมาเรื่องนี้เป็นเรื่องที่อัศจรรย์มากว่าโอ้โหจากคนเข็นใจธรรมดาขึ้นมาร่ำรวยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีได้นี่คือพ่อของนางอุตราเอ้าทำไมมันตรงข้ามกันขนาดนั้นกับนายจุลการนายมหาการที่บอกก็มีใจศรัทธาเหมือนกันน่ะแต่ทำไมถึงไม่ร่ำรวยสักทีหรือนายคติการะเป็นยอดอุปถัมภ์ของพระพุทธเจ้าเอาแล้วเอาเงินที่ไหนมาอุปถัมภ์ไม่เห็นร่ำรวยสักทีเป็นกันในสมัยของพระพุทธเจ้ากัสสปะนี่ไงเวลาเรามองนั้นฟังเราต้องมองให้ลึกไม่ใช่มองแค่เพียงผิวเผินว่าเขาจะต้องมีความสุขในลักษณะที่เป็นสุขเวทนาร่ำรวยมีเงินทองเพราะมันลึกยิ่งกว่านั้นคำสอนของพระพุทธเจ้าในตรงฝั่งจึงเป็นคำสอนที่ประกอบด้วยปัญญาไม่ใช่แค่ว่ามองผิวเผินถ้าใช้ลำพังเพียงตามองดูเราจะมองแค่แบบเฮ้ยทำไมมันเป็นอย่างนี้ไม่เข้าใจอวิชชานุสัยมันเกิดขึ้นพิจารณาไม่แยบคายแบบนี้ไม่ดีแต่ต้องมองด้วยปัญญาที่เกิดจากการพิจารณาโดยแยบคายใครครวญให้มีความลึกซึ้งต้องอาศัยการฟังอาศัยการศึกษาเรื่องของกรรมนี่สำคัญว่าเขาทำกรรมมาแบบนี้เขาจึงให้ผลแบบนี้กรณีของนายคติการะหรือนายจุลการนายมหาการชาตินั้นกรรมแบบนั้นยังให้ผลกับเขาอยู่กรรมแบบอื่นยังไม่ให้ผลกรณีของบิดานางอุตราเขาทำกรรมแบบนั้นมันให้ผลในปัจจุบันนั้นมันจึงให้ผลออกมาแบบนั้นคือผลของกรรมจะให้ออกมาเป็นความสุขหรือเป็นความทุกข์ได้แต่เราทำความดีตั้งหวังไม่ว่ากรณีของนายจุลการนายมหาการนายคติการะหรือบิดานางอุตราก็ตามทำความดีไม่ได้จะหวังเอาสิ่งดีๆนะทำความดีด้วยความลึกซึ้งด้วยปัญญาโดยแยบคายเนี่ยเพื่อกำจัดความอยากนะเพื่อกำจัดความตระหนี่นะไม่ได้หวังจะเอาสุขเวทนานะติดมันตรงลึกซึ่งอย่างนี้นะเวลาตั้งจิตเวลาดูทำความเข้าใจนี่ถ้าเราคิดว่าเราทำความดีแล้วเราต้องได้ดีตอบเราทำดีกับใครแล้วเขาต้องดีตอบกับเราเราทำบุญแล้วเราจะต้องได้บุญความอยากเนี่ยมันไม่ดีท่านฟังความอยากเนี่ยจะให้เราเกิดทุกข์ถ้าเราอยากจะได้บุญเราอยากจะได้ดีอยากจะให้เขาทำดีต่อกับเราเราจึงทำความดีความอยากนั้นมันไม่ดีอยู่แล้วอย่าทำอะไรด้วยความอยากถ้าอยากจะทำความดีแล้วทำความดีมันไม่ดีตั้งแต่แรกแล้วเอ้าแล้วมันจะไปทำได้ไงท่านถ้าไม่อยากทำความดีแล้วจะทำความดีได้ไงใช้ปัญญาสิคุณใช้ปัญญาอยู่กับคนกินเหล้าอยู่ในวงเหล้าแล้วคุณจะไม่กินเหล้าได้เหรอใช้ปัญญาสิใช้ปัญญาอยู่ในวงที่เขาโกงกันเขาต้องทำบัญชี2ใบแล้วเขาก็ต้องจ่ายเงินใต้โต๊ะแล้วเราจะไม่ทำเราจะอยู่ได้เหรอใช้ปัญญาสิใช้ปัญญาดูทางดูเวลาดูบุคคลสิใช้ปัญญาปัญญาดับแรกต้องแยกแยะก่อนระหว่างเวทนาที่เป็นสุขหรือเป็นทุกข์เราไม่ได้ว่าจะไปอยากให้สุขเกิดไม่อยากให้ทุกข์เกิดไม่ใช่ แต่ทำอะไรก็ตามหวังเอาปัญญาไม่ได้หวังเอาเวทนาที่เป็นสุขถ้าเราทำอะไรด้วยความหวังว่าอยากจะได้อันนี้นี่คือสุขเวทนาความอยากนั้นไม่ดีใช่ปะเอาปัญญากันละกันหวังเอาข้อนี้ข้อที่สองปัญญาที่ต้องเกิดต้องแยกให้ได้ก่อนระหว่างตัณหาคือความทะยานอยากกับฉันทัดคือความพอใจปัญญาแล้วต้องเกิดนะศาสนานี้คำสอนนี้เป็นศาสนาแห่งปัญญาถ้าเราไม่เข้าใจแยกแยะไม่ได้ว่าฉันทำอะไรก็ฉันทำด้วยความอยากไม่ใช่อยากคือตัณหาไม่ดีทำอะไรด้วยความอยากไม่ดีมันจะไม่ได้คือได้ไม่ดีแต่ทำอะไรด้วยความเพียรเออดีทำอะไรด้วยฉันทะคือความพอใจตั้งจิตไว้ให้แน่วแน่เป็นหนึ่งในองค์ของอิทธิบาท4อย่าเพียงแค่มีฉันทะเลยให้มีจิตตะด้วยคือการเอาใจใส่จดจ่อให้ดีให้มีความเพียรด้วยมันจะสำเร็จขึ้นมาได้ทำอะไรอย่าทำด้วยความอยากแต่ทำอะไรทำด้วยความเพียรทำด้วยความเอาใจใส่ทำด้วยความว่าจิตจดจ่อทำให้ดีแล้วให้เกิดปัญญาแยกแยะให้ได้ว่าอย่าเอาเวทนาแต่ทำอะไรให้ด้วยปัญญาปัญญามันจะเกิดยังไงนะมันจะเกิดมาตัดความตระหนี่ตัดความอยากตัดความเข้าใจผิดเข้าใจผิดว่าทำอะไรเนี่ยมันจะต้องมีสุขเวทนาก็ดูในคติการะดิมีสุขเวทนาหรอคือกายเขาไม่เป็นสุขละเขาลำบากละแต่จิตใจเขาเป็นสุขไงจะมีสุขที่เหนือกว่าสุขเวทนาหยาบหยาบหยาบหยาบทางกายตัดออกเหลือสุขทางใจเข้าใจตรงนี้โอ้ยทางกายจะเป็นยังไงไม่มีปัญหาละจะร่ำรวยขึ้นมาเหมือนบิดานางอุตราหรือจะก็อยากจนเหมือนเดิมเหมือนนายมหาการหรือจะซวยซ้ำซวยซ้อนถูกใส่ความอีกเหมือนนายจุลการได้ทั้งนั้นแหละทุกฝั่งมันดีเท่านั้นแหละยังไม่ใช่แค่นั้นผู้ฟังก็ตอนจะตายนี่บุญมันจะให้ผลไหมดูอย่างนายธรรมิกะท่านผู้ฟังทำบุญให้ทานรักษาศีลฟังเทศฟังธรรมดีมาตลอดชีวิตนะจนอายุ90กว่าเลยนายธรรมิกะลูกหลานนี่เต็มเลยนะลูกชาย4คนลูกสาว4คนแต่ละคนก็ยังมีลูกต่อไปอีกมีหลานเต็มเลยแล้วก็มีทรัพย์สินสมบัติด้วยโดยการทำความดีอะไรต่างๆท่านก็อายุมากพอแก่ตัวลงคิดว่าโอ้ยเราชีวิตเราป่านนี้ละวันนี้เราก็ไม่รู้จะรอดหรือเปล่าเออป่วยมาติดเตียงอยู่สักระยะหนึ่งบอกลูกบอกว่าเออเนี่ยไปนิมนต์พระมาเทศน์ให้พ่อฟังหน่อยลูกก็เลยไปนิมนต์พระมา9รูปจะเทศน์ให้ฟังในสมัยก่อนฟังเขาก็สวดให้คือเหมือนสวดมนต์ให้คนป่วยนี่แหละแต่ว่าเอิญภาษาที่สวดเนี่ยเขาเข้าใจกันเป็นภาษามงคลที่คนสมัยนั้นเขาใช้สื่อสารกันพอดีก็สวดบทสติปัฏฐานสูตรให้ฟังพอเริ่มไปขึ้นวรรคที่2เท่านั้นเองเวทนานุปัสสีวิหรติการเห็นเวทนาในเวทนายกมือขึ้นเลยเดี๋ยวหยุดก่อนฮะพระนี่งงเลยทุกฝั่งเอ้าก็นิมนต์มาเทศไม่ใช่เหรอทำไมให้หยุดก่อนอย่าเพิ่งหยุดพระก็งึดเลยตำฝั่งงงเอ้าทำไมบอกให้หยุดแต่ละรูปแต่ละองค์ก็หยุดเลยเห็นหัวแถวหยุดหางแถวก็หยุดด้วยลูกหลานนี่ก็งงเหมือนกันเอ้าพ่อเรียกนิมนต์พระมาแล้วทำไมให้หยุดคนหนึ่งร้องไห้ขึ้นโอ้ตายแล้วพ่อเราเพี้ยนไปแล้ววางกันดิอีกคนหนึ่งเห็นอีกคนหนึ่งร้องไห้ลูกอีกคนหนึ่งก็ร้องไห้ตามเอ้าพ่อเพี้ยนเลยเนี่ยสองคนร้องไห้คนที่สามคนที่สี่มันก็ร้องไห้ตามฝังก็โทษว่าพ่อเรากลัวความตายเหรอเนี่ยทำบุญมาปานนี้คนที่ไม่ชื่อว่าไม่กลัวความตายไม่มีร้องห่มร้องไห้กันพระเห็นแล้วก็งึกงักกันเลยทุกฝังจะทำยังไงนี่โอ้ไม่เข้าท่าแล้วกลับดีกว่าก็จึงกลับกันเลยสวดไม่จบด้วยซ้ำสติปัฏฐานสูตรสติปัฏฐานสูตรสั้นๆนี่ก็ไม่ยาวนะทุกฝังสวดไม่ถึงครึ่งชั่วโมงหรอกแต่ไม่จบด้วยซ้ำกลับแล้วคนทั่วไปเขาก็จะมองว่านายธรรมิกานี่ทำไมเพี้ยนไปแล้วทำบุญปานนี้หรือลูกสาวของอนาถาบิณฑิกาเศรษฐีทำฝั่งชื่อว่านางสุมนานางสุมนาเนี่ยเป็นลูกสาวคนเล็กที่ตอนนั้นยังไม่ได้แต่งงานออกจากเรือนไป อายุประมาณ 17-18 แต่ว่าเธอตายด้วยโรคปัจจุบันทันด่วนอย่างใดอย่างหนึ่งคือคิดว่าน่าจะเป็นการติดเชื้อเกี่ยวกับพวกปรสิตคุณพ่อเนี่ยตอนนั้นไปตรวจการงานรีบกลับมาดูว่าลูกป่วยเป็นอะไรกลับมาถึงปุ๊บลูกบอกว่าอ้าวมาแล้วหรือน้องชายพ่อก็งงเลยว่าลูกนี่พ่อนะเจ้าเพ้อหรือเปล่าไม่ได้เพ้อหรอกน้องชายนี่พ่อนะไม่ใช่น้องชายเราไม่มีน้องชายเจ้ากลัวเหรอไม่ได้กลัวหรอกน้องชายแล้วก็ตายไปเอ้าทำไมเรียกพ่อว่าน้องชายเศรษฐีเนี่ยโอ้โหเสียใจมากลูกของธรรมิกะอุบาสกก็เสียใจมากว่าทำไมพ่อเราเปลี่ยนไปอนาถาปิณฑิกาเศรษฐีก็เสียใจมากว่าลูกสาวทำไมเปลี่ยนไปทั้งนั้นที่ว่าทำบุญให้ทานสองครอบครัวนี้ร่ำรวยมหาศาลแต่พอตอนจะตายทำไมเกิดเรื่องแบบนี้นี่คือท่านลำพังดูเพียงแค่ตานะท่านฟังมันก็ได้แค่นี้แหละแต่ต้องใช้ปัญญาจึงจะเห็นได้ธรรมิกาอุบาสกนี่

อย่าเพิ่งขอฟังพระสวดก่อนอย่าเพิ่งให้ไปตอนนี้เขาหมายเอาตรงนี้ลูกสาวของอนาถาบิณฑิกาเศรษฐีเนี่ยก็เป็นสกทาคามีมีญาณอย่างรู้ตอนใกล้จะตายว่าโอ้คุณธรรมเราสูงกว่าพ่อจะบอกพ่อยังไงเหลือลมหายใจพูดได้แค่3คำจึงเรียกเอาว่าเป็นน้องชายจึงไม่ได้จะมาอธิบายหรอกว่าเออเนี่ยได้สกทาคามีนะเพราะเห็นธรรมตรงนั้นจิตปล่อยวางอย่างนี้คือไม่ได้จะพูดอะไรได้ละจังหวะนั้นได้แต่พูดว่าน้องชายจึงออกมาในรูปลักษณะที่เห็นอยู่แบบนั้นแต่เนื้อหาจริงๆแล้วโอ้ธรรมิกาอุบาสกนี่ไปสวรรค์ชั้นดุสิตนางสุมนาเทวีลูกสาวอนาถาบิณฑิกาเศรษฐีเป็นสกทาคามีไม่ใช่ว่าเพ้อแล้วตายหรือไม่ใช่แค่นั้นทุกฝังเราต้องใช้ปัญญามองให้ลึกซึ้งนะทำดีดีดีเนี่ยมันไม่ใช่ดีนะบางครั้งบางคราวดูอย่างพระเทวดาเนาจะทำความดีอ่ะจะไปตั้งลัทธิใหม่หนึ่งขึ้นมาจะตั้งตนเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาโดยเอาความดีมาบังหน้าเอาความดีมาบังหน้าว่าเออเนี่ยต้องอยู่ป่านะพระนี่ฉันจะตั้งลัทธิใหม่ขึ้นมาละใครที่จะมาอยู่ลัทธิฉันนี่นะอยู่ป่าตลอดชีวิตถือผ้าบังสกุลตลอดชีวิตเที่ยวบินตาบาตลอดชีวิตไม่เข้าที่มุงบังอยู่โคนไม้ตลอดชีวิตไม่ฉันปลาไม่ฉันเนื้อไม่ไปในที่นิมนต์ฉันตลอดชีวิตซึ่งข้อปฏิบัติเหล่านี้เป็นการขุดเกลาอย่างยิ่งเป็นความดีมากๆเลยแต่ทำความดีหวังเอาความชั่วเนี่ยมันฟังเข้าท่าที่ไหนต้องฟังหรือบางทีเราจะพูดความจริงแต่ความจริงน่ะมันจะเสียดสีคนเดินใช่ไหมเสียดแทงคนเดินพูดเขาแบบว่าจะไม่พอใจล่ะแต่ฉันก็จะพูดความจริงเอาความจริงมาบังหน้าพูดเสียดสีเขาไม่เข้าท่าไม่ฉลาดทุกฝั่งอย่างกรณีของภรรยาเนี่ยนะถามสามีว่าเนี่ยฉันไปตัดเสื้อมาใหม่ฉันทำผมทรงใหม่มาสวยไหมในใจสามีก็คิดว่าโธ่ภรรยาเรานี่เหมือนข้าวต้มมัดเลยภาษาจีนเขาเรียกว่าจุกบี้แม่แต่ถ้าพูดคำนี้ออกไปแล้วเธอจะไม่พอใจแน่เอาหน้าเราอาศัยความจริงเราคิดยังไงเราก็พูดไปอย่างนั้นพูดไปตรงๆก็แล้วกันพูดไปตรงๆแต่ว่าเขาเสียใจอ่ะเขากระเทือนใจอ่ะคำนั้นก็ไม่ควรพูดเอาความดีมาอ้างทำชั่วมันไม่ดีนะทุกฝั่งไม่ต่างกันหรอกเคสของพระเทพทัตเอาความดีคือข้อจุดดงกวัตต่างๆเหล่านี้5ประการมาปิดบังความชั่วที่ตัวเองมีเอาไว้ในความที่ว่าอยากจะเป็นพระพุทธเจ้าอยากจะตั้งลัทธิใหม่ขึ้นมาอยากจะได้ลาภสักการะเราอยากจะทำความไม่ดีอย่างอื่นอย่าเอาความดีมาอ้างทุกฝั่งบางคนเขาก็มองไม่เห็นไงนี่คือพูดไปด้วยกันนะว่าทั้งตัวเองเราอย่าทำอย่างนั้นหรือถ้าเราเห็นคนอื่นเนี่ยเราจะรู้ไหมว่าเขาเอาความไม่ดีซ่อนเอาไว้ในความดีที่เขาบังหน้าหรือบางทีเขาไม่มีความดีบังหน้าเราเห็นว่าเขาไม่ดีแต่จริงๆเขามีความดีซ่อนเอาไว้อย่างกรณีของท่านพระปิลินทวัชชะชอบเรียกคนอื่นว่าคนถอยคนถอยให้ถอยมานี่คือใช้คำพูดนี้จนกระทั่งว่าอุ้ยคนเขาฟังแล้วมันระคายหูทำไมพูดไม่ดีอย่างนี้แต่ว่านั้นพระอรหันต์นะพระพุทธเจ้าเนี่ยยกย่องด้วยซ้ำว่าความเป็นที่รักใคร่ของเหล่าเทพยดาในบรรดาสาวกที่มีเทพยดารักทั้งหลายไม่มีใครที่จะเลิศไปกว่าท่านพระปิลินทวัชชะทั้งนั้นที่วาจาเนี่ยโธ่ไม่ฟังไม่ได้เลยแบบหยาบคายมากแต่ปุ๋ยสมัยปัจจุบันนี่ก็คือขึ้นมึงขึ้นกูดูท่าทางไม่เรียบร้อยท่านจึงอธิบายถึงลักษณะของคนถอยไว้20ประการเราก็ต้องมาดูว่าจะมีลักษณะแบบนี้ไหมดูแล้วไม่มีแฮมีศีลชนิดที่เป็นไปของพระอริยเจ้าแม้แต่ขาดอยู่ข้อนี้ในที่นี้จึงต้องดูให้ลึกซึ้งไงทุกฝั่งไม่ใช่เพียงดูแค่ผิวเผินแล้วการดูให้ลึกซึ้งมันก็ต้องดูไปตลอดด้วยไม่ใช่แค่ระยะเวลาใดระยะเวลาหนึ่งเพราะว่าความดีมันก็กลับเป็นไม่ดีได้คนเราบางทีทำบางคนไม่ดีตอนนี้ตอนดีกลับดีได้ตามช่วงเวลาช่วงต้นอาจจะไม่ดีช่วงกลางช่วงปลายก็อาจจะดีก็ได้ช่วงต้นเขาดีช่วงกลางก็อาจจะไม่ดีก็ได้ทุกอย่างมีเงื่อนไขปัจจัยยังประสงค์นี้ก็ตามดูฟังตอนแรกบวชมาใหม่ๆไม่มีใครสั่งสอนบางทีมันก็ไม่ละอายไม่เข้าใจออกยืนปัสสาวะ

0: หรือยืนกินเดินกินก็ไม่ได้รู้สึกว่าต้องละอายอะไรเขาก็เรียกว่าภิกษุอราชีคือไม่ละอายแต่พอมีคนบอกสอนเกิดความละอายขึ้นมาก็จะไม่เอาดีกว่าทำแบบนี้ไม่ดีก็เป็นภิกษุอราชีขึ้นมาจากพาลคือโง่ไม่รู้ไม่เข้าใจอ่อนแอทางปัญญาก็มาเป็นบัณฑิตมีความรู้มีความเข้าใจมีกำลังขึ้นมาหรือคนที่เป็นบัณฑิตอยู่เปลี่ยนแปลงไปเป็นคนไม่ดีก็ได้นะกรณีของพระเทวทัตนี่บวชมาใหม่ๆนี่โอ้ละอายมีความยำเกรงในสิกขาบทปฏิบัติดีปฏิบัติชอบจนได้สมาธิได้ฌานขั้นสูงเกิดมีปัญญาในการเปลี่ยนแปลงกายมีอิทธิวิธีแต่พอติดในลาภสักการะก็เกิดความไม่ละอายขึ้นมาจากตอนแรกเป็นบัณฑิตรู้ฉลาดนั่นนี่มีกำลังทางปัญญาเกิดเปลี่ยนแปลงกายเป็นคนโง่ไม่เข้าใจอ่อนกำลังไปเป็นภิกษุอรัชชีไปได้ทั้งนั้นหวังเปลี่ยนมาเปลี่ยนไปเปลี่ยนกลับเปลี่ยนแบบแปลงได้หมดอ่ะคนเราอ่ะมันอยู่ที่ว่าเงื่อนไขปัจจัยอะไรที่เราทำตามเวลาไหนที่เราปฏิบัติต้องให้เกิดปัญญาดูให้มันลึกซึ้งตั้งฝังแล้วคำสอนเนี่ยก็มีหลายอย่างอย่างกรณีของเคสที่ว่าต้องไปดื่มเหล้าอย่างเงี้ยนะคุณตั้งวงขึ้นมาแล้วอ่ะโอ้ยมันจำเป็นต้องดื่มโอ้ยอย่าไปพูดเลยว่าถ้าจำเป็นต้องผิดศีลเราจะไม่ไปตกนรกจำเป็นผิดศีลก็จำเป็นต้องตกนรกด้วยเหมือนกันล่ะเฮ้ยแล้วศีลนี่มันระดับไหนมันก็มีความแยบคายไปในเรื่องของศีลใช่ไหมเรื่องของการทำบัญชีนี่ก็เหมือนกันพระพุทธเจ้าทรงฟังมีครั้งหนึ่งตอนนั้นเทวทัตเนี่ยส่งคนมาฆ่าทำการเลือกนายกำลังธนูจากลูกน้องของพระเจ้าอาชาศัตรูทั้งหมดคือเขามีโรงเรียนในการสอนการยิงธนูเอาศิษย์เก่ามาทุกรุ่นเอาทหารมาทุกคนที่เป็นนักเชี่ยวชาญแม่นธนูเอาเบอร์หนึ่งมาเอาเบอร์สองเบอร์สามมาที่เป็นคู่เอาคนที่ได้ที่สี่ที่ห้าที่หกที่เจ็ดมาเป็นอีกสี่คนแล้วเอาเบอร์ที่แปดไปอีกจนถึงเบอร์ที่สิบหกเป็นสิบหกคนตั้งไว้สี่ชุดในการที่จะส่งไปฆ่าพระพุทธเจ้าวางแผนเอาไว้โดยการให้คนแรกเบอร์หนึ่งไปฆ่าพระพุทธเจ้าให้คนที่สองที่สามชุดที่สองนี่สองคนไปฆ่าคนแรกให้ชุดที่สามมีสี่คนไปฆ่าอีกสองคนนั้นให้ชุดที่สี่แปดคนไปฆ่าอีกสี่คนนั้นปิดปากตัดตอนไม่ให้ตามถึงได้ว่าใครเป็นคนสั่งเพราะฆ่ากันเป็นต่อใช่ปะที่วางแผนแยบคายใช้คนที่มีฝีมืออย่างมากเลยนะแต่แยบคายแบบอาสวะเกิดมันก็คือไม่แยบคายไงพระเทวทัตพอคนแรกไปถึงจะฆ่าพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าบอกมาอะไรโอ้จะมาฆ่าท่านโอ้ถ้าไม่ฆ่าเราก็ตายอยู่ดีเอางั้นตอนนี้ฟังธรรมก่อนก็แล้วกันพอเทได้ฟังอะไรต่างปุ๊บเกิดบรรลุธรรมเลยเป็นโซดาบันเป็นโซดาบันเขาก็ฆ่าคนไม่ได้แล้วทำไม่ได้ทำไปมันจะตกนรกไม่ทำด้วยความพอใจของตนเองเอางั้นก็ขอกราบลาละขอพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งจะกราบมับมับจะกลับไปทางเดิมพระพุทธเจ้าบอกอย่าไปทางนั้นให้ไปทางนี้โอเคโอเคไปทางนี้ตามที่พระพุทธเจ้าว่าท่านก็ย้ายมานั่งอีกตรงหนึ่งพอท่านย้ายมานั่งอีกตรงหนึ่งพี่สองคนนั้นก็รอว่านายกำลังธนูคนแรกทำไมไม่มาสักทีเดินสวนทางไปไม่เห็นใครเห็นแต่พระพุทธเจ้าก็จึงสอบถามว่าเอ๊ะเห็นนายกำลังธนูคนหนึ่งมาทางนี้ไหมท่านบอกว่าไงท่านฟังบอกว่าตั้งแต่มานั่งตรงเนี้ยยังไม่เห็นใครเดินมาเลยนะแล้วท่านมาอะไรล่ะโอ้จะมาหาคนนั้นเอางั้นเดี๋ยวก่อนไปฟังธรรมก่อนพระพุทธเจ้าจึงเทศฟังเทศเสร็จแล้วปุ๊บเอ้าบรรลุธรรมเป็นโสดาบันเฮ้ยฉันจะไม่ฆ่าแล้วจะกลับดีกว่าเดี๋ยวอย่าเพิ่งกลับไปทางนั้นให้ไปทางนี้ท่านก็จึงย้ายมานั่งอยู่ตรงหนึ่งท่านฟังอีกสี่คนหนึ่งที่จะมาตามข้าสองคนนี้ก็รอก็ไม่เห็นมาสักทีจึงเดินสวนทางมาไม่เจอใครนอกจากพระพุทธเจ้าสอบถามกันว่าเห็นสองคนนั้นไหมเฮ้ยตั้งแต่มานั่งตรงนี้ไม่เห็นใครเลยนะอันนี้ท่านจะมาอะไรมาหาสองคนนั้นแหละเอางั้นเดี๋ยวก่อนไปฟังธรรมก่อนพระพุทธเจ้าถึงเทศน์ฟังเทศน์ฟังเสร็จปุ๊บบรรลุเป็นโสดาบันโอ้ไม่ได้คิดจะฆ่าใครละจะกลับเอาจะกลับแล้วอย่าไปทางนั้นอย่าไปทางนี้ถึงก็ย้ายมานั่งอีกตรงหนึ่งท่านฟังอีกแปดคนน่ะก็ตามมาหาในลักษณะเดียวกันบอกว่าเอ๊ะมานั่งตรงนี้ตั้งแต่เนี่ยไม่เห็นใครเลยนะเอาท่านจะไปไหนโอ้จะไปถามหาพวกนั้นเอาเดี๋ยวก่อนไปฟังเทศก่อนเทศฟังก็บรรลุเป็นโสดาบันอีก นี่นะคือลักษณะที่ว่าพิจารณาหรือพูดอย่างไรแล้วความดีมันจะเกิดนี่เอาตรงนั้นความดีไม่ใช่ว่าสุขเวทนานะแต่กุศลธรรมเพราะฉะนั้นเวลาที่เราทำบัญชีสองบัญชีก็ตามเราต้องแยบขายนะต้องแยบขายใช้ปัญญาในการดูให้เหมาะสมปัญญาไม่ใช่แค่เวลานี้เฮ้ยบางทีเวลาอื่นเอาปีหนึ่งมีรอบบัญชีแบบนี้แบบนี้เราทำแบบนี้แบบนี้ทำความเข้าใจอย่างนี้อย่างนี้ตั้งจิตไว้แบบนี้เออบางทีมันได้ตั้งจิตให้ได้ในเรื่องนี้คำสอนนี้ธรรมวินัยนี้ท่านผู้ฟังจึงต้องใช้ปัญญาปัญญาในการพิจารณาโดยแยบคายในลักษณะที่จะไม่ให้อาสวะเกิดขึ้นที่จิตของเราถ้าเราจะไปตามลมปากของคนอื่นคนนั้นว่าอย่างนี้คนนี้ว่าอย่างนั้นดูอย่างปาติกาชีวกจะมาด่าทอเรื่องนั้นเรื่องนี้แต่เวลาเราจะพิจารณาในฝั่งเราพิจารณาเข้ามาที่ตัวเราตรวจสอบมาที่ตัวเราว่าเรายังมีกิจอะไรที่ต้องทำยังมีกิจอะไรที่ต้องละก็คือทำกิจในเรื่องของมรรคแปดให้มันดีละสิ่งที่เป็นอกุศลธรรมในจิตของเราให้ได้เราจะดีหรือไม่ดีท่านผู้ฟังมันไม่ได้อยู่ที่ปากเขาไม่ได้อยู่ที่ว่าเขาจะพูดยังไงไม่ได้อยู่ที่ว่าจะมีสุขหรือจะมีทุกข์จะร่ำรวยหรือจะยากจนไม่ได้อยู่ที่ปากคนอื่นไม่ได้อยู่ที่สถานการณ์อื่นไม่ได้อยู่ที่เวทนาแบบไหนแต่มันอยู่ที่ตัวเราเราจึงต้องพึ่งตนพึ่งธรรมพึ่งตนพึ่งธรรมทำยังไงใช้ปัญญาทำฝังจะมีปัญญาทำยังไงใกล้ครวญโดยแยบคายจะใกล้ครวญโดยแยบคายได้ไงฟังสิศึกษาสิเมื่อฟังเมื่อศึกษาจึงจะสามารถใกล้ครวญโดยแยบคายในลักษณะที่ไม่ให้อาสวะเกิดขึ้นปัญญาก็จะแจ่มแจ้งขึ้นอยู่ตรงนั้นนั่นเองทำฝังในช่วงของสมการชีวิตนั้นจะมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำในทุกวันจันทร์ตั้งแต่เวลา5ถึง6โมงเช้าทั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโญพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร
1: ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และ AM 891กิโลเฮิรตซ์
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
3: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมประชุมวางแนวทางฟื้นฟูองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยวันนี้หลังพบปัญหาหนี้สะสมกว่า 4,500 ล้านบาทอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
4: จะใช้รถ EV เช้านี้แต่ลืมชาร์จไว้โอ้ยระหว่างทางจะมีจุดชาร์จไหมเนี่ย
5: Do it now รถ FPA Volta สิแม่หาตู้ชาร์จให้ทันใจไม่ครอบคลุมทั่วไทยเชื่อมชาร์จกับตู้ผ่านแอปได้อย่างง่ายดายทำให้มั่นใจในทุกเส้นทางตอบโจทย์คนใช้รถ EV แบบแม่ได้ครบวงจรเลยนะ
6: ชาร์จมั่นใจทั่วไทยเชื่อมง่ายผ่านแอปแถมยังรักโลก Do it now Green Power by PEA
7: วันอาสาฬหบูชาวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาธรรมจักรกัปปวัตนสูตรจนเกิดพระรัตนตรัยครบองค์เป็นครั้งแรกขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญฟังธรรมรักษาศีลและเวียนเทียนพร้อมน้อมนำหลักทางสายกลางสู่การดำเนินชีวิตเพราะใจที่มีสติคือจุดเริ่มต้นของทุกความดี
8: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคต ร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
9: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
3: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมประชุมวางแนวทางฟื้นฟูองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยวันนี้หลังพบปัญหาหนี้สะสมกว่า 4,500 ล้านบาทพร้อมเร่งระบายสต๊อกนมกล่องใกล้หมดอายุกว่า68ล้านกล่อง
10: นายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่าจากปัญหาหนี้ค้างสะสมขององค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยหรืออสค.กว่า 4,500 ล้านบาทและนมกล่องค้างสต๊อกที่ใกล้หมดอายุกว่า68ล้านกล่องหรือประมาณ 1.9 ล้านหีบในวันนี้จะมีการประชุมร่วมกับคณะทำงานตรวจสอบข้อเท็จจริงและวางแนวทางฟื้นฟูอสค.ที่จะร่วมกันกำหนดทิศทางการแก้ปัญหาของอสค.ที่ครอบคลุมในทุกมิติทั้งการระบายสินค้าคงค้างการบริหารจัดการน้ำนมส่วนเกินการปรับโครงสร้างราคาและระบบโควต้าระหว่างเอกชนกับสหกรณ์ให้มีความลงตัวและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันมากขึ้นเพื่อลดปัญหาการขาดทุนสะสมของอสค.ที่รับซื้อน้ำนมดิบมากเกินความสามารถในการระบายออกสู่ตลาดเชื่อว่าจะได้แนวทางในการช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรโคนมควบคู่กับการฟื้นฟูสภาพคล่องที่เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจให้กลับมามีความมั่นคงเพื่อสร้างความยั่งยืนให้กับอุตสาหกรรมนมของไทยชาวนันท์มาลีรายงาน
3: สถานทูตไทยเตือนคนไทยในฝรั่งเศสหลีกเลี่ยงพื้นที่เสี่ยงไฟป่าลุกลามและคลื่นความร้อนพร้อมกำชับขอให้ระมัดระวังตัวและแนะตรวจสอบข้อมูลก่อนเดินทาง
11: เพจ Facebook สถานเอกอัครราชทูตไทยณ กรุงปารีสเผยแพร่ประกาศแจ้งเตือนคนไทยในฝรั่งเศสจากเหตุไฟป่าลุกลามเป็นวงกว้างในหลายพื้นที่ของประเทศฝรั่งเศสโดยเฉพาะทางตอนใต้ของประเทศสืบเนื่องจากคลื่นความร้อนที่ปกคลุมประเทศเป็นระยะเวลานานประกอบกับสภาพอากาศแห้งแล้งตั้งแต่ช่วงกลางเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาปัจจุบันมีบริเวณที่ถูกเพลิงไหม้ไปแล้วกว่า 50,000 เฮกตาร์และทางการฝรั่งเศสมีคำสั่งอพยพประชาชนและนักท่องเที่ยวกว่า 40,000คนออกจากบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยแล้วจึงขอให้คนไทยและนักท่องเที่ยวชาวไทยในฝรั่งเศสเพิ่มความระมัดระวังในการเดินทางและตรวจสอบข้อมูลล่วงหน้าก่อนเริ่มการเดินทางโดยเฉพาะผู้ที่มีแผนจะเดินทางรวมถึงหลีกเลี่ยงการก่อประกายไฟเปลวเพลิงหรือกิจกรรมอื่นใดที่อาจส่งผลให้เกิดไฟป่าในพื้นที่ธรรมชาติเช่นการทิ้งก้นบุหรี่ลงบนพื้นนอกหน้าต่างหรือนอกเหนือจากบริเวณที่จัดไว้และปฏิบัติตามคำแนะนำของทางการฝรั่งเศสอย่างเคร่งครัดจุธามาศรักษาพันธ์รายงาน
3: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนสูงในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่าง7จังหวัดช่วงวันที่28กรกฎาคมถึง1สิงหาคมนี้
12: นายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.กล่าวว่าสทนช.เฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนสูงช่วงวันที่28กรกฎาคมถึง1สิงหาคมนี้เนื่องจากอิทธิพลของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยส่งผลให้คลื่นลมมีกำลังแรงขึ้นจะทำให้ปากแม่น้ำที่เชื่อมต่อกับบริเวณทะเลมีระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นและอาจไหลเข้าท่วมบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำเจ้าพระยาแม่น้ำแม่กลองและแม่น้ำท่าจีนรวมถึงบริเวณชุมชนนอกแนวคันกั้นน้ำบริเวณที่ไม่มีแนวป้องกันน้ำถาวรและเส้นทางสัญจรถนนสุขุมวิทถนนสุขสวัสดิ์และถนนพระราม2จึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนสูงในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการกรุงเทพมหานครนนทบุรีปทุมธานีสมุทรสาครนครปฐมและสมุทรสงครามปิยาพันยางเทียนรายงาน
3: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา7นาฬิกาค่ะ

รุ่นเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์ AM 819 891 กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะวันนี้เราพบกันกับรายการข่าวยามเช้าวันนี้วันจันทร์ที่27กรกฎาคม2569วันนี้ขึ้น13ค่ำเดือน8ปีมะเมียค่ะ
0: ค่ะวันนี้อยู่กับกบสุกัญญาสว่างสันติสกุลค่ะ
1: ค่ะดิฉันชัยันแก้วกล่ำนะคะวันนี้เราสองคนก็กลับมาพบกันอีกเช่นเคย
0: ค่ะ
1: ข่าวยามเช้าเช้านี้เป็นอย่างไรกันบ้างบรรยากาศในทุกพื้นที่นะคะ
0: ค่ะ
1: ที่ไหนไม่ต้องถามนะว่าฝนตกหรือเปล่าคาดว่าน่าจะชุ่มฉ่ำ
0: ค่ะ
1: แต่สิ่งที่อยากจะบอกก็คือเรื่องของการดูแลรักษาสุขภาพแล้วก็ความปลอดภัยของอาคารบ้านเรือนของแต่ละที่ด้วยเช่นกันค่ะ
0: ค่ะวันนี้เรามากับทีมงานนะคะคุณก๊อตอุเทนพรมพันใจค่ะแล้วก็ยังมีทีม Facebook Live นะคะเดี๋ยวอีกสักครู่ภาพน่าจะขึ้นเข้ามานะคะสำหรับวันนี้คุณผู้ฟังสามารถติดตามได้ค่ะทาง FM 92.5 และ105 MHz ค่ะส่วน AM ก็แวะเข้าไปติดตามรับฟังได้นะคะ AM 819 891 GHz ค่ะเครือข่ายวิทยุกรมประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศนะคะใครที่อยู่จังหวัดไหนรับฟังที่จังหวัดของท่านได้เลยนะคะแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยค่ะวิทยุชุมชนพร้อมกับหอกระจายข่าวหมู่บ้านนะคะที่จะรับสัญญาณตีคล้องร้องข่าวในช่วงกลางรายการนะคะกับคุณปูบุญมาสีมาศค่ะ
1: ค่ะได้อย่างที่ได้นำเรียนกันไปดูสภาพอากาศกันค่ะสำหรับภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างนะคะมีและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งค่ะ
0: ค่ะส่วนพยากรณ์อากาศวันนี้ค่ะคุณแอลค่ะเมื่อเช้าดิฉันออกจากบ้านมาแถวๆปทุมธานีปรากฏว่าฝนตกลงมาตั้งแต่ช่วงน่าจะประมาณตีหนึ่งตีสองนะคะแล้วก็ยังตกต่อเนื่องแบบปล่อยๆแต่ว่าเข้ามาสู่กรุงเทพมหานครเนี่ยปรากฏว่าไม่มีฝนเลยนะคะมาดูพยากรณ์อากาศวันนี้ค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศออกมาตั้งแต่ช่วงเช้านะคะบอกว่าภาคเหนือเนี่ยวันนี้ฝนเยอะค่ะภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกนะคะฝน 70% ส่วนภาคใต้อ่าวไทย 40% ค่ะภาคใต้อันดามัน 70% คลื่นลมแรงนะคะโดยเฉพาะบริเวณทางฝั่งอันดามันและอ่าวไทยเนี่ยอันดามันเนี่ยคลื่นจะสูงมากกว่า2เมตรไปจนถึง3เมตรได้นะคะเพราะฉะนั้นก็อาจจะต้องงดออกเรือส่วนทะเลทางฝั่งอ่าวไทยคลื่นสูงประมาณ2เมตรค่ะมาดูทางภาคกลางกันหน่อยค่ะวันนี้ชุ่มฉ่ำหัวใจค่ะฝนตกประมาณ 60% ของพื้นที่นะคะรวมไปถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลด้วยค่ะสำหรับใครที่ทำการเกษตรก็อาจจะต้องป้องกันไว้นะคะเรื่องสวนไร่นาหรือแม้แต่เรื่องของการเลี้ยงสัตว์นะเกษตรกรต่างๆเนี่ยก็ต้องเตรียมความพร้อมไว้ด้วยเช่นกันค่ะ
1: ค่ะเราเข้าสู่ข่าวสารเรื่องราวนะคะที่วันนี้ก็มีการเตรียมมาสำหรับข่าวยามเช้าเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววันที่28กรกฎาคม2569ตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 12:00 น.ณศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังงดเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและงดเข้าถวายสักการะ พระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาตลอดทั้งวันและขอเชิญชวนผู้บริหารข้าราชการพนักงานและเจ้าหน้าที่ร่วมลงนามถวายสัปปัตยานเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินเพื่อแสดงความมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตยึดมั่นในประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนร่วมลงนามได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง31กรกฎาคม2569ผ่านระบบออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ของสำนักงานกพ.น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้และขอร่วมปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตยึดมั่นในประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติค่ะและขอเชิญชวนร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะวางผ่านพุ่มและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569โดยมีพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางผ่านพุ่มในเวลา 17:30 นจากนั้นมีพิธีถวายจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลในช่วงเวลา 19:29 ณท้องสนามหลวงฝั่งเหนือกรุงเทพมหานครสำหรับในส่วนภูมิภาคค่ะณศาลากลางจังหวัดหรือสถานที่ที่เหมาะสมในนามของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะคะสวท FM 92.5 MHzพร้อมเครือข่ายค่ะจะมีการถ่ายทอดเสียงพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงในเวลา 19:25 ค่ะ
0: ค่ะและเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ก็ได้มีการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะซึ่งเป็นกิจกรรมภายใต้ชื่องานว่าสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ค่ะโครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครกรุงเทพมหานครนี่แหละค่ะซึ่งวันนี้นะคะจัดขึ้นเป็นวันที่4แล้วของการจัดงานงานจะมีไปจนถึง31กรกฎาคมนี้ค่ะสำหรับใครที่จะนำรถไปนะคะหรือว่าใครที่ไม่สะดวกเอารถไปมีจุดทั้งจุดบริการจอดรถและการเดินทางแบบฟรีเลยนะคะถ้าใครที่จะไปรถไฟฟ้า BTS MRT ถ้าเป็น MRT สายสีน้ำเงินลงที่สถานีสามยอดค่ะแล้วก็นั่งรถเมล์ต่อไปที่สายนั่งสาย56นะคะต่อไปยังบริเวณการจัดงานค่ะส่วน BTS นะคะสายสีเขียวลงที่สถานีสนามกีฬาแห่งชาติแล้วก็ต่อรถเมล์สาย47หรือสาย15ก็ได้ค่ะไปลงป้ายผ่านฟ้าลีลาดค่ะส่วนใครที่ไปขอสมกนะคะรถเมล์ของสขปกเนี่ยก็จะมีสาย2 12 15 44 47 56 59 60 70 79 503และ509ค่ะถ้านั่งขอสมกนะคะต้องไปลงที่ป้ายแยกผ่านฟ้าลีลาดค่ะส่วนเรือคลองแสนแสบลงที่ท่าเรือผ่านฟ้าลีลาดเช่นกันค่ะส่วนใครที่จะนำรถไปนะคะมีบริการจุดจอดรถค่ะนำไปจอดได้ที่วัดราชนัดดารามวรวิหารค่ะประมาณ200คันส่วนวัดเทพธิดาวรวิหารนั้นประมาณ40คันค่ะวัดสะเกษราชวรมหาวิหารประมาณ 80-100 คันได้ค่ะแล้วก็ริมถนนมหาดไทยนั้นก็จุได้ประมาณ30คันส่วนอีกจุดหนึ่งค่ะอยู่ที่ลานคนเมืองประมาณ 80-100 คันค่ะด้านขสมกนะคะก็ฝากประชาสัมพันธ์มาค่ะว่าจะมีการแจ้งงดให้บริการชัตเทิลบัสสนามหลวงในวันที่ 28-30 กรกฎาคมนี้ค่ะตลอดทั้งวันนะคะเนื่องจากว่าสำนักพระราชวังนั้นงดการเข้าสักการะพระบรมศพและพระศพค่ะณพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามตลอดทั้งวันค่ะขสมกก็เลยต้องงดการให้บริการรถชัตเทิลบัสสนามหลวง3วันก็คือเริ่มจาก28วันพรุ่งนี้ 28-30 กรกฎาคมนี้ค่ะใครที่สนใจจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะเข้าไปดูได้เหมือนกันนะคะที่เว็บไซต์ bmta.co.th ค่ะหรือว่า LINE @bmta bmta contact center นะคะสามารถโทรได้ตลอด24ชั่วโมง1348ค่ะ
1: ค่ะสำหรับการจัดงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบรมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร
0: ์
1: นะคะต้องบอกว่ามีกิจกรรมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์สำหรับเกาะรัตนโกสินทร์นั่นก็คือพิธีทำบุญตักบาตรทางเรือนะคะสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ค่ะถือว่าเป็นการรวมพลังศรัทธาริมสายน้ำถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยทางด้านของนายเอกนิติทันประภาสค่ะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังท่านก็เป็นประธานนะคะในพิธีทำบุญตักบาตรทางเรือถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา74พรรษา28กรกฎาคม2569ภายใต้กิจกรรมสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบรมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ซึ่งได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้จัดกิจกรรมระหว่างวันที่24ถึง31กรกฎาคมนี้ค่ะโดยมีทางด้านของนายอรรถพลเลิศพิบูลที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีประธานกรรมการและคณะกรรมการการติดตามการขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายค่ะผู้แทนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาสังคมตลอดจนประชาชนเข้าร่วมอย่างพร้อมเพียงณสวนสาธารณะป้อมมหาการและพื้นที่ครองรอบเกาะรัตนโกสินทร์กรุงเทพมหานครสำหรับพิธีตำบุญตักบาตรทางเรือในครั้งนี้ค่ะนับเป็นปรากฏการณ์สำคัญในประวัติศาสตร์สำหรับกรุงรัตนโกสินทร์ในรอบกว่า240ปีที่รวมพลังศรัทธาของประชาชนจากกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดหลั่งไหลมาร่วมทำบุญตักบาตรกับพระภิกษุสงฆ์75รูปจาก3เส้นทางสายน้ำรวมกว่า225รูปด้วยกันได้แก่ครองรอบเกาะรัตนโกสินทร์ครองแสนแสบครองเปรมประชากรสายครองละ75รูปด้วยกันตรงนี้ค่ะสะท้อนให้เห็นถึงความผูกพันระหว่างวิถีชีวิตริมสายน้ำพระพุทธศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์อันเป็นรากฐานสำคัญของสังคมไทยและยังเป็นการสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ของชุมชนริมคลองให้อยู่สืบไปค่ะสำหรับกิจกรรมดังกล่าวนี้สะท้อนถึงพระราชปณิธานและพระราชวิสัยทัศน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการสืบสานรักษาและต่อยอดแนวพระราชดำริด้านบริหารจัดการทรัพยากรน้ำการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนด้วยเทคโนโลยีนวัตกรรมและพลังงานสะอาดค่ะผ่านการฟื้นฟูคลูคลองการพัฒนาพื้นที่เมืองอย่างเป็นระบบและการสร้างการมีส่วนร่วมของภาคส่วนเพื่อนำไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางผู้ด้อยโอกาสและคนไร้ที่พึ่งบริเวณริมคลองหลอดราชนัดดาตอกสาเกให้สามารถเข้าถึงบริการสุขภาพและสวัสดิภาพสวัสดิการของสังคมนอกจากนี้ค่ะภายในยานยังมีการเผยแพร่พระราชกรณียกิจและผลสำเร็จของโครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายเพื่อสร้างการรับรู้และการเข้าใจให้แก่พี่น้องประชาชนถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อประสบกรณิกรในทุกมิติทางด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตการบริหารจัดการน้ำการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน
0: ค่ะ
1: ค่ะ
0: ค่ะไปต่อที่เรื่องของการที่ประเทศไทยนั้นได้ทางด้านของวัดพระมหาธาตุนะคะขึ้นเป็นเขาเรียกว่าเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมนะคะไปติดตามบรรยากาศวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครราชจังหวัดนครศรีธรรมราชกันหน่อยค่ะหลังจากที่ยูเนสโกเนี่ยได้ประกาศขึ้นทะเบียนวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารนะคะเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมอย่างเป็นทางการแล้วเนี่ยปรากฏว่าบรรยากาศที่วัดมหาธาตุเนี่ยปรากฏว่าในช่วงเช้าเมื่อวานนี้คับคั่งไปด้วยพุทธศาสนิกชนค่ะประชาชนต่างหลั่งไหลไปทำบุญกันค่ะโดยมีทางด้านของคุณไกรสอนวิสิตวงศ์นะคะที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรีนายพิพัฒน์รัชกิจประการและอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชด้วยค่ะพร้อมกับทางด้านของประชาชนด้วยนะคะก็นำทีมร่วมทำบุญตักบาตรฉลองพระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราชขึ้นทะเบียนโลกมรดกโลกนะคะทางวัฒนธรรมแห่งใหม่ของไทยสำหรับการตักบาตรในครั้งนี้นะคะก็เป็นไปตามกิจกรรมประจำเลยซึ่งก็จะมีกิจกรรมตักบาตรประจำเช้าวันอาทิตย์ ทิตย์อยู่แล้วนะคะซึ่งครั้งนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นโอกาสพิเศษค่ะหลังจากที่ยูเนสโกนั้นได้ประกาศขึ้นทะเบียนวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมอย่างเป็นทางการค่ะจากนี้ไปนะคะเห็นบอกว่าคนไทยเนี่ยน่าจะมีสิทธิ์ลุ้นนะคะข่าวดีหลังจากที่ทางด้านของอธิบดีกรมศิลปากรเนี่ยบอกว่าในปีหน้านะคะในปี2570นี้เนี่ยจะถึงคิวเมืองเชียงใหม่ค่ะจะเข้าวาระการพิจารณามรดกโลกนะคะซึ่งทางด้านของอธิบดีกรมศิลปากรค่ะคุณพนมบุตรจันทรโชตนะคะก็บอกว่าตามที่วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชเนี่ยได้ประกาศเกียรติภูมิของประเทศไทยบนเวทีโลกแล้วเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งที่6ของประเทศไทยหลังจากนี้เชื่อว่าประชาชนชาวไทยเนี่ยรวมไปถึงต่างประเทศก็จะแห่แหนกันมาเที่ยวที่นี่เป็นจำนวนมากแน่นอนค่ะก็จะทำประโยชน์ให้กับเศรษฐกิจเป็นอย่างมากค่ะแต่ว่าอย่างไรก็ตามค่ะกรมศิลปากรเนี่ยยังคงทำหน้าที่ไปดูแลบูรณะวัดพระมหาธาตุร่วมกับจังหวัดนครศรีธรรมราชด้วยค่ะก็จะมีการจัดมาตรการในเรื่องของการดูแลการรักษาให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ของยูเนสโกด้วยรวมไปถึงการก่อสร้างอาคารร้านค้าใหม่ๆซึ่งทั้งหมดนี้จะต้องไม่ลดทอนคุณค่าทางวัดของวัดมหาธาตุด้วยค่ะส่วนทางด้านของท่านอธิบดีกรมศิลปากรนะคะท่านก็ย้ำว่านับว่าเป็นเวลา3ปีต่อเนื่องนะคะแล้วที่เราเนี่ยได้มรดกโลกก็หวังว่าปีหน้าปี2570เนี่ยจะมีข่าวดีแบบนี้อีกเช่นกันค่ะซึ่งตามกรอบเวลาแล้วเนี่ยก็จะมีการเสนอเมืองเชียงใหม่ที่ได้รับการบรรจุอยู่ในบัญชีรายชื่อชั่วคราวของยูเนสโกซึ่งแจ้งไปแล้วตั้งแต่ปี2558ค่ะเข้าสู่การพิจารณาแล้วก็ยังมีอีกหลายแห่งนะคะของประเทศไทยที่ขึ้นบัญชีรายชื่อชั่วคราวไว้เช่นเดียวกันค่ะ
1: ค่ะมาดูสำหรับในประเด็นเรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกันหน่อยเพราะว่านิดาโพเนี่ยเขาเผยนะคะว่าผู้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแต่ไม่ได้รับสิทธิ์บัตรคนจนเขาไปผลโพเลยนะเป็นข้อมามีหลายด้านเหมือนกันตอนนี้โดยสรุปแล้วเนี่ยผลโพเขาบอกว่าส่วนใหญ่ไม่โกรธที่ไม่ได้รับสิทธิ์นะคะมาติดตามกันหน่อยว่าเป็นกันอย่างไรโดยศูนย์ความคิดเห็นด้านของนิดาโพสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์หรือว่านิดานะครับที่มีการเปิดเผยผลสำรวจเรื่องคนจนมีสิทธิ์ไหมครับนะก็ลงไปสำรวจกันทำการสำรวจค่ะระหว่างช่วงวันที่21ถึง23กรกฎาคมที่ผ่านมาเร็วๆนี้นี่เองจากประชาชนที่มีอายุ18ปีขึ้นไปที่มีรายได้ไม่เกิน 10,000 บาทต่อเดือนรวมถึงผู้ที่มีรายได้กระจายไปทั่วทุกภูมิภาคระดับการศึกษาเนี่ยอาชีพทั่วประเทศรวมแล้วจำนวนทั้งสิ้น 1,850 หน่วยตัวอย่างเกี่ยวกับการได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของประชาชนตอนนี้จากการสำรวจกับเมื่อถามถึงเรื่องของการเคยได้รับสิทธิ์ในโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของประชาชนก็พบเลยค่ะว่าตัวอย่างร้อยละ 55.78 ระบุว่าเคยได้รับและร้อยละ 46.22 ก็ระบุเช่นกันว่าไม่เคยได้รับนะคะด้านของการลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิ์ในโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐประจำปี2569อันนี้คือหัวข้อนะคะก็พบว่าตัวอย่างร้อยละ 51.73 ระบุว่าได้ลงทะเบียนแต่ไม่ได้สิทธิ์รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรองลงมาร้อยละ 24.65 ก็ระบุค่ะว่าไม่ได้ลงทะเบียนและร้อยละ 23.62 ระบุว่าได้ลงทะเบียนและได้รับสิทธิ์ทางด้านของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะ
0: ค่ะ
1: มาหัวข้อต่อมาหัวข้อนี้เขาบอกว่าโดยผู้ที่ไม่ได้ลงทะเบียนโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจำนวน456หน่วยตัวอย่างนะคะผลสรุปก็คือร้อยละ 50.66 ระบุว่าคิดว่าตนเองไม่มีสิทธิ์ได้รองลงมาร้อยละ 22.37 ระบุค่ะว่าไม่ต้องการร้อยละ 14.25 ระบุค่ะว่าลงทะเบียนไม่ทันและร้อยละ 12.72 ระบุค่ะว่าไม่รู้ว่าต้องลงทะเบียนอย่างไร
0: ค่ะ
1: เมื่อสอบถามผู้ที่ได้ลงทะเบียนแต่ไม่ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐตรงนี้จำนวนของหน่วยตัวอย่างเนี่ย957หน่วยตัวอย่างเกี่ยวกับความรู้สึกที่ไม่ได้รับสิทธิ์ในโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอันนี้คือหัวข้อนี้คือพบนะคะว่าตัวอย่างร้อยละ 43.26 ระบุค่ะว่าไม่โกรธเลยนะรองลงมาร้อยละ 21.53 ระบุค่ะว่าโกรธมากร้อยละ 20.69 ระบุค่ะว่าค่อนข้างโกรธและร้อยละ 14.52 ระบุค่ะว่าไม่ค่อยโกรธ มาหัวข้อสุดท้ายเมื่อถามผู้ที่ได้ลงทะเบียนและได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐจำนวน437หน่วยตัวอย่างเกี่ยวกับการตัดสินใจต่อรัฐบาลภายหลังได้รับสิทธิ์ในโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐพบนะคะว่าตัวอย่างร้อยละ 36.84 ระบุเขาว่ายังไม่แน่ใจว่าจะตัดสินใจอย่างไรรองลงมาร้อยละ 32.49 ระบุว่ามีส่วนทำให้สนับสนุนรัฐบาลร้อยละ19ระบุค่ะว่าจะได้หรือไม่ได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็สนับสนุนรัฐบาลอยู่แล้วและร้อยละ 11.67 ระบุว่าไม่ว่าอย่างไรก็ไม่สนับสนุนรัฐบาลค่ะ
0: ค่ะทั้งหมดนี้คือผลโพลของนิด้านะคะที่มีการไปสำรวจมาแล้วแต่ว่ายังมีอีกเรื่องนึงนะคะเรื่องของมาตรการช่วยลดค่าครองชีพของประชาชนซึ่งจะมีกิจกรรมไทยช่วยไทยไทยช่วยไทย X Local Low Cost นะคะผ่านร้านค้าท้องถิ่นนะคะกว่า800สาขาด้วยกันนะคะเห็นบอกว่าจะมีขึ้นระหว่างวันที่1ถึง15สิงหาคมนี้ค่ะซึ่งรายละเอียดทั้งหมดเดี๋ยวจะไปติดตามที่คุณปูบุญมาศรีหมาดแล้วกันนะคะตีของร้องข่าวแล้วก็ยังมีมาตรการเรื่องของผู้ป่วยติดเตียงนะคะผู้พิการผู้สูงอายุที่ได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐสามารถมอบอำนาจให้คนอื่นเนี่ยไปยืนยันตัวตนได้นะคะว่าจะต้องใช้สิทธิ์แทนยังไงบ้างก็สามารถเข้าไปเช็คได้นะคะในตีของร้องข่าวค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนค่ะสักครู่แล้วก็ไปตีของร้องข่าวเสร็จแล้วมาเจอกันนะคะในช่วงท้ายรายการค่ะ
2: น้อมบังคมก้มเกล้าเนาพระบาทในโอกาสเฉลิมพระชนมงคลละสมัยทศมบดินทร์ปิ่นพระไทยน้อมถวายพระพรชัยทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์วันอาสาฬหบูชาวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาธรรมจักรกัปปวัตนสูตรจนเกิดพระรัตนตรัยครบองค์เป็นครั้งแรกขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญฟังธรรมรักษาศีลและเวียนเทียนพร้อมน้อมนำหลักทางสายกลางสู่การดำเนินชีวิตเพราะใจที่มีสติคือจุดเริ่มต้นของทุกความดี
3: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
4: ที่ลืมบ่อยๆ อย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
5: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
6: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณ ห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
4: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
7: วัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีคองร้องข่าวกับผมบุญมาศรีหมาดเช่นเคยครับโดยผมบุญมาศรีหมาดนี่แหละครับข่าวแรกนั้นยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์เกาะรัตนโกสินทร์แล้วครับสำหรับพิธีทำบุญตักบาตรทางเรือสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์เป็นโครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายรวมพลังศรัทธาริมสายน้ำถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่26กรกฎาคม2569นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรทางเรือถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา74พรรษา28กรกฎาคม2569ภายใต้กิจกรรมที่ชื่อว่าสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ในพระราชดำริซึ่งเป็นไปตามพระบรมราโชบายครับซึ่งได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้จัดกิจกรรมขึ้นระหว่างวันที่24ถึง31กรกฎาคม2569โดยมีนายอรรถพลฤกษ์พิบูลที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีประธานกรรมการและคณะติดตามและขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายผู้แทนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาสังคมตลอดจนประชาชนได้เข้าร่วมกันอย่างพร้อมเพรียงเลยทีเดียวณสวนสาธารณะป้อมมหาการและพื้นที่คลองรอบเกาะรัตนโกสินทร์กรุงเทพมหานครครับโดยพิธีทำบุญตักบาตรทางเรือในครั้งนี้นับเป็นปรากฏการณ์สำคัญในประวัติศาสตร์กรุงรัตนโกสินทร์ในรอบกว่า240ปีเลยทีเดียวที่รวมพลังศรัทธาของประชาชนจากกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดกันด้วยหลั่งไหลมาร่วมทำบุญตักบาตรกับพระภิกษุสงฆ์75รูปจาก3เส้นทางสายน้ำรวมทั้งหมด225รูปด้วยกันอันได้แก่คลองรอบเกาะรัตนโกสินทร์คลองแสนแสบและคลองเปรมประชากรสายคลองละ75รูปก็สะท้อนความผูกพันระหว่างวิถีชีวิตริมสายน้ำพระพุทธศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์ครับอันเป็นรากฐานสำคัญของสังคมไทยทั้งยังเป็นการสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ของชุมชนริมคลองให้คงอยู่สืบไปแล้วกิจกรรมดังกล่าวสะท้อนพระราชปณิธานและพระราชวิสัยทัศน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการสืบสานรักษาและต่อยอดแนวพระราชดำริด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนด้วยเทคโนโลยีนวัตกรรมและพลังงานสะอาดผ่านการฟื้นฟูคู่คลองการพัฒนาพื้นที่เมืองอย่างเป็นระบบและการสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเพื่อนำไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มเปราะบางผู้ด้อยโอกาสและคนไร้ที่พึ่งบริเวณริมคลองหลอดราชนัดดาหรือตรอกสาเกให้สามารถเข้าถึงบริการสุขภาพและสวัสดิการสังคมและนอกจากนี้ภายในงานยังมีการเผยแพร่พระราชกรณียกิจและผลสำเร็จของโครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายเพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจแก่พี่น้องประชาชนถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพระสกนิกรในทุกมิติแล้วครับทั้งในด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตการบริหารจัดการน้ำการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนนั่นเองครับพี่น้องไปกันที่ประเด็นการชูให้ AI เพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการรับมือเศรษฐกิจโลกทางด้านสมาพันธ์ SME ไทยก็ยื่นสมุดปกน้ำเงินถึงทางรัฐบาลบอกว่าให้ชง5วาระขับเคลื่อน MSME โดยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้มาชูในเรื่องนี้ครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อช่วงค่ำของวันที่25กรกฎาคม2569ที่งานไทย MSME Forum 2026ภายใต้แนวคิดที่ว่าเปลี่ยนนโยบายเป็นโอกาสทางธุรกิจซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่24ถึง26กรกฎาคม2569ณอาคารอเนกประสงค์สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมศรีสมานนั่นแหละครับกรุงเทพมหานคร สมาพันธ์ SME ไทยได้มีการจัดเวทีรวบรวมความคิดเห็นจากผู้ประกอบการกลุ่มวิสาหกิจรายย่อยวิสาหกิจขนาดย่อมและวิสาหกิจขนาดกลางหรือ MSME ทั่วประเทศไทยพร้อมที่จะส่งมอบสมุดปกน้ำเงินข้อเสนอเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจ MSME และเศรษฐกิจฐานรากให้แก่ดร.เอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการกำหนดนโยบายในการยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการ MSME คือ SME ขนาดกลางนั่นแหละครับแล้วก็สร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจฐานรากกันด้วยแล้วสมุดปกน้ำเงินฉบับดังกล่าวนี้เป็นการเสนอแนวทางขับเคลื่อนเศรษฐกิจผ่าน5วาระสำคัญอันได้แก่การสร้างโอกาสทางการตลาดการเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงแหล่งทุนการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่ง AI การปรับปรุงกฎหมายและกฎระเบียบให้เอื้อต่อการประกอบธุรกิจและการเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการสู่เศรษฐกิจดิจิทัลเศรษฐกิจสีเขียวและอุตสาหกรรมแห่งอนาคตกันด้วยในขณะที่รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้เปิดเผยอีกว่าปัจจุบันนี้ AI เป็นเครื่องมือที่สำคัญแล้วครับที่จะช่วยเพิ่มศักยภาพให้ผู้ประกอบการโดยเฉพาะ MSME เพราะว่าช่วยลดต้นทุนเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการที่พร้อมเรียนรู้สามารถแข่งขันได้มากขึ้นแต่ว่าผู้ใช้งานต้องรู้เท่าทันและใช้วิจารณญาณเนื่องจากว่าเจ้า AI นี่แหละครับอาจจะให้ข้อมูลที่คลาดเคลื่อนได้หากขาดการตรวจสอบดังนั้นแล้วผู้ประกอบการจะต้องมีทั้งความรู้และทักษะในการใช้ AI จึงจะสามารถสร้างการเติบโตได้อย่างก้าวกระโดดแล้วครับและนอกจากนี้การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีความผันผวนของเศรษฐกิจและการเมืองโลกรวมถึงความขัดแย้งทางการค้าล้วนส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการไทยโดยเฉพาะมาตรการด้านภาษีและกติกาการค้าระหว่างประเทศภาครัฐเองก็พร้อมแล้วครับที่จะสนับสนุนผู้ประกอบการผ่านโครงการที่ชื่อว่าไทยช่วยไทยพลัสเพื่อช่วยลดต้นทุนเพิ่มโอกาสทางการตลาดซึ่งข้อมูลที่ได้รับก็จะถูกนำไปใช้กำหนดมาตรการช่วยเหลือให้ตรงกับความต้องการของพี่น้องประชาชนมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับและไปกันที่ประเด็นการหารือกับผู้อำนวยการศูนย์มรดกโลกยูเนสโกเพื่อตอกย้ำนโยบายของรัฐบาลไทยแล้วครับในการเดินหน้าคุ้มครองมรดกโลกยกระดับบทบาทไทยบนเวทีนานาชาติก็ต้องไปถามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแล้วครับโดยรัฐมนตรีได้นำทีมไปหารือกันแล้วพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่26กรกฎาคม2569นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทยในการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่48ได้นำคณะผู้บริหารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเข้าหารือกับมิสเตอร์ลาแซอีลวนดัวแอสโซโมผู้อำนวยการศูนย์มรดกโลกระหว่างการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกครั้งที่48ณศูนย์การประชุมและนิทรรศการเบ็กสโกนครปูซานแล้วการหารือในครั้งนี้ก็เป็นไปด้วยบรรยากาศแห่งมิตรภาพและความร่วมมืออันดีโดยทั้งสองฝ่ายได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการอนุรักษ์และการบริหารจัดการแหล่งมรดกโลกในระดับนานาชาติพร้อมกระชับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับศูนย์มรดกโลกให้มันแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้กล่าวขอบคุณศูนย์มรดกโลกรวมถึงผู้เชี่ยวชาญจากองค์กรที่ปรึกษาของศูนย์มรดกโลกที่ให้การสนับสนุนประเทศไทยทั้งในด้านวิชาการเทคโนโลยีและการประสานความร่วมมือภายหลังการประกาศให้วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชขึ้นทะเบียนมรดกโลกกันแล้วก็ส่งผลให้ประชาชนชาวไทยมีความยินดีกับเรื่องดังกล่าวเลยครับเนื่องจากว่าการขึ้นทะเบียนมรดกโลกนั้นจะเป็นประโยชน์ด้านความมั่นคงทางวัฒนธรรมศาสนาและสามารถสร้างความสามัคคีให้กับคนในชาติได้ด้วยอีกทั้งมีส่วนส่งเสริมเรื่องการเพิ่มขึ้นของรายได้พี่น้องประชาชนและนอกจากนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยังได้กล่าวถึงการเสนอเชียงใหม่นครหลวงของล้านนาเป็นแหล่งมรดกโลกในปีต่อไปกันด้วยโดยทางฝ่ายไทยก็ยืนยันเลยครับว่าจะดำเนินการตามหลักเกณฑ์และข้อเสนอแนะขององค์การยูเนสโกอย่างเคร่งครัดแล้วทั้งนี้ทั้งนั้นผู้อำนวยการศูนย์มรดกโลกได้กล่าวชื่นชมประเทศไทยที่ได้เข้าร่วมเป็นรัฐภาคีของศูนย์มรดกโลกหลายปีกันแล้วและก็มีความเข้าใจกระบวนการเสนอแหล่งมรดกโลกเป็นอย่างดีเยี่ยมจึงขอให้ประเทศไทยถ่ายทอดประสบการณ์เรื่องดังกล่าวให้แก่ประเทศที่ยังไม่ได้รับการขึ้นทะเบียนแหล่งมรดกโลกซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็ได้กล่าวตอบรับถึงความพร้อมของประเทศไทยในการสนับสนุนประเทศดังกล่าวในระยะถัดไปด้วยครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องพันธบัตรออม Plus เป็นยังไงพันธบัตรออม Plus ครับโดยได้มีการออกมาย้ำว่า31กรกฎาคมนี้รัฐบาลเขาเปิดขายพันธบัตรออม Plus ผ่านแอปเป๋าตังค์และแอปหุ้นมี100บาทก็เริ่มได้ดอกเบี้ยสูงสุด 2.80% ครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่26กรกฎาคม2569นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยถึงการจำหน่ายพันธบัตรออม Plus โดยกระทรวงการคลังเตรียมเปิดจำหน่ายเป็นครั้งแรกในวันที่31กรกฎาคม2569เพื่อเป็นการเพิ่มทางเลือกในการออมและการลงทุนที่ประชาชนเข้าถึงได้ง่ายโดยเริ่มลงทุนเพียง100บาทก็ได้100บาทเริ่มลงทุนก็ได้ครับซึ่งจะได้รับผลตอบแทนในอัตราดอกเบี้ยคงที่โดยพันธบัตรอายุ3ปีให้ผลตอบแทนร้อยละ 1.80 ต่อปีและพันธบัตรอายุ10ปีให้ผลตอบแทนร้อยละ 2.80 ต่อปีแล้วแถมยังมีประโยชน์ plus ที่มากกว่าการออมในรูปแบบเดิมๆด้วยนั่นก็คือว่า plus ทุกเดือนเปิดจำหน่ายเป็นประจำทุกเดือนเพิ่มโอกาสให้พี่น้องประชาชนเข้าถึงการออมได้อย่างต่อเนื่องplus ผลตอบแทนนั่นก็คือได้รับอัตราดอกเบี้ยที่เหมาะสมและจูงใจเพิ่มความคุ้มค่าในการออมและการลงทุนยังมีอีกครับ plus ตลาดรองนั่นก็คือว่าซื้อขายในตลาดรองได้เพิ่มสภาพคล่องและสะท้อนราคาซื้อขายที่เป็นธรรมแล้วการจำหน่ายในครั้งนี้พี่น้องประชาชนสามารถซื้อพันธบัตรผ่านช่องทางต่างๆช่องทางที่1คือ wallet สบม.บนแอปพลิเคชันเป๋าตังอันนี้เปิดให้ลงทุนเริ่มต้น100บาทเริ่ม31กรกฎาคมนี้แหละครับช่องทางที่2คือ Bond Connect Platform อันนี้เปิดให้ผู้มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ลงทุนเริ่มต้น 1,000 บาทผ่านธนาคารพาณิชย์บริษัทหลักทรัพย์ที่เข้าร่วมและแอปพลิเคชันสตรีมมิ่งเริ่ม3ถึง5สิงหาคมนี้ครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นนายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้อำนวยความสะดวกแก่พี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่เผยผู้พิการผู้ป่วยติดเตียงผู้สูงอายุที่ได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐสามารถมอบอำนาจให้ผู้อื่นมายืนยันตัวตนและใช้สิทธิ์แทนได้ครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่26กรกฎาคม2569นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีออกมาเปิดเผยว่าผู้ที่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ทั้งรายเก่าและรายใหม่หรือคนที่ระบบแจ้งให้ยืนยันตัวตนผ่าน EKYC ก็จะต้องยืนยันตัวตนที่ EKYC ทุกคนแหละครับโดยสามารถยืนยันตัวตนได้2ช่องทางคือแอปเป๋าตังค์และทางด้านช่องทางอีกช่องทางหนึ่งคือทางหน่วยรับลงทะเบียน5ธนาคารไม่ว่าจะเป็นธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือทกสธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือทอสธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยครับและทั้งนี้ทั้งนั้นสามารถดำเนินการได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป17กรกฎาคม2569ไปจนถึงวันที่12มกราคม2570ปีหน้ากันเลยครับสำหรับในกรณีผู้ที่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569กรณีผู้สูง

คือสำเนาบัตรประจำตัวคนพิการถ้ามีหรือใบรับรองแพทย์ถ้ามีนะครับโดยทางนายกรัฐมนตรีก็ได้สั่งการเจ้าหน้าที่ของรัฐและธนาคารของรัฐทั้ง5ธนาคารเลยครับบอกว่าให้อำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่และเต็มที่กันหน่อยพร้อมเร่งให้ความช่วยเหลืออย่าให้ประชาชนได้รับผลกระทบจากระบบโดยเด็ดขาดครับแล้วก็ขอให้คำนึงถึงความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนเป็นอันดับแรกมาก่อนเลยแล้วเจ้าหน้าที่ของรัฐก็จะต้องเป็นที่พึ่งของพี่น้องประชาชนอย่าปล่อยให้พี่น้องประชาชนพึ่งตัวเองเพียงลำพังครับแล้วทั้งนี้ทั้งนั้นประชาชนก็สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารของโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ผ่านช่องทางประชาสัมพันธ์อย่างเป็นทางการของกระทรวงการคลังเท่านั้นแหละครับหรือศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐหมายเลขโทรศัพท์ก็021092345ในวันและเวลาราชการครับพี่น้องและไปกันที่โครงการไทยช่วยไทยโลเคอลโลคอส1-15 สิงหาคมนี้ผ่านร้านค้าท้องถิ่นกว่า800สาขาโดยรัฐบาลก็เดินหน้าโครงการนี้แหละครับเพื่อลดค่าครองชีพเปิดตลาดให้ SME ไทยและสินค้าชุมชนกันด้วยครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายครับนางสาวละลิดาเพิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลโดยกระทรวงพาณิชย์ได้เดินหน้ามาตรการช่วยลดค่าครองชีพของพี่น้องประชาชนพร้อมสนับสนุนผู้ประกอบการฐานรากผ่านกิจกรรมที่ชื่อว่าไทยช่วยไทยโลเคอลโลคอสระหว่างวันที่1-15สิงหาคม2569โดยเป็นความร่วมมือกับเครือข่ายร้านค้าส่งและร้านค้าปลีกท้องถิ่นกว่า130รายรวมประมาณ800สาขาทั่วประเทศแล้วครับเพื่อจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคในราคาที่พิเศษและพิเศษควบคู่ไปกับการเพิ่มช่องทางจำหน่ายสินค้าให้แก่ผู้ประกอบการ SME และผู้ผลิตสินค้าชุมชนกันด้วยครับโดยร้านค้าที่เข้าร่วมจะนำสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการดำรงชีพมาจำหน่ายในราคาพิเศษแล้วครับแล้วสินค้าที่ร่วมรายการก็จะได้รับส่วนลดสูงสุดร้อยละ60ไม่ว่าจะเป็นข้าวสารน้ำปลาซอสปรุงรสและสินค้าอุปโภคบริโภคในชีวิตประจำวันนะครับแล้วทั้งนี้ทั้งนั้นกรมพัฒนาธุรกิจการค้าจะจัดพิธีเปิดกิจกรรมนี้อย่างเป็นทางการในวันที่1สิงหาคม2569ณร้านตั้งงี่สุนซุปเปอร์สโตร์สาขานาดีจังหวัดอุดรธานีครับแล้วรัฐบาลเองก็ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนที่รักของผมทั้งหลายแล้วครับบอกว่าให้ไปร่วมเลือกซื้อสินค้าราคาพิเศษจากกิจกรรมนี้ไทยช่วยไทยโลเคอลโลคอสและติดตามรายชื่อร้านค้าสาขาและสินค้าที่ร่วมรายการผ่านช่องทางของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าและกระทรวงพาณิชย์นะครับและทั้งนี้ทั้งนั้นส่วนลดร้อยละ60เป็นอัตราสูงสุดของสินค้าที่ร่วมรายการนี้ซึ่งรายละเอียดสินค้าและอัตราส่วนลดอาจจะแตกต่างกันออกไปในแต่ละร้านและแต่ละสาขานั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นเรื่องการดูแลผู้กู้ยืมของกยศ.บอกว่าจะดูแลผู้กู้ยืมอย่างใกล้ชิดแล้วก็แนะนำให้ปรับโครงสร้างหนี้ออนไลน์ลดเสี่ยงถูกดำเนินคดีนั่นเองครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายครับเมื่อวันที่26กรกฎาคม2569ร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าทางรัฐบาลโดยกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือตัวย่อที่เราคุ้นหูกันว่ากยศ.นี่แหละครับเขาจะเดินหน้าดูแลผู้กู้ยืมเงินอย่างต่อเนื่องทั้งในมิติการเปิดโอกาสให้เข้าถึงการศึกษาและการช่วยเหลือผู้ที่ประสบปัญหาการชำระหนี้โดยมุ่งหวังให้ผู้กู้ยืมได้เรียนจนสำเร็จตามหลักสูตรพร้อมทั้งมีความรับผิดชอบต่อสังคมด้วยการชำระหนี้คืนนี่แหละครับเพื่อให้เงินกองทุนนั้นจะได้หมุนเวียนไปช่วยนักเรียนและนักศึกษารุ่นต่อไปนั่นเองครับและทางนี้ทางนั้นทางกยศ.ก็ได้เปิดโอกาสให้ผู้ที่กู้ยืมที่ยังมีภาระหนี้ค้างชำระต่างๆนาสามารถเข้าสู่กระบวนการปรับโครงสร้างหนี้ได้ด้วยตนเองแล้วล่ะครับโดยผ่านช่องทางออนไลน์เพื่อช่วยลดภาระการผ่อนชำระหนี้และวางแผนการชำระหนี้ได้อย่างเหมาะสมรวมทั้งลดความเสี่ยงในการถูกดำเนินคดีกันด้วยโดยสามารถยืนยันตัว

นผ่านแอปพลิเคชันที่ชื่อว่าไทยดีหรือแอปพลิเคชันที่ชื่อว่าเป๋าตังค์แล้วจากนั้นก็อัปเดตข้อมูลส่วนตัวให้มันเป็นปัจจุบันตรวจสอบยอดหนี้และยอดผ่อนชำระในแต่ละงวดซึ่งเมื่อดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วก็สามารถตรวจสอบสถานะได้ที่หน้าเว็บไซต์ระบบการทำสัญญาปรับโครงสร้างหนี้แบบอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-contracts ครับและหากมีบุคคลใดติดต่อให้ชำระหนี้ที่ค้างชำระต้องตรวจสอบให้รอบคอบก่อนนะครับอย่าเพิ่งเชื่อผู้ติดต่อนั้นเนี่ยเป็นผู้รับมอบอำนาจจากกยศ.จริงหรือไม่เพื่อป้องกันการแอบอ้างจากมิจฉาชีพและก็ต้องไม่โอนเงินเข้าบัญชีส่วนบุคคลโดยเด็ดขาดเลยทีเดียวครับรวมไปถึงต้องไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวรหัสผ่านหรือรหัส OTP ให้บุคคลอื่นเนื่องจากว่าทางกยศ.เองและผู้ที่ได้รับการมอบอำนาจจากกยศ.จะไม่มีนโยบายขอข้อมูลส่วนตัวดังกล่าวผ่านทางโทรศัพท์หรือสื่อสังคมออนไลน์นะครับช่องทางในการชำระหนี้ที่ถูกต้องและปลอดภัยนั่นก็คือช่อง Mobile Banking ผ่านแอปพลิเคชันได้ทุกธนาคารหรือจะชำระหนี้ได้ที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาหรือเคาน์เตอร์เซอร์วิสโดยแจ้งเลขบัตรประจำตัวประชาชนและจำนวนเงินที่ต้องการชำระแต่ถ้าหากว่าไม่มั่นใจแล้วก็สามารถสอบถามข้อมูลผ่านไลน์บัญชีทางการของกยศ.ได้ครับพี่น้องเอาละครับพี่น้องครับประเทศไทยนั้นจะเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ยังไงก็ตามแต่เชิญชวนพี่น้องคนไทยที่รักของผมทั้งหลายมาร่วมกันเป็นเจ้าภาพที่ดีต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุมครั้งนี้และสื่อมวลชนจากทั่วโลกกันเลยทีเดียวด้วยรอยยิ้มและด้วยน้ำใสใจไมตรีซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของประชาชนชาวไทยนั่นเองร่วมกันหน่อยเพื่อทำให้ประเทศนี้เป็นที่ประทับใจประเทศไทยเป็นที่ประทับใจของบุคคลทั่วโลกนั่นเองครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายวันนี้ตีค้องร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วครับลาไปก่อนแล้วล่ะครับผมบุญมาศรีมาศสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ

0: 6:55 นะคะกลับเข้ามาสู่ข่าวแอมเช้าในช่วงท้ายรายการค่ะไปทักทายคุณผู้ฟังทาง Facebook Live ข่าวยามเช้ากันหน่อยค่ะคุณคมสันคุณสุนทรหนองน้ำขาวบอกว่าสัญญาณชัดเจนตีคล้องร้องข่าวใช่ค่ะคุณปู่บุญมายังเหลือเวลาให้เราได้คุยกับคุณผู้ฟังด้วยนะคะ คุณช่อเอื้องคุณมาลายด้วงฟูนะคะ คุณสุเมธบอกว่าแฟนตัวยงฟังทุกวันผู้ดีที่ราบสูงก็มากดไลค์นะคะสุพิษคุณสุพิษคุณสุชินคุณพรเทพคุณอยู่ในใจชัยภูมิพระรุ่งนะคะคุณประภาแล้วก็ยังมีคุณธินกรนะคะมีคุณพิสูจน์คุณนันทิการนะคะหลายๆท่านที่อาจจะทักทายไม่หมดนะคะก็อย่าเพิ่งน้อยใจคุณสมยศล่าสุดเลยคุณโกศลด้วยนะคะแล้วก็ไปทักที่ช่องบ้านดำนะคะต่อของส่วนตัวกบโอภพนะคะก็จะมีน้องแชมป์นะคะน้องอันซ่านะคะกดไลค์กดแชร์มีน้องแอนแอนด้วยนะคะตื่นแต่เช้าเลยนะคะหลายท่านเลยนะคะร้อยกว่าท่านก็ขอบคุณมากเลยค่ะไปต่อกันที่ข่าวสุดท้ายค่ะคุณแอล
1: ไปเตือนภัยกันหน่อยเขาบอกว่าระวังความสงสารอาจทำให้คนตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพฉะนั้น อย่าเพิ่งโอนก่อนตรวจสอบให้แน่ใจกลงที่พบได้บ่อยคือตอนนี้มิจฉาชีพมักโพสหรือว่าแชร์รูปผู้ป่วยที่เป็นโรคร้ายแล้วก็อ้างว่าไม่มีเงินรักษาใช้ข้อความเรียกร้องความสงสารเร่งให้รีบโอนเงินด่วนค่ะเขาจะมีรูปภาพที่เขาเนี่ยต้องบอกว่าเขาอาจจะขโมยมาจากที่อื่นนะผู้ป่วยอาจจะไม่มีตัวตนที่แท้จริงเงินที่โอนก็อาจจะไม่ได้เข้าบัญชีของผู้ที่ป่วยจริงแต่ว่าไปเข้าบัญชีของมิจฉาชีพฉะนั้นก่อนช่วยเหลือควรทำอย่างไรตรวจสอบข้อมูลจากแหล่งที่น่าเชื่อถือติดต่อโรงพยาบาลหรือว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโอนเงินผ่านมูลนิธิหรือองค์กรการกุศลที่ตรวจสอบได้แล้วก็ได้ลดภาษีด้วยนะระวังบัญชีส่วนตัวที่ไม่มีหลักฐานยืนยันฉะนั้นอย่าลงเชื่อโพสต์หรือว่าแชร์ต่อเป็นจำนวนมากอย่าลงเชื่อภาพน่าสงสารเพียงอย่างเดียวอย่าลงเชื่อข้อความเร่งด่วนให้รีบโอนแล้วก็อย่าลงเชื่อเรื่องราวที่ไม่มีข้อมูลยืนยันจำไว้เลยนะว่าความสงสารเป็นเรื่องที่ดีแต่ต้องมีสติตรวจสอบก่อนโอนทุกครั้งเพื่อไม่ให้เงินของคุณนั้นตกไปอยู่ในมือของมิจฉาชีพค่ะ
0: ค่ะปิดท้ายกับคอนเสิร์ตของถนนดนตรีนะคะสำหรับในเดือนสิงหาคมนี้นะคะอย่าลืมนะคะไปจองกันได้ทางเพจของถนนดนตรีค่ะพี่โยพินโยรุ่งสมัยบอกว่าครั้งนี้เนี่ยพบกับมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าค่ะสำหรับวันนี้ข่าวยามเช้าแล้วเราสองคนพร้อมทีมงานลาทุกท่านไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
3: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
2: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเล่าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเล่า

0: ามรับฟังข่าวยามเช้าได้ทุกวันเวลา 6:00 น.ถึง 7:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 kHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลาเจ็ดนาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กระทรวงการคลังเตรียมเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีขยายเวลาใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมถึงเดือนกันยายนนี้ช่วยเหลือกลุ่มตกหล่น 2,300,000 รายประเทศไทยพร้อมขับเคลื่อนงานด้านการอนุรักษ์และการบริหารจัดการแหล่งมรดกโลกในระดับนานาชาติหลังวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม
1: ทูตสหรัฐประจำสหประชาชาติระบุผู้นำสหรัฐกำลังเปิดโอกาสให้การเจรจาสันติภาพกับอิหร่านดำเนินต่อไปอีกระยะหนึ่งการแข่งขันวอลเลย์บอลชาย CV Cup 2026สนาม2ทีมนักตบหนุ่มไทยพ่ายเวียดนาม2ต่อ3เซตจบรองแชมป์รายการนี้ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชหัตถเลขาให้จิตอาสาพระราชทานใช้คำขวัญเราทำความดีด้วยหัวใจพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานคำขวัญจิตอาสาพระราชทานความว่าเราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาท
1: การทางพิเศษแห่งประเทศไทยประกาศยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษ3สายทางรวม3วันระหว่างวันที่28ถึง30กรกฎาคมนี้เพื่ออำนวยความสะดวกประชาชนในการเดินทางช่วงวันหยุดยาวการทางพิเศษแห่งประเทศไทยหรือกทพ.กระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษรวม3สายทางในวันหยุดราชการต่อเนื่องจำนวน3วันได้แก่วันอังคารที่28กรกฎาคมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววันพุธที่29กรกฎาคมเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันพฤหัสบดีที่30กรกฎาคม2569เนื่องในวันเข้าพรรษาโดยจะเริ่มยกเว้นค่าผ่านทางตั้งแต่เวลา 0:01 น.ถึง 24:00 น.